0: การได้พบต้นพิศวงตาลูกฮูกในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางนี้ทททสำนักงานตากขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสกับธรรมชาติของอุ้มผางโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูตั้งแต่วันที่1กันยายน2569นี้เป็นต้นไปพร้อมกับสัมผัสเส้นทางธรรมชาติร่วมกันตามหาพิศวงตาลูกฮูกซึ่งเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ถือได้ว่าเป็นหัวใจกลางผืนป่าอุ้มผางในช่วงกรีนซีซั่นในทุกๆปีสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมพิศวงตาลูกฮูกขอความร่วมมือในการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไม่เด็ดไม่สัมผัสและไม่ทำลายต้นไม้เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของธรรมชาติให้อยู่คู่ผืนป่าอุ้มผางต่อไปพัชระอิ่มชมชัยพิชิตยะธรรมถ่ายภาพมินสัตราคม NBT 11ภาคเหนือรายงาน
1: ก่อนออกจากบ้านวันนี้มาตรวจเช็คฝนกันก่อนนะครับวันนี้ต้องระมัดระวังฝนหนักในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ขณะที่พายุโซเคลคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนภายในคืนนี้แล้วก็ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยติดตามในสถานีอากาศ NBT ครับ
2: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้จากร่องมรสุมที่พัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพื้นที่เสี่ยงขอให้ระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ชะล่าใจไม่ได้เลยค่ะส่วนพายุโซเดลคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของจีนภายในคืนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังคงเตือนช่วง 4-7 กันยายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะหนักที่สุดในรอบนี้ค่ะส่วนวันนี้ภาคเหนือวางแผนรับมือฝนไว้ได้เลยมีโอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ตกได้ที่นครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
3: ข่าวภาพภาษาอังกฤษกับ NBT World Beef ค่ะ
4: สวัสดีครับ Thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World I'm Surapan Lautaranarit Prime Minister Anuttin Chanwirakul and Singapore Prime Minister Lawrence Wong have concluded the 5th Thailand-Singapore Leaders Retreat in Bangkok reviving the high-level meeting after an 11-year hiatus The leaders then attended a formal dinner hosted

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาเถอะลูกเลิกแกล้งแม่เถอะลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อนะคะเริ่มที่การระบาดรุนแรงของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตทะลุ 3,000 คนแล้วค่ะข้อมูลล่าสุดจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศมีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้ว 6,186 คนและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 3,007 คนขณะที่เชื้อยังคงแพร่กระจายไปทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือครอบคลุม6จังหวัดแม้ว่าทางการ DR คองโกรวมทั้งองค์การอนามัยโลกและกลุ่มช่วยเหลือต่างจะพยายามควบคุมการแพร่ระบาดก็ตามโดยเชื้อไวรัสอีโบลาที่ระบาดในดิอาคองโกครั้งนี้เป็นสายพันธุ์บุนดีบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนหรือวิธีการรักษาที่ได้รับการอนุมัติเมื่อเร็วๆนี้ดิอาคองโกได้เริ่มฉีดวัคซีนเอเวโบซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเดียวที่มีอยู่สำหรับเชื้ออีโบลาสายพันธุ์ซาอีให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าแต่เชื่อว่าจะสามารถช่วยป้องกันได้บางส่วนเท่านั้น
5: ทางการอินโดนีเซียประกาศยกระดับเตือนภัยภูเขาไฟซินาบุงจากระดับ2เป็นระดับ3หลังเกิดการปะทุครั้งแรกรอบ5ปีพร้อมสั่งห้ามประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าใกล้รัศมี6กิโลเมตรรอบภูเขาไฟโดยเฉพาะพื้นที่ด้านใต้และตะวันออกนอกจากนี้ยังเตือนผู้อาศัยอยู่ตามแนวแม่น้ำซึ่งมีต้นน้ำอยู่บนภูเขาให้เฝ้าระวังอันตรายจากโคลนภูเขาไฟและการปะทุระลอกใหม่ขณะที่ทางการจังหวัดกาโรได้สั่งปิดทะเลสาบเลากาวาและลานตั้งแคมป์เหลือรอบไม่มีกำหนดทางนี้ภูเขาไฟซินาบุงตั้งอยู่บนเกาะสุมาตราเหนือได้ปะทุขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพ่นเท่าฐานพวยพุ่งสูงถึง 3,500 เมตรนอกจากนี้เท่าฐานยังได้แผ่กระจายไปทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ไกลถึง20กิโลเมตรขณะที่เจ้าหน้าที่สถานีเฝ้าระวังภูเขาไฟซินาบุงชี้ว่าเป็นการปะทุครั้งใหญ่และอาจมีการปะทุที่รุนแรงขึ้นตามมาทั้งนี้ภูเขาไฟซินาบุงเคยสงบนานประมาณ400ปีก่อนกลับมาปะทุเมื่อวันที่29สิงหาคมปี2553ต่อมาได้เกิดการปะทุครั้งใหญ่ในเดือนพฤศจิกายนปี2556ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคน
4: เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอินโดนีเซียเปิดเผยว่านักเรียนจำนวน566คนจากสถานศึกษา19แห่งในเขตซิโดอาโจจังหวัดชวาตะวันออกล้มป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษหลังรับประทานอาหารจากโครงการอาหารกลางวันฟรีทั้งหมดเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ว่าส่วนใหญ่ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วด้านเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมอาหารสำหรับพื้นที่ดังกล่าวยอมรับว่า อาหารที่ปรุงโดยโรงครัวมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการเก็บรักษาและสามารถอยู่ได้ประมาณ4ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้องส่วนอาหารที่แจกจ่ายในวันเกิดเหตุประกอบด้วยข้าวสวยไข่ข้นเทมเป้ปรุงรสบาหลีผัดถั่วแขกกับข้าวโพดอ่อนและแอปเปิ้ลซึ่งขณะนี้ตำรวจได้เก็บตัวอย่างอาหารเหล่านี้เพื่อส่งตรวจสอบแล้วทั้งนี้ประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียได้เปิดตัวโครงการอาหารกลางวันฟรี

0: เมื่อปีที่แล้วแต่ว่าโครงการกลับประสบปัญหามากมายเช่นอาหารเป็นพิษและข้อกล่าวหาการทุจริตซึ่งจากข้อมูลพบว่ามีกรณีอาหารเป็นพิษเกิดขึ้นประมาณ 37,600 รายที่เชื่อมโยงกับการรับประทานอาหารจากโครงการนี้โดยสาเหตุหลักมาจากการเก็บรักษาอาหารที่ไม่เหมาะสมและการส่งมอบอาหารปรุงสุกล่าช้า
1: แม่น้ำดานูบที่ไหลผ่าน10ประเทศในยุโรปแห้งขอดเป็นประวัติการณ์นะครับแม้เป็นสถานการณ์ที่ย่ำแย่แต่ก็ยังมีจุดดีจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
2: ในขณะที่ภัยแล้งในยุโรปได้ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำดานูบลดต่ำลงเป็นประวัติการณ์อาสาสมัครกลุ่มหนึ่งประมาณ20คนได้ร่วมกันสำรวจริมฝั่งแม่น้ำสายนี้ทางตอนเหนือของบัลแกเรียซึ่งไม่ไกลจากจุดที่น้ำลดจนเผยให้เห็นฟอสซิลแมมมอธเมื่อเดือนกรกฎาคมโดยพวกเขาหวังว่าการสำรวจจะทำให้ค้นพบฟอสซิลหรือวัตถุโบราณชิ้นใหม่ๆเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ประจำภูมิภาคของเมืองรูเซ่ซึ่งอยู่ใกล้เคียงโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือผู้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวนี้และคราซิมีคิรอฟพันธรักษ์ของพิพิธภัณฑ์เองก็มีความเห็นว่าแม่น้ำดานูบสายนี้จะต้องมีสิ่งแปลกประหลาดฝังตัวอยู่ก้นแม่น้ำรอวันให้คนมาพบอีกมากมายหลายชิ้นก่อนหน้าอาสาสมัครกลุ่มนี้ก็เคยมีอีกกลุ่มหนึ่งราว20คนที่ออกค้นหาซากฟอสซิลแมมมอธโดยหวังที่จะพบมันเพิ่มเติมแม้จะไม่เป็นไปอย่างตั้งใจแต่พวกเขาก็ยังได้พบร่องรอยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งน่าจะเป็นวัวป่าโบราณหรือไบสันยุโรปโดยพบกระดูกขากรรไกรของมันที่อยู่ในสภาพกึ่งฟอสซิลนอกจากนี้ยังพบกลุ่มฟอสซิลหอยที่น่าจะมีอายุย้อนไปราว 60-65 ล้านปีวิกฤตภัยแล้งในยุโรปที่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าทวีความรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ได้ส่งผลให้แม่น้ำสายหลักหลายสายลดระดับลงจนเหลือเพียงสายเล็กๆสร้างปัญหาใหญ่หลวงต่อการขนส่งสินค้าทางเรือและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ปกติแล้วต้องใช้น้ำจากแม่น้ำในการระบายความร้อนอย่างไรก็ตามระดับน้ำที่ลดต่ำลงนี้ก็ได้เผยให้เห็นซากสิ่งก่อสร้างและวัตถุโบราณทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีใครพบเห็นมานานหลายทศวรรษหรืออาจจะหลายพันปีโดยสิ่งที่ถูกค้นพบในช่วงไม่กี่สัปดาห์ตามแนวแม่น้ำดานูบซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดเป็นอันดับ2ของยุโรปยังได้รวมถึงซากเรืออับปางจากสมัยสงครามโลกครั้งที่2ในประเทศออสเตรียและเซอร์เบียตลอดจนร่างของทหารเยอรมนี2นายและจักรยานยนต์คันหนึ่งที่พบบริเวณใจกลางกรุงบูดาเปสต์ของฮังการีด้วยส่วนภารกิจการออกสำรวจแม่น้ำดานูบยามแล้งจัดครั้งนี้คิรอฟกล่าวว่ามีกฎเข้มงวดในการปฏิบัติโดยทุกคนจะออกเดินเรียงแถวกันไปแบบหน้ากระดานและหากใครพบสิ่งใดก็ตามก็จะชูมือขึ้นเพื่อให้ทั้งกลุ่มหยุดเดินที่สำคัญที่สุดจะต้องไม่แตะต้องหรือสัมผัสใดๆกับสิ่งที่พบเพื่อความปลอดภัยหากเป็นลูกกระสุนปืนหรือวัตถุที่ระเบิดได้เอคาเทรินายอร์ดานูวาหนึ่งในอาสาสมัครยอมรับว่าเธอและหลายคนอยู่ในกฎระเบียบที่ว่านี้ได้ไม่นานนักโดยหลังออกเดินไปสักพักทุกคนก็พากันแตกกระจายเพราะแต่ละคนต่างก็มีความกระตือรือร้นที่จะค้นพบสิ่งใหม่ๆที่ก้นแม่น้ำสายนี้ซึ่งทุกคนต่างยอมรับว่าตั้งแต่พวกเขาเกิดมาไม่เคยเห็นแม่น้ำแห้งขอดได้ถึงเพียงนี้มาก่อน
0: ได้เวลาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีตาร์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: มีอะไรมาฝากบ้างคะ
4: ก็เป็นเรื่องของวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับหลังจากเชียร์ทีมหญิงไปแล้วเดี๋ยวทีมชายจะแข่งนัดแรกวันเสาร์นี
3: ้ค่ะของวอลเลย์บอลก็ดูกันยาวๆเลยค
0: ่ะนัดแรกในกาตาร์ด้วยนะคะส่งกำลังใจเยอะๆเลย
4: ครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มกันที่การแข่งขันพาราฟันดาบเก็บคะแนนสะสมโลกนะครับแข่งกันที่พัทยาผลงานของนักกีฬาไทยยอดเยี่ยมนะครับเมื่อวานนี้ได้มา1เหรียญทองด้วย
3: ค่ะก็เป็นเจ้าเก่าคนเดิมนะคะก็คือคุณแววสายสุนีจะนะนะคะล่าสุดนี้ก็เพิ่งจะคว้าเหรียญทองมาให้กับนักกีฬาฟันดาบไทยนะคะนี่คือการแข่งขันพาราฟันดาบเก็บคะแนนสะสมโลกรายการพัทยา2026พาราเฟนชิ่งเวิลด์คัพนะคะแข่งกันที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะไฮไลท์ ไลท์อยู่ที่ประเภทเอเป้บุคคลหญิงคลาส B นะคะซึ่งเป็นรุ่นที่คุณแววสายสุนีถนัดนะคะแล้วก็เจ้าตัวทำผลงานยอดเยี่ยมค่ะตอกย้ำความเป็นมือหนึ่งของโลกในคลาสนี้นะคะคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพนักกีฬาไทยค่ะ
4: ก็รอบชิงชนะเลิศประเภทเอเป้บุคคลหญิงคลาส B นะครับสถานการณ์ค่อนข้างจะตึงเครียดสายสุนีนะครับต้องปะทะกับคู่ปรับเก่าอย่างเอ๋อหลันซูนักกีฬาจอมเก่าจากจีนนะครับเริ่มเกมทั้งสองฝ่ายต่างเปิดเกมแลกแต้มกันอย่างดุเดือดแบบว่าชนิดแลกกันแต้มต่อแต้มนะครับแล้วก็ชิงจังหวะกันอย่างสนุกเลยสุดท้ายเป็นสายสุนีเฉือนชนะไป10-9
3: ใช่นะคะนี่คือเป็นเหรียญรางวัลที่3ของเจ้าตัวนะคะก่อนหน้านี้นี่ได้เหรียญเงินจากดาบฟลอยประเภททีมแล้วก็เหรียญทองแดงจากฟลอยบุคคลหญิงนะคะหลังผ่านการแข่งขันไป4วันทัพวิวแชร์ฟันดาบไทยตอนนี้คว้ามาแล้ว2เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงค่ะ
4: ครับก็สำหรับรายการนี้นะครับถือว่าเป็นรายการระดับโลกสนามสุดท้ายของปีในการเก็บคะแนนสะสมโลกซึ่งการคว้าเหรียญทองในครั้งนี้ของสายสุนีนอกจากสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแล้วนะครับเพราะเราเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ยังสร้างความมั่นใจและเสริมคะแนนสะสมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสู้ศึกใหญ่ระดับนานาชาติต่อไปด้วย
3: ก็เป็นเอเชียนพาราเกมนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะหลังเสร็จสิ้นเอเชียนเกมเนี่ยคุณแววสายสุนีก็เตรียมลงแข่งขันนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยลงถึง9ประเภทด้วยกันนะคะก็จะไปป้องกันแชมป์เหรียญทองนะคะ
4: ส่วนการแข่งขันแบดมินตันนะครับรายการไชน่ามาสเตอร์รัชดกอินทานนท์และก็2พี่น้องตระกูลเอี่ยมสะอาดผ่านเข้าสู่รอบ2ได้นะครับนี่เป็นแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ41ล้านบาทแข่งกันที่ซินเจิ้นที่จีนนะครับนี่เป็นการแข่งขันในรอบแรก
3: ดูกันที่ประเภทหญิงเดี่ยวก่อนนะคะก็เป็นการแข่งขันรอบแรกค่ะเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ6ของรายการแล้วก็มือ6ของโลกพบกับตุงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไชนิสไทเปค่ะผลการแข่งขันเมรัชนกทำได้เหนือกว่าชัดเจนนะคะควบคุมจังหวะทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ไล่ตบเอาชนะไปได้2เกมรวดเลยค่ะ21-16และ21-14ผ่านเข้ารอบ2นะคะไปรอพบผู้ชนะระหว่างเดวิดาซีฮักมือ34ของโลกจากอินเดียหรือว่าจะเป็นคาโลยาน่านาบันโดวามืออันดับ39ของโลกจากบัลแกเรียต่อไปค่ะ
4: ขณะที่หญิงคู่รอบแรกนะครับคู่พี่น้องอันนานันทการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือ43ของโลกเจอกับคาโฮโอซาวะกับมาอิทานาเบะคู่มือ21ของโลกจากญี่ปุ่นผลปรากฏว่าคู่พี่น้องสาวไทยนะครับใช้เวลาไป36นาทีเอาชนะไป2-0เกม21-19แล้วก็21-12เข้ารอบ2ไปเจอคู่กับเจอคู่มาเลเซียนะครับก็คือเพอริตันกับทีนามูราลิธารานมือ5ของรายการและก็มือเป็นมือ5ของโลกนะครับดีกรีคู่นี้เจ้าของเหรียญเงินหญิงคู่ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกเมื่อปี2025ด้วย
3: ค่ะส่วนผลคู่อื่นนะคะอันนี้เป็นชายเดี่ยวนะคะรอบแรกเช่นเดียวกันค่ะพนิชพลธีรรัศกุลมือ16ของโลกเจอของแข็งเลยค่ะเจอคริสโตโปปอฟมือ2ของโลกจากฝรั่งเศสนะคะก็แพ้ไปอย่างสนุกนะคะ1-2เกม21-9 21-23แล้วก็16-21ค่ะ
4: ครับแล้วก็คู่ผสมต้นคิดแซ่เฮงกับต้นรักแซ่เฮงคู่มือ87ของโลกแพ้คู่จากอินเดียไป0-2เกมนะครับ8-21แล้วก็9-21
3: ยังมีการแข่งขันแบดมินตันอีก1รายการนะคะเป็นเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์100ที่อินโดนีเซียนะคะรายการอินโดนีเซียมาสเตอร์ค่ะก่อนนี้เป็นรอบแรกเช่นเดียวกันนะคะของเรามีประเภทหญิงคู่ลงแข่งขันเมื่อวานนี้อนิชาจงสาพรพันธ์นะคะจับคู่กับราบิน่าโสภิตาเวทเลอร์คู่มือ106ของโลกนะคะก็เอาชนะฟ่านกายั่นนะคะกับเหลียงซือล็อกจากฮ่องกงไป2-0เกม21-6และ21-10ค่ะ
4: ส่วนการแข่งขันเทนนิส Grand Slam US Open นะครับน้องไหมมนัชญาน่าเสียดายตกรอบ2
3: ใช่
4: แต่ว่าก็ได้เงินไปเยอะเลยนะ
3: ถูกต้องนะคะนี่คือ Grand Slam ส่งท้ายปีนะคะ US Open นะคะก็แข่งกันที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบที่2น้องไหมมนัชญาสว่างแก้วค่ะนักเทนนิสมือ94ของโลกนะคะพบกับเลลาเฟนันเดสมือวางอันดับ31ของรายการซึ่งมีดีกรีเป็นรองแชมป์ US Open เมื่อปี2021จากแคนาดาค่ะ
4: เซตแรกน้องไหมตกเป็นรองนะครับตามห่างถึง3เกมแม้ว่าจะพยายามไล่ตามมาแต่สุดท้ายเซตแรกเนี่ยแพ้ไปก่อน4-6จากนั้นในเซตต่อมาน้องไหมก็พยายามนะครับแต่ว่าสถานการณ์ก็เป็นรองหนักกว่าเดิมอีกสุดท้ายเซต2แพ้ไป1-6 ทำให้แพ้ไป0-2เซต
3: ค่ะจริงๆตีวินเนอร์ได้ใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าน้องไหมตีพลาดเองหลายครั้งนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านเข้ามาถึงรอบ2 US Open ได้นี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะคะอย่างที่บอกไปนะคะแม้ว่าจะตกรอบ2แต่ว่าไหมมานัญชยาเนี่ยรับเงินรางวัลไปถึง190,000ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็คือ6,300,000บาทนะคะก็ยังมีสาวไทยอีก1คนนะคะในรอบที่3กำลังจะลงแข่งขันก็คือรวงข้าวลาลานานะคะแข่งกันเช้าวันนี
4: ้
3: ก็เป็นกำลังใจให้กับรวงข้าวด้วยค่ะ
4: ขณะที่งาน Middle Press Asian Game นะครับเมื่อวานนี้เป็นครั้งที่5เรามีลุ้นเหรียญทองนะครับจากกีฬาเทคบอลแล้วก็ e-sport ด้วยโดยเฉพาะเทคบอลเนี่ยอันดับแรงกิ้งของเราแทบจะเป็นอันดับ1ทุกอีเวนต์เลย
3: ก็เหมาทุกเหรียญที่ส่งทำการแข่งขันนะคะนี่คือMiddle Press ครั้งที่5นะคะก็เป็นการเตรียมทีมแล้วก็ตั้งความหวังสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมของแต่ละสมาคมต่างๆนะคะโดยครั้งนี้มี6สมาคมเข้าร่วมก็คือฮอกกี้มวยสากลเบรกกิ้งลีลาดมวยปล้ำอีสปอร์ตแล้วก็เทคบอลนะคะซึ่งครั้งนี้นี่มีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศิวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานค่ะ
4: ครับเริ่มที่สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับครั้งนี้ส่ง11รุ่นมีชาย6รุ่นแล้วก็หญิง5รุ่นนะครับหากจับสลากก็ถ้าจับสลากดีมีลุ้นเหรียญรางวัลเลยส่วนสภาพรวมของทีมนะครับเชื่อว่ามีลุ้นเหรียญและมีหวังเยอะจากทีมมวยหญิง
3: ค่ะ
5: ก็ต้องเรียกว่าเราสมบูรณ์นะครับแล้วก็พยายามดูแลนับจากวันนี้จนไปถึงวันแข่งขันเนี่ยก็พยายามที่จะให้ไม่เกิดอาการบาดเจ็บอะไรนะครับบางคนอาจจะมีอยู่นิดหน่อยตอนนี้ก็ทางกายภาพของการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เข้ามาดูแลใกล้ชิดอย่างเต็มที่ก็หวังว่าพอถึงเวลานั้นแล้วเราจะสมบูรณ์เต็มที
3: ่ส่วนพลตรีหญิงปริยพัฒน์จรัญพงษ์นะคะเลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าครั้งนี้ส่งนักกีฬา5คนค่ะสำหรับ3อีเวนต์ก็จะมีหญิงคู่มีคู่ชายแล้วก็มีคู่ผสมนะคะอย่างที่บอกไปเรามีดีกรีระดับโลกแล้วก็เป็นรองแชมป์โลกในหลายอีเวนต์ด้วยก็ส่งผลให้ตอนนี้แรงกิ้งเนี่ยเป็นอันดับ1ในทุกอีเวนต์ของเอเชียนเกมส์ซึ่งแน่นอนค่ะหวังครบ3เหรียญทองเลย
6: สำหรับการเตรียมตัวฝึกซ้อมของเราเราก็คือเก็บตัวที่ศูนย์วิทยาศาสตร์นะคะชั้น3นะคะก็มีซ้อมตามตารางของที่นักเสริมสร้างของเราได้กำหนดไว้นะคะก็จะมีแบ่งครึ่งๆระหว่างการฝึกซ้อมลงสนามนะคะเรื่องเทคนิคต่างๆแล้วก็รวมถึงเรื่องของการเวทเทรนนิ่งหรือเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์กีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเราก็ถือว่าเราน่าจะได้พร้อม 100% ในการแข่งขันรอบนี้ค่ะร่างกายของนักกีฬาก็แข็งแรงดีแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
4: ขณะที่ทาง e-sport นะครับส่งแข่ง7อีเวนต์โดยประเภทเกมต่อสู้ไทยมีนักกีฬาแชมป์โลกแล้วก็เกม e-football มีแชมป์โลกหลายสมัยคาดหวังเหรียญทองได้นะครับอย่างไรก็ดีทั้ง7อีเวนต์ถ้าจับสายไม่โดนเจ้าภาพญี่ปุ่นและก็จีนมีลุ้นเหรียญทั้งหมดเลยคาดหวัง1เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนะครับความหวังสูงสุดอยู่ที่อีฟุตบอลนะ
3: ค่ะ
4: นะครับ
3: นะคะส่วนผู้แทนจากสมาคมกีฬาลีลาดแห่งประเทศไทยเปิดเผยนะคะว่านักกีฬาเบรกกิ้งไทยซ้อมกันอยู่ตลอดอยู่แล้วล่าสุดนี่ได้เหรียญเงินกับเหรียญทองแดง4เกมมาแต่ว่าในเอเชียนเกมเนี่ยก็จะมีญี่ปุ่นเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกมแล้วก็ยังมีจีนเกาหลีใต้เป็นคู่แข่งสำคัญเชื่อว่าในวันแข่งจริงอาจจะมีลุ้นทำเซอร์ไพรส์ไปถึงเหรียญเงินหรือว่าเหรียญทองแดงได้นี่มีโชว์ด้วย
4: ดูสเปคซะก่อนนะโอ้โหนี่เขาจริงดังตั้งแต่โอลิมปิกที่ปารีสแล้วนะ
3: ค่ะ
4: กีฬานี้นะครับเราก็ลุ้นเหรียญเหมือนกันส่วนกีฬามวยปล้ำนะครับมวยปล้ำในเอเชียนเกมครั้งนี้ชิงกัน4ประเภทไทยส่ง2ประเภทก็มีเกรโกโรมันชายกับฟรีสไตล์ชายรวม4คนนักกีฬาหญิงไม่ได้ส่งตั้งความหวังสูงสุดก็คือเหรียญทองแดงจากประเภทฟรีสไตล์65กิโลกรัม
3: ค่ะก็สรุปความหวัง6สมาคมนะคะใน Meet the Press ครั้งนี้ตั้งเป้า4เหรียญทองจากเทคบอล3เหรียญทอง e-sport อีก1เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงมวยปล้ำตั้งเป้าหมายเหรียญทองแดงส่วนมวยสากลนะคะเชื่อว่ามีเหรียญรางวัล นะคะแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าจะเป็นเหรียญอะไรอ่ะนะคะ breaking หรือลีลาดลุ้นเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงฮอกกี้หวังอันดับที่5จากทีมหญิงและอันดับที่9จากทีมชายนะคะก็ตอนนี้เนี่ยผ่าน Meet the Press ทั้งหมด5ครั้งไปแล้วนะคะรวม39ชนิดกีฬาก็ตั้งเป้ารวมเอาไว้ตอนนี้แล้วเนี่ย14เหรียญทองค่ะ
4: ครับส่วนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับตอนนี้ประกาศรายชื่อ23คนออกมาแล
3: ้
4: วนะครับก็จะไปแข่งขันเอเชียนเกมก็จะแข่งก่อนด้วยนะสำหร
3: ับ
4: กีฬาฟุตบอลชายนะครับก็จะแข่งกันช่วงวันที่15กันยายนถึง3ตุลาคมนะครับโค้ชใหญ่ของทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมก็คือโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับของเราอยู่กลุ่ม A เจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นเจอกับคีร์กีสถานและฮ่องกงนะครับแต่ว่าโปรแกรมค่อนข้างดีเพราะว่าจะไปเจอญี่ปุ่นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม
3: เราได้เจอ
4: ค่อยไล่ความยากไป
3: นะคะแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยนักเตะชุดเอเชียนเกมของเราเนี่ยไม่มีนักเตะที่อายุเกินนะคะเพราะว่าโค้ชวังเลือกจะใช้นักเตะที่อายุไม่เกิน23ปีทั้งหมดนะคะก็เดี๋ยวมาไล่เรียงรายชื่อกันนะคะผู้สาประตูในครั้งนี้ประกอบไปด้วยสรวัตรโพสมันนะคะมีชมพัฒน์บุญเลิศแล้วก็ศิรัตวุฒวงเรือนคำค่ะ
4: กองหลังมีอัตพลแสงทองวิชั่นอินทรามพิชิตชัยเสียงกระโทกชลพัฒน์บัวพันธ์นะครับมีชานนท์ธรรมานาธานเจมส์ทีกวินจันทร์ศรีอูแซมมาเทียงคามพลเอกมณีกร
3: ค่ะส่วนกองกลางนะคะมีกฤตภักดิ์แสงสวัสดิ์ปฏิพันธ์ชัยโพเทพสิทธาบุญล่าธนกิจโชติเมืองปากปริพันธ์วงศาศิรภพวันดีแล้วก็ชวันวิทย์แซ่เล้าค่ะ
4: กองหน้านำโดยยศกรบุรพาและก็มีเจ๊ฮานาฟีมามะธนาวุฒิโพชัยตอนนี้ไปเล่นอยู่ในญี่ปุ่นอยู่นะ
3: ค่ะ
4: นะครับแล้วก็มีวรวุฒิน้อยศรีจากเชียงใหม่ยูไนเต็ดด้วย
3: โอ้แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือยศกรบุรพานะคะความหวังของทีมชาติไทยในชุดนี้นะคะคือต้องบินไปกับญี่ปุ่นไทยนะคะเพราะว่าช่วงนั้นไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์ก็ต้องบินกลับมารับใช้ต้นสังกัดอย่างชลบุรีด้วยเดี๋ยวต้องมาดูสภาพร่างกายจะไหวหรือเปล่านะคะทั้งนี้นักเตะฟุตบอลทีมชาติไทยชุดนี้นะคะจะเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทราพาร์ครีสอร์ทเทลจังหวัดปทุมธานีในวันที่7กันยายนนะคะช่วงบ่ายโมงแล้วก็ฝึกซ้อมต่อทันทีที่ BGTC นะคะจนถึงวันที่12กันยายนก่อนจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นก็คือ13กันยายนนะคะ
4: ครับก็โปรแกรมของทีมฟุตบอลชายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับนัดแรกลงสนาม16กันยายนเจอกับคีร์กีสถานนะครับเตะเวลา14นาฬิกา
3: ค่ะแล้วก็นัดที่2นะคะจะเจอกับฮ่องกงอย่างที่บอกไล่เรียงไปนะคะเจอคีร์กีสถานก่อน20กันยา14นาฬิกาเจอฮ่องกงนะคะก่อนที่วันที่23กันยายนจะเตะในช่วงเย็นก็คือ17นาฬิกา30นาทีญี่ปุ่นจะพบกับไทยค่ะ
4: เพราะฉะนั้นโฟกัสอยู่ที่2นัดแรกนะ
3: ค่ะ
4: ที่เจอคีร์กีสถานกับฮ่องกงนะครับส่วนการแข่งขันฟุตบอลเจลีกนะครับตอนนี้ทางมาชิดะเซลเวียยังนำเป็นจ่าฝูงของลีกอยู่นะครับฟุตบอลเจลีกของญี่ปุ่นครับเตะกันที่สนามมาชิดะกิกอนโตเกียวมาชิดะเซลเวียนะครับเปิดบ้านเจอกับคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับก็ครึ่งแรกสกอร์ยัง 0-0 อยู่ครึ่งหลังมาถึงนาที59นะครับเป็นฟอนตาเล่ขึ้นนำ 1-0 จังหวะที่โชตะมิยุระจะให้กับทางยาสุโตะวากิซากะแปรเน้นๆเข้าไปนะครับให้ทีมเยือนฟอนตาเล่นำก่อน 1-0 นี่หักเข้ามาแล้วแปรเน้นๆ
3: แล้วก็ถัดมานาทีที่75นะคะมาซิดะเซเวียได้จังหวะเตะมุมค่ะเป็นโคกิโอกาวะตัวสำรองนะคะก็มีโอกาสมงไปติดเซฟผู้รักษาประตูนะคะสเวนบอนเดอร์เซนแต่ว่าหลุดไปข้ามเส้นประตูไปแล้วนะคะก็ตีเสมอได้1ประตูต่อ1
4: ครับแล้วก็นาที81มาซิดะเซเวียมาได้ประตูแซงนำ 2-1 นะครับโอทากะนากามูระตัวสำรองอีกคนครอสบอลทางฝั่งขวาเข้ามาเขตโทษบอลเลยไปถึงโคกิโอกาวะยิงกระโลงเข้าไปนะครับเป็นประตูที่2ของตัวเองในเกมนี
3: ้ก็จบเกมนะคะมาซิดะเซเวียเนี่ยก็เปิดบ้านเอาชนะคาวาซากิฟอนตาเล่ไปได้2ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น13คะแนนจาก5นัดนำจากฝูงต่อไปค่ะส่วนฟอนตาเล่แพ้เกมแรกของฤดูกาลนะคะมี6คะแนนตอนนี้อยู่อันดับที่11ของตารางค่ะ
4: ครับขณะที่ฟุตบอลถ้วยของอิตาลีนะครับรายการโคปาอิตาเลียอูดิเนเซ่ก็เปิดบ้านเอาชนะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ3ได้เป็นโคปาอิตาเลียรอบ2นะครับหรือว่ารอบ32ทีมสุดท้ายเป็นการเจอกันของ2ทีมจากลีกสูงสุดกาโชซูริอาอูดิเนเซ่ครับซึ่งอยู่อันดับ7เจอกับเวเนเซียอันดับ19เล่นไป9นาทีเป็นทีมเยือนเวเนเซียนำก่อน 1-0 นะครับจังหวะชุลมุนหน้าประตูแล้วก็บอลมาเข้าทางรีซี่ซากราโดที่ยิงเข้าไปจากนั้นนาที34เจ้าบ้านอูดิเนเซ่มาได้ประตูตีเสมอ 1-1 นะครับฮวนอาริซาล่าเปิดบอลจากฝั่งซ้ายมาแล้วเป็นวาคูนบาโยหม่งเข้าไปโย จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้แล้วก็ครึ่งหลังนาที53อูดิเนเซ่มาได้ประตูชัยจากการทำประตูของวาคูนบาโยคนเดิมจบเกมก็เฉือนชนะไป 2-1 นะครับผ่านรอบ3ในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยอิตาเลียโคปาอิตาเลีย
3: ค่ะส่วนผลโคปาอิตาเลียยังมีอีก1คู่นะคะในรอบ32ทีมซาซาโอโลซาซูโอโลนะ

0: เสมอกับโฟซิโนเน่นะคะ1ประตูต่อ1ในเวลานะคะแล้วก็ เป็นซาโซโลนะคะที่ชนะการดวลจุดโทษไปได้4ประตูต่อ3ค่ะ
1: รอบต่อไปเจอกับยูเวนตุสนะสำหรับทางซาสัวโล
0: ค่ะส่วนฟุตบอลถ้วยของเยอรมันนะคะเดฟเบโพคาวรอบ32ทีมสุดท้ายเช่นเดียวกันนะคะออสนาบรูคค่ะแพ้ไบเยิร์นมิวนิกไป1ประตูต่อ4ค่ะ
1: เกมนี้แฮร์รี่เคนยิง2ประตูเลย
0: ค่ะยังต่อเนื่อง
2: อย่างต่อเนื่อง
0: ค่ะ
1: ขณะที่สมาคมฟุตบอลของเกาหลีใต้นะครับมีการแต่งตั้งเฮดโค้ชคนใหม่มารักษาก่อนรักษาการก่อนเป็นโค้ชจากสเปนนะครับโรเบิร์ตโมเรโนดีกรีก็เคยคุมทีมชาติสเปนช่วงปี2019ด้วย
0: แต่คุมช่วงสั้นๆ นะคะเป็นช่วงที่ลุยส์เอนริเก้ช่วงนั้นเนี่ยเขาขอลาพักนะคะ
2: ตอนนั้นไปดูลูก
0: คุมได้แค่9นัดเท่านั้นเองแล้วก็มีโอกาสคุมสโมสรต่างๆทั้งในลีกเอิงแล้วก็ในรัสเซียด้วยแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีชื่อหรือว่าประสบความสำเร็จมากนักนะคะนี่คือการเข้ามาคุมทีมชาติเกาหลีใต้ชั่วคราวนะคะหลังจากที่ฮงมยองโบเนี่ยประกาศลาออกไปเพราะว่าพาทีมตกรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลก2026มานะคะ
1: เบื้องต้นสัญญาจะมีผลจนถึงวันที่27พฤศจิกายนนะครับแล้วก็จะอาจจะยังทำหน้าที่คุมทีมต่อไปในการแข่งขันเอเชียนคัพที่ซาอุดิอาระเบียด้วยแต่ว่าอยู่ที่ผลงานช่วงแรกของการคุมทีม
0: ค่ะแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเขามีชื่อเสียเรื่องของการแบบชอบใช้ AI ในการคุมทีมนะคะเพราะว่าตอนที่เขาอยู่โซชิเอฟซีลีกในรัสเซียนะคะมักจะใช้ AI ในการประมวลผลในการคุมทีมก็เลยโดนปลดออกจากตำแหน่งโค้ชนะคะก็อาจจะมาลองดูแล้วกันว่าการใช้ AI จะได้ผลกับเกาหลีใต้หรือเปล่านะคะเกาหลีใต้เดี๋ยวมีคิวเจอกับเอลกวาดอร์แล้วก็อุรุกวัยในช่วงเดือนกันยายนนะคะก่อนจะเป็นเจ้าภาพรับการมาเยือนของเวเนซุเอลาแล้วก็อุซเบกิสถานในเดือนตุลาคมแล้วก็สมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้เนี่ยยังจะมีการพยายามจัดการแข่งขันแมตช์น่าจะอุ่นเครื่องนะคะเพิ่มเติมอีก2นัดก็คือในช่วงพฤศจิกายนนี้ค่ะ
1: ครับก็มาคุมเกาหลีใต้ถ้าผลงานไม่ดีกดดันแน่นอนนะ
0: ถูกต้องขณะฮีโร่อย่างยองโบเนี่ยตอนนี้นี่ไม่ทราบว่ากลับมาจากสหรัฐอเมริกาแล้วหรือยังอะนะ
1: ครับส่วนเชลซีซึ่งตอนนี้เสียกองกลางคนสำคัญไปอย่างอินโซเฟอร์นันเดสไปให้กับทางแมนซิตี้นะครับก็ตอนนี้ตลาดปิดแล้วด้วยก็กำลังพยายามจะหาตัวเข้ามาเสริมจะต้องเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์เท่านั้น
0: ถึงจะ
1: ย้ายได้
0: สัญญาได้
1: นะครับถ้ามีสัญญาอยู่ตอนนี้ย้ายไม่ได้แล้วนะครับก็เลยมีข่าวกับทางจอร์จิเนโอไวนอรุ
0: ม
1: อดีตนักเตะของลิเวอร์พูลนะครับซึ่งไปค้าแข่งอยู่ในซาอุดิอาระเบียแล้วก็สัญญาหมดแล้ว
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นฟรีเอเจนต์อยู
0: ่ถูกต้องนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางเชลซีพยายามติดต่อหามิดฟิลด์คนใหม่มาทดแทนนะคะก็มีทั้งมาร์ตินชูมินเบนดี้ของอาร์เซนอลแล้วก็เกือบจะได้ลามินคามาร่าของโมนาโกมาด้วยนะคะแต่ว่ามีการยกเลิกข้อสัญญากันไปก่อนจนกระทั่งมาติดต่อหาวอนาดุมเนี่ยแหละค่ะนักเตะวัย35ปีแล้วนะ
1: คือในเคสของคามาร่านักเตะของโมนาโกเนี่ยเกือบจะได้อยู่แล้วน
0: ะ
1: มายกเลิกในช่วงนาทีสุดท้ายของตลาดนักเตะที่กำลังจะปิดตัวลงทำให้ตอนนี้ทางเชลซีต้องหานักเตะที่เป็นฟรีเอเจนต์นะครับแล้วก็จังหวะที่ไวนอรุ่มหมดสัญญากับทีมในซาอุดิอาระเบียพอดีเลยแต่ว่าข่าวนี้เนี่ยอัปเดตล่าสุดจากฟาบิซิโอโรมาโน่บอกว่าการย้ายทีมไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเชลซีไม่น่าจะได้ไวนอรุ่มละอัปเดตล่าสุดนะ
0: นะคะแต่ก็มีข่าวเชื่อมโยงนะคะเพราะถ้าหากว่าเขามาอยู่กับเชลซีจริงๆเนี่ยก็จะได้มาร่วมงานกับชาบี้อลอนโซแล้วก็รวมถึงจอร์แดนเอนเดอร์สันด้วยนะคะแต่อ่ะเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าสรุปมาหรือไม่มา
1: ครับก็ตอนนี้อายุ35ปีนะครับสมัยที่เล่นที่ดังสุดๆก็ตอนอยู่กับนิวคาสเซ
0: ิ
1: ลแล้วก็มาลิเวอร์พูลมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษดีอยู่แล้วนะครับเล่นในลีกอังกฤษไป217นัดหลังจากนั้นก็ไปอยู่เปเชปารีสแซงต์แชร์แมงไปอยู่กับโรม่าแล้วก็ย้ายไปอยู่กับอัลอติฟากในซาอุดิอาระเบียนะครับกับลิเวอร์พูลเนี่ยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแชมป์สโมสรโลกแชมป์ซุปเปอร์คัพได้หมดแล้วนะครับคือตอนเฟอร์นันเดสย้ายทีมไปมันช่วงตลาดนักเตะมาสุดท้ายพอดีเชลซีจริงๆไม่อยากขายน
0: ะ
1: แต่นักเตะอยากไปทีนี้ก็กลายเป็นเชลซีต้องหาตัวมาเสริมเพราะว่าตรงกลางเนี่ยผู้เล่นค่อนข้างน้อยตัวเชื่อมเกม
0: นะคะมาดูกันที่เรื่องราวของนักเตะทีมชาติเยอรมนีอย่างอันโตนิโอรูดิเกอร์กันบ้างนะคะกองหลังประสบการณ์สูงล่าสุดประกาศอำลาทีมชาติเยอรมนีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับรับใช้ชาติมา12ปีนะ
0: ค่ะ
1: กองหลังคนสำคัญปัจจุบันอยู่กับเรอัลมาดริด

0: ็ได้เล่นยูโร2020ด้วยนะคะติดทีมชาติชุดใหญ่มาตั้งแต่ปี2กัดดีกว่า
1: ตอนที่ขึ้นมาเล่นทีมชาติปี2014จริงๆปีนั้นเยอรมันเป็นแชมป์โลกนะแต่เจ้าตัวยังไม่ได้เป็นตัวหลักไม่ได้ติดทีมไปมาเป็นตัวหลักช่วงบอลโลกปี2018 2022แต่ว่าเยอรมันตกรอบแบ่งกลุ่มและก็ล่าสุดปี2026นะครับไปตกรอบ32ทีมไปแพ้ให้กับปารากวัยนะครับเจ้าตัวก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าจะเน้นผลงานกับสโมสรผลงานของทีมชาติที่โดดเด่นก็คือได้แชมป์ FIFA Confederation Cup เมื่อปี2017นะครับก่อนหน้านี้ก็เคยอยู่กับสตุตการ์ดโรม่าเชลซี
0: อยู่กับเชลซีนี่ประสบความสำเร็จกับต้นสังกัดมากมายนะคะฤดูกาลแรกเนี่ยก็คว้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกมาเลยนะคะก็สุดท้ายนะคะโฟกัสกับเรอัลมาดริดนะคะ
1: ครับก็ถือว่ายุ่ยแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ไปที่ข่าวของไทเกอร์วูดกันบ้างนะครับล่าสุดถูกยึดใบขับขี่นะครับถูกพักใบขับขี่แล้วก็ห้ามขับรถเป็นเวลา5ปีเลย
0: ค่ะก็เพราะว่าเจ้าตัวยอมรับผิดนะคะข้อหาขับรถโดยประมาทค่ะนี่เป็นอดีตโปรมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันนะคะก็ตัดสินใจไม่สู้คดีขับรถโดยประมาทตามข้อตกลงกับพนักงานอัยการนะคะก็ส่งผลให้ได้รับการลดโทษจากข้อหาเดิมคือขับรถในขณะมึนเมาจากอุบัติเหตุรถคว่ำในรัฐฟลอริดานะคะ
1: คือย้อนไปก่อนหน้านี้ไทเกอร์วูดเคยประสบอุบัติเหตุหนักถึงขั้นเกือบถึงชีวิตเหมือนกันนะแต่ตอนนั้นก็รอดมาได้แต่ว่าช่วงต้นปีก็มีอุบัติเหตุทางรถยนต์อีก
0: ใช่นะคะก็ด้วยความที่ให้ความร่วมมือนี่แหละค่ะก็เลยไม่ได้ถูกข้อหาเมาแล้วขับนะคะก็รายงานเนี่ยระบุว่าไทเกอร์ยินดีรับโทษพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา5ปีแล้วก็ปรับเงินอีก1,000ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 34,000 บาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงก็ตกลงรับสภาพกันไปนะคะก็ไม่โดนโทษเมาแล้วขับก็เจ้าตัวแต่เขาบอกนะคะว่าห้ามผิดกฎนะคือไม่ให้ขับรถ5ปีก็อย่าเผลอไปขับเพราะถ้าขับเนี่ยอาจจะกลับมาโดนโทษเมาแล้วขับได้นะคะ
1: นี่เป็นภาพที่ไทเกอร์วูดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมนะครับหลังประสบอุบัติเหตุรถคว่ำในรัฐฟลอริดาเมื่อช่วงมีนาคมที่ผ่านมาโดยถึงแม้จะผ่านการตรวจระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจนะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็กลับปฏิเสธที่จะเข้ารับการตรวจหาสารเสพติดอื่นๆเพิ่มเติม
0: นะคะแล้วก็ในเดือนเดียวกันไทเกอร์วูดก็ได้ปฏิเสธข้อหาละหุโทษเรื่องการขับรถในขณะมึนเมาแล้วก็ปฏิเสธการเข้ารับการตรวจสารเสพติดนะคะแล้วก็เปิดเผยว่ากำลังเข้ารับการบำบัดอาการของตัวเองหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ทั้งหมดด้วยนะคะ
1: ครับก็ช่วงนี้หลายคนลุ้นคือไทเกอร์วูดเนี่ยขอแค่กลับมาคนก็ตามแล้ว
0: ใช่
1: เป็นสุดยอดนักกีฬาจริงๆนะครับขณะที่การแข่งขันมวยสากลรายการใหญ่ที่ญี่ปุ่นปรากฏว่านักชกเจ้าถิ่นผลงานดีนะครับได้เข็มขัดมา2เส้นเลย
0: ค่ะนะคะนี่เป็นมวยสากลที่สังเวียนโยโกฮาม่าบุนไตประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกว่านักชกญี่ปุ่นนะคว้ารางวัลมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะเริ่มกันที่รุ่นไลฟ์ฟลายเวท108ปอนด์ไดยะคิระดาวรุ่งซามูไรวัย23ปีโชว์ฟอร์มร้อนแรงนะคะก็คุมจังหวะด้วยแยบแล้วก็ฟุตเวิร์ครวดเร็วก่อนจะปล่อยฮุกซ้ายส่งคาร์ลอสคานิซาเลสกำปั้นรุ่นเก่าชาวเวเนซุเอล่าร่วงไปนับ8ในยกที่3นะคะ
1: ยก3ก่อนนะครับแล้วมาถึงยกที่7คิระก็สบโอกาสฮุกซ้ายเข้าเต็มทางอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็ชนะไปทำให้คิระพงาดคว้าเข็มขัดแชมป์โลกมาครองได้สำเร็จในการชกอาชีพเพียงไฟที่5โอ้โหนักชกญี่ปุ่นเนี่ยอายุจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นนักมวยที่จะต่อยไม่ค่อยนานนะ
0: ค่ะ
1: ญี่ปุ่นแต่ว่าจะมีช่วงพีคของเขาน
0: ะคะส่วนการแข่งขันเข็มขัดแชมป์โลกที่ว่างในรุ่นมินิมัมเวท105ปอนด์นะคะทาเคชิอิชิอิอดีตนักคิกบ็อกซิ่งวัย26ปีปิดฉากเกมรวดเร็วเกินคาดค่ะใช้เวลาไป65วินาทีของยกแรกแต่ยังไม่ถึง1นาทีเสร็จ
1: ๆตัดลำตัวนะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหโดนที่ชายโครงเลยไม่ไหวอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: คือถ้าโดนลำตัวส่วนใหญ่ยิ่งโดนชายโครงเนี่ยโอกาสจะลุกขึ้นมายากแล
0: ้
1: ว
0: แต่ละคู่แข่งของเขาเนี่ยก็คือวิลเฟโดเมนเดสเป็นอดีตแชมป์โลกชาวปาเตริโกนะคะก็ฟุดลงไปแบบหมดสภาพเลยนะคะกรรมการก็นับ10ค่ะยุติการชกนะคะก็ส่งผลให้อิชิอิเนี่ยคว้าแชมป์โลกในรุ่นนี้ไปครองนะคะจารึกเป็นแชมป์โลกคนที่6ของค่ายโอยาชิยิมค่ะ
1: ครับซ้อมมานานนะชกแป๊บเดียวไม่ถึงชกเลย
0: เดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นเนี่ยมวยสากลนี่น่ากลัวนะคะ
1: ครับไปดูการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาเชียร์ทีมชายกันบ้างเสาร์นี้จะลงสนามนัดแรกนะครับเจอกับทางกาตาร์

0: หลังจากเชียร์ทีมหญิงจนประสบความสำเร็จไปโอลิมปิกแล้วเด
1: ี๋
0: ยวมาลุ้นทีมชายกันนะครับโค้ชของเราก็คือปักกีวอนน
1: ี่
0: เป็นบรรยากาศการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยนะครับซ้อมกันประมาณชั่วโมงครึ่งนะ
1: ค่ะ
0: นะครับก็การซ้อมครั้งนี้ไม่ได้มีการใส่โปรแกรมอะไรมากเนื่องจากว่ายังอยู่ในช่วงของการย้ายโรงแรมที่พักนะครับก็จะเป็นช่วงของการยืดร่างกายเบาๆ
1: ค่ะก็สำหรับศึกชิงแชมป์เอเชียของผู้ชายเนี่ยนะคะแข่งขันกันระหว่างวันที่4ถึง13กันยายนที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยเนี่ยตอนนี้เราอยู่อันดับที่62ของโลกรอบแบ่งกลุ่มอยู่สาย C ร่วมกับกาตาร์อันดับ24ของโลกเกาหลีใต้26ของโลกแล้วก็ไชนีสไทเป58ของโลกนะคะนัดแรกเลยเดี๋ยวเราแข่งวันที่5กันยายนเวลา15นาฬิกาเจอกับกาตาร์ก่อนค่ะ
2: สำหรับอาการบาดเจ็บของนักกีฬาก็จะก็ยังมีครับยังมีแทบทุกคนครับแต่ว่าก็ทุกคนถ้าลงไปเล่นแล้วต้องเต็มที่แน่นอนครับไม่กังวลแน่นอนเรื่องอาการบาดเจ็บใดๆผมว่าทุกคนทำเต็มที่ในสนามแน่นอนครับ
3: กับเป้าหมายที่อยากจะบอกทุกคนว่าเราตั้งเป้าไว้ตรงไหนครับรอบ
2: กับเป้าหมายผมว่ารอบแรกผมอยากชนะทั้ง3ทีมให้ได้ครับไม่ว่าเกมจะออกมาไงผมว่าทุกคนจะพยายามทำเต็มที่แล้วก็เก็บชัยชนะในแต่ละแมตช์นั้นให้ได้ครับ
4: วันนี้ก็มีการมายืดเส้นยืดสายค่ะมีการซ้อมเสิร์ฟอะไรหลายอย่างเพราะว่าต้องปรับกับเรื่องเวลาแล้วก็อากาศที่นี่ด้วยเพราะก็ช่วงนี้เป็นหน้าร้อนด้วยค่ะก็ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานที่แล้วก็อากาศแล้วก็เวลาค่ะก็จะทำให้ดีกว่าเดิมค่ะจะเต็มที่ทุกครั้งที่ลงสนามครับแบบว่าก็จะถ้าบอลมาหาหนูก็จะไม่ยอมให้บอลปล่อยบอลตกง่ายๆหรอกค่ะ
1: เต็มที
0: ่ครับ
1: ค่ะไม่ยอมปล่อยให้บอลตกง่ายๆนะคะก็สำหรับทีมวอลเลย์บอลชายนะคะย้ำอีกครั้งวอลเลย์บอลชายนะคะในรายการชิงแชมป์เอเชียทำผลงานดีที่สุดคว้าอันดับที่6มาเมื่อปี2013ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะครั้งล่าสุดเมื่อปี2023ที่ประเทศอิหร่านเนี่ยเราได้อันดับที่10มานะคะรายการนี้สิทธิ์เดียวเหมือนกันกับวอลเลย์บอลหญิงเลยค่ะคือแชมป์ชิงแชมป์เอเชียจะคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ส่วนอันดับ1ถึง3ก็จะได้สิทธิ์ไปชิงแชมป์โลกปี2027ค่ะ
0: ครับก็เชียร์กันต่อนะ
1: ใช่ค่ะสนุกแน่นอน
0: ใช่ส่วนตอนนี้นะครับช่วยถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษอยู่ที่ประเทศไทยนะเมื่อวานนี้แจ๊สร่วมกับโมโนแม็กซ์นะครับม
1: ี
0: กิจกรรมให้กับแฟนบอลชาวไทยใกล้ชิดกับถ้วยพรีเมียร์ลีกอังกฤษ
1: ค่ะ
0: นะครับก็ทางแจ๊สเนี่ยเขาได้สิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลลีกสูงสุดของอังกฤษนะครับถ่ายทอดสดผ่านทางโมโนแม็กซ
1: ์ใช่นะคะก็เมื่อวานนี้นี่คือเหล่ากองเชียร์แฟนบอลนะคะต่างสวมเสื้อทีมรักของตัวเองไปสัมผัสถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกนะคะทีมไหนที่ไม่ค่อยได้สัมผัสมานานเนี่ยก็ต้องไปจับซะบ้างนะคะ
0: คุณสมัครมา10กว่าปีเอง
1: นะคะก็บริษัท Jasmine International หรือว่า Jazz เนี่ยนะคะเขาก็เอาใจนะคะแฟนๆพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะก็นำถ้วยโทรฟี่นะคะของจริงมาจัดแสดงที่ประเทศไทยเป็นที่แรกของฤดูกาล 2026-2027 จัดที่อาคาร Jasmine International ถนนแจ้งวัฒนะค่ะ
0: นะครับแฟนเมื่อสักครู่เป็นแฟนอาร์เซนอลนะนะครับเพราะก็เป็นแชมป์เก่าอ่ะ
1: ของเขา
0: ไปสัมผัส
1: ค่ะ
0: นะครับส่วนฤดูกาลนี้ก็ลุ้นกัน
1: ค่ะ
0: อาร์เซนอลก็ถือว่ายังเป็นเต็งหนึ่งนะครับส่วนทีม2แต้มมันต้องลุ้นหน่อย
1: แต่ยังไม่แพ้ใครนะคะ
0: เอาเหรอเรียกมีกดดันนะเนี่ยคุณไม่แพ้ใครนะคุณกดดันละแต่ถ้าแพ้ไปจะไม่กดดันละ
1: ค่ะสู้แบบแพ้1ชนะ1ยังมีแต้มมากกว่า
0: 3แต้ม
1: โอเคนะคะแฟนๆนะคะใครอยากไปสัมผัสถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกนะคะถ้วยพรีเมียร์ลีกเนี่ยไปได้ที่อาคารแจ๊สสังคาจัดมินนะคะไปไหมคะคุณไม่ได้ใช้มาหลายปีแล
0: ้
1: ว
0: ไม่เอาเดี๋ยวรอให้ได้แชมป์จริงก่อน
1: ขอของจริงโอเค
5: เป็นไงบ้างคะปีนี
0: ้แมนยูเหรอ
5: ใช
0: ่3แต้มยังดีอยู่คนข้างๆนี่ก็ยังไม่ถึงเต้นเลย
1: ยังไม่ชนะเลยแต่ก็ยังไม่แพ
5: ้นะเอาใจช่วย
1: ค่ะ
5: ขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพหมู่เกาะเวสต์แมนซึ่งเป็นอาณาจักรนกพัฟฟินที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะตั้งอยู่ชายฝั่งทางตอนใต้ของไอซ์แลนด
6: ์ขอบพระคุณท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

0: สำนักพระราชวังกำหนดเวลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาแบ่งเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยจุดคัดกรองปิดเวลา20นาฬิกาสำนักพระราชวังแจ้งเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง5ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:15 น.ถึง 9:15 น.ช่วงที่2เวลา 11:00 น.ถึง 13:15 น.ช่วงที่3เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาช่วงที่4เวลา17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีและช่วงที่5เวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองปิดเวลา19นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเจ้านิติภาคเหนือเจ้าวันนี้เฮาป้ากันในวันพฤหัสบดีที่3สิงกันยายน2569เนาะมีการเลอะเลือนนิดหน่อยยังมาอยู่ยังมาโจ๊บเตื้อยังสิงหาอยู่นะเจ้าเดือนกันยายนละเนอร์คุณผู้ชมเจ้าป้าก็เฮาทั้ง2คนเจ้าคุณคุปมรินทร์และก็ข้าเจ้านิชนันท์ชวนชัยเจ้า
0: หลายคุณผู้ชมทางบ้านตัวยังวันนี้เช้านี้สดใสนะนี่มุกพร้อมแล้วเนาะเป็นเดือนใหม่แล้วนะ
1: แม่และเจ้า
0: ครับผมก็อู้จากกันได้คุณผู้ชมครับวันนี้หลายช่องทางติดตามข่าวสารของเฮาได้นะครับทาง NBT ภาคเหนือ Facebook ของเฮารวมไปถึงทีวีดิจิทัลนะครับหมายเลข11นะครับหลายคนอยากพอย้อนหลังก็พอได้ตาYouTube ของเฮานะครับรวมไปถึงวันนี้เนี่ย QR code สแกนด้านหน้าจอของคุณผู้ชมได้เลยนะอู้จ่ายกันหน่อยครับว่าพื้นที่ของคุณผู้ชมวันนี้เจ้านี้เป็นจะได้กันพ้องนะครับ
1: แม่เจ้าแล้ววันนี้ในห้องก็อบอุ่นขนาดเลยนะเจ้าคุณคุปเนาะเพราะว่ามีน้องๆเนี่ยมาดูงานตัวมาดูเบื้องหลังของพี่ๆทำงานกันนะเจ้าเนาะก็จะได้เห็นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเลยว่าจะมีกระบวนการทำงานกันจะได้กว่าจะออกมาเป็น1รายการเนี่ยต้องผ่านกระบวนการอย่างพ้องประสานจะได้อู้จากกันจะได้นะเจ้าจากน้องๆโรงเรียนเรยีนาม.5กันนะเจ้า
0: เห็นแล้วก็เหมือนตัวเก่าเป็นละออนเนาะ
1: สดใสเนาะวันนี้อบอุ่นเลยในห้องเจ้า
0: ก็ต้อนรับน้องตัวนะครับวันนี้มาพบประสบการเรื่องของทีวี
1: แม่นจ้า
0: วันนี้มีรายการหลายอย่างนะฮะคือคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับเรื่องของข่าวสารน้ำท่วมการเยียวยาตัวนะครับ
1: แม่นจ้าแล้วช่วงอู้จ้าวันนี้ก็น่าสนใจแป๊ะกันคุณผู้ชมเจ้าก็จะเป็นเรื่องของคุณจันจิราปาไปที่อำเภอแม่วางเจ้าเป็นโครงการมุมหนังสือหมู่บ้านเป็นการยกระดับแม่วางนครแห่งการอ่านอีเนอร์โอ้รายละเอียดน่าสนใจจะเป็นจะได้หาบรรยากาศจะดีมากใดเดี๋ยวไปติดตามกันได้ในช่องอู้ถ่ายสนทนาเจ้า
0: ครับช่วงแรกนี้เราไปที่ออนไลน์เจ้านี้กันก่อนนะครับเจ้านี้ยังคงก่อติดเรื่องของบรรยากาศการเยียวยาฟื้นฟูพี่น้องหลายจังหวัดทางภาคเหนือนะคุณผู้ชมครับที่ประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยตอนนี้ทางรัฐบาลก็บอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยคนที่จะเข้าเกณฑ์เรื่องของการเยียวยาหลักๆเลยต้องมีการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนี่คล้ายๆกับทางรัฐก่อนเร็วตัวทางรัฐนะคุณผู้ชมครับไปเซิร์ชพอนะฮะแล้วก็อปท.ในพื้นที่ตัวครับที่สำคัญเนี่ยเปิ้นย้ำละว่าข้อมูลของคุณผู้ชมเนี่ยต้องไปผูกกับพร้อมเพย์เต้าอันนะครับเพื่อความรวดเร็วในการรับเรื่องของการเยียวยาซึ่งทางคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าตอนนี้ทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วว่าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมช่วงของฤดูฝนปี69นี้นะครับมีผู้ที่มีบ้านพักอาศัยที่ถูกน้ำท่วมตามเงื่อนไขเนี่ยจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวละ9,000 บาทนะครับกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรือว่าน้ำท่วมโดยตรงจะได้รับค่าจัดการศพเนี่ยรายละ2ล้านบาทนะครับซึ่งทางผู้ประสบภัยเนี่ยต้องลงทะเบียน2ช่องทางอย่างที่บอกไว้คือทางรัฐซึ่งสามารถติดตามสถานะได้นะฮะด้วยตัวเก่าโดยการยื่นเอกสารรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตัวนะครับทางรัฐบาลก็ย้ำว่าคือผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบผูกบัญชีพร้อมเพย์พร้อมเพย์ก็จะไปลิงก์กับเรื่องของบัตรประชาชนของคุณผู้ชมนะฮะตรงนี้จะเร็วในการเรื่องของเยียวยาแล้วก็โอนเงินผ่านพร้อมเพย์เต้าอันนะฮะฉะนั้นให้ประชาชนได้รับเงินเร็วๆเนี่ยก็เนี่ยย้ำแหมรอบลองไปผูกบัตรเรื่องของพร้อมเพย์ประชาชนของคุณผู้ชมแล้วก็ลงทะเบียนผ่านทางรัฐหรือว่าอปท.เต้านั้นนะครับ
1: แม่นละเจ้าก็จะไปดีลืมลงทะเบียนกันเนอร์คุณผู้ชมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าอปท.ในพื้นที่คุณผู้ชมอยู่ก็ได้ที่สำคัญต้องเช็คดีๆตัวนะว่าเลขพร้อมเพย์เราผูกกับบัตรประชาชนแล้วหรือยังนะเจ้าเพื่อความสะดวกและก็รวดเร็วในการรับเงินเยียวยากันเนอร
0: ์ขอพื้นแต้นะ
1: แน่นอนเจ้าปาไปพอตั้งเพจ NBT Connect กันต่อเจ้าด้านกรมการปกครองขานรับมติครม.จะตั้งกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติสั่งสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนที่ได้ที่บ่มีเลขทะเบียนบ้านเพื่อห้องรับการช่วยเหลือและก็ประกันภัยพิบัติตัวโดยเพื่อจะสำรวจตึงบ้านที่บ่มีเลขที่บ้านและที่พักอาศัยที่มีผู้พักอยู่เป็นประจำระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569สำหรับในทะเบียนจังหวัดมีหน้าที่เร่งรัดกำกับและติดตามการดำเนินงานของกู้พื้นที่ให้เป็นไปตามกรอบเวลาเจ้าพร้อมนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อจะประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตวยโดยกรมการปกครองก็ยังระบุว่าการดำเนินงานเตื้อนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนกู้ครัวเรือนโดยเฉพาะ ผู้ที่บ่มีเลขที่บ้านสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือเยียวยาและก็ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยได้โดยบริตวยคือตรงกับกลุ่มเป้าหมายทั่วถึงเมื่อเกิดภัยพิบัติคือเป็นไปตามแนวทางที่เปิ้นบอกว่าบ่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองเจ้าก็เป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างตรงจุดเลยคุณผู้ชมแน่นอนว่าคนที่เปิ้นบ่มีเลขทะเบียนบ้านหรือบ่มีที่พักอาศัยเปิ้นก็จะบ่ได้รับสิทธิ์การเยียวยาที่ถูกต้องเนาะสวัสดิการต่างๆก็จะบ่ได้รับอันเนี้ยจะตกหล่นเป็นการอุดช่องโหว่โดยตรงเลยคุณผู้ชมเจ้าเพื่อจะได้เข้ามาเสริมตรงนี้ให้เฮาตัว
0: ครับสังเกตกับคุณผู้ชมครับว่าปีนี้ปีหนึ่งเนี่ยที่เฮาได้เห็นภาพของการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหนึ่งเข้าถึงพื้นที่เร็ว
1: แม่น
0: หลายหน่วยงานถึงแม้ว่าน้ำท่วมผ่านไปแล้วเนี่ยยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที
1: ่ถูกต้อง
0: สำรวจความเสียหายไม่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมครับยังคงมีการเยียวยาในพื้นที่จังหวัดน่านแต่ก็จะมีหน่วยงานแถมหน่วยงานนึงเนี่ยคอยสำรวจคุณผู้ชมครับประเมินความเสียหายของอาคารบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนน้ำท่วมไปแล้วถึงแม้ว่าจะมีการเยียวยาฟื้นฟูแต่เขาบัดทิ้งนะฮะ
1: ต้อง
0: คอยกันว่าเอ๊ะยังมีที่ไหนตกหล่นพ่องนะฮะทางศูนย์บริการการตรวจสอบอาคารที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยทางกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่เพิ่มสำรวจใน9องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมพื้นที่66หมู่บ้านนะครับมีอาคารได้รับผลกระทบตึงมดเนี่ย 3,338 หลังด้วยกันขณะนี้สำรวจไปแล้ว 3,038 หลังนะเหลือเพียงแค่ประมาณ300หลังเท่านั้นนะฮะหรือว่าเพียงแค่ร้อยละ9ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะฮะ
1: ผลการประเมินไปก็ยังปะว่าอาคารส่วนใหญ่ 2,946 หลังอยู่ในระดับสีเขียวปลอดภัยหรือเสียหายเล็กน้อยเจ้าขณะที่76หลังเป็นสีเหลืองที่ต้องรอการซ่อมแซมแฮม16หลังอยู่ในระดับสีแดงเสียหายหนักบ่มั่นคงบ่แข็งแรงเจ้าเบื้องต้นเนี่ยมีอาคารที่ต้องได้รับการเยียวยา 1,189 หลังเลยเจ้า
0: ครับที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้คุณผู้ชมครับที่งานเขาเดินวยเร็วเนี่ยเป็นเพราะว่าทางกรมโยธาธิการแล้วก็ผังเมืองส่งเครื่องจักรไปตรวจนะฮะตึง36คันแล้วก็เจ้าหน้าที่23คนลงพื้นที่สนับสนุนการฟื้นฟูเร่งสำรวจอาคารที่เหลือไปแล้วฮึ่เสร็จโดยเร็วแล้วก็ประสานตรวจเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในห้วงเวลาเดียวกันหลายงานหลายภารกิจยังคงเดินหน้าเรื่องของฟื้นฟูพี่น้องชาวเมืองน่านนะครับส่งกำลังใจไปที่ตัวนะครับ
1: แม่นละเจ้าโอ้การแยกบ้านละเอียดขนาดเลยคุณผู้ชมแบ่งเป็นสีๆเนาะถ้าจะอี้เนี่ยก็จะหู้เลยว่าบ้านไหนแข็งแรงบักแข็งแรงก็จะได้เร่งเข้าไปซ่อมแซมอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้การซ่อมแซมหรือว่าการฟื้นฟูเนี่ยเวยขึ้นเนาะก็เป็นเรื่องที่ดีคุณผู้ชมเจ้าอันนี้ต้องเป็นกำลังใจกันต่อไปเจ้า
0: ครับผม
1: ปาไปพอน้ำใจชาวนครสวรรค์สู่เมืองน่านกันต่อเจ้านายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงฮักนำคณะมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวอันนี้ที่ศูนย์พักพิงศาลาโชติวัฒน์วัดปรางอำเภอปัวจังหวัดน่านนางไพลินโตอิ่มรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงฮักอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์และคณะเดินต่างมามอบข้าวสารข้าวเจ้าข้าวหอมมะลิกับเจ้าอาวาสองกระสอบเจ้าและก็ถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งฮื้อกับประชาชนแฮมเจ็ดหมู่บ้านจำนวน820ชุดฮื้อผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนฮื้อกับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลวรนครและตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านตุยเจ้า
0: ซึ่งทางพันตำรวจโทพัฒพบชัยชนะนะครับสารวัตรป้องกันปราบปรามฝ่ายงานชุมชนสัมพันธ์ประจำสถานีตำรวจภูธรปัวจังหวัดน่านครับพร้อมตัวคุณยุพาปัญญาวรรณรักษ์นะครับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นคือการต้อนรับรวมไปถึงชุดมวลชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรปัวก็อำนวยความสะดวกเรื่องของเส้นทางรถขนส่งถุงยางชีพเพื่อส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนได้ตามรายทางที่ประสบเรื่องของน้ำท่วมคนออกมาบ่ได้เน
1: า
0: ะก็ม
1: ี
0: เจ้าที่ไปส่งเอี้ยครับถุงยางชีพถึงตี้เลยนะครับตอนน
1: ี้
0: เน
1: ี่
0: ยยังคงต้องระวังนะคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าตอนนี้เยียวยาเนี่ยเรื่องของอากาศการฝนการเนี่ยยังสร้างความบัดสะดวกในการเดินทางคือพี่น้องประชาชนอยู่แต่ก็มีเจ้าหน้าที่เยอะฮะไปถึงพื้นที่เลย
1: แม่นเจ้าก็ยังต้องติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศอย่างสม่ำเสมอนะเจ้าเพราะว่าก็อยู่ในช่วงเฝ้าระวังแน่นอนละหลังฟื้นฟูเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปติดตามข่าวสารกันไว้ตัวนะเจ้าคุณผู้ชม
0: คุณผู้ชมครับน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็ถอดบทเรียนกระทั่งล่าสุดคุณผู้ชมครับทางรัฐบาลเองเนี่ยก็เดินหน้าสี่มาตรการเร่งด่วนครอบคลุม4อย่างทั้งเรื่องเศรษฐกิจความมั่นคงการรับมือภัยพิบัติการช่วยเหลือประชาชนนะครับแล้วก็เยียวยา ให้เรื่องของการเยียวยาสู่ประกันภัยสำหรับครัวเรือนตัวตรงนี้จะครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศนะครับเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในสายตาและการเห็นมองของทางคณะรัฐมนตรีนะครับเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรเพื่อไปพอถึงที่เลยที่สงขลาเนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเรื่องนี้พร้อมประกาศเดินหน้ามาตรการเร่งด่วน4 Quick Win ยกระดับการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนะครับ
1: จากส่วนมาตรการแรกเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจที่เปิ้นจะมุ่งส่งเสริมให้พื้นที่เติบโตจากศักยภาพของตัวเก่าตึงภาคการเกษตรการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมมาตรการที่2จะเป็นในด้านสังคมและความมั่นคงซึ่งก็เน้นยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการสร้างความสงบและก็ความมั่นคงในพื้นที่ส่วนมาตรการที่3จะเป็นเกี่ยวกับด้านการรับมือกับภัยพิบัติเจ้าซ
0: ึ่
1: งรัฐบาลเนี่ยก็เตรียมพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบและยั่งยืนและมาตรการที่4เจ้าจะเป็นด้านการช่วยเหลือประชาชนโดยตรง
0: มีเรื่องนึงคุณผู้ชมคุณที่ชนางที่สนใจตอนน
1: ี้
0: ทางรัฐบาลเนี่ยทางครม.บอกว่าเห็นชอบหลักการเรื่องของการปรับรูปแบบการเยียวยาผู้ประสบภัยไปสู่ระบบเรื่องของประกันภัยสำหรับครัวเรือนจะครอบคลุมเรื่องของน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวนะฮะแล้วก็ตั้งเป้าขยายความคุ้มครองให้ได้ถึง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อประชาชนเนี่ยรับเงินชดเชยโดยเร็วที่สุดนะครับมีความคุ้มครองมากกว่าระบบเยียวยาแบบเดิมรัฐบาลก็บอกว่ามาตรการ4 Quick Win เนี่ยจะเป็นกลไกสำคัญนะฮะในการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนนี่นะฮะ
1: เจ้า
0: เขาอุ้มกันบ่อยๆเนาะทอบทเรียนทอบทเรียนก็เป็นที่มาของหมู่นี้แหละมาตรการสำคัญก็ผลประโยชน์ก็ตกอยู่ที่พี่น้องประชาชน
1: ถูกต้องเจ้าก็ยังต้องติดตามต่อไปเนาะว่าจะมีการพัฒนาไปมากกว่านี้หรือยังนะเจ้าปาไปพอตั้งเพจข่าวจริงประเทศไทยกันต่อเรื่องของกรมควบคุมโรคเรื่องของโควิด19ที่ยังพบต่อเนื่องคุณผู้ชมเปิ้นก็ยังแนะให้ประชาชนเนี่ยป่วยพักลดใกล้ชิดป้องกันการแพร่เชื้อตัวเนอร์กรมควบคุมโรคเปิ้นก็เผยถึงสถานการณ์โควิด19ในไทยที่ยังปะผู้ป่วยต่อเนื่องตามฤดูกาลโดยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมปะผู้ป่วยสะสมกว่า 99,000 รายเสียชีวิต15รายขณะที่สายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังก็คือโอมิครอน NB1.8.1 ซึ่งยังบัปปะหลักฐานว่าจะยะเฮือโรคเนี่ยรุนแรงขึ้นแต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่เปิ้นก็มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปธรรมดาขณะเดียวกันโรคทางเดินหายใจอื่นๆอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่หรือ RSV ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันก็เลยเฮือความสำคัญกับการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโดยรวมเจ้าอย่างไรก็ตามกลุ่มเสี่ยง608ได้แก่ผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และก็คนที่มีโรคประจำตัวก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษตัวเนอร์โดยหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดและก็อากาศบัดไทยเทพร้อมปฏิบัติตามหลัก DMH คือเว้นระยะห่างสวมหน้ากากและล้างมือไปตัวกันนะเจ้าบปอคุณผู้ชมกรมควบคุมโรคก็ยังย้ำแถมว่าหากคุณผู้ชมเนี่ยมีอาการป่วยควรพักและลดการใกล้ชิดผู้อื่นและหากมีอาการรุนแรงอย่างเช่นหายใจลำบากก็ว่าแน่นหน้าอกควรไปพบแพทย์ทันทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1422กันนะเจ้าอันนี้ด้วยความเป็นห่วงจากกรมควบคุมโรค
0: เอาแฮมแล้วกันครับ
1: แม่นเจ้า
0: แฮมแล้วกันครับโควิด
1: แต่รอบนี้นะคุณบอกว่าอาการมันเหมือนไข้หวัดธรรมดาแต่ถ้าเขาแน่นหน้าอกหายใจติดขัดเอาละต้องไปพบแพทย์ทันทีนะเจ้า
0: ก็อย่าเพิ่งปักใจเนาะไปที่สายด่วนก่อน
1: ควรเฝ้าระวังตัวเองก่อนนะเจ้าน
0: ะครับคุณผู้ชมเคยเจอเรื่องนี้ก่อนฮะเป็นข่าวใหญ่เรื่องของครีมฟรีทางคลินิกชวนไปก่อนคือครีมฟรีแต่พอไปถึงสถานการณ์แต่ปุ๊บเนี่ยกดดันหือซื้อของซื
1: ้อคีม
0: เรื่องนี้คุณสุภมาศมาปล่อยไว้นะคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเนี่ยกำกับดูแลสคบตัวก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดจากที่ประชาชนเขาไปร้องเรียน
1: เจ้า
0: ตอนแรกทางคลินิกอะเจิญไปใช้ครีมก่อน
1: เจ้า
0: ครีมเดี๋ยวฟรีนะฮะสุดท้ายไปกดดันเป็นร้านเครื่องสำอางจากร้านภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งนะฮะที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นเงิน 85,800 บาทนะฮะสคบเข้าช่วยทันทีเลยทันเวลาตัวผู้บริโภคเนี่ยยังไม่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนทุกนะฮะแล้วก็สามารถไกลเกลี่ยจนร้านได้ยอมคืนเงินเต็มจำนวนในวันเดียวเรื่องนี้แต่ทางบุตรสาวของคนที่โพสต์เนี่ยขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์บอกว่าพังป้อแล้วก็แม่เนี่ยทูพนักงานคนนึงเนี่ยชวนเข้าร้านก่อนแล้วบอกว่าปะเข้ามาก่อนมีครีมฟรีหื้อใจก็เสนอขายเครื่องสำอางแล้วก็เรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตตัวนะฮะแล้วก็บอกว่าอ้างถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่จนเกิดบาดแผลให้ใจแล้วก็เกิดบาดแผลนี่นะฮะพอไปตรวจสอบร้านนี้เป็นสถานประกอบการดังกล่าวเป็นร้านขายเครื่องสำอางบดายตอนแรกอ้างว่าเป็นคลินิกมาแม่นนะฮะ ทางสถานพยาบาลเองก็ยืนยันว่าเอ๊ะเรื่องนี้เนี่ยความแต้แล้วเนี่ยชวนมาแต้แต่บ่มีการบีบบังคับเพื่อซื้อสินค้าบ่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่โดยร้านก็มีบริการนวดไปหน้าแต้ให้ลูกค้านะฮะซึ่งซื้อสินค้าบ่คิดจ่ายเงินเพิ่มสุดท้ายแล้วเนี่ยต่างร้านก็ว่าแหมยางคนเสียหายก็ว่าแหมยางทางสำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ก็ไปตรวจสอบเลยก็คือต่างร้านเนี่ยเอามายื่นเพื่อพอเรื่องของเครื่องสำอาง5รายการจากสินค้าตามใบเซ็ตทั้งหมด6รายการถ้าบอกซื้อแต้มีใบเซ็ตได้จะได้
1: เจ้า
0: เนี่ยฮะก็พบว่าสินค้าเนี่ยมีตึงฉลากไทยเนาะครับเนาะแล้วก็มีเลขใบจดรับรองจดทะเบียนจดแจ้งข้อความบนฉลากตรงตามที่จดแจ้งไว้พร้อมยืนยันว่าร้านบ่เข้าขายต้องขออนุญาตประกอบกิจการสถานเสริมความงามถ้าบ่เข้าขายนี่เรื่องใหญ่นะคุณผู้ชมทางสคบก็บอกว่าตอนนี้ติดต่อผู้บริโภคละประสานไกลเกลี่ยจนได้ข้อยุติจบสวยคุณผู้ชมครับร้านตกลงคืนเงินฮึ 85,800 บาทถอนการแจ้งความเพราะมีเรื่องของข้อหามีประมาททาง Facebook ของทางผู้เสียหายตัว
1: เจ้า
0: เรื่องนี้นะบุษาก็โอเคเอาโพสต์คืนละออกละแล้วก็ถอนการแจ้งความไปละผู้โพสต์เนี่ยลบข้อความไปแล้วจากสื่อออนไลน์อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมครับเรื่องนี้จะมาเกิดขึ้นเลยถ้าเรามีการตรวจสอบก่อนแล้วก็เนี่ยคือถูกต้องตึงปู่ซื้อผู้ใช้บริการตัวนะฮะเอาเป็นว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยแจ้งเบาะแสได้แล้วก็ติดต่อสายด่วนที่สคบ1166นะฮะถ้าลงพื้นที่แต่นะฮะของคณะก็เยอะพอสมควรนะคร
1: ับ เขาก็ต้องฮู้ตัวเก่าตัวเนาะเจ้าจะได้ฮู้ถึงซิดตัวเองที่ควรจะได้ฮับตัวมาใจว่าหันแก่ของฟรีก็เข้าไปลองก่อนมันมีบางคลินิกที่เปิ้นเหมือนจะโปรโมทเหมือนดึงลูกค้าเข้าขายประมาณนี้แต่เปิ้นอาจจะไม่ได้คิดร้ายกับเฮาก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการยกระดับการโปรโมทเข้าคลินิกให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแบบเข้าขายวิธีนี้อันนี้ก็จะเป็นภาพสะท้อนที่ทำให้สังคมเนี่ยพิจารณาคิดวิเคราะห์ก่อนจะเข้าคลินิกก่อนที่จะตัดสินใจลงไปเสริมคลอดความงามกับที่ไหนเนาะคุณผู้ชมเจ้าก็จะเป็นทำให้ประชาชนอุ่นใจได้เพราะมีสคบคอยคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคกันอยู่นั่นเองเจ้าป้าไปพอตั้งกรมการพัฒนาชุมชนที่เปิ้นได้เปิดเวทียังดีไซเนอร์2026ภาคเหนือที่สานต่อผ้าไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยกันเจ้านางออนจิราสิริมงคลอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยและประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนเป็นประธานการประกวดนักออกแบบผ้าไทยให้สนุกรุ่นใหม่ระดับภาคเหนือตามโครงการนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่2569โดยมีนายบุญลือธรรมมัทรานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานแม่บ้านมหาไทยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้เข้าประกวดและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณขณะเจ้า
0: โครงการนี้มีความสำคัญคุณผู้ชมครับเพราะว่าต้องการส่งเสริมให้คนทุกเพศทุกวัยสามารถใส่ผ้าไทยได้นะผ้าไทยเขาก็งามนะภาคเหนือก็มีแหมยางใต้ก่อยางอีสานก่อยางงามนะฮะเป็นรูปแบบที่ทันสมัยตัวนะครับนิยมถึงทุกเพศทุกวัยทุกโอกาสตามแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่หื้อสนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเป็นเวทีสำคัญในการเปิดโอกาสหื้อผู้เข้าประกวดได้แสดงศักยภาพการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานแฟชั่นจากผ้าไทยนำอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับแนวคิดที่ร่วมสมัยเพื่อเกิดผลงานที่มีความสวยงามทันสมัยสอดคล้องกับกระแสแฟชั่นโมเดลตัวเองนะครับ
1: เจ้าเตือนเนี่ยกรมการพัฒนาชุมชนได้เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดตัวเจ้าที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทั่วประเทศจำนวน652รายและจะคัดเลือกให้เหลือแค่88รายสำหรับภาคเหนือและเปิ้นยังมีผู้สมัครจำนวน107รายผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบประดับภาคในเตือนนี้ตัวนะเจ้าจำนวน16รายจากนั้นจะคัดเลือกผู้ชนะเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่27ตุลาคม2569ที่กรุงเทพมหานครนั่นเองเจ้า
0: สวยงามแต่เลย
1: ก็จะได้เห็นช่างฝีมือหน้าใหม
0: ่
1: นอกไวสายมาช่วยออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกยิ่งกว่าเดิมและทันสมัยตัวนะเจ้า
0: ครับคุณผู้ชมครับไปที่เรื่องของใกล้ตัวเป็นภัยใกล้ตัวเรื่องของไฟพองอยู่นี้ไฟไม่นักหลายที่ฮะตึงบ้านตึงสถานประกอบการนะเรื่องนี้ทางที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ไปพอเรื่องของการฝึกซ้อมนี่เลยนะย้ำบอกผู้ประกอบการทุกรายเนี่ยคือความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็ประสานงานร่วมกับภาครัฐตัวนะฮะกับเอกชนแบบไร้รอยต่อที่ตะวันแดงมหาชนเชียงใหม่คุณจักรพลตั้งสุทธิธรรมที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็เปิดโครงการสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยคือแก่สถานบริการและสถานประกอบกิจการนะครับที่เปิดให้บริการลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในพื้นที่เชียงใหม่ประจำปี2569นี้ครับ
1: เจ้าที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิ้นยังกล่าวแหมเจ้าว่าโครงการเนี่ยมีวัตถุประสงค์หลักก็คือเป็นการสร้างความตระหนักตื่น รู้และความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสิ่งที่อาจบ่คาดคิดได้โดยให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพความปลอดภัยของภาคแรงงานตึงมดรวมถึงบุคลากรกู้ภาคส่วนในองค์กรถือว่าเป็นการฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถเตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสมถ้าเกิดเหตุบ่คาดฝันเกิดขึ้นพร้อมย้ำผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการอย่างจริงจังเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่บ่คาดคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพเจ้า
0: ครับนี่ภาพนี้คือการซ้อมนะฮะแต่ละคนก็ตึงตัวนะตึงนายจ้างตึงลูกจ้างนะฮะในสถานประกอบการเนี่ยที่หลายแห่งเปิดคล้ายๆลักษณะเรื่องของการให้บริการสถานบริการแบบเนี้ยค่อนข้างนักในเชียงใหม่นะก็ร่วมกันนะครับคือทางเจ้าที่เนี่ยก็คือความรู้ตัวซ้อมจริงปฏิบัติจริงตัวนะฮะแล้วก็แนวทางความปลอดภัยแต่เพราะว่าเอาแต่เนี่ยพอเกิดเหตุการณ์แต่เนี่ยต้องมีสตินะ
1: แม่น
0: ทางดับเพลิงอยู่ที่ไหนฝึกซ้อมเป็นจะได้ไอ้ก็เป็นเรื่องของการฝึกซ้อมแบบแท้เลยเสมือนแท้เลยนะฮะก็ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานแล้วก็ภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยในพื้นที่นะครับบางครั้งเนี่ยเขาก็มองข้ามเนาะซ้อมบ่ได้แบบเป็นยังบ่ได้นะ
1: เพราะว่าเขาต้องหูแต่แท้เนาะคุณผู้ชมเจ้าเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นถึงชีวิตและทรัพย์สินของเฮาตัวอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เฮาต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องการเอาตัวรอดให้ได้ก่อนที่จะได้ไปช่วยคนอื่นอีนะเจ้า
0: ครับ
1: คุณผู้ชมเจ้ายังอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เน้อไปพอการเดินหน้ายกระดับสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ระดับสากลโดยผ่านโครงการ Cosmo Local CNX 2026ตีพันทิปไลฟ์สไตล์ฮับเชียงใหม่โดยนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นางสาวอริสานิมมานเหมินคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ Nomad Friendly Districtและนายจอห์นโฮผู้รับผิดชอบโครงการร่วมแถลงเปิดตัวโครงการ Cosmo Local CNX 2026ภายใต้การสนับสนุนของคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ที่เป็นมิตรต่อผู้ทำงานทางไกลและชาวต่างชาติ
0: โดยทางคณะทำงานระดับจังหวัดนะครับคุณผู้ชมได้คัดเลือกย่านสันป่าคอยวัดเกณฑ์เนี่ยเป็นพื้นที่ทดลองเชิงยุทธศาสตร์ครับจุดมุ่งหมายก็คือว่าเปลี่ยนจากจุดหมายปลายทางจากเมืองที่คนมาอยู่ให้กลายเป็นเมืองที่คนอยากมีส่วนร่วมสร้างสิ่งดีๆตัวกันนะครับซึ่งในห้วงของกันยายนเนี่ยจะขับเคลื่อน4กิจกรรมหลักๆก็คือที่สะท้อนมิติการพัฒนาเมืองรอบด้านจาก AI for เชียงใหม่การสำรวจวัฒนธรรมอาหารระบบเกษตรภูมิปัญญาสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการอิสระและก็ครีเอเตอร์ตัวนะครับรวมถึงวิจัยและทดลองเชิงนโยบายเพื่อการออกแบบพัฒนาเมืองนะครับ
1: เราก็จะเป็นเมืองที่
0: ครบวงจรในหลายด้านต
1: ัวนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวกุชาติเลยเอาดีๆเพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่เฮาเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าเอเชียก็เข้ามานักเนาะยุโรปก็นักเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าปรับปรุงเมืองให้เข้ากับนักท่องเที่ยวตัวเนี่ยเปิ้นก็จะอุ่นใจละมานี่ปุ๊บได้ใจงานได้ทำงานบางทีมี Wi-Fi ใจฟรีอ้อสบายเลยอีน้อตอบรับตอบโจทย์กับคนที่เปิ้นจะมาแอลในบ้านเฮานะเจ้า
0: จุดแข็งของเชียงใหม่อ่ะคุณผู้ชมครับเจ้านี้กินข้าวกันหรือยังกินกินข้าวยัง
1: ยังเลยเจ้า
0: ไปพอร้านนี้คุณผู้ชมครับเป็นอาหารตามสั่งชื่อว่าแม่น้อยนะฮะแถวต้นยางเชียงใหม่ราคาปลาแป้งผู้ชมครับประมาณสัก25ถึง40ประมาณนี้เลยเมื่อคืนนี้เขาก็อยู่เคียงข้างผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยนะฮะสำหรับร้านแม่น้อยอาหารตามสั่งเนี่ยอยู่ที่ต้นยางเชียงใหม่ลำพูนนะครับซอย10นี่บ่ได้ตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับเขาบอกว่าจะได้ก่อนยืนหยัดสังคมช่วยผู้ที่มีรายได้น้อยมีบริการไทยช่วยไทยพลัสโดยนะ60-40บริการกู้วันบ่มีบรรยุทธ์นะฮะเจ้านี้7โมงก็เปิดร้านละนะฮะจนถึงสักทุ่มนะฮะมุ่งเน้นเบาภาระแล้วก็เติมกำลังใจคือกับผู้ที่มีรายได้น้อยประชาชนทั่วไปนะครับ
1: เจ้านายสมเกียรติก้านเหลืองเป็นเจ้าของร้านเปิ้นเปิดเผยว่าตั้งร้านเนี่ยยังมุ่งมั่นจำหน่ายอาหารที่มีคุณภาพดีราคาย่อมเยาเพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ชมที่มีขึ้นลงๆเนาะราคาของชีพสูงขึ้นตั้งร้านเนี่ยเปิ้นมีเมนูอาหารหลากหลายตึงข้าวขาหมูก๋วยจั๊บข้าวซอยกะเพราขาหมูโอ้น่าสนใจกะเพราปลากระป๋องกะเพราไข่เยี่ยวมาเข้าคณะหมูกรอบขนมจีนน้ำยาส้มตำและกาแฟโบราณโดยมีราคาเริ่มต้นที่25บาทรวมถึงเมนูอาหารตามสั่งทั่วไปในราคา40-60บาทต่ออันเจ้า
0: ครับกินแล้วก็อิ่มตัวลำตัวแล้วเป็นมิตรต่อกระเป๋าของคุณผู้ชมตัวนะฮะอำนวยความสะดวกคือกำไรให้กับลูกค้ามีบริการเรื่องของผักน้ำซุปน้ำดื่มฟรีตัวนะผู้มีรายได้น้อยหรือคนทั่วไปเนี่ยก็ไปได้นะที่สำคัญคุณผู้ชมครับเห็นจะอี้นะอาหารเปิ้นสะอาดอิ่มท้องนะประหยัดค่าใช้จ่ายนะไปได้เลยนะบัฟฟิตนะ ครับ7โมงเช้าถึง1ทุ่มนะฮะอาหารของร้านแม่น้อยอาหารตามสั่งแถวต้นยางเชียงใหม่นะครับ
1: และที่สำคัญมีไทยช่วยไทยพลัส60 40ตัวเป็นไซส์กันได้เพราะว่าต้นเดือนอยู่แน่นอนว่าอาจจะยังมาหมดกันเตื่อนะเจ้าก็จะเป็นช้อยเป็นร้านที่คุณผู้ชมเข้าไปเลือกกินกันได้เนาะ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวทักทายกันสักหน่อยวันนี้มี FC มหานักขนาดก็ฮะ
0: ครับ
1: สวัสดีคุณต้นน้ำคุณอเนกพริกไทยคุณนุ้ยน้องอาร์มสวัสดีเจ้าอันนี้ FC น้อง FC ตัวโยง
0: FC หลายคนเลยนะ
1: มาร้องอัตติสาม
0: นะฮะก็พูดถึงเรื่องของอาการตอนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่คุณผู้ชมครับอาการคุณผู้ชมเป็นอะไรพ่องก็บอกเขาเล่าสิทธิ์ของเขาก็ได
1: ้แม่นละเจ้าคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวเราจะย่างกันสักกรรมเจ้าเพราะว่าช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปพอบบรรยากาศโครงการมุมหนังสือหมู่บ้านยกระดับสู่แม่วางนครแห่งการอ่านกับคุณจันจิราอ่อนอ้นจะเป็นจะได้ติดตามช่วงหน้าเจ้า
0: สักกรรมครับ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: ช่วงอุจจารสนทนาวันนี้นะเจ้าข้าเจ้าป่าคุณผู้ชมมาที่มุมหนังสือหมู่บ้านบ้านใหม่ปางเติมอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคุณผู้ชมอาจจะได้หันบรรยากาศในเรื่องของเป็นนครแห่งการอ่านที่อำเภอแม่วางนี้นะเจ้าเปิ้นส่งเสริมในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมไปถึงการอ่านเจ้าวันนี้เราจะได้มาอุจจารในรายละเอียดกันเรื่องนี้นะเจ้าขอต้อนรับเข้าสู่รายการกับผู้ร่วมรายการตึง4ท่านประกันนะเจ้าท่านแรกรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เจ้าท่านวัชรีวันกันเดชเจ้าท่านที่สองนะเจ้าว่าที่ร้อยตรีวิทยาโปธาสีนายอำเภอแม่วางเจ้าและท่านที่สามนะเจ้าผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอแม่วางท่านผอ.พิมพ์ใจโนจ๊ะเจ้าท่านที่4นะเจ้าเป็นคุณครูเจ้าคุณครูพัชรินทร์ใจใหม่หัวหน้ากลุ่มงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตเจ้าขอสวัสดีทั้ง4ท่านตัวนะเจ้าวันนี้มาแอลแม่วางเจ้าได้มีโอกาสมาเยือนบอกว่าเพิ่นบอกว่าแม่วางเนี่ยเป็นนครแห่งการอ่านซึ่งวันนี้นี่ก็มีการประเมินหนังสือพอดีนะเจ้าเป็นโครงการมุมหนังสือหมู่บ้านตวยหันว่าทางกรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเฮาเองก็ได้มีการส่งเสริมในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตในเรื่องของการอ่านตวยอยากจะขออนุญาตถามท่านรองอธิบดีก่อนเลยเจ้าว่าแนวทางในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านของเฮานะเจ้าเป็นจะใดพ่องเจ้า
1: ค่ะก่อนก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านเนี่ยมันเป็นบทบาทภารกิจหนึ่งของกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการนะคะกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเราดูแลห้องสมุดประชาชนห้องสมุดประชาชนของเราเนี่ ยมีทั่วประเทศ924แห่งมีทั้งห้องสมุดประชาชนจังหวัดห้องสมุดประชาชนอำเภอห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีแต่ว่าห้องสมุดเนี่ยมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่กับที่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะส่งเสริมการอ่านในเชิงรุกเนี่ยเราก็ต้องรุกเข้าไปถึงชุมชนรุกเข้าไปถึงหมู่บ้านท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่านเกียรติทิพย์สุภวานิชค่ะก็เลยได้กำหนดนโยบายขึ้นมาว่าในปี2569เนี่ยเราจะมีโครงการเรื่องมุมหนังสือหมู่บ้านขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมการอ่านเชิงรุกเข้าไปถึงในพื้นที่โดยให้บรรณารักษ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินการในนโยบายนี้เพื่อหวังว่าจะเป็นการกระตุ้นให้สังคมเกิดการเรียนรู้โดยชุมชนเป็นตัวหนุนนำค่ะ
0: เจ้าก็อู้ถึงในเรื่องของการอ่านนะเจ้าหลายๆคนก็บอกว่าถ้าอยากใครอยากอ่านหนังสือบอกว่าจะเป็นทุกช่วงวัยไปห้องสมุดห้องสมุดนี่มีกุ๊กที่แต่ตอนนี้นะเจ้าเฮาขับเคลื่อนด้วยการนำห้องสมุดนำหนังสือมาสู่ชุมชนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของอำเภอแม่วางพอดีที่อยากจะส่งเสริมพื้นชุมชนเป็นนครแห่งการอ่านนะเจ้าทางด้านของท่านนายอำเภอแล้วเจ้าได้มีนโยบายในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านพอเหมาะพอเจาะพอดีกับทางกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้ส่งเสริมในเรื่องนี้พอดีเลยนะเจ้า
2: ครับในส่วนของอำเภอแม่วางครับพอดีว่าทางหัวหน้าส่วนทุกภาคทุกส่วนภาคีเครือข่ายนะครับเพื่อนเห็นว่าการอ่านหนังสือเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็จุดแข็งของอำเภอแม่วางเนี่ยมันมีอยู่หลายประเภทนะครับแล้วก็หลายประการทีนี้เรามามองว่าถ้าเราจะพัฒนาคนทุกช่วงวัยเนี่ยสิ่งสําคัญอันนึงก็คือการอ่านหนังสือครับอันนี้ก็เป็นโจทย์อย่างนึงที่ทางทุกภาคส่วนอำเภอแม่วางมาระดมความคิดว่าเอ๊ะเราจะเนี่ยจะใดดีให้คนมาอ่านหนังสือขึ้นนักขึ้นนะครับแล้วก็สร้างเป็นนครแห่งการอ่านนครแห่งการเรียนรู้ขึ้นมาในอนาคตนะครับจุดเริ่มพวกเนี้ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าสอดคล้องกับนโยบายของทางท่านรองอธิบดีนะครับโดยกรมเสริมการเรียนรู้เนี่ยเราก็มาร่วมมือกันนะครับในการสร้างมุมหนังสือหมู่บ้านขึ้นมาครับในพื้นที่ของอำเภอครับ
0: จะได้เข้าถึงชุมชนได้ตอยนะเจ้าในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านซึ่งทางสกรเองเนี่ยเปิ้นก็มีคุณครูมีบรรณารักษ์อยู่ทุกตำบลเลยเหมือนกันนะเจ้าที่บ้านแห่งนี้เจ้าท่านผอ.เจ้าอันนี้เป็นบ้านมุมหนังสือการเรียนรู้ของอำเภอแม่วางมีกิตตี้เจ้า
3: ปีนี้นะคะตามนโยบายของท่านผอ.สกรประจำจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าก็บอกว่าเฮ้อสกลแต่ละอำเภอนะคะประกาศไปค้นหานะคะเรื่องของมุมหนังสือนะคะซึ่งสกลระดับอำเภอแม่วางเฮาเองนะคะในพื้นที่เฮามีอยู่2แห่งค่ะแห่งนี้เป็นแห่งแรกในการประกาศนะคะแห่งที่2ก็คือบ้านแสนคันธานะคะตำบลทุ่งรองทองเจ้า
0: แล้วหลักๆในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องของการอ่านนะเจ้าเฮามีกิจกรรมที่จะนำชุมชนเนี่ยเจ้าเพิ่นมาอ่านเข้ามาอ่านในบ้านเฮานี่จะได้เจ้า
3: ก็เ การประชาสัมพันธ์ก็สําคัญนะคะในการที่ว่าจะฮึบเปิ้นฮู้ว่าตะเนี่ยเป็นมุมหนังสือนะคะซึ่งกิจกรรมที่เฮาได้ส่งเสริมนะคะบ่ว่าจะเป็นเรื่องของความทันสมัยเนาะแต่ก็ยังตอบโจทย์คนที่ชอบอ่านหนังสืออยู่เฮาก็จะมีหนังสือเป็นเล่มๆเพื่ออ่านนะคะในส่วนของวัยรุ่นบ่เดียวเนี่ยจะสังเกตละน้องออนน่ะบ่ชอบอ่านหนังสือเป็นเล่มแต่ว่าจะพกโทรศัพท์นะคะในส่วนของโทรศัพท์นะคะเรื่องของเฮาก็คิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะคะแล้วก็เอาความรู้บ่ว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาของดีของแม่วังของเฮาเข้าไปใส่ในแอปพลิเคชันฮั่นน้องออนสแกนปุ๊บสามารถฮู้ได้เลยแล้วก็เรียนรู้มีใบความรู้มีข้อมูลเพื่อศึกษาในฮั่นนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมในการส่งเสริมการอ่านอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะซึ่งในฮั่นมันครอบคลุมหมดเลยบอกว่าจะเป็นตี้แอลตี้กินนะคะตี้ภาคนะคะหรือแม้แต่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาของดีของอำเภอของเฮานะคะซึ่งแอปพลิเคชันนั้นก็ชื่อว่าแม่วางเลิร์นค่ะแล้วก็กิจกรรมเฮาหลากหลายนะคะบ่ใช่เฉพาะว่ามีแอปพลิเคชันละอ่านหนังสือละทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเฮาก็ได้ร่วมกันกับภาคีเครือข่ายนะคะในการวางแผนจัดกิจกรรมนะคะเดือนนึงเฮาจะมี2กิจกรรมนะคะแต่ละกิจกรรมก็จะเวียนกันไปนะคะในส่วนรายละเอียดนั้นเดี๋ยวจะให้คุณครูเจ้าของงานเปิ้นได้บรรยายนะคะว่าที่นี่เฮามีกิจกรรมน่าสนใจอย่างพ้องเจ้า
0: ตอนนี้ต้องบอกว่าละออนเนี่ยเปิ้นสนใจในเรื่องของสมาร์ทโฟนมากกว่านะเจ้าเปิ้นก็จะไปอ่านบางคนอ่านเป็นอีบุ๊กก็มีการเฮาก็เอาหนังสือเฮานี่แหละเอาไปลงในแอปพลิเคชันคือเปิ้นได้เข้าถึงได้ง่ายนะจ๊ะแต่ว่าจุดนี้เนี่ยมันอยู่ใจกลางชุมชนต้องบอกว่าคนเฒ่าคนแก่ก็มาดูได้เหมือนกันแสดงว่ากิจกรรมของเฮานี่ก็ต้องครอบคลุมเหมือนกันนะเจ้าครูพัชรินเจ้ามีจัดกิจกรรมอะอย่างพ้องเจ้า
4: สำหรับกิจกรรมของเฮานะคะเฮาจะมีกิจกรรมนะคะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเฮาจะจัดทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กยันผู้สูงอายุนะเจ้าละออนเฮาก็จะมีของเล่นจะเห็นว่าในเนี้ยจะมีชั้นสำหรับเด็กเนาะแล้วก็จะมีเยาวชนนะคะนอกจากเยาวชนน่ะจะใช้เวลาว่างเดี๋ยวนี้ละออนเนาะชอบไปมั่วสุมเนี่ยอย่างอีละออนจะสังเกตว่าวันหยุดตอนนี้ก็มีละออนวัยรุ่นนะคะเข้ามาเล่นเกมมาอย่างอีนะคะแล้วก็บางทีอ่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวจะสังเกตว่าชั้นล่างเขาจะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารมีนักท่องเที่ยวละออนวัยรุ่นก็จะตื่นเต้นในการบางทีเจอนักท่องเที่ยวแล้วก็ได้อู้ภาษาต่างประเทศเนาะแล้วก็นอกจากว่าที่นี่นะเจ้าเขาไม่ได้มีสำหรับคนไทยอย่างเดียวเขายังมีนักการสื่อนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักท่องเที่ยวนอกจากนี้นะคะที่ผ่านมาก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนาะจะเห็นว่าข้างล่างจะเป็นมุมของผู้สูงอายุเปิ้นก็จะมาออกกําลังกายเปิ้นไข้หัวอะหยังนะเจ้าแล้วที่สําคัญการประชาสัมพันธ์ของเฮาในจะสังเกตว่าแม่วางของเฮาเนี่ยภาคีเครือข่ายจะเข้มแข็งมากนะคะจะเห็นจากท่านในอําเภอเนาะจะเข้ามาเยี่ยมเยียนแล้วก็ให้คําแนะนํานะคะอู้กันตลอดเวลาสําหรับใครที่มากินข้าวกินกาแฟที่นี่เฮาจะได้รับการสนับสนุนจาก KC Farm นะคะเพื่อที่ติดตามกิจกรรมในห้างนะคะเขาจะมีเพจนะคะถ้าใครเข้าสแกนมาจะได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของมุ้งจากสื่อหมู่บ้านถ้าใครสแกนเข้ามาติดตามเพจติดตามกิจกรรมของเฮามาอัปเดตนะคะก็จะได้รับนะคะสินค้าจากบริษัทซันสวีทนะคะเป็นของที่ระลึกเป็นของตอบแทนในการเข้ามาติดตามสำหรับกิจกรรมของเฮาเนี่ยก็จะมีการประชาสัมพันธ์อย่างเรื่อยๆเพราะว่าในความรู้กิจกรรมที่เฮาจัดเนี่ยมันบ่ใช่แค่กิจกรรมอย่างเดียวเฮาจะส่งเสริมการอ่านบ่ใช่ว่าจัดอาชีพคุณจะรู้แต่อาชีพคุณจะได้รู้ว่าในอาชีพเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างใดมีสาระแล้วก็จะส่งเสริมให้คนที่เข้ามาเนี่ยรักการอ่านและนอกจากนี้นะคะเฮายังมีกิจกรรมดีๆย่าคือคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมของเฮาสามารถเข้ามามีกิจกรรมที่จูงใจนะคะก็คือบัตรสะสมแต้มการอ่านก็จะมีถ้าใครมาถึงซิปเตอร์นะเจ้าก็จะมีการปั๊มนะคะโดยที่จะได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้าของบ้านจากร้านกาแฟข้างล่างเพื่อก็จะไปปั๊มถ้าครบ10ครั้งก็จะได้รับออมสินที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสินเจ้า
0: โอ้นี่ก็ถือเป็นแรงจูงใจเหมือนกันนะเจ้าที่จะฮึคนในชุมชนของเฮาได้ปิ๊กเข้ามาอ่านแล้วก็ที่นี่ต้องบอกว่าเป็นศูนย์กลางก็ได้เนาะศูนย์กลางในการพบปะในการประชุมก็ได้ในการอู้จากันคนเฒ่าคนแก่ละอ่อนก็มาอยู่ร่วมกันแล้วก็จะได้อู้จากันก็ถือว่าเป็นการลดช่องว่างระหว่างวัยได้ตอยนะเจ้าในเรื่องของการส่งเสริมอาที่นี่เด่นสุดละหันว่าวันนี้เปิ้นมีการประเมินตอยนะเจ้าท่านรองอธิบดีก็เลยได้มาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่เข้าร่วมประเมินการที่จะประเมิน โครงการหมู่บ้านบ้านหนังสือชุมชนเนี่ยนะเจ้าหลักเกณฑ์ยากป่ะเจ้า
1: หลักเกณฑ์ที่ใช้ประเมินมุมหนังสือหมู่บ้านไม่ยากเลยจะบอกว่าจริงๆแล้วนโยบายที่เรากำหนดมานะคะเราก็กำหนดว่าเรามีสกลจังหวัดทุกจังหวัดใช่ไหมคะเราก็บอกว่าให้สกลจังหวัดเนี่ยไปจัดมุมหนังสือหมู่บ้านอำเภอละ1แห่งจากนั้นเราจะมีการประกวดเป็นระดับอำเภอขึ้นมาเป็นระดับจังหวัดกลุ่มจังหวัดและเป็นระดับประเทศเราก็จะมีการกลั่นกรองขึ้นมาเรื่อยๆจนกลุ่มจังหวัดเนี่ยเรามี18กลุ่ม18กลุ่มเนี่ยจะส่งมาที่ส่วนกลางคือที่1ของ18กลุ่มเนาะส่งมาที่ส่วนกลางพอส่งมาที่ส่วนกลางแล้วจะมีคณะกรรมการที่ส่วนกลางตัดสินจากเอกสารตัดสินจากคลิปนั่งดูกันนั่งอ่านกันค่ะเป็นอาทิตย์เลยนะคะดูรายละเอียดแล้วก็คัดมาเหลือ5ที่คัดมาเหลือ5ที่ที่แม่วางก็เป็น1ใน5ที่นั้นที่ผ่านด่านเข้ามาเกณฑ์การตัดสินเราก็จะดูจาก1เรื่องของสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ที่สำคัญค่ะเรื่องของการมีส่วนร่วมเพราะเราเน้นว่าถ้าเป็นมุมหนังสือหมู่บ้านที่มันไปอยู่ในหมู่บ้านแล้วอะค่ะถ้าเป็นทางบรรณลักษ์กับคุณครูทำกันสองคนมันไม่มีความสำเร็จขึ้นได้เพราะฉะนั้น1ในเกณฑ์ของการประเมินคือเครือข่ายถ้าคุณมีเครือข่ายดีคะแนนคุณก็จะดีจะเห็นได้ว่าแม่วางเนี่ยเขาได้บ้านจากเครือข่ายที่ยกบ้านตรงนี้ให้ถ้าเราเห็นบ้านหลังนี้นะคะเราบอกว่าบ้านหลังเนี้ย1เป็นห้องสมุดย่อมๆก็ได้อีกอย่างนึงที่มันจะเป็นได้ของบ้านหลังนี้คือ co-learning spaceco-learning space ไม่จำเป็นจะต้องเป็นห้องที่ทันสมัยแต่ว่าเป็นพื้นที่ให้คนในหย่อมบ้านให้คนในชุมชนอ่ะมาเรียนรู้ร่วมกันซึ่งแม่วางทำกิจกรรมตรงนั้นแล้วก็ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้6ด้านทั้งหมดแต่ว่าคะแนนจะเป็นยังไงก็ต้องไปลุ้นกันเพราะว่าต้องรอลุ้นกันเพราะว่ามีทางภาคอีสานก็ได้พรุ่งนี้เราจะไปนครศรีธรรมราชเชียงใหม่ปุ๊บเราลงใต้แต่ละที่เด่นแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ของเครือข่ายนี่ต้องชื่นชมว่าเอ้ยแต่ขอโทษค่ะของแม่วางเนี่ยต้องชื่นชมว่าเครือข่ายดีมาก
5: เข้มแข็ง
1: มากกิจกรรมก็เข้มแข็งก็ลุ้นกันนะคะว่าแม่วางจะเป็นที่1ของมุมหนังสือหมู่บ้านปี2569หรือไม่ค่ะ
0: ตอนนี้ค่ะเจ้าคนลุกแล้วเจ้าคนคิงตั้งแล้วก็คือลุ้นแทนนะเจ้าแล้วก็นักจ่ายแทนกรรมการเหมือนกันเพราะว่าต้องลงพื้นที่ไปหลายๆที่แต่ข้าเจ้าเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่เฮาได้หันในเรื่องนี้นั่นก็คือชุมชนแห่งการเฮียนฮู้นอกจากเฮาจะส่งเสริมเรื่องของการอ่านแล้วเนี่ยชุมชนก็ต้องมีในเรื่องของวัฒนธรรมได้ตวยเพราะว่าอย่างล้านนาบ้านเฮาเนี่ยวัฒนธรรมก็มีเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่เพิ่นก็จะมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเพิ่นไปนะเจ้าตอนนี้แล้วเจ้าคือเป็นความหนักใจของท่านคณะกรรมการไปแล้วนะเจ้าแต่ว่าเฮาปนละเฮาโล่งละแต่เฮาก็มารอลุ้นแต่สิ่งนึงที่มันได้มาเจ้าบอกว่าเฮาจะได้รางวัลได้ติ๊ดต่อใดก็ตามนั่นก็คือในเรื่องของความเข้มแข็งของชุมชนในเรื่องของภาคีเครือข่ายที่เราพนึกกำลังกันเพื่อที่จะส่งเสริมให้อย่างอำเภอแม่วางเป็นนครแห่งการเรียนรู้นครแห่งการอ่านแล้วกว่าที่มันขึ้นมาได้เนี่ยทุกอย่างมันล้วนมาจากใจจากคนในชุมชนจากคุณครูจากท่านนายอำเภอนโยบายจากบนลงลุ่มอินาเจ้าก็เกิดขึ้นมาเป็นนครแห่งการเรียนรู้และผนึกกำลังได้เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นความเข้มแข็งของเฮาก็ได้เลยแล้วจะอี้เจ้าท่านนายอำเภอมองว่าจากบ้านนี้ตำบลนี้ท่านนายอำเภอมองว่าแห่มบ้านอื่นๆเนี่ยเปิ้นควรจะมีก็เจ้า
2: ครับคือหนึ่งในมุ่งหมายของอำเภอแม่วางเนี่ยเฮาส่งเสริมในทุกด้านอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะในทุกกระทรวงวงกลมที่ทางกรมการปกครองหรือกระทรวงมหาดไทยหรือจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเอาขับเคลื่อนเอาทำงานโดยมีภาคีเครือข่ายในหลายมิตินะครับแล้วก็หลายองค์กรทีนี้เราก็พยายามที่จะดึงภาคีเครือข่ายกลุ่มเนี่ยครับกลุ่มหรือทุกกลุ่มเนี่ยเข้ามาร่วมทำMOUด้วยกันโดยที่มีเป้าหมายเดียวกันว่าสร้างยังไงก็ได้ให้แม่วางเนี่ยเป็นนครแห่งการเรียนรู้หรือนครแห่งการอ่านให้ได้นะครับในบริบทที่ความเปลี่ยนแม่วางเรามีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์มีผู้บรรยายท้องถิ่นเราพยายามประสานกลุ่มเนี่ยเข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายนะครับนอกจากที่จะมาอ่านหนังสือแล้วเนี่ยก็จะมาเรื่องของอาชีพเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็เรียนรู้นะครับโดยเฉพาะอย่างภาคศาสนาเนี่ยเราก็มีทางเจ้าคณะอำเภอนะครับท่านก็นำพระสงฆ์อย่างมาสอนเรื่องธรรมสอนเรื่องการอ่านหนังสือละอ่อนสอนเรื่องธรรมะเรื่องอย่างต่างๆอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงไอ้คนที่เพิ่นได้รับข่าวสารเนี่ยเพิ่นเอาหนังสือมาตานให้เฮานะครับมาตานบรรยายมาบริจาค ทีนี้การต่อยอดจากหมู่บ้านไปปังเติมเนี่ยถ้าเฮาได้รางวัลที่1นะครับเฮาได้รางวัลนะครับแต่ที่จริงก็คือเฮาสร้างขึ้นมาเพื่อว่าเฮาจะขยายผลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เฮามีแห่งที่2อยู่ที่ทางท่านผอ.สกลนครเรียนไปนะครับที่บ้านแสงกันทาเนาะแล้วก็ผมก็มีนโยบายว่าต้องครบทั้งในระดับตำบลด้วยระดับหมู่บ้านทั้ง58หมู่บ้านด้วยครับมันก็จะได้ไปเข้าองค์ประกอบนะครับแล้วก็ทําเพื่อคนที่เพิ่นอยากจะเฮียอ่านหนังสือหรือเพิ่นมีกิจกรรมเนี่ยมีมุมเพิ่นฮ้องว่ามีโลกที่จะโลกส่วนตัวหรือโลกกลุ่มที่เพิ่นต้องมาทําในที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอ่ะครับอันนี้น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนครับ
0: ข้าเจ้าเชื่อว่าแม่วางจะเป็นนครแห่งการเรียนรู้การเรียนรู้นี่บ่มีที่สิ้นสุดแต่แท้เลยนะเจ้าตรงกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเฮานั่นก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเลยนะเจ้าซึ่งวันนี้นะเจ้าทางสกลเองก็ได้ร่วมลุ้นในเรื่องของการประเมินก็ขอส่งกําลังใจให้กับคณะทํางานทุกท่านโดยเหมือนกันตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นความนักใจของคณะกรรมการแล้วนะเจ้าทางคณะกรรมการต้องไปลุ้นต่อวันพรุ่งนี้ก็จะได้มีการเดินทางต่อไปในหลายๆพื้นที่ข้าเจ้าเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยของเราจะต้องเป็นประเทศที่ผนึกกําลังในเรื่องของการส่งเสริมการรู้การอ่านทุกเรื่องตลอดเรื่องราวเพราะว่าภัยมิจฉาชีพออนไลน์ก็ยังมีอยู่การส่งเสริมการเรียนรู้เข้าไปบอกว่าจะเป็นคนเฒ่าบอกว่าจะเป็นละอ่อนเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องมีการส่งเสริมมีการบอกการสอนอยู่ตลอดเวลานะเจ้าท่านรองอธิบดีปจะมีแนวทางในเรื่องของการส่งเสริมทั่วประเทศเลยก็เจ้า
1: ค่ะในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านเนี่ยเราให้เป็นความสําคัญลําดับแรกๆของนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการเพราะเราถือว่าการอ่านเป็นรากฐานของการพัฒนาเป็นรากฐานของการเรียนรู้ในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านเรามีกิจกรรมเรามีโครงการดีๆอีกเยอะแยะเลยค่ะสามารถเข้าไปรับบริการได้ที่ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดประชาชนจังหวัดห้องสมุดประชาชนอําเภอนะคะหรือมุมหนังสือหมู่บ้านที่อยู่ในแทบทุกหมู่บ้านที่กำลังจะเกิดขึ้นขณะเดียวกันค่ะเรามีรถการอ่านสีม่วงถ้าเห็นรถการอ่านสีม่วงจอดที่ไหนเข้าไปรับบริการการส่งเรียนรู้และส่งเสริมการอ่านได้จากกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการค่ะ
0: เจ้าท้ายนี้นะเจ้าอยากจะให้ท่านนายอำเภอเจ้าช่วยฝากในเรื่องของภาคีเครือข่ายเพราะว่าข้าเจ้าหันละเจ้าว่าภาคีเครือข่ายของแม่วางเนี่ยเข้มแข็งแล้วเผื่ออำเภออื่นเปิ้นอยากจะเป็นแนวทางในเรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้เจ้า
2: ในส่วนของอำเภอแม่วางนะครับเราพยายามที่จะระดมนะครับทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็สร้างภาคเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งนะครับโดยเห็นความสัมพันธ์ของ

0: ดีขึ้นในอนาคตนะครับในภาพรวมของแต่ละอำเภอครับ
1: เจ้าท่านอยากให้ทางสกลเฮาออกแบบกิจกรรมร่วมกับคุณครูแล้วก็เจ้าของบ้านอย่างใดพ้องนะคะแต่จะหันมาเฮาก็จะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้นะคะเพื่อจะตอบโจทย์คนที่มาใช้บริการนะคะแล้วก็สามารถเอาไปต่อยอดได้ที่บ้านได้ตัวนะคะบางอย่างอย่างอาชีพนี้อ่ะค่ะมาอ่านหนังสือของเฮาแล้วก็สามารถยืมหนังสือไปแล้วก็ไปดูไปฝึกหัดที่บ้านแล้วก็สามารถทําเป็นอาชีพแล้วก็มีรายได้ต่อไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะเจ้าในส่วนของเฮานะคะมองความสําคัญทุกช่วงวัยเจ้าบ่ว่าจะเป็นออนบ่ว่าจะเป็นวัยรุ่นเองนะคะหรือวัยทํางานนะคะเฮาก็สอนรับมดที่สําคัญบัดเดี๋ยวเนี้ยเฮาจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเฮาต้องดูแลเปิ้นเลยตอนนี้นะคะก็จะมีมุมคือบริการเรื่องการออกกําลังกายเฮาความรู้นะคะอันนี้แล้วก็จะมีในส่วนของที่คนเฮาเปิ้นมาร่วมกิจกรรมเฮาตวยบ่ว่าจะเป็นอย่างที่ท่านนายอําเภอว่านะเจ้าเฮาได้นิมนต์หลวงพ่อเปิ้นมาเฮาความรู้นะคะเพราะว่าบัดเดี๋ยวเนี้ยปัญหาในสังคมมันค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะส่งผลต่อด้านจิตใจนะคะเรื่องร่างกายละสําคัญด้านจิตใจก็สําคัญเช่นกันค่ะก็จะเอาธรรมะเข้ามานะคะเพื่อถ้าเฮามีสติปัญญาแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวันได้ทุกเรื่องเจ้า
2: แต่ละเจ้าการเห็นหัวควบคู่ไปกับสติแล้วก็ปัญญาตัวตั้งตนอยู่บนความแบบประมาทตัวนะเจ้าครูพัชรีเราเจ้าในฐานะครูผู้จัดกิจกรรมเจ้าเฮาจะส่งเสริมในเรื่องของกิจกรรมอะไรอย่างจะใดพ้องเจ้า
3: ในฐานะที่เป็นตัวแทนครูผู้ปฏิบัติงานนะคะก็จะปฏิบัติงานให้ตามนโยบายให้แม่วางของเขาเป็นนครแห่งการอ่านแล้วก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีเกี่ยวกับมุมหนังสือหมู่บ้านเพื่อที่จะขยายผลนะคะไปสู่อำเภอแม่วางและก็จังหวัดต่อๆไปเจ้า
2: วันนี้เราต้องมาลุ้นกันแล้วนะเจ้าว่าอำเภอแม่วางนี้จะได้รางวัลมุมหนังสือหมู่บ้านก่อนนะเจ้าเดี๋ยวต้องร่วมลุ้นไปด้วยกันตอนนี้ก็ตื่นเต้นไปตวยแล้วนะเจ้าแน่นอนเจ้าค่ะเจ้าเชื่อว่าแม่วางเนี่ยจะสามารถเป็นนครแห่งการเฮียนโฮได้โดยเริ่มจากภาคีเครือข่ายที่ดีคุณครูที่ดีแล้วก็นโยบายที่ดีตวยนะเจ้าวันนี้ต้องขอบพระคุณถึง4ท่านเป็นอย่างสูงนะเจ้าที่ได้มาอุตส่าห์แล้วก็ได้หันได้ชมบ้านหนังสือมาในวันนี้ตวยนะเจ้าขอบพระคุณเจ้าคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวเราจะยั้งกันสักกรรมนะเจ้าไปปากกันช่วงท้ายของรายการที่ห้องส่งเจ้า

0: โลกกลมกลมบอกเราเสมอหนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

0: ับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการของเฮานะครับ
1: แม่และเจ้าในช่วงนี้จะพาไปติดตามพยากรณ์อากาศกันเจ้ากับคุณณพรพันธ์ฤทธิ์มหันต์นักอุตุนิยมวิทยาจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเจ้าเจอรายงานได้เลยเจ้า
2: สวัสดีเจ้าคุณคู่คุณนิชนันและผู้ชมผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเจ้ามาติดตามพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือกันเจ้าในวันนี้เองแนวร่องมรสุมก็ได้

0: ่านตอนบนของภาคเหนือของเฮานะเจ้าเข้าสู่พายุโซนฮ้อนเจ้าโซเดลที่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะเจ้าแล้วก็ประกอบกับว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางก็ยังคงได้พัดเข้ามาปกคลุมทางด้านประเทศไทยเจ้าทำให้ภาคเหนือก็ยังคงมีการกระจายของฝนค่อนข้างที่จะหนักอยู่ในพื้นที่นะเจ้าแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในทางด้านโซนทางด้านเจียงไฮ้พะเยาน่านนะเจ้าสำหรับทางด้านภาคเหนือตอนล่างก็จะเป็นทางด้านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกแล้วก็ทางด้านเพชรบูรณ์นะเจ้าก็จากแผนที่ภาพไทยดาวเทียมในเจ้าวันนี้ก็จะเห็นว่ากลุ่มเมฆก็ค่อนข้างที่จะหนักเลยนะเจ้าในทางด้านตะวันออกของภาคแล้วก็บริเวณทางด้านรับลมมรสุมดังนี้นะเจ้าสำหรับพื้นที่อื่นๆเจ้าวันนี้ก็จะเป็นลักษณะของมีเมฆปกคลุมท้องฟ้าเล็กน้อยนะเจ้าต่อไปเรามาดูประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเจ้าเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือในช่วงวันที่4ถึง7กันยายนนี้เจ้าก็จะมีฝนตกหนักแล้วก็หนักมากได้ในบางแห่งนะเจ้าก็เนื่องจากว่าร่องมรสุมที่พาดผ่านอยู่ทางตอนบนของภาคเหนือในตอนนี้นะเจ้าก็จะเลื่อนลงมาพาดผ่านทางด้านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะเจ้ากำลังปานกลางที่พัดปกคลุมอาจจะมีกำลังแรงขึ้นมาได้นะเจ้าก็เลยทำให้จะมีผลกระทบในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนก่อนนะเจ้าถ้าเกิดจะดูเป็นลักษณะพื้นที่สีเหลืองก็จะเป็นลักษณะของมีฝนตกหนักได้นะเจ้าสำหรับสีส้มถึงสีแดงนี่ก็จะเป็นลักษณะของพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักมากเกิดขึ้นได้โดยอยู่ในบริเวณพื้นที่จังหวัดเจียงไฮ้พะเยาน่านนะเจ้าในวันที่4ก็จะมีผลกระทบทางด้านภาคเหนือตอนบนซีกตะวันออกก่อนนะเจ้าจากนั้นก็จะกระจายแล้วก็เลื่อนลงมาทางด้านภาคเหนือตอนล่างได้นะเจ้าสำหรับวันที่5ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นะเจ้าแล้วก็ยังคงเน้นทางด้านตะวันตกนะเจ้าแล้วก็ขยับลงไปนะเจ้าบริเวณทางด้านอุตรดิตถ์พิษณุโลกแล้วก็ทางด้านเพชรบูรณ์สำหรับวันที่6ที่7ก่อการกระจายก็จะลดลงแต่ยังก็คงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะเจ้าเรามาดูอุณหภูมิของภาคเหนือตอนบน4ชั่วโมงต่างหน้าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ 32-34 องศาเซลเซียสต่ำสุดเจ้าวันพุธ 23-24 องศาเซลเซียสเจ้าทางด้านภาคเหนือตอนล่างอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ 33-35 องศาเซลเซียสนะเจ้าแล้วก็ต่ำสุดเจ้าวันพุธ 24-28 องศาเซลเซียสลมที่พัดปกคลุมเข้ามาก็เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กม.ต่อชั่วโมงเจ้าในระยะนี้เจ้าภาคเหนือก็จะมีฝนอาจจะมีฝนเพิ่มหนักขึ้นได้นะเจ้าแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่8467นะเจ้าดังนั้นแล้วก็ขอเฮ้อพ่อแม่พี่น้องเจ้าดูเพิ่มความระมัดระวังนะเจ้าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยก็ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักฝนตกหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมที่จะเกิดในพื้นที่ได้นะเจ้าก็อาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันได้เจ้าแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็รวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ตัวเจ้าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0532777919แล้วก็ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เจ้า
1: เจ้าขอบคุณจัดนักเจ้าคุณพรพันธ์ก็เช่นเดียวกันนะเจ้า
2: ครับผมก็ระวังนี้ย้ำแหมรอบหน้า4ถึง7นะฮะช่วง4ถึง6กับชนเรื่องของสุขสาวที่พอดีใครวางแผนเรื่องของการเดินทางไปแอลก็ระวังเรื่องของฝนฟ้าอากาศตัวนะครับมาที่เรื่องของกำเมืองอู้ม่วนกับพ่อวันนี้จะเป็นเรื่องของสุภาษิตล้านนาอย่างที่สนใจไปที่น้องแตงไทยกันเลยนะครับ
3: สวัสดีเจ้าข้าจะชื่อแตงไทยเจ้าวันนี้จะสอนคำว่าเขาว่าสูงล้ำจังฮักนักล้ำจังก้นแปลว่าสิ่งใดที่เกินกว่าพอดีก็จะมีผลเสียตัวไปกับเมืองถ้าคนเมืองบอกอู้แล้วไผ่จะอู้สับแล้ววันนี้สวัสดีเจ้า
2: FC น้องแตงไทยเลย
1: น่าฮักขนาดเลยนะเจ้านอกเป็นสาวเนื้อที่สปีดหน่อยเนาะคุณผู้ชมเจ้า
2: สูงนักจ้างจังหนักห้านักมากจังล้ม
1: แม่นคุณผู้ชม
2: พอดีตัวนะครับ
1: ส่งเข้ามาได้นะคุณผู้ชมเจ้าลูกหลานตัวเก่าเนาะเอามาอู้กำเมืองกันจะอี้ได้ในกลุ่มไลน์กำเมืองอู้ม่วนนะเจ้า
2: ครับวันนี้นอกจากเรื่องของรายการของเราแล้วก็จะมีเรื่องของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ติดตามเรื่องของการสอบปากคำการให้ข้อมูลของละอ่อนเยาวชนถ้าเป็นเรื่องของกระบวนการทางอาญาอันนี้เรื่องสำคัญนะครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องของห้องนั่งเล่าจากศูนย์ข่าวพิโลกของเราตัวนะครับ
1: แม่นละเจ้าแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ตลอดทั้งวันนะเจ้าบ่ายโมงก็จะมากับรายการคลิปเด่นคนเมืองบ่าย ายสองโมงก็จะป้ากับรายการข่าวดีประเทศไทยและสี่โมงแรงข่าวภาคเหนือป้ากับคุณจันจราอ่อนอ้นแล้วก็ข้าเจ้าแหมเตือนหนึ่งเจ้า
2: ครับมันพูดก็ภาพได้นะฮะเรื่องของการอู้จ๋าของเจ้านี้ที่ภาคเหนือเนี่ยไปดูเรื่องของเสน่ห์ภูษาพัทราพรของเมืองแป้ตุ๋ยนะครับ
1: เจ้าจะเป็นจะได้ติดตามกันนะเจ้าสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาเสี่ยงเห็นแล้วเจ้าข้าเจ้านิชนันท์ชวนชัย
2: และผมคุณมารีและทีมข่าวต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า

วัสดีครับ3นาทีกับรายการแผ่นดินวันนี้ขอเสนอเรื่องการสอบปากคำเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับเมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นหากคดีนั้นมีเด็กเกี่ยวข้องพนักงานสอบสวนก็จะสอบปากคำเด็กในเหตุการณ์ต่างๆซึ่งในการสอบปากคำเด็กที่มีอายุไม่เกิน18ปีไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ต้องหาผู้เสียหายหรือพยานกฎหมายจะมุ่งคุ้มครองเด็กมากกว่าการสอบปากคำผู้ใหญ่ทั่วไปครับเนื่องจากเด็กมีภาวะของจิตใจที่เปราะบางการสอบปากคำเด็กจึงต้องมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเป็นการเฉพาะเพื่อไม่ให้เด็กได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและทางจิตใจจากกระบวนการยุติธรรมครับในการดำเนินการดังกล่าวกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา133ทวิโดยกำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ครับ 1. พนักงานสอบสวนจะต้องกระทำการโดยแยกกระทำการเป็นสัดส่วนในสถานที่เหมาะสมสำหรับเด็กดังนั้นพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำเด็กในสถานีตำรวจที่มีคนพลุกพล่านเหมือนดังเช่นคดีปกติไม่ได้ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วการสอบปากคำเด็กจะกระทำที่สำนักงานอัยการประจำจังหวัดนั้นครับ2การจัดให้มี3วิชาชีพได้แก่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์บุคคลที่เด็กร้องขอและพนักงานอัยการร่วมกับพนักงานสอบสวนในการสอบปากคำเด็กนั้น3ความผิดที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนในมาตรานี้นะครับก็จะขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นความผิดที่เป็นบทบังคับที่พนักงานสอบสวนต้องดำเนินการตามมาตรา133ทวิได้แก่ความผิดเกี่ยวกับเพศความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายที่ไม่ใช่ความผิดที่เกิดจากการชุมนุมต่อสู้ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพความผิดฐานกันโชคความผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็กและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการครับสำหรับความผิดในกลุ่มที่2นะครับจะไม่ใช่บทบังคับที่พนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการตามมาตรา133ทวิแต่จะต้องดูว่าเด็กมีการร้องขอให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามมาตรา133ทวิหรือไม่หากคดีนั้นเด็กมีการร้องขอพนักงานสอบสวนก็ต้องจัดให้มีการสอบปากคำตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ตามที่มาตรา133ทวิกำหนดไว้ซึ่งความผิดในกลุ่มนี้จะเป็นความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกอื่นๆนะครับอาทิเช่นความผิดฐานลักทรัพย์ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญาหรืออาจจะเป็นความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกตามกฎหมายอื่นก็ได้อย่างเช่นความผิดตามพรบจราจรทางบกหรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นต้นครับสำหรับความผิดที่มีเพียงอัตราโทษปรับจะไม่อยู่ในบังคับที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา133ทวิดังนั้นพนักงานสอบสวนจึงสามารถสอบปากคำเด็กโดยใช้หลักเกณฑ์การสอบปากคำทั่วไปได้เลยครับ 4. ในการสอบปากคำเด็กจะต้องจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงในการสอบปากคำเด็กไว้ใช้เป็นพยานหลักฐานด้วยครับทั้งนี้เพื่อป้องกันเหตุในกรณีที่เด็กอาจหลงลืมเหตุการณ์หรือไม่สามารถนำเด็กมาเบิกความในชั้นศาลได้ในกรณีนี้ศาลจะใช้บันทึกภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้แทนการเบิกความของเด็กในชั้นศาลครับและ 5. ในกรณีที่การสอบปากคำเด็กหากมีคำถามใดที่อาจจะกระทบกระเทือนต่อสภาพจิตใจเด็กอย่างรุนแรงให้พนักงานสอบสวนตั้งคำถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เพื่อให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการใช้คำถามตามหลักการและวิชาการเป็นผู้กรองและปรับคำถามให้เหมาะสมกับวัยของเด็กครับและนี่ก็คือหลักเกณฑ์การสอบปากคำของเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้องนั่งเล่านะคะประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569นะคะสดใสรับยามเช้ากับเรา2คนดิฉันศรีนีนาธนชัยค่ะ
1: และดิฉันชยานีสุนทรมาลัยค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะพิษณุโลกเช้านี้ฝนไม่ตกค่ะคุณผู้ชม
1: เพราะว่าในช่วงนี้นะคะอย่างที่เรารับมือกันมาค่ะก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการคาดการณ์ว่าฝนเนี่ยจะตกถึงช่วงเมื่อวานนี
0: ้
1: วันที่2กันยายนนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะช่วงนี้ก็ยังคงต้องเตรียมความพร้อมรับมือกันไว้นะคะเพราะเราก็ไม่ทราบเลยว่าสถานการณ์หรือว่าจะมีพายุลูกไหนหรือว่าฝนจะตกหนักขนาดไหนเนี่ยที่จะเกิดในช่วงไหนก็ตอนนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมรับมือกันให้ดีนะคะส่วนในพื้นที่ไหนเนี่ยที่มีการต้องรับในเรื่องของเงินเยียวยา
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ในส่วนนี้นะคะก็ต้องติดตามข่าวสารของทางภาครัฐค่ะเพราะการรับเงินเยียวยาในครั้งนี้นะคะทางรัฐบาลค่ะได้มีการแนะนำพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยนะคะจากในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมดินโคลนถล่มนะคะหรือว่าบ้านเรือนเสียหายหนักเนี่ยสามารถขอรับเงินเยียวยาได้นะคะก็คือสามารถลงทะเบียนผ่านได้ทั้งทางแอปทางรัฐแล้วก็อปท.ในพื้นที่ด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะคะวันนี้เราสองคนก็จะสรุปประเด็นนี้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะว่าเราเนี่ยสามารถมีวิธีการยื่นนะคะเอกสารหลักฐานต่างๆผ่านช่องทางใดบ้างค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้รับเงินเยียวยาเพื่อลดผลกระทบในอุทกภัยในครั้งนี้นั่นเองนะคะและอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะข่าวดีนะคะสำหรับคนที่ชอบไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆยกตัวอย่างมาพิษณุโลกอย่างเงี้ยเจอเงาะซับไพวัน
1: ผลไม้
0: ใช่แล้วแล้วอยากที่จะนำผลไม้ในขึ้นเครื่องกับจังหวัดของตัวเองด้วยตอนนี้ข่าวดีนะคะคุณผู้ชมสามารถนำผลไม้ในแต่ละจังหวัดเนี่ยขึ้นเครื่องกลับไปได้นะคะ1คนเนี่ยไม่เกิน10กิโลกรัมค่ะ
1: ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยแล
0: ้
1: วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ชมกันด้วยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญค่ะที่เราอยากจะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะซึ่งเมื่อวันนี้ก็คือเกิดเหตุการณ์ค่ะเป็นการยิงปืนนะคะในโรงเรียนดังในจังหวัดกำแพงเพชรค่ะแต่ก็มีการควบคุมสถานการณ์ได้เร็วนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ในวันนี้เราจะมาพูดคุยค่ะกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรถึงความคืบหน้าแล้วก็การดำเนินการในเรื่องนี้ค่ะ
0: ค่ะก็จะเป็นการเล่าให้ฟังนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะเป็นการถอดบทเรียนนะคะให้โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่อื่นนะคะนำมาตรการเหล่านี้นะคะเข้าไปปรับใช้ในแต่ละพื้นที่นั่นเองนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะไม่มีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องความสูญเสียประเด็นอื่นๆเลยนะคะก็จะมาเล่าเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะและสำหรับอีกหนึ่งช่วงของเรานะคะไทยช่วยไทยพลัสวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปหาของอร่อยรับประทานกันค่ะวันนี้คุณศาสิพิมลจะพาคุณผู้ชมไปทานผัดไทยค่ะ
1: โอ้โหก็คือพอพูดถึงผัดไทยนะคะท้องร้องเลยค่ะพี่อ้อม
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องบอกว่าผัดไทยร้านนี้เนี่ยเป็นเจ้าเด็ดเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยอิ่มท้องสบายกระเป๋าแน่นอนเพราะว่าสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัดได้ด้วยค่ะจะเป็นอย่างไรต้องติดตามในวันนี้นะคะส่วนช่วงสรรหามาเล่าในวันนี้ค่ะก็จะพาคุณผู้ชมไปดูโครงการดีๆนะคะในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีค่ะเป็นโครงการอุทัยโอทาวน์นะคะเป็นการเล่าถึงอดีตรักปัจจุบันแล้วก็สร้างอนาคตอย่างยั่งยืนจะเป็นอย่างไรต้องติดตามในช่วงสรรหามาเล่าค่ะ
0: เป็นโครงการดีๆนะคะที่เริ่มต้นนะคะจากหน่วยงานภาครัฐประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะผลักดันเพื่อให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีนั่นเองนะคะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดแล้วนะคะยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในพื้นที่อีกด้วยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะสรรหามาเล่าได้ทราบกันแน่นอนค่ะตอนนี้ค่ะนำคุณผู้ชมไปติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินวันนี้มาในตอนสภานายิกาสภากาชาดไทย

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยสืบต่อจากสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าเพื่อประโยชน์และความผาสุกของปวงชนชาวไทยทรงทำนุบำรุงกิจการของสภากาชาดไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาดและทรงสนับสนุนให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนสภากาชาดเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้เจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานเข็มกาชาดเป็นบำเหน็จความชอบแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทยผู้บริจาคอวัยวะและผู้บริจาคโลหิตเป็นผลให้การดำเนินงานของสภากาชาดเป็นไปอย่างกว้างขวางสนองต่อประชาชนโดยไม่แบ่งชนชั้นวรรณะทั้งในยามปกติสุขและในยามเกิดเหตุเพศภัยต่างๆทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทรงรับผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบทห่างไกลและท้องถิ่นทุรกันดารทรงศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนการประกอบอาชีพและสภาพปัญหาความเดือดร้อนต่างๆเพื่อหาแนวทางพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรทั้งพระราชทรัพย์และพระราชดำริเพื่อขจัดปัญหาความยากจนขาดความรู้และโรคภัยไข้เจ็บที่บั่นทอนสุขภาพส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจโดยไม่ทรงย่อท้อเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพการงานเลี้ยงชีวิตและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์สามารถประกอบสัมมาชีพดูแลชีวิตและครอบครัวไม่เพียงต่อประสบนิกรชาวไทยยังได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยโดยในปี2522ประเทศกัมพูชาตกอยู่ภายใต้สภาวะสงครามมีผู้อพยพชาวกัมพูชาที่ลี้ภัยสงครามเข้ามายังประเทศไทยบริเวณเขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเป็นจำนวนมากซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรสภาพของผู้อพยพซึ่งอยู่ในสภาพทุกข์ทรมานแสนสาหัสบางคนอดอาหารจนตายอีกจำนวนมากก็กำลังอดอยากหิวโหยและมีเด็กๆ เจ็บป่วยหนักเนื่องจากการขาดอาหารน้ำและยารักษาโรคจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยปฏิบัติงานร่วมกับกาชาดสากลในการช่วยเหลือและทรงอำนวยการพระราชทานความช่วยเหลือในทันทีทรงจัดส่งคณะผู้แทนพิเศษของสภากาชาดไทยและอาสากาชาดออกไปช่วยเหลือจัดหาอาหารให้กับผู้อพยพพร้อมน้ำดื่มที่สะอาดยารักษาโรคและมีพระราชเสวนีให้จัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยที่เขาล้านขึ้นเพื่อสงเคราะห์ผู้อพยพตามหลักกาชาดด้านมนุษยธรรมโดยมีพระราชดำรัสว่าความทุกข์ทรมานความเจ็บป่วยและเดือดร้อนแสนสาหัสนั้นไม่สามารถที่จะรอจนกว่าสถานการณ์สงบได้ฉันเป็นสภานายิกาของสภากาชาดไทยจะนิ่งดูดายกระไรได้นอกจากนั้นประชาชนคนไทยที่อยู่อำเภอคลองใหญ่ก็กำลังอพยพหนีกระสุนปืนใหญ่ถ้าหากฉันไปเยี่ยมก็คงทำให้ขวัญดีขึ้นไม่ต้องอพยพหนีฉันไปที่นั่นในฐานะหน่วยกาชาดชักธงกาชาดถ้าทหารข้าศึกเขาจะยิงแม้กระทั่งหน่วยงานที่ติดธงเครื่องหมายกาชาดก็ช่างเขาเถอะนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงฝึกอาชีพขึ้นเพื่อสอนวิชาชีพแก่ผู้อพยพพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่สภากาชาดไทยสำหรับนำไปปฏิบัติงานและทรงติดตามการดำเนินงานของศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้านอย่างใกล้ชิดจวบจนสถานการณ์คลี่คลายจนผู้อพยพสามารถเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัยจวบจนปัจจุบันเป็นเวลา60ปีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสภานายิกาสภากาชาดไทยด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาพอนามัยของประชาชนและเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ทุกหมู่เหล่าเชื้อชาติศาสนาโดยยึดหลักมนุษยธรรม
1: ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะจะเป็นอย่างไรติดตามกันในช่วงประเด็นเป็นข่าวค่ะ
2: ในช่วงประเด็นเป็นข่าวนี้นะคะเราก็มีประเด็นต่างๆค่ะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมกันนะคะทั้งประเด็นในเรื่องของนโยบายภาครัฐและก็ประเด็นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างค่ะมาเริ่มกันด้วยในเรื่องของการเยียวยานะคะผู้ประสบภัยนะคะจากเหตุการณ์น้ำท่วมดินโคลนถล่มค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางภาครัฐเนี่ยจะมีการเยียวยาผู้ประสบภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทส่วนครอบครัวไหนที่มีผู้เสียชีวิตรับ2ล้านบาทค่ะทางรัฐบาลนะคะแนะนำว่าให้ผู้ที่ประสบภัยรับเงินเยียวยาน้ำท่วมสามารถลงทะเบียนได้ทางแอปทางรัฐและก็อปท.ในพื้นที่ค่ะจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะคะรัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเหมาะสมโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569พร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วค่ะโดยกำหนดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยหากที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาททั้งนี้นะคะก็ที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตให้ความช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือได้เพียง1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนค่ะส่วนกรณีเสียชีวิตหากเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยโดยตรงจะได้รับค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทค่ะทั้งนี้นะคะผู้ประสบอุทกภัยสามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือได้2ช่องทางค่ะได้แก่1ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องโดยทันทีและสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ค่ะและส่วนของช่องทางที่2นะคะยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.ในพื้นที่ค่ะโดยเจ้าหน้าที่จะช่วยนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ค่ะ
3: นอกจากนี้นะคะท่านนายกค่ะยังได้สั่งการให้เร่งดำเนินการเยียวยาประชาชนอย่างรวดเร็วนะคะและขอให้ประชาชนค่ะตรวจสอบสิทธิ์นะคะแล้วก็ผูกบัญชีพร้อมเพย์ของคุณผู้ชมให้เรียบร้อยนะคะการผูกพร้อมเพย์เนี่ยเลขต้องเป็นเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะคะเนื่องจากธนาคารออมสินจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์เท่านั้นและยังกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทยอยส่งข้อมูลของผู้ที่ผ่านการตรวจสอบเข้าสู่ระบบทันทีนะคะโดยไม่ต้องรอให้ครบทั้งหมู่บ้านเพื่อให้ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อมูลต่อให้กับธนาคารออมสินได้โอนเงินเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมตรวจสอบตัวเองนะคะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา1เลยนะคะพื้นที่ของเราต้องประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติการช่วยเหลือนะคะจะได้1ครั้งต่อ1ครัวเรือนนะคะลักษณะการท่วมขังนะคะก็คือต้องขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปนะคะจะได้รับเงินเยียวยา9,000 บาทสำหรับกรณีมีผู้เสียชีวิตนะคะก็ได้รับเงินช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทค่ะ
2: ค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะก็ทางภาครัฐเน้นย้ำนะคะว่าให้ผู้ที่ประสบภัยสามารถไปลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาได้ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าอปท.ในพื้นที่นะคะแล้วก็ที่สำคัญไปดำเนินการในเรื่องของการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อจะได้รับเงินอย่างรวดเร็วด้วยค
3: ่ะใช่ค่ะอปท.ก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะคะก็ไปติดต่อสอบถามกันได้เลยค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเพื่อเป็นการดูแลนะคะผู้บริโภคอย่างเราค่ะคุณสุภมาศล่าสุดนะคะลงพื้นที่ไปที่หาดใหญ่ค่ะเพื่อตรวจสอบธุรกิจการให้เช่ารถนะคะคุณสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะหรือชื่อย่อที่เราคุ้นหูกันดีสคบคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปนะคะเพื่อตรวจสอบร้านเช่ารถในพื้นที่หาดใหญ่คุณผู้ชมจังหวัดสงขลานะคะร้านแห่งนี้ค่ะอยู่ใกล้สนามบินหาดใหญ่นะคะการทำงานในครั้งนี้ค่ะก็ทำงานร่วมกับสำนักงานจังหวัดนะคะสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลานะคะก็ได้มีการตรวจสัญญาเช่ารถเอกสารการรับรถต่างๆประกันภัยแล้วก็สภาพความพร้อมของรถที่นำมาเช่านั่นเองค่ะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รีนะคะก็ได้กล่าวค่ะว่าช่วงวันหยุดยาวของมาเลเซียนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวค่ะเข้ามาในพื้นที่หาดใหญ่เนี่ยเป็นจำนวนมากเลยธุรกิจเช่ารถนะคะในช่วงนี้ก็ต้องเข้มงวดแล้วก็เพิ่มเติมเรื่องความปลอดภัยเข้าไปค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญนะคะนั่นคือความพร้อมของรถและความเป็นธรรมของสัญญาด้วยผู้ประกอบการที่เอาเปรียบผู้บริโภคไม่ว่าจะใช้สัญญาเช่าที่ไม่เป็นธรรมนำรถที่ชำรุดมาให้เช่านะคะหรือยึดเงินประกันโดยไม่มีเหตุผลอันควรจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
2: ค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าในเรื่องนี้เนี่ยยังไม่มีเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการเช่ารถในพื้นที่สงขลาค่ะสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้จึงเป็นมาตรการเชิงป้องกันก่อนเกิดปัญหาซึ่งตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2568กำหนดให้สัญญาเช่ารถต้องเป็นภาษาไทยชัดเจนค่ะระบุรายละเอียดค่าเช่าเงินประกันค่าปรับและเงื่อนไขรถทดแทนต้องจัดทำ2ฉบับนะคะแล้วก็มอบให้ผู้เช่าทันทีหลังลงนามค่ะห้ามมีข้อสัญญาที่เอาเปรียบผู้บริโภคหรือริบเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันควรผู้ประกอบการที่ไม่ส่งมอบสัญญาที่ถูกต้องมีโทษจำคุกนะคะไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางด้านรัฐมนตรีสุภมาศได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะว่าก่อนรับรถควรอ่านสัญญาให้ครบรับคู่ฉบับสัญญาทันทีตรวจสภาพรถและอุปกรณ์นะคะถ่ายภาพวิดีโอรอบคันไว้เป็นหลักฐานหากพบปัญหาก็สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบ1166หรือทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือทางเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดค่ะ
3: ค่ะก็เป็นการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะเพราะว่าหาดใหญ่เป็นเมืองใหญ่คุณผู้ชมค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินะคะก็เดินทางไปท่องเที่ยวกันนะคะไปดูเกี่ยวกับธุรกิจการเช่ารถแบบนี้ก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเรานะคะจะได้ไว้ใจในการเช่ารถเพิ่มมากขึ้นสัญญาเช่าได้เป็นสิ่งสำคัญนะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยพอเราได้สัญญาเช่ามาแล้วเราก็เซ็นแต่เราไม่อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วพอเมื่อมาเกิดปัญหาแบบนี้ค่ะเราก็ถือว่าจะไปเรียกร้องได้ยากลำบากนะคะส่วนนี้ทางท่านรัฐมนตรีสุภมาศก็เน้นย้ำนะคะว่าหากเราเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวต้องเดินไปพื้นที่ต่างๆอย่างไรแล้วต้องไปเช่ารถก็ขอเน้นย้ำอ่านสัญญากันให้ครบถ้วนค่ะแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดกันให้ดีว่าในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยนะคะแล้วก็สัญญาต้องเป็นธรรมซึ่งรถก็ต้องพร้อมใช้งานค่ะในส่วนของผู้ประกอบการถ้าเอาเปรียบผู้บริโภคแบบนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยค
3: ่
2: ะ
3: ใช่นะคะแล้วก็ก่อนออกไปจากสถานประกอบการนะคะถ่ายรูปรถให้เรียบร้อยทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเอาไว้เป็นหลักฐานนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงต่อไปค่ะไทยช่วยไทย Plus วันนี้นะคะจะมีเมนูดีๆอะไรให้คุณผู้ชมได้คลายหิวกันบ้างนะคะไปติดตามกันต่อเลยค่ะ
2: ในช่วงไทยช่วยไทยพาร์ทนี้นะคะเริ่มต้นด้วยอีกหนึ่งข่าวดีก่อนเลยค่ะก็คือผลไม้ไทยบ
3: ิน
2: ได้แล้วนะคะในเรื่องนี้ทางพาณิชย์และก็คมนาคมค่ะได้รวมกับ7สายการบินค่ะคุณผู้ชมโหลดผลไม้ไทยฟรี10กิโลกรัมต่อคนนะคะนำร่อง20สนามบินเมืองรองทั่วประเทศตั้งเป้า 1,000 ตันช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตค่ะกรมการค้าภายในค่ะได้ร่วมกับกรมท่าอากาศยานและ7สายการบินได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวสเจ็ตแอร์และ Easy Airline ค่ะเปิดให้ผู้โดยสารนะคะสามารถโหลดผลไม้ไทยใต้ท้องเครื่องบินได้ฟรีค่ะไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดและส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศซึ่งโครงการนี้นะคะก็จะดำเนินการตั้งแต่วันที่1กันยายน2569จนถึงวันที่31สิงหาคม2570เป็นเวลา1ปีด้วยกันเลยค่ะ
3: โครงการนำร่องนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะก็จะนำร่องนะคะเมืองรอง20แห่งทั่วทั้งประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านลำปาง ตากพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดเลยนะคะตั้งเป้าค่ะต้องมีผลไม้100,000กล่องเลยคุณผู้ชมที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะคะถ้าคิดเป็นจำนวนน้ำหนักเนี่ย 1,000 ตันเลยนะคะโดยกรมการค้าภายในค่ะได้จัดส่งกล่องมาตรฐานขนาด10กิโลกรัมไปยังสนามบินนะคะโดยผู้โดยสารรับกล่องได้นะคะคนละ1ใบค่ะณจุดบริการทั้งนี้ผลไม้นะคะที่นำมาโหลดต้องเป็นผลไม้สดที่ไม่เปียกชื้นนะคะปิดผนึกกล่องให้มิดชิดและขอความร่วมมืองดนำทุเรียนหรือผลไม้ที่กลิ่นแรงขึ้นเครื่องด้วยนะคะเพื่อไม่เป็นการรบกวนผู้โดยสารท่านอื่นนั่นเองค่ะโครงการนี้นะคะคุณผู้ชมต้องโหลดใต้ท้องเครื่องนะคะสัมภาระเรามี2 อย่างใช่ไหมคะคือโหลดใต้ท้องเครื่องกับ carry on ที่เราถือขึ้นเครื่องถือขึ้นเครื่องเนี่ยจะได้ไม่เกิน7กิโลกรัมนะคะแต่อันนี้คือโหลดใต้ท้องเครื่องไปเลย10กิโลกรัมต่อ1คนมีกล่องให้บริการด้วยนะคะไปรับได้1คน1กล่อง1สิทธิ์ค่ะ
2: ค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะก็ไม่ต้องกังวลว่าในเรื่องของผลไม้เราถ้าโหลดใต้ท้องเครื่องแล้วจะเสียหรือเปล่านะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางสนามบินนะคะก็ได้มีกล่องบรรจุภัณฑ์รองรับให้กับผู้ที่เดินทางนะคะก็อย่างที่พี่อ้อมบอกเลยว่าสามารถไปรับกล่องได้ค่ะคนละ1ใบณจุดบริการค่ะซึ่งโครงการนี้ก็จะดำเนินการนะคะไปจนถึงปีหน้าเลยจนถึงวันที่31สิงหาคม2570ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวส่งเสริมผลไม้ไทยและอย่างในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของเราก็มีจังหวัดตากแล้วก็พิษณุโลกนะคะก็ไปร่วมโครงการดีๆแบบนี้กันได้ค่ะ
3: แนะนำกันดีกว่านะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มาพิษณุโลกในช่วงนี้นะคะเงาะซับไพวันคุณผู้ชมค่ะเนื้อกรอบเด้งแห้งนะคะรสชาติอร่อยที่สำคัญคือเม็ดเขาล่อนดีจัง1กิโลกรัมก็ไม่แพงนะคะสามารถนำกลับได้ด้วยนะคะใครที่ใช้บริการเครื่องบินนะคะก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะสำหรับจังหวัดตากในช่วงนี้อะโวคาโดค่ะอะโวคาโดของจังหวัดตากรสชาติอร่อยและยังมีอีกหนึ่งรายการนะคะนั่นก็คือกล้วยหอมกล้วยหอมของจังหวัดตากก็ขึ้นชื่อไม่แพ้กันนะคะใครมาใน2พื้นที่นี้ก็อย่าลืมนะคะซื้อผลไม้นะคะติดไม้ติดมือกลับไปด้วยนะคะจะได้เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ค่ะ
2: ค่ะต่อไปค่ะเราจะพาคุณผู้ชมเนาะไปทานผัดไทยอร่อยแบบที่พี่อ้อมบอกไว้เลยค่ะ
3: ถูกต้องค่ะแหมนะคะมื้อนี้จะทานเป็นมื้อเช้าก็ได้นะคะหรือใครจะเก็บไอเดียเอาไว้ทานเป็นมื้อกลางวันก็อร่อยไม่แพ้กันค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปลิ้มลองนะคะผัดไทยเจ๊แต๋วคุณผู้ชมผัดไทยสูตรนี้เป็นผัดไทยโบราณสูตรเด็ดนะคะใช้เตาถ่านทำด้วยนะคะราคา20บาทเท่านั้นจะน่ารับประทานและรสชาติอร่อยขนาดไหนไปติดตามกันต่อเลยค่ะ
4: ทุกคนคะวันนี้นะคะปักหมุดของดี MBP ชี้เป้าวันนี้นะคะจะพาไปชี้เป้าร้านผัดไทยสุดอร่อยในราคา20บาทเท่านั้นค่ะจะอยู่ที่ไหนในพิษณุโลกวันนี้ไปเดี๋ยวพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันกับร้านผัดไทยเจ๊แต๋วนะคะ
4: เจ๊แต๋วคะต้องถามว่าเขาบอกว่าผัดไทยที่นี่เนี่ยเด็ดเรื่องของรสชาติแล้วก็บอกว่าเป็นผัดไทยโบราณด้วยใช่ไหมคะผ
5: ั
4: ดไทยโบราณนี่เป็นยังไงเล่าให้หนูฟังหน่อยได้ไหม
5: ผัดไทยโบราณนี้คือเรามีสูตรเฉพาะตัวของเราแล้วก็หนึ่งลูกค้าที่ติดใจก็คือว่าเราผัดเตาถ่านที่ร้านเราใช้เส้นจันทร์ค่ะแบบเส้นจันทร์อย่างดีเราใช้ระยะเวลาการผัดนานกว่าเส้นปกติมันทำให้ได้รสชาติที่เหนียวและนุ่ม
4: อันนี้จะแต๋วบอกหน่อยเขาบอกว่านอกจากอร่อยแล้วยังราคาถูกขายราคาเท่าไหร
5: ่ขายราคา20บาทค่ะ
4: ตั้งแต่เริ่มมาเลยหรอ
5: ตั้งแต่เริ่มเลยค่ะ
4: แล้วถามว่า20บาทอ่ะตอนนี้ข้าวของก็มีราคาขึ้นเนาะในหน้าเศรษฐกิจแบบนี้จะแต๋วอยู่ได้ไง
5: ใช้ไทยช่วยไทยค่ะลูกค้าเราก็ใช้ไทยช่วยไทยจะแต๋วก็ไปซื้อของไปซื้อไข่วัตถุดิบต่างๆค่ะ

0: และนี่นะคะก็คือชมหน้าของผัดไทยห่อใหญ่ๆ ในราคา20บาทเท่านั้นเองค่ะแถมใช้ไทยช่วยไทยเนี่ยเหลือราคาเพียงห่อละ8บาทเท่านั้นนะคะปักหมุดของดี NBT ชี้เป้าต้องที่นี่เลยค่ะผัดไทยเจ๊แป๋วค่ะ
1: อร่อยค่ะแล้วก็ใช้ไทยช่วยไทยได้ด้วยตกห่อละ8บาทเองค่ะ
2: ค่ะมาซื้อเป็นประจำเลยค่ะที่อยู่ใกล้ที่ทำงานราคาไม่แพงค่ะราคาแค่ห่อ20บาทเองค่ะ
3: น่ารับประทานมากๆเลยนะคะ
4: เห็นแบบนี้ท้องร้องเลยค่ะพี่อ้อมเดี๋ยวกลางวันนี้เนี่ยต้องไปจัดแล้วจะหอบเพราะว่าเมื่อกี้เห็นบอกว่าใช้ไทยช่วยไทยได้เหลือ8บาทเอง
3: ใช่ซื้อมาเผื่อพี่สัก2ห่อนะคะห่อเดียวคงจะไม่พอเพราะว่ารสชาติอร่อยคุณจะสีพี่มนสิไปแล้วก็ไม่ซื้อมาฝากละ2คนนะก็เลยอดทานค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เราจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะวันนี้ค่ะในช่วงเวลา 14:00 น.นะคะก็มีเหตุการณ์นะคะที่เด็กอายุ14ปีนะคะก็พกปืนเข้าไปในโรงเรียนที่มีชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนวชิระปราการวิทยาตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะความคืบหน้าล่าสุดจะเป็นอย่างไรคะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะคะตอนนี้ท่านผู้ว่าอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีทุกท่านครับผม
3: ค่ะ
5: ค่ะท่านผู้ว่าคะจากเหตุการณ์เมื่อวันนี้ค่ะที่มีเด็กนักเรียนนะคะอายุประมาณ15ปีที่ได้มีการยิงปืนในโรงเรียนค่ะซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะท่าน
6: ก็ขออนุญาตนำเรียนสั้นๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลามีจำกัดที่ผมทราบไปก็คือเมื่อวานเกิดเหตุประมาณบ่ายสองนะครับแต่แล้วก็คุ้มว่าภูมิสารการได้ไม่เกิน10นาทีนะฮะคือเด็กเข้ามาเนี่ยนะครับเด็กเข้ามาแล้วก็ยิงปืนเพื่อเปิดทางกับยามันนะครับแต่ว่าเพราะว่ายาก็ไม่ได้เป็นอะไรนะฮะแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าหลังจากนั้นเจ้าที่ของเราก็เข้าไปบล็อกไว้หมดแล้วก็กันนักเรียนเอาไว้นะครับนักเรียนแต่ละห้องเนี่ยเอาไว้ก็ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตอะไรครับผมสำหรับณตอนนี้เด็กคนนี้อยู่ในการควบคุมของพนักงานสอบสวนนะครับซึ่งวันนี้จะมีทางวิชาชีพนะครับหลายหน่วยด้วยกันมาร่วมสอบสวนด้วย คือมีทางนิติวิทยาคลินิกจิตแพทย์อัยการพนักงานสอบสวนและนักสังคมสงเคราะห์นะครับผม
3: ค่ะเด็กคนนี้เขามีภาวะการเจ็บป่วยหรือว่าความเครียดอะไรไหมคะท่านถึงได้ทำเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาค่ะ
6: ก็เบื้องต้นที่ได้รับทราบจากรายงานจากคนที่ใกล้ชิดนะครับก็มีอาการซึมเศร้า
3: ค่ะ
6: และอาจจะถึงเป็นจิตเวชหรือไม่ก็เดี๋ยววันนี้ก็คงจะได้รับทราบชัดเจนนะครับผม
3: ค่ะ
6: แล้วก็เกิดจากภาวะว่าเรื่องการเรียนด้วย
3: ค่ะ
6: แล้วก็มีปัญหากับเพื่อนในโรงเรียน
3: ค่ะ
6: นะครับอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็คงตามภาษาวัยรุ่นนะครับผม
3: ค่ะ
6: แล้วคุณครูก็พยายามที่จะเคลียร์ให้ก็สั่งให้หยุดพักการเรียนไปก่อนเพราะว่าปัญหาเรื่องของสภาพจิตใจที่เขาเครียดนะฮะก็วันที่เกิดเหตุเมื่อวานเนี้ยเขาก็ไม่ได้มาเรียนนะครับเขาหยุดโดนสั่งพักการเรียนแต่ว่าให้เรียนออนไลน์นะไม่ได้พักการเรียนโทษดีเป็นเรื่องผิด
3: ค
6: ือไม่ต้องมาโรงเรียนแต่ให้เรียนที่บ้านทางออนไลน์แทนฮะแล้วเขาก็มาก่อเหตุโดยใส่ชุดไปเวทเข้ามาประมาณบ่ายสองนะครับแล้วก็ก่อเหตุตามที่พวกเราทราบในงานข่าวไปครับผม
3: ค่ะจังหวัดกำแพงเพชรนะคะร่วมกับโรงเรียนดังกล่าวท่านผู้ว่าคะมีวิธีจัดการและควบคุมเหตุอย่างไรคะถึงใช้ระยะเวลาสั้นมากเพียงแค่10นาทีเท่านั้นจึงสามารถควบคุมเหตุเอาไว้ได้และไม่มีเหตุการณ์ที่รุนแรงไปมากกว่านี้คะท่าน
6: คือเด็กคนนี้เนี่ย1การใช้วุฒิปืนไม่ใช่ว่าใช้วุฒิปืนถนัดเลยเป็นเท่าไหร่นะท่านครับอันที่สองคือว่าเรามีตำรวจชุมชนมีมูลที่อาสาสมัครป้องกันอะไรต่างอยู่ตรงบริเวณนั้นพอดีพอได้ยินเสียงปืนแล้วก็มีคนแจ้งข่าวไปเขาก็รีบเข้าชาร์จเลยแต่เด็กก็เป้าหมายเขาคือไม่ได้คิดจะมายิงการ์ดหรอกครับเป้าหมายเขาก็คืออาจจะเป็นบุคคลบางคนเท่านั้นเองแต่เขาไม่เจอเป้าหมายเขาก็ยิงปืนขึ้นฟ้าพอเจ้าที่ตำรวจกับเจ้าที่ของหน่วย งานป้องกันเข้าไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการต่อสู้อะไรนะครับที่ผมดูจากคลิปดูจากในงานต่างๆก็สามารถควบคุมตัวได้โดยไวขณะเดียวกันเราก็ ทางโรงเรียนก็มีมาตรการเขาอยู่แล้วว่าเกิดเหตุอย่างนี้เนี่ยนักเรียนต้องปฏิบัติยังไงคุณครูต้องปฏิบัติตัวยังไงก็เป็นมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการเขาออกมาให้ทุกเรียนทำนะครับซึ่งเราก็มีการฝึกซ้อมไว้เขาเรียกว่าหนีซ่อนสู้ครับนะสามอย่างด้วยกันนะฮะเป็นมาตรการของทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับผมซึ่งของเราก็มีการฝึกซ้อมไปครบทุกโรงเรียน 100% ครับผมก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่บานปลายนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะให้เด็กกลับบ้านได้รวดเร็วครับบ่ายสามเนี่ยเราเริ่มให้เด็กออกจากพื้นที่โรงเรียนโดยผู้ปกครองเองก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับท่านก็มารอรับลูกมาดูข้อมูลซึ่งผมเองก็เข้าไปในพื้นที่ช่วงประมาณ20:20 นะครับแล้วก็ไปประชุมขอทราบข้อจริงเล็กนิดนิดหน่อยแล้วก็ไปพบกับผู้ปกครองยืนยันว่าไม่มีเด็กหรือผู้ใดนะครับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับผมแล้วก็หลังนั้นก็สู่กระบวนการในการที่จะให้เด็กออกทีละชั้นทีละชั้นทีละห้องนะครับแต่ม.1 ทับ1 ม.1 ทับ2ไปยังม.6ส่วนเด็กที่เอารถมอเตอร์ไซค์มาเองนะครับก็ทยอยออกทีหลังส่วนเด็กที่มีรถโรงเรียน ซึ่งก็มีแวะรับโรงเรียนต่างๆก่อนเนี่ยก่อนมาถึงโรงเรียนนี้ก็ให้ออกทีหลังนะครับเราก็ดูแลถึงบ้านนะครับส่วนใครที่ไม่มีรถไปกลับทางเราก็จัดรถเพื่อให้ฝ่ายปกครองกับทางหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับไปส่งถึงบ้านครับก็เรียบร้อยดีครับท่านตอนการอพยพไม่มีปัญหาครับ
5: ค่ะท่านผู้ว่าคะแล้วหลังจากนี้ค่ะในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยนะคะแล้วก็การป้องกันเหตุรุนแรงในสถานศึกษาและในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเป็นอย่างไรบ้างคะ
6: ผมได้กำชับเมื่อเช้านี้อีกรอบนึงนะครับว่ามาตรการที่ทางกระทรวงศึกษากำหนดมาให้เนี่ยต้องไปซ้อมให้อีกเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะครับซ
5: ึ่
6: งอันนี้ก็เกิดจากการฝึกซ้อมมามันถึงทำให้ไม่มีเหตุการณ์ที่บานปลายนะครับขณะเดียวกันก็ต้องได้กำชับเจ้าที่ไปว่าท่านต้องแวดระวังความจริงโรงเรียนนี้เนี่ยก็มีการตรวจอาวุธต่างๆนะครับก่อนที่เด็กจะเข้าไปในตัวโรงเรียนแล้วด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยเขามาตอนบ่ายนะครับซึ่งยามก็รักษาความปลอดภัยนะครับก็ตอนช่วงนั้นท่านคงจะไม่ทันสังเกตแต่ว่าพอรู้ตัวก็รีบที่จะไปนะครับว่าเป็นใครมายังไงเพราะว่าใส่ชุดไปเว่ยก็มายังไม่ถึงเวลาที่จะปล่อยคนนอกเข้ามาได้นะเขาถึงยิงใส่เปิดทางแต่ว่าโชคดีว่าไม่ได้โดนในยามผู้รปภ.ครับ
5: ค่ะ
6: นะเป็นขั้นบาดเจ็บและเสียชีวิตครับและอะไรนั้นคือพอเข้ามาก็ยิงขู่เลยยิงปืนขึ้นฟ้านะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ทุกโรงเรียนต้องมีมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นย้ำทุกจังหวัดนะฮะทั้งประเทศอยู่แล้วรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้คงต้องกำชับอีกเพราะว่าทุกโรงเรียนท่านตำตรงนะครับว่ามันปัญหาหนึ่งมันเกิดจากปัญหาเหมือนพฤติกรรมเลียนแบบเพราะว่าเด็กเนี่ยก็ทราบข้อมูลมาส่วนหนึ่งว่ากลุ่มเขาเนี่ยก็ดูคลิปแบบนี้ครับลักษณะเหมือนที่เกิดที่กรุงเทพนะครับและที่นนทบุรีนะฮ
5: ะ
6: คล้ายๆกันเลยนะครับ
3: ค่ะแล้วตอนนี้สภาพจิตใจของเด็กนักเรียนในโรงเรียนนะคะขวัญและกำลังใจของคณะครูอาจารย์ตลอดจนความห่วงใยของผู้ปกครองในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะท่านเราดูแลเขายังไงบ้าง
6: ครับเรียนทราบนี้ครับว่าผมเองก็ปรึกษากับทีมของโรงเรียนกับทางศึกษาธิการจังหวัดก็ให้ปิดโรงเรียนนะครับ2วันคือวันนี้กับพรุ่งนี้แต่ว่าเปลี่ยนเป็นการเรียนออนไลน์แทนนะฮะดังนั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เด็กเขามีความมั่นใจผู้ปกครองมีความมั่นใจว่าลูกหลานเขากลับมาเรียนแล้วจะปลอดภัยนะครับแล้วก็ให้โรงเรียนเนี่ยได้เซตระบบต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับประกอบกับว่าเมื่อวานนี้ทางหน่วยพิสูจน์หลักฐานเขาเข้าไปเก็บหลักฐานอะไรต่างๆพวกปลอกกระสุนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สอบสวนอะไรต่างๆเนี่ยเข ขาอาจจะต้องไปดูพื้นที่เพิ่มเติมในวันนี้นะฮะดังนั้นก็ให้เด็กไปเรียนทางออนไลน์แล้วมาเริ่มเปิดเรียนที่โรงเรียนที่วันจันทร์ครับผมแล้วก็ความมั่นใจคือผู้ปกครองหลายท่านก็กลัวว่าเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยจะอะไรครับเป็นลูกของเจ้าที่นะฮะระดับหนึ่งนะฮะก็กลัวว่าจะได้รับอะไรอ่ะการละเว้นในการดำเนินการตามกฎหมายเขาคุยกับผมก็ได้กำชับทางตำรวจไปตอนนี้ยังอยู่ในการควบคุมของตำรวจนะครับเดี๋ยววันนี้ยังจะมีทางอัยการต่างๆสาวิชาชีพที่ผมได้นำเรียนท่านทราบว่าเขาจะเข้ามาสอบสวนครับผม
3: ค่ะในอนาคต
6: ประกันตัวนี่ก็คงต้องไปประกันตัวในชั้นศาลนะครับไม่มีการประกันตัวในชั้นของพนักงานสอบสวนครับ
3: ค่ะในอนาคตจะมีโครงการต่อยอดไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนในพื้นที่ไหมคะท่าน
6: มีครับมีครับแต่ปัจจุบันเราทำอยู่นะครับเราตรวจค้นตลอดในขนาดที่ผมทราบจากอาจารย์โรงเรียนนี้ท่านผอ.เนี่ยท่านบอกว่าขนาดกรรไกร

0: อร์อะไรเนี่ยเราก็ไม่ให้พกนะครับแต่ว่าก็เกิดเหตุแบบนี้ครับนั่นว่าเข้ามาหลังจากที่กระบวนการตรวจที่เขาช่วงเช้าเนี่ยมีทั้งครูเวรครูปกครองทางยามแล้วก็มีตำรวจชุมชนได้เข้ามาช่วยดูด้วยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เนี้ยความจริงมันมีการระแคะระคายเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นว่ามีการโต้ตอบกันในทางโซเชียลต่างๆแล้วก็มีการขู่กันในก่อนหน้านี้ก็สามารถที่จะทางโรงเรียนนะครับได้สามารถที่จะระงับยับยั้งเอาไว้ได้แต่ว่าณวันนั้นไม่มีการพกปืนเข้ามานะครับเพียงแต่ว่ามีการท้าทายกันในโซเชียลครับนั่นเอง
1: ค่ะท้ายที่สุดนี้ท่านผู้ว่ามีอะไรจะกล่าวเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ได้ติดตามบ้างไหมคะเชิญได้เลยค่ะ
0: ครับก็ต้องขอบคุณนะครับแล้วผมก็ถือว่าโชคดีของทางโรงเรียนของทางจังหวัดด้วยที่ไม่มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตนะครับแต่มาตรการต่างๆที่เราต้องเตรียมเพิ่มมากขึ้นคือมันเริ่มเกิดบ่อยถึงแม้ว่าจังหวัดกำแพงเพชรจะเกิดครั้งแรกแต่ผมคิดว่าจังหวัดอื่นๆก็เริ่มมีแบบเนี้ยพฤติกรรมเรียนแบบอย่างเงี้ยผมว่าสังคมไทยต้องให้ความใส่ใจมากขึ้นและให้ความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าพ่อแม่ที่เขาส่งลูกไปเรียนหนังสือเนี่ยเขาก็มั่นใจว่าลูกนอกจากได้รับการศึกษาแล้วเนี่ยไปได้รับการฝึกฝนระเบียบวินัยแล้วเนี่ยความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่เขาไว้วางใจในการที่ส่งลูกไปเรียนถ้าเกิดพ่อแม่ผู้ปกครองไม่มีความไว้วางใจในการส่งลูกไปเรียนแล้วอนาคตมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็ต้องขอฝากผู้คนในสังคมทั้งหมดไปช่วยคิดด้วยครับผม
1: สำหรับวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ว่านะคะที่ให้โอกาสกับรายการของเราสวัสดีค่ะท่าน
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีท่านครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะนี่คือการทำงานอย่างมีมาตรฐานเป็นระบบเป็นระเบียบของจังหวัดกำแพงเพชรนะคะจึงสามารถควบคุมเหตุดังกล่าวได้ใช้ระยะเวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นไม่มีการเกิดความสูญเสียในพื้นที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดค่ะ
2: ค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะอย่างที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรค่ะท่านก็เน้นย้ำนะคะว่ามาตรการของจังหวัดของโรงเรียนเนี่ยเราได้มีการฝึกซ้อมอยู่แล้วแต่ในเรื่องของการสร้างการรับรู้การดูแลบุตรหลานแล้วก็ลูกของเราในเรื่องของการเน้นหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆการใช้สื่อออนไลน์แบบนี้ค่ะทางเราเนี่ยก็คือผู้ปกครองครอบครัวก็ต้องดูแลบุตรหลานกันให้ดีนะคะเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยเข้าถึงสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลได้มากยิ่งขึ้นอย่างนี้ก็คือเราก็ต้องทำงานควบคู่กับทั้งทางโรงเรียนแล้วก็มาตรการต่างๆค่ะเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานของเราด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวต่อไปนะคะไปกันต่อที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะคุณผู้ชมจังหวัดพิษณุโลกนะคะจัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าครั้งที่1ทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะคุณบุญเหลือบารมีค่ะเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่านะคะโดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกคุณผู้ชมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า300คนนะคะโครงการนี้ค่ะจัดขึ้นตามแผนหลักการฟื้นฟูบึงราชนกจังหวัดพิษณุโลกนะคะมีเป้าหมายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างเราค่ะเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูบึงราชนกอย่างยั่งยืนโดยในครั้งนี้นะคะสำนักงานทรัพยากรน้ำที่9กรมทรัพยากรน้ำค่ะรับผิดชอบดำเนินกิจกรรมดังกล่าวในการรณรงค์ส่งเสริมการใช้น้ำของชุมชนอย่างรู้คุณค่ากำหนดจัดกิจกรรมนะคะระหว่างปี2567ถึง2569จัดกิจกรรมปีละ2ครั้งค่ะ
2: สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ภาคประชาสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำบึงราชนกพร้อมเปิดเวทีค่ะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการแหล่งน้ำบึงราชนกให้เกิดความเป็นธรรมและยั่งยืนค่ะซึ่งในการนี้นะคะทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้กล่าวเปิดโครงการพร้อมให้ข้อคิดและแนวทางแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเน้นย้ำค่ะในเรื่องของความสำคัญของการร่วมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนค่ะโดยเฉพาะเยาวชนและชุมชนซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำของจังหวัดพิษณุโลกให้คงอยู่อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการเรื่องน้ำนะคะให้พี่น้องประชาชนรู้จักคุณค่าเกี่ยวกับการ

0: นะยังคงอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวของการใช้น้ำนะคะไปกันต่อที่อุทัยธานีค่ะ
1: ใช่ค่ะในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีนะคะทางสทนชภาค2ค่ะและจังหวัดอุทัยธานีเปิดโครงการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำสแกกังรับมือปัญหามลพิษทางน้ำน้ำท่วมและภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นค่ะนายสิทธิชัยเทพภูษารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างการรับรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำสแกกังประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะจัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค2โดยมีนายชัยวัฒน์รัตนคงวิพุฒิเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำสแกกังคณะกรรมการลุ่มน้ำสแกกังและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำค่ะพร้อมเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนองค์กรลุ่มน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะพื้นที่ลุ่มน้ำสแกกังเผชิญกับความท้าทายหลายด้านค่ะทั้งปัญหามลพิษทางน้ำจากชุมชนและภาคเกษตรกรรมรวมถึงความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งขณะที่บางพื้นที่นะคะยังพบกับปัญหาคุณภาพน้ำและการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศจึงจำเป็นค่ะต้องบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสมพร้อมส่งเสริมนะคะให้กับประชาชนและผู้ใช้น้ำมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำทางด้านการใช้การพัฒนาการบริหารจัดการการบำรุงรักษาการฟื้นฟูและการอนุรักษ์เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำร่วมกันอย่างยั่งยืนค่ะ
0: พูดถึงเรื่องน้ำนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะนึกถึงเสมอนะคะน้ำต้องอยู่คู่กับอะไรคะอยู่คู่กับป่าค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปกันที่จังหวัดตากนะคะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากค่ะคุณผู้ชมนะคะไปดูพิศวงตานกฮูกเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าพิศวงตานกฮูกจะมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างไปติดตามพร้อมกันค่ะ
2: พิศวงตานกฮูกหรือพิศวงไทยทองพันไม้ขนาดจิ๋วรูปลักษณ์แปลกตาหลังจากภายหลังททสำนักงานตากร่วมกับชมรมการท่องเที่ยวอำเภออุ้มผางและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางลงพื้นที่สำรวจธรรมชาติตามหาพันไม้หายากในผืนป่าอุ้มผางสามารถพบปรากฏตัวในช่วงฤดูฝนสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและคนรักธรรมชาติทีมสำรวจเดินเท้าเข้าสู่พื้นที่ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดซึ่งพิศวงตานกฮูกซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางผืนป่าด้วยขนาดที่เล็กและกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการค้นหาแต่ละครั้งจึงต้องอาศัยความช่างสังเกตเป็นพิเศษจุดเด่นของพันไม้ชนิดนี้อยู่ที่รูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์คล้ายดวงตาของนกฮูกจนเป็นที่มาของชื่อพิศวงตานกฮูกและกลายเป็นอีกหนึ่งความสนใจของความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อำเภออุ้มผางโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่พันไม้ชนิดนี้ปรากฏให้เห็นนอกจากนี้พิศวงตานกฮูกยังมีความสัมพันธ์กับเชื้อราในดินสะท้อนถึงความเชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตภายในระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันดูแลรักษา
3: ค่ะการเดินทางมาชมพิศวงตานกฮูกระยะทางจากตัวอำเภออุ้มผางประมาณ8กิโลเมตรนี่นะคะนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่มาเดินขึ้นเขาต้องเตรียมความพร้อมของสุขภาพร่างกายนิดนึงนะคะบริเวณที่จะเห็นต้องเดินระวัดระวังนิดนึงจะมีเห็นต้นปงนะคะหรือว่าต้นเป้งในพื้นที่ของดอยหัวหมดนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็เดินบรรยากาศความสวยงามของขุนเขาก็จะเห็นน้องพิศวงตานกฮูกค่ะช่วงที่จะเห็นสวยที่สุดนะคะก็ช่วงปลายเดือนกันยายนจนถึงช่วงต้นเดือนตุลาคมนะคะทุกๆปีหากนักท่องเที่ยววางแผนมาก็มาตามชมความงดงามได้ค่ะ
2: นางสาวธมลวรรณเจริญวงศ์พิสิทธิ์ผู้อำนวยการททสำนักงานตากบอกเล่าให้ฟังว่าการตามหาพิศวงตานกฮูกจำเป็นต้องเดินอย่างระมัดระวังและค่อยๆสังเกตเนื่องจากต้นมีขนาดเล็กสามารถใช้กล้องหรือโทรศัพท์มือถือช่วยขยายภาพเพื่อชมรายละเอียดได้ซึ่งการได้พบต้นพิศวงตานกฮูกในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางนี้ททสำนักงานตากขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสกับธรรมชาติของอุ้มผางโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูตั้งแต่วันที่1กันยายน2569นี้เป็นต้นไป

0: จะไปพูดคุยกับดร.มนทาทิพย์เสยยงคะท่านผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุทัยธานีตอนนี้ท่านอยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โอ้โหแค่ชื่องานเนี่ยก็น่าสนใจ
0: แล้ว
2: นะคะอุทัยโอทาวค่ะในเรื่องนี้ค่ะที่มาที่ไปของงานของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะท่านเรียนเชิญค่ะ
1: งานนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือนะคะระดับจังหวัดเลยซึ่งก็สร้างขึ้นมาโดยภาคีเมืองเก่าจังหวัดอุทัยธานีนะคะนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีของเราค่ะซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนของภาครัฐนะคะเอกชนรวมทั้งผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดอุทัยธานีนะคะมาร่วมด้วยช่วยกันที่จะอนุรักษ์ความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดอุทัยธานีของเราก็คืออนุรักษ์เมืองเก่านะคะก็จะเป็นทีมงานแล้วก็เป็นนโยบายของจังหวัดของเรานะคะที่มีความประสงค์ให้ความเป็นท้องถิ่นความเป็นเมืองเก่าของเราที่จะสร้างสรรค์อาชีพแล้วก็ทุกอย่างให้พัฒนาโดยที่ไม่ลืมตำนานประวัติศาสตร์ของพื้นเมืองของจังหวัดอุทัยธานีของเราค่ะ
0: ค่ะทำไมธีมการจัดงานของเราถึงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเล่าอดีตรักปัจจุบันสร้างอนาคตอย่างยั่งยืนคะผอ.คะ
1: อ๋อในเชิงของนโยบายของจังหวัดอุทัยธานีของเรานะคะประชาชนทุกคนที่อยู่ในจังหวัดของเราจะรู้เลยว่าการพัฒนาของจังหวัดของเราเนี่ยจะเป็นการพัฒนาโดยที่เราจะไม่ลืมนะคะในเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยธีมของจังหวัดอุทัยธานีของเราทุกคนจะรู้เลยว่าเป็นเรื่องของเมืองเก่านะคะการอนุรักษ์เมืองเก่าซึ่งก็จะอยู่ในแผนการพัฒนาของจังหวัดด้วยค่
2: ะ
1: ดังนั้นเนี่ยทั้งภาครัฐเอกชนหน่วยงานราชการภาคประชาชนนะคะก็จะรู้ว่าเราจะต้องคงอัตลักษณ์ของเราไว้นะคะเพื่อที่จะให้ลูกหลานของเรานะคะได้เรียนรู้แล้วก็ได้ตระหนักถึงความเป็นวัฒนธรรมเมืองเก่าของจังหวัดอุทัยธานีของเราค่ะ
2: ค่ะโอ้โหอุทัยโอทาวแบบนี้ค่ะท่านเรามีการจัดขึ้นมาร่วมกับหน่วยงานใดในพื้นที่ในจังหวัดของเราบ้างคะ
1: แน่นอนเลยค่ะพ่อเมืองของเรานะคะก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็ในส่วนของท่านนายกเทศมนตรีจังหวัดอุทัยธานีนะคะประชาสัมพันธ์จังหวัดรวมทั้งสมาคมนะคะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะที่กระจายไปตามพื้นที่ทั้ง8อำเภอของจังหวัดอุทัยธานีของเราค่ะ
0: ค่ะเมื่อเรามาพูดคุยทุกหน่วยงานกันนะคะเราตกผลึกตรงที่การจัดงานของเราเนี่ยจะจัดขึ้นในรูปแบบใดเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนความเป็นอุทัยธานีของเราอะค่ะ
1: กิจกรรมของเรานะคะจะมีอยู่3วันด้วยกันนะคะก็จะประกอบไปด้วยในเรื่องของนิทรรศการนะคะซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับอดีตของจังหวัดอุทัยธานีของเรานะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยของเราพัฒนาไปถึงไหนแล้วในอนาคตเนี่ยนะคะเราจะพัฒนาเมืองของเราเนี่ยให้คงความเป็นเมืองเก่าแต่ยังพัฒนาไปในยุคปัจจุบันได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่จะจัดแสดงในส่วนของนิทรรศการนะคะอีกส่วนนึงนะคะก็อยากจะมีในส่วนของการเล่าเรื่องนะคะก็จะมีเรื่องของการเสวนานะคะทั้ง3วันเลยก็จะมีหัวข้อนะคะก็คือเรื่องเล่าเรื่องในอดีตเรื่องปัจจุบันแล้วก็อนาคตเราจะพัฒนาไปถึงด้านไหนบ้างนะคะแล้วอีกส่วนนึงก็คือในส่วนของการเวิร์คช็อปค่ะที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงานกิจกรรมกับเรานะคะได้มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ในเรื่องของอาหารพื้นเมืองนะคะของจังหวัดอุทัยธานีของเราโดยศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันซึ่งเป็นศูนย์ที่กรมสมเด็จพระเทพนะคะเป็นผู้จัดตั้งให้นะคะในส่วนของจังหวัดอุทัยธานีของเราค่ะ
2: โอ้โหฟังมาขนาดนี้แล้วค่ะท่านผอ.งานของเราจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วสถานที่ที่จัดนี้จัดที่ไหนบ้างคะอย่างไรเรียนเชิญเลยค่ะ
1: กิจกรรมของเราจัดขึ้นมา3วันนะคะก็คือวันที่4 5 6นะคะกันยายน2569ค่ะที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีค่ะ
0: ทำไมถึงเลือกใช้สถานที่นี้เป็นการจัดงานสำคัญของจังหวัดอุทัยธานีคะท่าน
1: จริงๆแล้วพิพิธภัณฑ์ของเรานะคะเป็นส่วนในความรับผิดชอบของสกร.นะคะประจำจังหวัดอุทัยธานีค่ะซึ่งทั้ง77จังหวัดมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นแล้วก็พิพิธภัณฑ์ของเรานะคะเป็นจุดหลักสำคัญอันดับ3นะคะที่จังหวัดของเราจะอนุรักษ์ไว
2: ้
1: แล้วก็เป็นจุดเช็คอินนะคะที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการการท่องเที่ยววันเดย์ทริปนะคะในจังหวัดอุทัยธานีของเราในส่วนของโซนในเมืองค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ถ้าไปที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นอุทัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไรบ้างคะ
1: ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ของเรานะคะหนึ่งเราจะมีอยู่สองส่วนด้วยกันนะคะ

0: คือหนึ่งตัวอาคารเขียวมรกตซึ่งเป็นอาคารของโรงเรียนเบญจมบพิตรเก่านะคะมีอายุตั้ง103ปีแล้วนะคะในนั้นก็จะมีห้องที่จะแสดงนิทรรศการเกี่ยวข้องกับเรื่องราวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่านสืบนะคะเสถียรนะคะในเรื่องของอาชีพชาวอุทัยนะคะแล้วก็เรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่เป็นเชิงประวัติศาสตร์ที่กระจายไปยัง8อำเภอของเรานะคะจะแสดงที่อยู่ในตึกเขียวที่อยู่ในจอที่ท่านเห็นนี้นะคะอีกส่วนนึงนะคะข้ามไปฝั่งสะพานนะคะท่านก็จะได้พบกับบ้านท่านขุนกอบกายกิจนะคะซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนะคะแล้วในนั้นก็จะมีส่วนที่จะแสดงในเรื่องของประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญนะคะทั้งที่เป็นบุคคลทั้งที่เป็นพระภิกษุสงฆ์นะคะทั้งมีพระบรมรูปของพระชนกจักรีนะคะจำลองนะคะที่หอเชิดชูเกียรติด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยใครที่เข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ของเราก็จะได้เยี่ยมชมอยู่3ส่วนด้วยกันหนึ่งคือพิพิธภัณฑ์สองคือบ้านท่านขุนกอบกายกิจนะคะแล้วก็หอเชิดชูเกียรติค่ะ
1: ค่ะแล้วระหว่างวันที่4ถึงวันที่6ที่เรามีการจัดงานเราจะเนรมิตนะคะพื้นที่แห่งนี้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะให้ประทับจิตประทับใจกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปสัมผัสงานยังไงบ้างคะท่าน
0: กลิ่นอายของเราจะเป็นเรื่องของการเล่าอดีตนะคะแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ออกมานั้นเนี่ยตอนนี้นะคะทางทีมเมืองภาคีเมืองเก่าของเราได้จัดเตรียมนะคะรอทุกท่านนะคะในวันพรุ่งนี้ซึ่งพวกเราตื่นเต้นมากที่จะเป็นการเปิดตัวกลุ่มภาคีของเราเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งพวกเรานะคะเต็มใจแล้วก็ตั้งใจอย่างยิ่งรวมทั้งท่านพ่อเมืองของเราด้วยนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งท่านจะเกษียณราชการในปีนี้นะคะก็ตั้งใจที่จะเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะที่มีเวลาว่างนะคะอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกับพวกเรานะคะในส่วนของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีของเราค่ะ
2: ค่ะโดยโครงการนี้ค่ะจะเกิดประโยชน์ต่อจังหวัดแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีของเราอย่างไรบ้างคะ
0: ในส่วนของมิติการบูรณาการระดับจังหวัดก็จะเกิดความร่วมมือของภาคีนะคะก็คือในส่วนของภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการซึ่งเราตั้งใจว่าความเป็นเมืองเก่าของเราจะต้องสร้างนะคะอาชีพเชิงสร้างสรรค์ให้กับประชาชนที่อยู่ในจังหวัดอุทัยธานีของเรานะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยอาชีพที่เกิดขึ้นโดยมีกลิ่นอายของความเป็นเมืองเก่านะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการอาชีพที่แฝงไปด้วยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะ
1: ค่ะแล้วไปงานนี้จะได้พบกับของดีอุทัยธานีอะไรบ้างคะพ่อคะ
0: ในนั้นนะคะก็จะมีการจำหน่ายสินค้าค่ะสินค้าของเราก็จะไม่ธรรมดานะคะก็จะเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าที่แสดงถึงตำนานนะคะในเรื่องของจังหวัดอุทัยธานีของเรานะคะอาหารก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองนะคะที่หาไม่ได้ง่ายๆนะคะ
1: แนะนำเมนูให้หน่อยได้ไหมคะคุณผู้ชมจะได้ไปตามรับประทานกันในงานนี
0: ้ถ้าเป็นขนมนะคะที่ทางศูนย์วงเดือนอาคมสุราทันนะคะเอามาเวิร์กช็อปนะคะให้กับประชาชนฟรีนะคะไม่ต้องเสียตังค์นะคะก็จะเป็นขนมลืมกลืนค่ะลืมกลืนแบบไหนต้องลองนะคะต้องลองไปเวิร์กช็อปแล้วก็เอากลับไปทานด้วย
1: แล้วก็ต่อยอดเป็นอาชีพได้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าเมนูอาหารคาวล่ะคะหวานกันไปแล้ว
0: อาหารคาวก็จะเป็นในเรื่องของหมี่กรอบโบราณค่ะหมี่กรอบโบราณโบราณแบบไหนต้องไปดูค่ะต้องไปลองเวิร์กช็อปดูนะคะกับศูนย์วงเดือนอาคมสุรทันของเราซึ่งวิทยากรก็โหดสุดยอดมากนะคะ
1: ต้องแอบใส่ส้มซ่าแน่ๆเลย
2: ใช่แล้วไม่บอกค่ะ
0: ใช่
2: ไปลองดู
1: ถ้าอยากซื้อสินค้ากลับไปประเภทผ้าทอนี่มีจำหน่ายไหมคะในงานน
0: ี้โอ้แน่นอนค่ะผ้าทอวันนี้ผอ.ใส่
1: ใช่แล้วพรีเซนเตอร์เราสวยมากวันนี
0: ้วันนี้ตั้งใจมากนะคะตั้งแต่ศีรษะลงไปจนถึงเท้าเลยนะคะเสื้อนี้จะเป็นเสื้อของเหล่าข้างนะคะสามารถถ้าสมมติว่าใครที่ไปเที่ยวอำเภอบ้านไร่นะคะก็สามารถไปซื้อได้ที่ศูนย์โอท็อปนะ
2: คะ
0: อำเภอบ้านไร่นะคะอันนี้เป็นเสื้อไก่นะคะเนื้อผ้าทำจากครามนะคะแล้วก็เย็บมือทั้งตัวเลยนะคะใช่เป็นภูมิปัญญาของชาวลาวข้างนะคะที่อยู่อาศัยอยู่ที่อำเภอบ้านไร่นะคะส่วนผ้าถุงนะคะก็จะเป็นผ้าถุงเกล็ดเต่านะคะของอำเภอหนองขายยางค่ะ
2: ค่ะโอ้โหก็คือสวยงามมากๆเลยแล้วก็บอกเลยนะคะว่าไปงานนี้เนี่ยโอทาวของจริงเราจะได้ไปเห็นเสน่ห์ที่เราไม่เคยเห็นนะคะแล้วก็ได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอุทัยธานีเลยค่ะในเรื่องนี้ค่ะท่านผอ.ค่ะเรามีการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยอย่างไรบ้างคะ
0: เราได้รับความร่วมมือนะคะจากสถานีตำรวจนะคะแล้วก็ในส่วนของอพปรนะคะชปรเองนะคะที่ทางอำเภอเมืองนะคะอุทัยธานีให้ความอนุเคราะห์เราแล้วก็ในส่วนของคุณครูสกร.ระดับอำเภอเมืองอุทัยธานีของเราก็

0: พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะให้ความความสะดวกสบายในเรื่องของการจอดรถนะคะในบริเวณของสกร.ประจำจังหวัดอุทัยธานีของเราซึ่งมีพื้นที่กว้างพอที่จะรองรับรถได้นะคะ13ไร่ค่ะท่านเข้าไปท่านจะได้พบกับคุณครูของดิฉันนะคะที่จะอำนวยความสะดวกท่านอยู่นะคะในเรื่องของการจอดรถและก็การจราจรค่ะ
1: ค่ะท่านผู้อำนวยการเน้นย้ำวันเวลาสถานที่กิจกรรมอีกสักรอบนึงค่ะให้คุณผู้ชมนะคะได้ไปติดตามกิจกรรมดีๆที่จังหวัดอุทัยธานีเชิญค่ะ
0: เชิญชวนทุกท่านนะคะในวันที่4 5 6กันยายน2569นะคะที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีค่ะพบกันตั้งแต่เวลา 17 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะ
1: ค่ะก็ไปร่วมงานกันได้นะคะงานนี้ครบจบได้เรียนรู้อุทัยธานีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะคะงานดีๆแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วนะคะนักกินนักช็อปคนที่ชอบถ่ายรูปนะคะรับรองไปงานนี้ฟินและมีความสุขแน่นอนนะคะ 4-6 กันยายนนี้มีนัดกันที่อุทัยธานีนะคะกับการจัดงานอุทัยโอทาวค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการมากๆเลยนะคะ
2: ขอบคุณ
1: สวัสดีค่ะให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการเดินทางมาจากอุทัยธานีเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการห้องนั่งเล่าแล้วนะคะสามสาวอย่างเราพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับหมอสนดอกค่ะรายการสุขภาพจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่านอยู่กับทิพย์สมัชยาหนอล่าค่ะจากงานสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประเด็นหัวข้อเกี่ยวกับสุขภาพที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆและเชื่อว่าคุณผู้ชมไม่น้อยกว่า 80% ก็น่าจะเคยมีอาการหลงลืมกันบ้างในแต่ละวันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเช็คกันว่าที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันหลงลืมทุกๆวันเนี่ยมันเข้าข่ายอาการสมองเสื่อมหรือยังนะคะเดี๋ยวนี้ในรายการของเราค่ะมีอาจารย์หมอ3ท่านด้วยกันนะคะเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อในวงการนี้เลยนะคะจะมาตอบทุกคำถามแล้วก็มาให้ความรู้กับพวกเราทุกคนค่ะวันนี้อย่างที่บอกว่าเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ทั้ง3ท่านเลยนะคะที่จะมาให้ความรู้แล้วก็มาตอบทุกคำถามเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคำถามอย่าลืมนะคะตอนนี้ท่านพิมพ์คำถามท่านเอาไว้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราพูดคุยกับอาจารย์หมอไปแล้วถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยมีคำถามสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นทางหน้าเพจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือว่าทาง YouTube สวนดอก Channel นะคะเอาละค่ะต้อนรับอาจารย์หมอทั้ง3ท่านด้วยกันนะคะวันนี้ท่านจะมาพูดคุยกับเราค่ะท่านแรกอาจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์กิติสาเรศท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสมองและระบบประสาทศูนย์ศรีภัทรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านที่2นะคะอาจารย์นายแพทย์นพดนัยสิริมหาราชท่านเป็นอาจารย์ประจำหน่วยประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และท่านที่3นะคะอาจารย์นายแพทย์กิตติทัศน์บุญเจริญท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคสมองศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้อนรับอาจารย์ทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีค่
0: ะเมื่อสักครู่นี้ที่บอกไปว่าเป็นเจ้าพ่อในวงการโรคสมองนี่ถูกต้องไหมคะอาจารย์คะ
1: ครับเป็นผู้ชายมันก็คงต้องเป็นเจ้าพ่อ
0: ค่ะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้มาท่านเดียวมาทั้ง3ท่านเลยนั่นหมายความว่าเราจะได้รับความรู้อย่างรอบด้านเลยนะคะแล้วก็ท่านไหนที่มีคำถามก็อาจารย์จะมาตอบคำถามสดๆในรายการเลยนะคะอาจารย์ถามก่อนเลยค่ะทำไมคนเราต้องสมองเสื่อมคะอาจารย์ถามคำถามแบบว่าพิธีกรสงสัยอ่ะคะอาจารย์
1: ก่อนนั้นผมก่อนแล้วกันนะครับก็จริงๆความเสื่อมเป็นเรื่องปกติเนาะใครไม่เสื่อมก็แปลกเนาะยิ่งแก่ก็ต้องเสื่อมเน
0: า
1: ะงั้นอวัยวะทุกอวัยวะก็มีความเสื่อมเป็นธรรมดาอย่างเช่นไตวายก็ไตเสื่อมถูกไหมครับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็หลอดเลือดหัวใจเสื่อมเนา
0: ะ
1: สมองก็เหมือนกันครับก็มีโรคความเสื่อมโรคสำคัญก็เช่นโรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพฤกษ์อัมพาตอันนี้ก็หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเสื่อมเนา
0: ะ
1: แต่ว่าพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆครับสมองทำงานไปเรื่อยสมองก็มีความเสื่อมเป็นเรื่องปกติงั้นถ้าเราอายุเยอะมันก็เกิดความเสื่อมขึ้นครับนั้นอายุเยอะก็สมองเสื่อมแต่ว่าเดี๋ยวคงไปดูกันว่าจริงๆสมองเสื่อมเนี่ยเกิดได้จากอีกหลายสาเหตุแต่จะบอกว่าความเสื่อมเป็นเรื่องปกติครับนั้นเดี๋ยวพวกเราก็เป็นครับสมองเสื่อมถ้าเราอยู่ไปเรื่อยๆ
0: อาจารย์บอกเป็นในว่าเดี๋ยวพวกเราก็เป็น ก็มันต้องมีเรื่องของความเสื่อมเป็นธรรมดายิ่งเราไม่ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะอาจารย์มันก็จะเสื่อมเร็วนะคะอีกหนึ่งคำถามที่เชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะสงสัยเหมือนกันแล้วเป็นคำที่เราได้ยินบ่อยค่ะอาจารย์คะคำว่าสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์อันนี้มันเหมือนกันไหมคะอาจารย
1: ์ก็จริงๆสมองเสื่อมเป็นชื่อโดยรวมเนา
0: ะ
1: มีหลายสาเหตุหลายสาเหตุแต่อัลไซเมอร์เป็นสาเหตุที่เราเจอบ่อยที่สุดในกลุ่มของโรคสมองเสื่อ
0: ม
1: ถ้าเปรียบเสมือนเวลาเราไปกินซื้อมะม่วงแล้วกันครับก็มะม่วงก็มีตั้งหลายพันเนาะถ้าเราจะระบุว่าเราจะกินพันไหนเราต้องระบุถูกไหมครับว่าอกล่องหรือว่าอะไรใช่ไหมครับนั้นสมองเสื่อมก็เปรียบเสมือนมะม่วงมีตั้งหลายพันแต่ว่าพันที่เรากินบ่อยที่สุดหรือว่าถ้าเปรียบเสมือนโรคที่เจอบ่อยที่สุดก็คืออัลไซเมอร์ครับ
0: ก็คืออัลไซเมอร์เหมือนเป็นลูกของสมองเสื่อมอีกทีใช่ไหมคะอาจารย์
1: เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุคร
0: ับก็ลองเอาคำว่าสมองเสื่อมเนี่ยเป็นกลมๆใหญ่ๆแล้วอัลไซเมอร์ก็อยู่ในนั้นเล็กๆอยู่ในนั้นแล้วมันก็มีหลายสาเหตุนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะคะถามทางด้านของอาจารย์นพดนัยบ้างแล้วกันค่ะว่าเรื่องของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันมีกลไกการเกิดเหมือนสมองเสื่อมไหมคะหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสมองเราถึงเป็นอัลไซเมอร์ไงคะอาจารย
2: ์ได้ครับก็ความจริงอย่างที่อาจารย์อดิศักดิ์ได้กล่าวเนาะว่าตัวสมองเสื่อมเนี่ยเป็นภาวะน
0: ะคร ับ
2: ดังนั้นเวลาเราเจอคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยเราระบุแล้วว่าเขามีภาวะสมองเสื่อมก็จริงแต่คำถามที่จะเกิดขึ้นต่อก็คือโรคอะไรที่เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะนี้นะครับอัลไซเมอร์เป็นอันดับหนึ่งนะครับอันดับ2ที่รองลงมาจากอัลไซเมอร์เนี่ยแล้วก็คนไทยเป็นเยอะน
0: ะ
2: ก็คือภาวะสมองเสื่อมอันเนื่องมาจากเส้นเลือดในสมอง อุดตันเอ่ยหรือแตกเอ่ยเนาะเพราะฉะนั้นคำว่าสมองเสื่อมเนี่ยก็คงไม่เท่ากับอัลไซเมอร์นะครับคราวนี้เรามานั่งดูว่าความจริงอัลไซเมอร์แล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงความจริงอัลไซเมอร์เนี่ยทุกคนมีโอกาสเป็นนะแต่การที่คนไข้มีกรรมพันธุ์เอ่ยหรือมีการปฏิบัติการดำเนินชีวิตที่สนับสนุนการเกิดโรคเนี่ยก็จะมีโอกาสทำให้การเกิดอัลไซเมอร์เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งสาเหตุเนี่ยมันก็เกิดจากการที่สมองเรามีขยะเนาะผมใช้คำง่ายๆก็คือมีขยะขยะที่พูดถึงเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินว่ามีขยะในสมองคืออะไรคำตอบก็คือมันก็คือความผิดปกติของโปรตีนในสมองนั่นแหละนะครับโปรตีนในสมองเนี่ยปกติก็ทำงานทั่วไปได้ปกติแต่ในคนไข้ที่มีโอกาสหรือแนวโน้มจะเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยตัวโปรตีนนั้นเนี่ยจะมีรูปร่างที่ผิดปกติและไม่สามารถกำจัดออกไปจากสมองได้หมด 100% แล้วมันก็จึงเกิดเป็นโปรตีนขยะเกิดขึ้นแล้วคำถามคือโปรตีนขยะกำจัดออกไปไม่ได้มันไปอยู่ไหนล่ะม
0: ัน
2: ก็ต้องหาที่ไปนะฮะที่ไปมันไปอยู่ไหนมันก็ไปฝังอยู่ในเนื้อสมองรอวันที่จะทำให้เกิดเนื้อสมองนั้นสูญเสียการทำงานจึงนำมาสู่โรคอัลไซเมอร์ในที่สุดครับ
0: เรามีวิธีเอาเจ้าโปรตีนที่มันหลงเหลืออยู่นี่ออกมาได้บ้างไหมคะอาจารย์คะ
2: ความจริงโปรตีนต้องบอกงี้ก่อนว่าความจริงโปรตีนขยะเนี่ย

0: เกิดขึ้นในทุกช่วงเวลานะ
1: ค่ะอ
0: ย่างผมก็เกิดนะอาจารย์กิติทัศน์ก็เกิดนะ
1: ตอนนี้มันก็เกิด
0: ตอนนี้ก็เกิดนะเราทำงานมันก็เกิดขึ้นอยู่นะฮะ
1: ค่ะ
0: แต่เนื่องจากตอนนี้หนึ่งส่วนหนึ่งอายุเรายังน้อยนะครับสองเรานอนเพียงพอนะครับสามเราปฏิบัติตัวที่ลดการเกิดการสะสมของโปรตีนขยะเนี่ยพวกนี้ร่างกายเราสามารถขับออกไปได้หมดนะฮะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราแก่ตัวลงเอ่ยนะฮะมีกรรมพันธุ์เอ่ยมีการดำเนินชีวิตที่ไปเร่งให้เจ้าตัวโปรตีนขยะเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยการกำจัดของร่างกายเราเนี่ยมันก็จะไม่สมบูรณ
1: ์
0: เนาะก็เลยจะทำให้ตัวขยะในสมองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นซึ่งถามว่าจะป้องกันยังไงเนี่ยอันนี้มีรูปแบบการป้องกันของการดำเนินชีวิตเยอะแยะมากมายซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกัน
1: เพราะฉะนั้นอยากจะให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้ติดตามตลอดทั้งรายการเพราะถ้าเกิดว่าพลาดไปสักนาทีนึงเนี่ยอาจจะพลาดเทคนิคดีๆนะคะที่อาจารย์หมอมีมาฝากในช่วงที่เราไลฟ์กันอยู่ค่ะอาจารย์มีคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาอย่างคุณวาสนาบอกว่ามีเป็นบางวันค่ะหลงลืมเนี่ยตอนนี้อายุ65ปีนะคะคุณมิ้นก็บอกว่าบางทีชอบมีอาการลืมว่าตัวเองจะพูดเรื่องอะไรเอ๊ะแต่มันนึกไม่ออกค่ะอาจารย์เนี่ยบางคนบอกว่าอาการนี้คือหลงลืมตามวัยหรือว่าเราเป็นสมองเสื่อมแล้วคะอาจารย์กิติทัศน์คะ
2: โอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาบอกคร่าวๆนะครับเพื่อแยกระหว่างว่าหลงลืมแบบไหนเป็นหลงลืมที่เรียกว่าหลงลืมตามวัยนะฮะแล้วก็หลงลืมแบบไหนเนี่ยที่เราอาจจะสงสัยว่าคนใกล้ตัวเราเนี่ยเริ่มมีภาวะสมองเสื่อมแล้ว
1: นะ
2: เดี๋ยวขอสไลด์ขึ้นนิดนึงนะฮะก็เราจะแยกเป็นซ้ายกับขวานะครับก็สามารถอ่านตามได้เลยนะครับหลงลืมตามวัยตัวอย่างเช่นลืมชื่อคนไม่บ่อยนะฮ
1: ะ
2: ลืมของลืมกุญแจลืมแว่นตาไม่บ่อยนะฮะลืมปิดน้ำปิดไฟลืมล็อกบ้านนะครับอาทิตย์ละครั้งสองครั้งนะครับลืมว่าเอ๊ะเมื่อกี้ลูกพูดอะไรกับเราแต่จำได้นะว่าลูกพูดอะไรสักอย่างนะฮะลืมว่าเอ๊ะเข้าห้องครัวจะมาทำอะไรจะมาเอาอะไรในตู้เย็นลืม
1: มันนึกไม่ออกค่ะอาจารย
2: ์เป็นแบบนี้ก็ถ้าเป็นนานๆทีก็จะยังเป็นลักษณะของตามวัยอยู่หรือแม้กระทั่งวัยทำงานนะฮะก็มีแบบนี้ได้นะฮะถ้าเราสมาธิจดจ่อกับอย่างอื่นนะฮะมีลืมวันที่ได้นานๆครั้งนะฮะส่วนที่สงสัยว่าอาจจะเป็นเพราะสมองเสื่อมที่อาจจะเกิดจากโรคอัลไซเมอร์นะฮะอันที่หนึ่งก็คือเรื่องหลงลืมเหตุการณ
1: ์
2: เช่นเมื่อวานนะฮะเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นมานะครับลืมไปเลยว่าลูกบอกว่าเมื่อวานเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมนะฮะลูกไปญี่ปุ่นมาก็บอกไม่ได้ไปนะอะไรเงี้ยเหตุการณ์ที่มันสำคัญแล้วเพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยดันลืมนะ
1: คร
2: ับอันที่สองก็คือลืมบทสนทนานะครับคือถ้าลืมตามวัยเนี่ยเขาอาจจะยังพอจำได้ว่าลูกพูดอะไรสักอย่างกับเราแต่เราจำเนื้อหาไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าลืมแบบสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เนี่ยจะลืมทั้งเหตุการณ์นั้นไปเลยลูกไม่ได้พูดอะไรสักอย่างกับเราเลยนะลูกไม่ได้พูดเลยลูกเพิ่งมาถึงตอนนี้อะไรแบบลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอันที่สงเอาสมองหลงลืมแบบเนี้ยสงสัยว่าอาจจะเป็นสมองเสื่อมหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: อันที่3ก็คือมีความบ่อยเช่นลืมทุกวันวันละเช้าเย็นนะฮะแล้วก็มีอาการเรื่องของถามซ้ำๆเยอะมากเช่นวันละ5รอบ10รอบนะฮะเล่าเรื่องเก่าๆซ้ำๆนะฮะแล้วอีกอันนึงที่เป็นครูก็คือเรื่องของวันนะฮะเดือนปีนะฮะพวกวันที่เนี่ยบางทีลืมอันนี้ก็เป็นอันที่เราสามารถเทสง่ายๆกับผู้สูงอายุในบ้านได้ครับ
1: อาจารย์คะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้อยู่กับหน้าจอมือถือหรือว่าไม่ได้อยู่กับโซเชียลต่างๆอาจจะมีลืมบ้างเป็นเรื่องปกติไหมคะอย่างเช่นวันเวลาอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ไม่ได้ดูปฏิทินทุกวันเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ดูมือถืออย่างเราดูมือถือกดเข้ามาก็จะรู้แล้วว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เงี้ยค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อใช่ฮะคือถ้าเป็นผู้สูงอายุปกติเนี่ยอย่างวันที่เช่นจันทร์อังคารพุธพฤหัสเนี่ยอาจจะมีลืมบ้างเพราะว่าทุกวันคือวันเดียวกันใช่ไหมครับหรือว่าวันที่เช่น3หรือ4หรือ5ใกล้ๆเคียงเนี่ยอาจจะลืมนะฮะแต่ว่าเขาก็จะพออนุมานได้เช่นมันผ่านวันแม่มาประมาณสักอาทิตย์นึงหรืออะไรแบบเนี้ยหรือผ่านออกพรรษามาสักประมาณสัก2อาทิตย
1: ์
2: อะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเขาบอกวันที่เราเขาก็จะ3หรือ4แต่ว่ามันก็ใกล้ๆเคียงเนี่ย
1: ก็ได้อยู่นะคะ
2: ใช่ฮะสำหรับผู้สูงอายุ
1: ค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมได้ลองเทียบดูนะคะตามสไลด์ของอาจารย์กิติทัศน์ที่เอามาฝากวันนี้ว่าเราอยู่ในฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะคะนี่นะคะก็ลืมชื่อคนบ่อยๆแสดงว่าคุณผู้ชมหลายท่านที่รับชมอยู่แล้วก็คอมเมนต์มาบอกว่าลืมบ้างเป็นบางครั้งนี่ถือว่าโอเคอยู่นะคะอาจารย์
2: ถ้าแบบอาทิตย์ละสักครั้งสองครั้ง
1: ก็ได้อยู
2: ่โอเคได้อยู่ครับผมแต่ว่าบางทีคนเราไม่ทันสังเกตตัวเองแต่คนรอบข้างจะสังเกตเราละเช่นแบบทำไมช่วงนี้แม่ลืมบ่อยอะไรเงี้ยครับเช้าบอกว่าตอนเย็นจะไปรับแต่ตอนเย็นไม่มารับแล้วก็บอกว่าไม่ได้บอกอย่างนั้นนะอะไรแบบเนี้ยจะลืมทั้งเหตุการณ์ไปเลยอันนี้ก็น่าสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับ
3: หรือถ้าแบบเอาง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าคนดูแลหรือคนรอบข้างเนี่ยรำคาญเนี่ยใช่แล้วครับ
1: หมายถึงว่าถามบ่อยอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์
3: ใช่มันถามบ่อยมันจะหงุดหงิดนะครับถ้าเกิดว่าเขาคิดว่ามันรำคาญและหงุดหงิดแล้วเนี่ยแปลว่าได้เวลาต้องมาดูแลแล้วครับ
1: นะคะก็อาจจะต้องสังเกตอาการบางคนแบบว่ามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านหรือแม้แต่ตอนนี้ไม่ใช่ผู้สูงอายุก็น่าจะมีไหมคะอาจารย์แบบว่าคนไข้ของอาจารย์ไม่ต้องเป็นผู้สูงอายุอายุน้อยก็เป็นได้ไหมคะอาจารย์สำหรับโรคสมองเสื่อม
2: ใช่ใช่ฮะอายุน้อยก็เป็นได้คือต้องบอกว่าโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เนี่ยปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่สุดก็คือเรื่องอายุเนา
1: ะ
2: เพราะฉะนั้นอายุมากก็จะเจอมากเช่น85ปี80ปีเนี่ยโอกาสจะเป็นอัลไซเมอร์สมองเสื่อมเนี่ยประมาณ1ใน3ถึง1ใน5นะครับแต่ว่าถ้าลงมาในวัยทำงานปลายๆเช่น50ปี60ปีเนี่ยโอกาสเขาก็จะน้อยอาจจะเช่นประมาณ1ในหลายพันหรือ1ในหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าถามว่ามีได้ไหมมีนะฮะเมื่อวานก็เพิ่งเจอนะฮะแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันเป็นสัดส่วนที่น้อยมากๆเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นวัยเอ็กซ์ตรีมอะฮะ85ปีประมาณขึ้นไป
1: ก็จะเจอเยอะขึ้น
3: แต่เน้นนิดนึงตรงอันนี้คือที่ทางกิตติแพทย์พูดคืออัลไซเมอร์อายุน้อยเป็นได้ไหมเป็นได้แต่ถามว่าอายุน้อยเนี่ยเป็นอะไรซะส่วนใหญ่มีภาวะอื่นๆที่แบบเป็นสาเหตุของสมองเสื่อมได้เพราะเราบอกแล้วสมองเสื่อมเป็นภาพรวมเนา
1: ะ
3: อายุน้อยนี่เราอาจจะต้องมาดูแบบมีความกังวลใจมีซึมเศร้าหรือเปล่าหรืออาจจะมีโรคอื่นๆเช่นมีก้อนในหัวสมองมีน้ำในโพรงสมองแบบคั่งนะครับหรือว่าโรคอื่นๆเช่นขาดวิตามินการใช้ยาบางชนิดเช่นยาที่ทำให้ง่วงยาจิตเวชนะครับแล้วก็โรคตับโรคไตหรือโรคไทรอยด์ทำงานต่ำเป็นต้นนะครับก็เป็นสาเหตุอื่นๆของสมองเสื่อมได้เช่นกันครับก็ต้องไปแยกโรคพวกนี้ก่อนโดยเฉพาะอายุน้อยๆเนี่ยโอกาสเป็นอัลไซเมอร์น้อยที่อาจารย์เขาบอกนะครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้ดูไปแล้วเทียบไปแล้วว่าหลงลืมตามวัยหรือว่าสมองเสื่อมเป็นเรื่องของอาการลืมต่อไปเป็นทิศทางการวางแผนอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะ
2: เผื่อบางคนก็รู้สึกว่าพ่อแม่ฉันไม่ได้หลงลืมนะแต่ว่ามีอาการบางอย่างที่มีความแปลกๆไปม
1: ัน
2: จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามวัยหรือสิ่งที่เป็นบ่งบอกถึงภาวะสมองเสื่อมนะผมยกตัวอย่างสัก 2-3 อาการละกันนะครับเดี๋ยวสไลด์ขึ้นได้เลยนะครับอันที่1ก็คือเรื่องของทิศทางเนาะบางทีถ้าสมมติว่าไปจอดรถใกล้ๆวัดใกล้ๆห้างแล้วหาไม่เจอนะฮะอันนี้ก็ถ้านานๆทีก็เป็นตามวัยนะครับที่ไม่เคยไปเนาะไม่เคยไปมาก่อนลูกบอกว่าตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาไปถึงปุ๊บเอากลับขาทางกลับไม่ได้อะไรแบบนี้ถ้านานๆทีก็ถือว่าโอเคนะครับแต่จะสมองเสื่อมยังไงก็คือถ้าหลงทางที่แบบผ่านทางนี้อ่ะเกือบทุกวันอ่ะตลอด10ปีอ
1: ่ะ
2: ว
1: ัน
2: นึงหลงทางแบบที่ไปประจำอ่ะ
1: ลืมเลย
2: ต้องระวังใช่ฮะหรือว่าเป็นทางกลับบ้านซึ่งมันก็ควรจะต้องคุ้นเคยกับทางนี้ประมาณนึงแต่ว่ากลับบ้านไม่ถูกแล้วก็เริ่มบ่อยขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องสงสัยว่าอาจจะมีภาวะสมองเสื่อม
1: ค่ะ
2: อีกอันนึงก็คือการวางแผนในชีวิตประจำวันเนาะถ้าคิดเลขผิดนานๆทีก็ไม่เป็นไรเนาะจ่ายเงินแม่ค้าผิดนิดหน่อยก็โอเคอยู่นะฮะหรือว่าเวลาเราวางแผนว่าสมมติจะซื้อของสมมติของราคา200กว่าบาทเราดันให้แบงค์100 2ใบเงี้ยกะผิดพลาดนิดหน่อยนานๆทีไม่เป็นไร
1: ค
2: ่ะอะไรที่มันยากๆลูกต้องเข้ามาช่วยแก้ไขมือถืออย่างเงี้ยนานๆทีไม่เป็นไรนะฮะแต่ที่ต้องควรจะต้องระวังนะครับเช่นรีโมทแอร์นะฮะรีโมททีวีที่ใช้กันอยู่ประจำเริ่มใช้ไม่เป็นเครื่องซักผ้าที่กดได้มาตลอด 5-6 ปีเนี่ยเริ่มบางฟังก์ชันเริ่มไม่ได้อาจจะเหลือแค่ปิดเปิดอะไรแบบนี้นะครับอาหารที่เคยทำได้รสชาติประมาณเนี้ยแต่ทำไมช่วงนี้มันเค็มไปมันจืดไปมันลืมใส่พริกนะหรือว่าทำกะเพราแล้วลืมอะไรลืมกระเทียม
1: อย่าง
2: เ
1: งี้ย
2: ล
1: ื
2: มกะเพราอะไรแบบนี้
1: คร
2: ับงานบ้านที่ทำตลอดก็เริ่มไม่สะอาดนะฮะมือถือถ้าเป็นมือถือใหม่เรียนทุกวันเลยลูกสอนทุกวันพรุ่งนี้ต้องสอนใหม่อีก3อาทิตย์ต้องสอนใหม่อะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็น อาการที่คิดว่าควรน่าจะมาตรวจเพราะมาเช็คนิดนึงว่ามีภาวะสมองเสื่อมหรือเปล่านะฮะเราแยกซ้ายขวาได
1: ้นอกจากอาการหลงลืมค่ะ
0: อาจารย์มีเอกทัศน์นิดนึงเพราะว่าให้สังเกตง่ายๆว่าอะไรที่สามารถเคยทำได้เป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วแล้วมันทำไม่ได้เน
1: า
0: ะบางคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะ ลูกอยู่ไกลบางวันกลับมาเยี่ยมแม่1เดือน2เดือนกลับมาเยี่ยมแม่รู้สึกเฮ้ยทำไมแม่เปิดรีโมทไม่ได้เรื่องแค่นี้ทำไมแม่ทำไม่ได้ทำไมแม่กดมือถือไม่ได้นะพามาหาหมอนะสรุปถามไปถามมาแม่ไม่เคยเปิดทีวีเลย
1: นั่นน่ะสิคะอาจารย
0: ์วางอยู่ตรงนั้นน่ะนะครับเพราะฉะนั้นหลักสำคัญก็คืออะไรที่เคยทำได้เป็นกิจวัตรแล้วเริ่มทำไม่ได้หรือเริ่มมีความบกพร่องในกระบวนการอ
1: ัน
0: นี้แนะนำให้มาตรวจ
1: อันนั้นคือความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่เคยทำเลยยังมือถือไม่เคยเล่นเลยอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนะคะอาจารย์
0: ต้องบอกว่ามันประเมินไม่ได้ เพราะว่าไม่เคยทำนะไม่เคยทำก็ประเมินค่อนข้างยากแต่อะไรที่ทำอยู่ซ้ำๆทำอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยเดินทางไปที่นี่เดินทางไปที่นั่นแต่อยู่ดีๆวันนึงเกิดหลงทางในทางที่คุ้นเคยชินอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่าผิดปกติละ
1: ค่ะก็ต้องสังเกตเท่าที่ฟังอาจารย์มาคือบางอาการมันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้ามันบ่อยมันอยู่ที่ความถี่ใช่ไหมคะอาจารย์
2: ด้วยฮะอยู่ที่ความถี่อยู่ที่เคยมาก่อนนะหรืออีกอันนึงคือการเรียนรู้นะครับสมมติว่าแต่ก่อนอ่ะลูกสอนแป๊บเดียววันเดียว2วันจำได้แต่ว่าอันนี้คือสอนซ้ำๆเป็น10ครั้งแล้วก็เหมือนไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้ในสิ่งที่สอนบางทีก็ง่ายๆเนาะกดนี่กดนี่กดนี่3ปุ่มแล้วแม่อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าสอน10วันก็ไม่ได้สักวันนะฮะอันนี้ก็เป็นอันที่รู้สึกว่าอาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งให้รีบพามาตรวจนะฮะ
1: นอกจากอาการหลงลืมแล้วมีอาการอย่างอื่นอีกไหมคะอาจารย์สำหรับโรคนี
3: ้ก็อย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าตามวัยกับสมองเสื่อมเนี่ยต่างกันยังไงก็จะไล่มาเนา
1: ะ
3: ก็จะเห็นได้ว่าปัญหาจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ความจำที่จำไม่ค่อยได้ซึ่งจำไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่ก็จะแบบถามซ้ำๆถามแล้วถามอีกเนาะแต่ว่าจะเห็นได้ว่ามีสิ่งอื่นๆที่นอกจากความจำแล้วก็ทำให้สมองเสื่อมได้เช่นกันนะครับเช่นเรื่องของการหลงทิศหลงทางใช่ไหมครับเรื่องของการใช้ภาษาบางอันเช่นเรียกไอ้นั่นไอ้นู่นไอ้นี่เรียกผิดใช่ไหมครับหรือว่าเป็นเรื่องของการมีการเข้าสังคมที่ผิดปกติเช่นควรจะเข้าวัดแล้วก็แต่งตัวให้ถูกต้องมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะครับพวกนี้ก็จะหายไปและสุดท้ายก็คือที่สังเกตได้ง่ายสุดก็คือกิจวัตรประจำวันการเข้าสังคมหรืองานที่เคยทำได้ครับเสียไปซึ่งพวกนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแกนอื่นๆของพุทธิปัญญาก็คือความจำเนี่ยมันไม่ได้มีชนิดเดียวที่เป็นความจำที่เรียกว่าเมมโมรีเนา
1: ะ
3: ยังมีแกนอื่นๆที่เกี่ยวข้องครับก็จะเห็นได้ว่ามีความหลากหลายกว่าความจำอย่างเดียวครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นอาการมันก็เลยอาจจะมีหลายๆอาการซ่อนอยู่เงี้ยนะคะอาจารย์คะคุณผู้ชมถามเข้ามานะคะบอกว่าอาการหลงลืมทำให้เกิดโรคความจำเสื่อมได้ไหมคะอาจารย์ต้องมาดูก่อนไหมคะว่าหลงลืมบ่อยแค่ไหน
0: ใช่ครับคือความจริงหลงลืมเนี่ยเป็นได้ในทุกวัยเนาะ
1: ค่ะ
0: แม้กระทั่งผมเองเนี่ย
1: อาจารย์ก็ลืมเหรอคะอาจารย
0: ์ใช่อย่างเช่นท่านอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าสั่งงานผม10งานเน
1: ี่
0: ยผมทำไป8งานโอ๊ยลืม2งานแบบนี้ผมหลงลืมไหมผมหลงลื
1: ม
0: นะครับแต่ถามว่าผมเป็นสมองเสื่อมไหมคงต้องไปหาอาจารย์กิตติทัศน์มาช่วยประเมินก็ไม่ใช่เพราะว่าเกณฑ์การวินิจฉัยสมองเสื่อมเนี่ยมันนอกเหนือจากอาการเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการตรวจประเมินน
1: ะ
0: โดยแบบทดสอบแล้วก็อีกอันที่สำคัญมากเลยการจะระบุคนคนนึงเนี่ยเป็นสมองเสื่อมได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นการหลงลืมที่เกิดขึ้นนั้นต้องรบกวนการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าหลงลืมทุกคนเป็นสมองเสื่อมไหมก็ต้องตอบว่าไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: อาการหลงลืมนั้นต้องหนักแน่นเพียงพอที่ทำให้การดำเนินชีวิตหรือการทำกิจวัตรประจำวันนั้นเสียหายครับ
1: อาจารย์พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะยกตัวอย่างเคสที่น่าสนใจว่านอกจากอาการหลงลืมแล้วมีอาการอื่นหรือว่าพอเราตรวจไปแล้วคิดว่าไม่ใช่แต่สุดท้ายใช่อย่างเงี้ยคะอาจารย์อยากจะให้อาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดนึงเผื่อคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังรายการอยู่วันนี้จะได้เอาไปสังเกตตัวเองว่าอาการมันเราไม่ได้ขี้ลืมแต่ว่าเรามีอาการแบบนี้เงี้ยค่ะเคยมีผู้ป่วยมาหาด้วยอาการอื่นไหมคะอาจารย์แล้วสุดท้ายเป็นโรคสมองเสื่อมเงี้ยค่ะ
2: โอเคผมเริ่มก่อนแล้วกันฮะผมยกตัวอย่างเคสนึงนะฮะตอนนั้นยังอยู่กรุงเทพอยู
1: ่
2: ก็มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ80ปีเป็นคุณตาแล้วฮะอายุ80ปีนะครับแกเนี่ยอาชีพเดิมเนี่ยเป็นอาจารย์มหาลัยนะครับภรรยาสังเกตว่าหลงลืมนิดๆหน่อยๆนะฮะมาประมาณ2ปีแล้วแรกก็คิดว่าก็คงเป็นหลงลืมตามวัยเพราะว่าก็ยังใช้ชีวิตประจำวันได้ปกตินะครับมีอยู่ช่วงนึงนะฮะภรรยาต้องตื่นขึ้นมากลางคืนนะฮะเพราะว่า คุณตาเนี่ยอาจารย์เขาเนี่ยเริ่มส่งเสียงกลางคืนก็คือเป็นพูดละเมอกลางคืนนะฮะพูดละเมอเป็นสอนนักศึกษาอยู่นักศึกษาอย่างนี้นะฮะแล้วก็พูดเหมือนกำลังบรรยายหน้าห้องอะไรแบบนี้ครับต่อไปก็ทำรู้สึกว่าฝันเริ่มมีท่าทางฝันเป็นท่าปั่นจักรยานบ้างฝันเป็นท่ารดน้ำต้นไม้บ้างนะครับก็ยังไม่พามานะฮะพออีกสัก 2-3 เดือนต่อมาเนี่ยเริ่มมีอาการที่ผิดปกติขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็คือเริ่มเห็นของหรือคนที่ไม่มีอยู่จริงนะครับเห็นเด็กอยู่บนประตูนะฮะเห็นคน 3-4 คนมายืนหน้าบ้านแล้วก็คิดว่าเป็นญาติเก่าๆหรือเปล่าเห็นดอกไม้งอกออกมาจากอ่างล้างหน้านะฮะก็รู้สึกว่าเริ่มมี1นอนละเมอนะฮะ2ก็คือมีเห็นภาพหลอนนะฮะแล้วก็3ก็คือมีอาการหลงลืมที่มีมานิดหน่อยนะฮะก็เลยพามาตรวจเนาะพามาตรวจหลงลืมก็ไม่ได้บ่นเยอะแต่บ่นเรื่องของเห็นภาพหลอนกับเรื่องของนอนเยอะปรากฏว่าเราก็ตรวจร่างกายนะฮ
1: ะ
2: แกก็เริ่มมีอาการเหมือนกับมือแข็งเกร็งคล้ายๆกับคนพาร์กินสันนะฮะก็สรุปว่าคนนี้ก็เป็นภาวะสมองเสื่อมชนิดนึงที่ไม่ใช่อัลไซเมอร์เพราะอัลไซเมอร์เขาจะมาเรื่องหลงลืมเด่นแต่ว่าคนนี้เขาจะเป็นภาวะสมองเสื่อมอีกชนิดนึงที่เรียกว่า DLB นะครับที่ก็เจอได้เรื่อยๆอาการเด่นก็คือการเห็นภาพหลอนนอนละเมอแล้วก็ตัวแข็งเกร็งนะฮะถ้ามีอาการแบบนี้แล้วก็ร่วมกับมีอาการทางความจำนิดหน่อยๆหรือว่าอาการทางความสามารถสมองนิดหน่อยๆเนี่ยพามาตรวจได้บางทีเขาอาจจะเป็นสมองเสื่อมชนิดอื่นๆก็ได
1: ้
2: น
1: ะฮะคืออาการนอนละเมอเนี่ยบางทีเราก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าข่ายเป็นสมองเสื่อมนะคะอาจารย
2: ์
1: เพราะเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะมีบ้างอาการที่เรานอนละเมอเงี้ยนะคะเพ้อฝันเงี้ยนะคะรวมไปถึงภาพหลอนถ้าตามหลักไสยศาสตร์เนี่ยอาจจะมองว่าต้องมีอะไรสักอย่างนะคะอาจารย์ที่เรามองไม่เห็นนะคะ
2: จริงเห็นภาพหลอนเนี่ยมันพอแยกได้พวกสมองเสื่อมนะเขาจะเห็นของที่มันคล้ายๆของจริงเห็นคนจริงๆเห็นดอกไม้เห็นแมวเห็นมดอะไรแบบเนี้ยเห็นที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับรูปร่างจริงแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะไสยศาสตร์เขาอาจจะเห็นเป็นพูดผีเห็นเป็นสัตว์ประหลาดเห็นอะไรที่เป็นแสงเป็นเหนือธรรมชาติอะไรแบบนี้ฮะซ
1: ึ่
2: งก็ถ้าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยก็ควรพามาตรวจเหมือนกันนะฮะแต่โอกาสก็น่าจะเป็นโรคอื่นๆมากกว่าครับผม
1: อันนี้คือเป็นเคสของคุณตาวัย80ปี
3: คือถ้าเห็นภาพหลอนเนี่ยก
1: ็
3: ไปหาหมอผีเนาะผมแนะนำมาหาหมอจริงๆก่อน
1: มาหาหมอสมองก่อนนะคะ
3: ก็มาหาก่อนแล้วเดี๋ยวดูกันอีกทีว่าจะส่งปรึกษาจิตเวชหรือว่าเป็นโรคของเราแล้วกันครับ
1: ค่ะอาจารย์นพดนัยกับอาจารย์กิติสามีบ้างไหมคะ
0: ผมเดี๋ยวเล่าเคสอาจจะไม่ได้เป็นสมองเสื่อมผมแค่ว่ามันเป็นสาเหตุที่เป็นเหมือนเส้นผมบางภูเขาเนาะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเล่าเคสง่ายๆก็คือเป็นลูกสาวพาคุณแม่มาตรวจก็ถามว่าวันนี้มาตรวจเรื่องอะไรเขาบอกว่าคุณแม่ชอบถามซ้ำๆถามซ้ำๆคือหมายความว่าเล่าเรื่องไปเนี่ยเดี๋ยวก็ถามอีกละว่ายังไงนะเมื่อกี้อย่างไรนะคือข้อมูลที่ลูกเล่าให้คุณแม่ฟังเนี่ยไม่ครบแล้วก็จะถามซ้ำๆอยู่เรื่อยๆนะครับอันเนี้ยเป็นอันนึงที่เราเจอบ่อยในสังคมยุคปัจจุบันก
1: ็
0: คือภาวะของการพร่องของสมาธินะมนุษย์เราจะจำได้ต้องมีสมาธิถ้าเราไม่มีสมาธิเราก็จะไม่จำนะครับโดยปกติมาแบบนี้เราก็จะต้องนั่งประเมินคะแนนอะไรต่างๆนั่งพูดคุยกันไปละก็ประเมินได้ว่าเอ๊ะดูแล้วหัวคุณแม่เนี่ยน่าจะมีเรื่องของสมาธิที่ไม่ดีนะเลยทำให้ความจำมันลดลงแล้วก็ถามซ้ำๆเนี่ยก็เลยไปถามว่าเอ๊ะในช่วงที่เริ่มมีอาการเนี่ยการใช้ชีวิตของคุณแม่เนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนาะเพราะว่าเวลาเราเจอคนไข้สมองเสื่อมเราก็ต้องถามอยู่แล้วว่าเอ๊ะการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตคุณแม่ช่วงนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไห
1: ม
0: อันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าเขาบอกว่าเขาเริ่มสังเกตว่าคุณแม่เขามีการถามซ้ำๆความจำสั้นๆหลังคุณแม่ติด TikTok
1: โอ้โหคุณแม่แบบว่าเสพโซเชียลอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์
0: หลังสั้นซึ่งตอนนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ทำกันได้หมดอ
1: ่ะ
0: YouTube เอ่ย Facebook เอ่ยหรือว่า TikTok เอ่ยเป็นช็อตคลิปสั้น
1: ๆแล้วอยู่บ้านเงาๆนะคะก็เปิดดูก็แก้เงาได้บ้าง
0: ตัวผมเองก็ดูนะครับเพราะว่าอะไรมันเป็นการเสพสื่อที่เร็วเสพสื่อที่ไวเสร็จแล้วปัดออกไปเลยเราอยากดูอะไรเราปัดออกอะไรนั่นคือการทำให้ร่างกายเนี่ยหรือว่าสภาวะสมองเราเนี่ยมันไม่มีสมาธิเราดูแป๊บเดียวเราเปลี่ยนเจอเรื่องที่ชอบเราดูต่อเจอเรื่องไม่ชอบเราปัดตกนะครับลองเทียบกับกิจกรรมสมัยก่อนถ้าเราไม่มีช็อตคลิปเราทำอะไรเราอ่านหนังสือเราดูหนังยาวใช่ไหมฮะอันเนี้ยมันเป็นการฝึกเหมือนกันก็คือเพิ่มสมาธิในการจดจ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นะครับอันนี้คือในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันพอสื่อสารต่างๆทุกอย่างมันรวดเร็วเนี่ยสมาธิที่จะจดจ่อต่อสิ่งหนึ่งๆมันไม่มีนั่นก็เท่ากับว่าจะทำให้เราเนี่ยมีสมาธิที่ไม่ดีนะครับและแน่นอนว่าพอสมาธิที่ไม่ดีก็นำมาสู่ความจำที่ไม่ดีถามซ้ำๆพูดสัก 3-4 อย่างจำได้อยู่2อย่าง1อย่างอย่างเงี้ยครับเนาะก็เลยลองแนะนำให้เปลี่ยนแปลงดูว่าลองลดจำนวนการเสพสื่อโซเชียลที่เป็นช็อตคลิปแบบนี
1: ้
0: สื่อระยะสั้นพอหลังจากเปลี่ยนไปเนี่ย
1: ดีไหมคะอาจารย์
0: ดีขึ้นสมาธิดีขึ้นดังนั้นอันนี้มันเป็นอะไรอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าเป็นเส้นผมบางภูเขาความจริงเนี่ยมาหาหมอเพื่อยืนยันว่ามีความผิดปกติจริงแต่ความจริงแล้วสิ่งเหตุที่เกิดทำให้เกิดอาการที่มาเนี่ยมันคือการดำเนินชีวิตที่เราโอ้มันเป็นเช่นนี้เอง
1: สิ่งนี้นี่เองนะคะอาจารย์แล้วปัจจุบันไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านวัยทำงานเองหรือแม้แต่วัยที่เป็นเด็กนักเรียนเด็กตัวน้อยๆเนี่ยคะอาจารย์เดี๋ยวนี้ก็เสพสื่อแบบนั้นเหมือนกันด้วยยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปนะคะอาจารย์ดุยมีไหมคะ
3: ก็เอาที่เจอบ่อยๆแล้วกันที่มาหานะครับก็คือสมมุติว่าอยู่คนไข้เป็นคนสมองเสื่อมแล้วเราก็รู้ว่าจำปัจจุบันไม่ได้ใช่ไหมครับปรากฏว่าอยู่กันบ้านกัน2คนแล้วกันกับลูกหรือว่ากับคนใช้ก็ได้ครับแล้วปรากฏว่าเงินหาย20บาทอ้าวร้อยนึงคนใช้อยู่ด้วยกันมา20ปีแล้วเขาก็มาหาว่าอ้าวคนคนนี้ขโมย
1: ไปหรือเปล่า
3: ใช่จะไล่ออกทะเลาะกันในบ้านหรือว่าก็ลูกอยู่ด้วยกัน2คนปรากฏว่าเงินหายบ่อยๆอาจจะทองหายก็ได้จริงๆตัวเองก็ไปไว้เองอ่ะเนาะแล้วหาไม่เจอเนาะก็บอกว่าลูกคนนี้ขโมยไปปรากฏบางทีก็ไม่บอกนะอยู่กัน2คนถ้าบอกว่าเขาขโมยเดี๋ยวก็ไม่ดูแลใช่ไหมครับพอลูกคนอื่นสมมติมีลูกหลายคนลูกหลายคนมาหาก็บอกว่าเฮ้ยคนนี้ขโมยไปไม่อยากอยู่กับคนนี้แล้ว
1: แอบซุบซิบลูกอีกคนนึง
3: ใช่ครับมันก็อาจจะเกิดความไม่ไว้วางใจกันในครอบครัวแล้วก็อาจจะมีปัญหาได้จนกระทั่งแบบบางทีก็เข้าใจว่าเป็นปัญหาเรื่องอื่นแต่จริงๆมันเกิดจากความจำครับหลายคนจะงงว่าเฮ้ยความจำผิดปกติเนี่ยมันจำปัจจุบันไม่ได้เนาะแล้วทำไมอดีตจำได้หมดเลยเช่นจำปัจจุบันเช่นเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรไม่ได้เงินหายบ่อยๆพูดแล้วถามซ้ำคืออัลไซเมอร์เนี่ยครับลักษณะเป็นอย่างนี้เลยคือลืมปัจจุบันก่อนแล้วค่อยลืมอดีตนั้นในช่วงแรกๆก็จะลืมแต่ปัจจุบันเนี่ยแหละแต่พอระยะเวลาผ่านไปก็อาจจะลืมอดีตมากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับที่สำคัญคืออย่าไปบอกว่าเขาเสแสร้งแกล้งทำนะครับปัจจุบันลืมก่อนแล้วก็ค่อยๆลืมอดีตไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นเรื่องปกติของอัลไซเมอร์ไม่ใช่แกล้งทำนะครับเผื่อบ้านไหนมีปัญหาอยู่จะได้รู้ว่าอันนี้ต้องเข้ามาตรวจแล้วครับผม
1: นะก็ต้องสังเกตอาการทั้งสมองเสื่อมแล้วก็อัลไซเมอร์อาการมันก็ใกล้เคียงกันนะคะอาจารย์บางคนอาจจะแยกไม่ออก
0: อยากจะเสริมนิดนึง
1: ค่ะอาจารย์
0: ก็คือประเด็นของอาจารย์กิตติทัศน์เนี่ยเพราะว่าอาการอาจารย์กิตติทัศน์เนี่ยเล่าเรื่องของคนไข้ที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรร
1: ม
0: นะครับแน่นอนว่าผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะเจอว่าเอ๊ะบุคลิกเปลี่ยนไปพฤติกรรมเปลี่ยนไปก็จะไปเข้าหาทางเอ๊ะจิตเป็นภาวะจิตเวทหรือเปล่า
1: ทางจิตหรือเปล่า
0: ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผลอันเนื่องมาจากสมองที่เสื่อมลงใช่ไหมอาจารย์กิตติทัศน์ก็คือว่าโดยปกติเนี่ยมนุษย์เราถ้ามีภาวะที่สมองเสื่อมมาเนี่ยก็จะมาด้วยพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอาจเฝ้าระวังว่านอกเหนือจากอาการทางพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยปัญหาด้านทางสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความจำการวางแผนการทำงานเนี่ยลดลงไห
1: ม
0: เพราะว่าถ้าไปรักษาภาวะทางจิตเภทโดยที่ไม่ได้รักษาทางสมองเสื่อมอาการพฤติกรรมก็อาจจะไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนี้ผมว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่เราเจอบ่อยว่าผู้สูงอายุมีอารมณ์มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงสุดท้ายแล้วไปดูกับทางจิตเวชมาช่วงนึงแต่ความเป็นจริงแล้วเขามีสมองเป็นจุดกำเนิดเริ่มต้นและนำมาซึ่งพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
1: โอ้แสดงว่าเราไปรักษาผิดจุดเหรอคะอาจารย
0: ์ในความเป็นจริงใช้คำว่าผิดจุดก็ไม่ถูกเพราะว่ามันต้องเป็นการรักษาควบคู
1: ่
0: สมองเสื่อมก็ต้องรักษาส่วนของสมองเสื่อมภาวะของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงก็ต้องรักษาทางด้านพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่การรักษาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่ทั้งสองไม่ทำให้สมดุลกันผลของการรักษามันก็จะออกมาไม่ดี
3: คือคำว่าผิดจุดเนี่ยจะหมายถึงว่าญาติและคนรอบตัวจะเข้าใจผิดว่าเป็นจิตเวชเน
1: า
3: ะแต่รักษาเนี่ยเวลามาเจอหมอเนี่ยเดี๋ยวจะถูกเองครับมาเจอหมอนิวโรเดี๋ยวว่าจะปรึกษาจิตเวช
1: ลองมาก่อนนะคะ
3: จะมาเจอหมอระบบประสาทสมองเองได้ครับขออนุญาตยกตัวอย่างอีกเคสนึงนะครับที่เกี่ยวกับทางด้านเหมือนกับจะจิตเวชแล้วกันคือ บางคนเนี่ยครับมาด้วยแบบเข้าใจว่าภรรยามีชู้จะปืนไปยิงเลยก็มี
1: คิดไปเองเนี่ยนะคะ
3: ก็เพราะว่าเวลาเราจำอะไรไม่ค่อยได้ปุ๊บบางทีจะมีการสร้างเรื่องราวมาในหัวเช่นเราจำไม่ได้ภรรยาออกไปหน้าบ้านแล้วมีหนุ่มๆ มาทุกวันจริงๆอาจจะแบบ
1: คนข้างบ้านอะไรเงี้ย
3: อาจจะใช้เองบอกว่าให้ภรรยาไปซื้อของบางอย่างแล้วแก๊ปอาจจะมาส่งเรื่อยๆ

0: ว่าหนุ่มคนนี้เป็นชู้เพราะว่าเรื่องราวในสมองเนี่ยเวลาเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเรื่องราวจากสมมติเราเล่า1 2 3 4 5มันจะเป็น1 4 2 5 3
1: เรื่องมันเรียงตามนั้น
0: แล้วพอมันไม่เรียงปุ๊บมันอาจจะมีการสร้างเรื่องใหม่แล้วอาจจะมาด้วยปัญหาใหญ่ๆก็ได้ครับก็จะเห็นว่าเหมือนจะหลงผิดเนาะซึ่งจริงๆเป็นจากพยาธิสภาพทางสมองก็ได้บางอันก็มีหลงผิดได้แต่จริงๆเกิดจากการสร้างเรื่องราวหรือปฏิปต่อเรื่องราวไม่ถูกต้องในจากตัวโรคก็ได้ครับก็มาได้หลายแบบครับ
1: คือเอาง่ายๆหลักๆคือให้ลองสังเกตอาการดูก่อนนะคะอาจารย์สังเกตทั้งตัวเองแล้วก็สังเกตทั้งคนในครอบครัวถ้าเกิดว่ามีอาการอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยมันเป็นเยอะขึ้นมันเป็นบ่อยขึ้นอย่างพ่อแม่หรือตายายถามบ่อยขึ้นจำไม่ได้เนี่ยก็ลองเอามาเช็คดูนะคะอย่างโรคสมองเสื่อมอาจารย์ดีศักดิ์คะพอเราฟังแบบนี้แล้วเราก็ไม่อยากเป็นแต่เราก็มีโอกาสเป็นได้ใช่ไหมคะพอเป็นแล้วมันสามารถมียาดีที่จะสามารถรักษาให้มันหายขาดนี้ได้ไหมคะอาจารย์
0: ก็ปัจจุบันถ้าเราคุยถึงอัลไซเมอร์นะครับซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดเนี่ยปัจจุบันยายังเป็นยารักษาอาการนะครับแต่ว่าก็มียากลุ่มใหม่ๆเหมือนกันที่จะทำงานในการที่ถ้าเราเป็นอัลไซเมอร์ระยะต้นๆเนี่ยครับเราบอกแล้วมีขยะมีของเสียไปสะสมที่สมองเนา
1: ะ
0: ถ้ามันเริ่มสะสมยังสะสมไม่เยอะเกินเนี่ยยังมียาใหม่ๆที่จะพยายามเอาของเสียพวกนี้ออกแต่ก็ยังไม่มาถึงประเทศไทยเน
1: า
0: ะเดี๋ยวเราอยู่ไปเรื่อยๆก่อนแล้ว
1: เดี๋ยวมันก็จะมาใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวก็จะมาครับแต่ว่าตัวที่น่าสนใจคือมีสมองเสื่อมกลุ่มที่รักษาได้ที่เราเล่าไปครับเกลือแร่ผิดปกติโรคตับโรคไตไทรอยด์ต่ำการใช้ยาบางชนิดโรคในสมองเช่นเส้นเลือดสมองตีบเราก็ป้องกันไม่ให้เป็นเยอะขึ้นมีโพรงสมองมีน้ำในโพรงสมองข้างนะครับหรือว่ามีก้อนในสมองพวกนี้ก็สามารถรักษาได้นั้นเน้นเรามีผิดปกติแล้วมาหาหมอรักษากลุ่มที่รักษาได้กลุ่มอัลไซเมอร์ก็มาดูว่าอยู่ระยะไหนทำการรักษาแต่ในความหมายของการรักษาไม่ได้ของผมเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราไม่ต้องดูแลนะครับรักษาไม่ได้นี่ทุกโรคก็รักษาไม่ได้ครับเบาหวานความดันเขมันนี่เป็นกันยาวทุกคน
1: หายขาดไม่ได้นะคะอาจารย์
0: ใช่ครับแต่ว่าเราสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เมื่อใช้ยาปุ๊บอาจจะถามซ้ำน้อยลงญาติไม่หงุดหงิดหลงผิดที่เราเล่าเคสให้ฟังหรือภาพหลอนที่เมื่อกี้เราเล่าให้ฟังก็อาจจะดีขึ้นได้ครับนั้นอยากให้เข้ารับการรักษาครับอย่าไปบอกว่ารักษาไม่ได้แปลไม่ต้องรักษารักษาไม่ได้แปลว่ายิ่งต้องรีบรักษาแล้วก็ดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ
1: ค่ะพออาจารย์บอกว่ารักษาไม่ได้เนี่ยบางคนหดหู่เลยนะคะงั้นจะไปหาหมอทำไมเพราะมันรักษาไม่ได้อยู่แล้วถามอาจารย์กิติทัศน์ละกันค่ะว่าเราพอจะมีความหวังหรือว่าพอจะมีสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นไหมคะเกี่ยวกับการรักษาโรคอัลไซเมอร์นะคะอาจารย
2: ์โอเคครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะเหมือนที่อาจารย์ดุ่ยบอกว่าเรารักษาได้นะฮะแต่ว่ายังรักษาไม่หายขาดท
1: ี
2: นี้อะไรใหม่ๆที่จะมาเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาในช่วงอนาคตอันใกล้ๆนี้บ้างนะครับผมขอแบ่งเป็น2อันละกันอันที่ขึ้นทะเบียนในต่างประเทศละจริงๆในเมืองไทยขึ้นทะเบียนแล้วนะฮะเป็นยาฉีดทุก 2-4 สัปดาห์นะครับผมยกตัวที่เมื่อกี้อาจารย์นพดลนัยพูดเรื่องของอัลไซเมอร์คือการที่มีโปรตีน2ชนิดก็คือโปรตีนอะมิลอยด์แล้วก็โปรตีนทาวเป็น2โปรตีนที่เป็นขยะสะสมอยู่ในสมองคนไข้นะครับยาตัวใหม่นี้นะครับที่ขึ้นทะเบียนต่างประเทศนะฮะแล้วก็ตอนนี้ขึ้นทะเบียนในไทยแล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะประมาณปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเนี่ยยาจะเข้ามาแล้วนะครับยาจะสามารถกำจัดเอาขยะโปรตีนเนี่ยเขาเรียกขยะโปรตีนอะมิลอยด์เนี่ยออกจากสมองของคนไข้ได้นะฮะแล้วก็กำจัดได้ดีด้วยพอกำจัดแล้วปุ๊บเนี่ยจะสามารถชะลอการถดถอยของความเสื่อมของสมองคนในคนไข้อัลไซเมอร์ได
1: ้
2: เพราะว่ามันกำจัดโปรตีนอะมิลอยด์นะครับอันนี้ก็เป็นยาใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือว่ามันกำจัดได้ดีนะแต่ว่าบางทีการชะลอมันอาจจะยังไม่ดีมากนะฮะแล้วก็เป็นยาที่ราคาแพงอยู
1: ่ผ
2: มบอกเบื้องต้นนะฮะก็คือเบื้องต้นก็คือเป็น7หลักนะฮะราคา
1: 7หลักเลยเหรอคะอาจารย์
2: 18เดือนใช่ครับเบื้องต้นทีนี้อันนี้ก็คือเป็นอะไรที่อนาคตอาจจะถูกลงได้แต่ว่าตอนนี้มันก็จะเริ่มเข้ามาในประเทศไทยแล้วนะครับอนาคตผมพูดเรื่องการรักษาอีกสัก2อย่างละกันยาก็อาจจะมียาตัวใหม่ๆที่อยู่ในระหว่างการวิจัยนะครับเช่นการเอาโปรตีนทาออกจากตัวเนื้อสมองนะฮะการลดอักเสบในตัวสมองนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงที่คนสนใจเยอะก็คือเรื่องของวัคซีนนะวัคซีนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะการที่ในสมอง
1: ก็คือฉีดในคนปกติถูกมั้ยคะ
2: ฉีดในคนปกติ30 40 50ยังในเนื้อสมองยังไม่มีอะมิลอยด์สะสมนะฮะฉีด

0: โปรตีนไม่ให้ร่างกายเนี่ยมันสร้างอะเมลอยด์นะฮะอนาคตเนี่ยตอนนี้คือยังอยู่ระหว่างการวิจัยขั้นตอนที่กำลังจะใกล้ๆสุดท้ายแล้วนะฮะเราอยากจะรอดูผลว่าการวิจัยเนี่ยอนาคตอีกสัก 2-3 ปีข้างหน้ามันเป็นยังไงถ
1: ้
0: ามันเป็นอันที่ออกมาแล้วมันได้ผลบวกอนาคตเราอาจจะมีวัคซีนป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้นะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ในขั้นตอนวิจัยอยู่นะครับผม
1: นั่นหมายความว่าตอนนี้เราต้องรีบทำงานเก็บเงินไม่ซื้อยา7หลักก็ฉีดโปรตีนเนี่ยนะคะอาจารย
0: ์อนาคตมันอาจจะถูกลงได้นะฮะหรืออาจจะมียาที่ดีขึ้นได้นะฮะ
1: โอ้โห
0: ตอนนี้ศาสตร์อัลไซเมอร์เป็นศาสตร์ที่มันแบบกำลังในงานวิจัยมันกำลังแบบพุ่งพรวดนะฮะคือคนเข้ามาสนใจเยอะมากเพราะมันยังเป็นโรคที่เหมือนที่อาจารย์ดุ่ยบอกว่ายังรักษาไม่หายขาด
1: ค่ะ
0: แล้วก็เหมือนที่อาจารย์นิกกี้อาจารย์นพกนัยบอกว่าขยะโปรตีนเนี่ยมันยังมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะนะถ้าอนาคตวิจัยใหม่ๆมันออกมาความรู้ใหม่ๆออกมานะครับโรคนี้เนี่ยต้องบอกว่าในสมัยของเราเนี่ยอาจจะมีวิธีการหมายถึงว่าตอนเราอายุสัก 70-80 เนี่ยอาจจะมีวิธีการรักษาจนหายขาดได
1: ้ถึงตอนนั้นเราอาจจะเป็นก็ได้แต่ก็มีวิธีรักษาไงนะคะอาจารย์
0: อาจจะเป็นอย่างนั้น
1: ใช่แต่ว่าไม่เป็นจะดีกว่านะคะ
0: ถูกต้องครับ
1: นอกจากค่ะอาจารย
2: ์ป้องกันไว้ก่อน
1: ที่สุดแล้วก็มีคำถามเกิดขึ้นอีกว่าแล้วเราจะป้องกันได้ยังไงล่ะคะอาจารย์คะ
3: ก็แน่นอนครับโปรตีนขยะที่มาสะสมเมื่อกี้เราบอกว่าเดี๋ยวจะรักษาจะเก็บเงินใช่ไหมครับจริงๆแล้วเราสามารถทำได้เลยจะได้ไม่ต้องเป็น
1: ไม่ต้องเสียเงินหรอคะอาจารย์คะ
3: อ้าวมันต้องลงทุนครับ แต่ว่าคำว่าลงทุนที่ว่าอาจจะไม่ใช่ในแง่ของเงินเนาะมันอาจจะมากกว่าเงินนะครับเพราะเป็นความใส่ใจเนาะโปรตีนที่สะสมเนี่ยที่เราบอกว่าเราเป็นส่วนใหญ่อายุ65สำหรับอัลไซเมอร์นะครับแต่จริงๆแล้วมันเริ่มสะสมก่อนหน้านั้น20ปีท่านถามว่าถ้าเราจะดูแลป้องกันน่ะไม่ใช่รอเป็นอัลไซเมอร์แล้วเอ้ยเดี๋ยววันนี้จะดูแลแต่มันต้องเนี่ยตอนเนี้ยที่จะดูแลอายุ40เนี่ยเริ่มดูแลแล้วไม่ใช่รอเป็นค่อยเป็นแต่ว่าเรากะไว้เลยว่าเฮ้ยผมบอกแล้วอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวจะเป็นยิ่งแก่ยิ่งเป็นแล้วเราสมมุติฐานไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเป็นแล้วเรารักษาโดยการป้องกันไปเลยนะครับสำหรับการป้องกันเนี่ยเอาแบบง่ายๆก็คือแบ่งเป็น3อ2สอนะครับ
1: 3อ2สอ
3: ใช่ครับท่องไปเลยครับ3อ2สอ1ก็คืออาหารก็เรื่องง่ายๆก่อนเนาะหลายๆคนก็พยายามหาอาหารสูตรพิเศษเลยนะครับเรากิน5หมู่อาหารที่ปลอดภัยมีผักหลากสีนะครับโดยเฉพาะอาจจะเป็นผลไม้หรือผักที่มีสีม่วงนะครับราสเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยครับพวกนี้ก็ช่วยในการป้องกันสมองเสื่อมนะครับธัญพืชทั้งหลายนะครับก็ไม่ขัดสีนะครับก็ช่วยนะครับแล้วจริงๆอาหารเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญในการจะควบคุมโรคต่างๆนั้นเราก็หลีกเลี่ยงของหวานของหวานของมันของทอดอยู่แล้วนะครับนั้นเรื่องอาหารเราเหมือนจะง่ายเน
1: า
3: ะแต่ทำได้หรือเปล่าน
1: ี่
3: เร
1: ื่อง หนึ่งนะครับ
3: อันที่สองออกกำลังกายครับอันนี้ก็เหมือนง่ายเหมือนกันครับแต่ง่ายนะครับออกกำลังกายก็เน้น3อย่างเหมือนผู้สูงอายุเลยครับออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอหรือแอโรบิกเนาะอยากได้150นาทีต่อสัปดาห์นะครับอันที่สองก็ออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างมัดกล้ามเนื้อนะครับและความแข็งแรงก็จะได้ไม่ล้มง่ายด้วยแล้วจริงๆก็คือในกล้ามเนื้อเวลาเรามีกล้ามเนื้อเนี่ยมีการหลั่งสารบางชนิดเช่นไอริซินเนาะที่ไปมีผลกับการสารเคมีในสมองก็ช่วยได้นะครับอันที่3ก็ stretching exercise หรือการยืดเหยียดนะครับก็จริงๆก็อาจจะไม่ได้ช่วยสมองโดยตรงแต่ก็เป็นการออกกำลังกายที่ช่วยผู้สูงอายุเวลาเป็นมันก็สูงอายุเนาะเราก็ควรออกกำลังกายทั้ง3อย่างร่วมกันนะครับอที่3คืออารมณ์ครับอารมณ์ดีครับหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่เป็นความเครียดเนาะอะไรเครียดเรารู้ว่าเครียดเราหลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับแล้วก็อันที่4ก็คือเรื่องของสังคมนะครับอยากให้มีกิจกรรมสังคมนะครับเช่นออกไปงานเต้นรำร้องเพลงนะครับหรือว่ามีกิจกรรมช่วยเหลือผู้อื่นนะครับก็คือถ้าเรามีกิจกรรมสังคมได้พูดคุยได้ผ่อนคลายก็ได้ช่วยเยอะนะครับแล้วสอสุดท้ายก็คือสุขภาพครับเราต้องรักษาสุขภาพให้ดีครับได้แก่ทำอะไรบ้างดูแลถ้าเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันก็ดูแลโรคเหล่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ทำลายสุขภาพตัวเองเช่นเหล้าบุหรี่ยาเสพติดเราก็หลีกเลี่ยงครับ3อ2สอนะครับทําวันนี้นะครับไม่ใช่ทําตอนเป็นนะครับแล้วเราก็จะห่างจากอัลไซเมอร์แน่นอนครับ
1: 3อ2สอทําวันนี้ย้อนไปอแรกค่ะอาจารย์คะอาหารมีอาหารครบ5หมู่แล้วกินอย่างแบบว่าถูกต้องตามหลักโภชนาการขอเสริมอีก1อย่อยอย่างงี้ได้มั้ยคะเผื่อบางคนบอกว่าเติมอาหารเสริมไปอย่างงี้ได้ไหมคะจะช่วยได้ไหมคะอาจารย์เช่นน้ำมันตับปลาหรือวิตามินต่างๆเงี้ยค่ะ
3: าจารย์อะไรอยากตอบไหมครับก็จริงๆแล้วก็คืออาหารเสริมเนี่ยยังไม่ได้มีข้อมูลศึกษาที่ชัดเจนเนา
1: ะ
3: อันแรกอยากให้รู้ก่อนอาหารกับยาต่างตรงการศึกษานะครับไม่ได้แปลว่าอาหารปลอดภัยกว่ายานะครับสมมุติอาหารเสริมชนิดนั้นเป็นการทำการทดลอง

0: ในมนุษย์จนมีข้อมูลการวิจัยแล้วว่าใช้ในคนไข้แล้วได้ประโยชน์อันนั้นเรียกว่ายาดังนั้นอาหารเสริมกับยาไม่ได้ต่างกันตรงธรรมชาตินะครับเพราะยาหลายๆอย่างก็สกัดจากธรรมชาติเนาะที่ทุกวันนี้คุยกันก็อาจจะมีเช่นอาหารเสริมบางชนิดนะครับหรือว่าใบแปะกล้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าบางอย่างนะครับมันต้องถึงขนาดการรักษาจำนวนปริมาณถูกต้องแล้วก็ระยะเวลาถูกต้องนะครับงั้นถ้าเราคุยถึงอาหารเสริมโดยทั่วไปที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นยาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มีการศึกษาไหนชัดเจนว่าจะช่วยไม่ให้เราเป็นนะครับแต่โอเคว่าถ้าเรากินแล้วปลอดภัยไม่ได้เสียสตางค์เยอะเกินไปโดยส่วนตัวก็ไม่ได้ห้ามนะครับแต่ว่าอยากให้รู้ว่าไม่ได้แปลว่าเดี๋ยวกินสิ่งนี้แล้วมันจะช่วยเลยเหมือนเรากินอาหารนะครับที่เราบอกว่ากินราสเบอร์รี่ผลไม้สีม่วงดีก็คือเราก็รู้ว่ามีการศึกษาเล็กๆว่าดีนะครับแต่ไม่ได้แปลว่ากินแล้วเราจะไม่เป็นแต่โอเคเรากินได้ครับแต่ถ้าเราเลือกได้ระหว่างเสียตังกินอาหารเสริมกับจริงๆแล้วเรามีอาหารที่ดีอยู่เช่นอย่างที่เรายกตัวอย่างกันไปน
1: ะ
0: เราจะเลือกเสียตังหรือไม่เลือกเสียตัง
1: ไม่เสียตังดีกว่าค่ะ
0: ก็อาจจะต้องเลือกเองคร
1: ับ ค่ะแสดงว่าเรื่องของอาหารนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราก็เจอทุกวันนะคะอาจารย์ตื่นมาก็ต้องทานอาหารเที่ยงมาก็ทานอาหารเย็นมาก่อนจะนอนก็ทานอาหารอีกนะคะก็สามมื้อเลยนะคะถามอาจารย์นบดนัยบ้างแล้วกันค่ะว่าอาหารอะไรบ้างที่ส่งผลต่อเรื่องของความจำทั้งในส่วนของดีแล้วก็ไม่ดีนะคะอาจารย
2: ์ครับเริ่มจากไม่ดีก่อนแล้วกันเนา
1: ะ
2: เพราะว่าต้องถามตัวเองก่อนว่าอาหารที่ผมจะพูดต่อไปเนี้ย
1: เ
2: ราทานกันไหม
1: ฟังให้ดีนะคะ
2: ก็หนึ่งเลยที่เจอบ่อยกับอาหารเค็ม
1: ค่ะ
2: การกินก๋วยเตี๋ยวเอ่ยกินข้าวเอ่ยต้องใส่น้ำปลาต้องปรุงตลอดเนี่ยมันเพิ่มความเค็ม
1: ค่ะ
2: พอเค็มปุ๊บเนี่ยโซเดียมในร่างกายก็สูงสิ่งที่จะตามมาต่อไปคืออะไรความดันที่คุมไม่ได้นะครับพอความดันคุมไม่ได้เกิดอะไรขึ้นก็ทำให้มีเส้นเลือดสมองอุดตัน
1: ค่ะ
2: นะครับสุดท้ายก็เกิดสมองเสื่อมขึ้นในอนาคตเพราะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยเริ่มจากมื้อเที่ยงวันนี้เนี่ยลดเค็ม
1: ลดเค็ม
2: นะฮะทานอาหารเนี่ยมือจะไปหยิบแล้วจะไปหยิบเครื่องปรุงแล้ว
1: มันต้องเติมค่ะอาจารย์
2: ชักไว้ก่อนชักไว้หน่อยเฮ้ยเมื่อกี้เพิ่งฟังอาจารย์3ท่านมาบอกไม่อยากไม่ควรทานอาหารเค็ม
1: ค่ะ
2: ต้องอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกแล้วก็รสชาติเนี่ยเราติดถึงจุดนึงนะแต่ถ้าเกิดเราปรับเราเปลี่ยนเนี่ยลิ้นของเราเอ่ยในพวกนี้เราจะชินกับรสใหม่นะครับมันอาจจะยากตอนช่วงเปลี่ยนนิดนึงแต่เชื่อผมเถอะมันเป็นการลงทุนของสุขภาพในอนาคต
1: ค่ะ
2: อันที่หนึ่งเลยลดเค็
1: ม
2: สองลดหวาน
1: หวานค่ะ
2: ลดหวานนะก็เป็นอะไรที่ควรทำนะครับนะอะไรก็ตามที่มีความหวานมากเกินไปเนี่ยถามว่ากินได้ไหมกินได้นะแต่กินให้พอประมาณนะกินให้หายอยากนะครับแต่ไม่ใช่กินกันเป็นกิจวัตรกินกันทุกวี่ทุกวันกินกันปริมาณเยอะแบบนี้ไม่ควร
1: ค่ะ
2: แล้วก็สุดท้ายก็คืออาหารมันนะโอ้โหมาเลยครับหมูกรอบทอดน้ำมันเยิ้มๆมาทานกับไข่ดาว
1: มาอร่อยนะคะอาจารย
2: ์มันอร่อยใช่แต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทานนะแต่หมายความว่าเราต้องทานในปริมาตรที่พอเหมาะไม่ใช่ทานทุกวันทานเป็นกิจวัตรเพราะฉะนั้นหวานมันเค็ม
1: นี่
2: คือ3รสชาติที่ต้องระวังนะครับส่วนอาหารที่จะช่วยเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์อดิศักดิ์ก็ได้กล่าวไปเยอะแล้ว
1: ครับ
2: ความเป็นจริงตามการศึกษาถ้าบอกว่าอยากจะทานอาหารอะไรที่ช่วยสมองเสื่อมนี่ต้องไปทานอาหารแถวคาบสมุทรเมดิเตอร์เรเนียนใช่ไหมฮะอาจารย์กิตติธร
1: รมโอ้เราต้องเดินทางไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอคะอาจารย์
2: ซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่าบริบทประเทศไทยเราจะไปทานชีสเราจะไปทานถั่วอะไรไปทานไวน์แบบนี้มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะนั้นง่ายที่สุดเลยทานอาหารให้ครบ5หมู่ไม่ใช่หมายความว่าอุ้ยไม่ทานเนื้อสัตว์นี้ไม่ใช่นะคุณต้องทานให้ครบ5หมู
1: ่
2: แต่เน้นเป็น plant based นั่นคือหมายความว่าปริมาตรผักในส่วนของผักในส่วนของผลไม้ที่ไม่หวานเนี่ยอาจจะเยอะกว่าในหมู่อื่นๆครับผม
0: ก็จะเห็นว่าเป็นผักแล้วก็ธัญพืชไม่ขัดสีซะส่วนใหญ่นะครับ
1: ค่ะก็เน้นผักบางคนบอกว่าแต่ละมื้อนี่คือไม่มีผักเลยนะคะอาจารย์กินแต่เนื้ออย่างเดียวแต่เป็นเนื้อแบบว่าเนื้อดีๆหน่อยนี้ได้ไหมคะ
3: เราก็มีแบบอย่างยกตัวอย่างเนื้อก็อยากให้เป็นลักษณะเป็นเนื้อปล
1: า
3: พวกเนื้อแดงเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรแบบนี
1: ้
3: พวกเนื้อหมูเนื้อวัวอะไรแบบนี้อาจจะลดลงหน่อยก็คือไม่ห้ามนะให้กินได้แต่ก็อาจจะปริมาณถ้าเป็นเนื้อปลาเยอะหน่อยก็จะดีนะฮะลองลงมาก็จะเป็นสัตว์ปีกนะฮะแต่ว่าปลาเนี่ยดีสุดกุ้งหอยปูปลาหมึกก็ดีเพียงแต่บางทีคอเลสเตอรอลอาจจะเยอะนิดนึงก็ต้องกินได้

0: พอเหมาะละกันนะคะ คุณสิริกุลค่ะบอกว่าถ้าเครียด
1: นั้นถ้าเครียดก็เพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นสมองเสื่อมอยู่แล้วครับนั้นก็แนะนำว่าให้พูดกับตัวเองนะครับสบายๆนะครับอย่าไปพูดว่าอย่าเครียดไม่เครียดนะครับยิ่งพูดยิ่งเครียดแล้วถ้าไม่รู้จะจัดการยังไงไปวิ่งไปออกกำลังกายครับไม่ต้องมานั่งฉันเครียดไปออกกำลังกายก่อนครับแล้วพอออกกำลังกายปุ๊บเหงื่อออกเรื่องที่คิดมันจะเปลี่ยนไปเองครับสารเคมีมันจะเปลี่ยนครับนั้นความเครียดมีผลแน่นอนครับจัดการตัวเองเลยครับ
2: คุณสิริกุลอาจจะบอกว่าช่วยอาจารย์อดิศักดิ์ช่วยบอกหัวหน้าได้ไหมว่าให้สบายสบาย
0: เหมือนอาจารย์น้องระไดบอกว่าให้เปลี่ยนหัวหน้าให้หน่อยได้ไหมคะ
1: เหมือนดูแลผู้ดูแลครับเราเน้นว่าเราปรับที่ตัวเราเองถูกไหมครับเพราะว่าเปลี่ยนคนอื่นนี่เปลี่ยนยากเนาะเปลี่ยนหัวหน้านี่ดูจะยากกำจัดตัวเองออกจากหน่วยงาน
2: ง่ายที่สุด
0: ง่ายกว่าอาจารย์
1: ออกกำลังกายก่อนง่ายกว่าครับครับผม
0: อาจจะลองเดินออกมาจากหน้าจอคอมก่อนไปเดินเล่นหรือไป
1: จริงๆพูดคุยมีเพื่อนงานสังคมเนี่ยมันได้แลกเปลี่ยนนะครับมันจะมีไอเดียใหม่ๆในการบริหารจัดการสิ่งที่กำลังเครียดหรือกำลังเป็นปัญหาเช่นกับหัวหน้างานเนี้ยอาจจะคุยกับเพื่อนๆร่วมงานอื่นที่ที่งานแบบเดียวกันเอ๊ะทำไมเขาไม่เครียดไม่กังวลก็ทำยังไงกันแล้วบางทีมันมีไอเดียใหม่ๆแล้วความเครียดก็จะลดลงครับ
0: คุณสิริกุลเนี่ยอาจจะต้องมาศึกษาดูงานที่สื่อสารองค์กรนะคะอาจารย์เพราะห้องนี้ไม่มีความเครียดเลยค่ะอาจารย
1: ์มีความสุขนะ
0: มีความสุขคุยกันตลอดทั้งวันงานแทบไม่ได้ทำรอเล่นค่ะอาจารย์อ่ะก็อาจจะต้องจัดการกับความเครียดของตัวเองนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะถามมาว่าคุณพ่อเป็นอัลไซเมอร์สมองเสื่อมลูกจะมีโอกาสเป็นไหมคะอันนี้อาจจะสอบถามเหมือนโรคอื่นเช่นส่งต่อกันผ่านพันธุกรรมอันนี้ส่งได้ไหมคะอาจารย์นะ
3: คะอันนี้ผมขอตอบแล้วนะ
0: ค
3: ือก็ต้องบอกว่าเป็นโรคที่ไม่ใช่ว่าพ่อเป็นแล้วลูกต้องเป็นนะฮะพันธุกรรมมีส่วนแต่ว่าพันธุกรรมที่บอกว่าพ่อเป็นแม่เป็นแล้วลูกต้องเป็นแบบที่ถ่ายทอดที่จะต้องเป็นกันแน่นอน 100% เนี่ยโอกาสน้อยคืออัลไซเมอร์มีแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าน้อยประมาณ1ในพันหรือน้อยกว่านั้นนะครับทีนี้คนไข้ส่วนมากเนี่ยมักจะเป็นการที่เพิ่มโอกาสเฉยๆเช่นสมมติว่าที่อายุ60ปีสมมุติว่าคุณเรามีคุณแม่อายุ90ปีเป็นอัลไซเมอร์นะฮะตอนนี้เราอายุ60ปีนะฮะเรามีโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์ถ้าคนทั่วไปมีโอกาสอัลไซเมอร์ประมาณ1ใน100
0: ค่ะ
3: ถ้าพ่อแม่เราเป็นเราอาจจะประมาณสัก2ถึง3ใน100ประมาณนี
0: ้
3: คือเพิ่มจากประชากรปกตินิดหน่อยนะฮะแต่ว่าโอกาสที่จะเป็นเนี่ยก็ยังน้อยกว่าโอกาสที่จะไม่เป็นค่อนข้างเยอะประมาณนี้นะครับ
0: ก็คือเป็นการเพิ่มโอกาสเพิ่มความเสี่ยงเข้าไปเล็กน้อยนะคะแต่ไม่สามารถส่งต่อการผ่านพันธุกรรมเป็นโรคอื่นได้
1: จริงอยากให้ท่องว่าอย่างนี้ครับพ่อแม่เป็นเราไม่เป็นก็ได
0: ้
1: พ่อแม่ไม่เป็นเราเป็นก็ได้เพราะฉะนั้น3อ2สอไปก่อนครับ
0: ค่ะ3อ2สอทำเที่ยงนี้เลยนะคะอาจารย
1: ์ทำบัตรนาวครับ
0: วันนี้มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาอาจจะตอบไม่ครบทุกคำถามนะคะเดี๋ยวเขาอาจจะให้ทีมงานทยอยตอบหลังบ้านอีกทีนึงนะคะวันนี้ช่วงท้ายของรายการอยากจะให้อาจารย์ทั้ง3ท่านในฐานะที่เป็นอาจารย์สมองละกันค่ะช่วยแชร์เทคนิคให้พวกเราได้ทราบหน่อยว่าอาจารย์แต่ละท่านมีเทคนิคในการดูแลสมองยังไงบ้างคะอาจารย์เริ่มจากอาจารย์นพดนัยก็ได้ค่ะอาจารย์คะ
2: ก็ของผมนะครับหมายถึงว่าดูแลตัวเองหมายถึงผมดูแลไงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอาจารย์
2: ก็เดี๋ยวผมพูด1ประเด็นแล้วกันเนา
0: ะ
2: เพราะว่ามันก็มีหลายประเด็นที่จะพูดนะฮะก็เรื่องออกกำลังกายผมว่าออกกำลังกายเป็นการลงทุนที่ต้นทุนต่ำที่สุด แล้วก็ได้เบเนฟิตหรือว่าได้ผลประโยชน์เยอะที่สุดนะครับอย่างที่อาจารย์อดิศักดิ์ท่านได้เรียนแจ้งไปในตอนต้นรายการว่าออกกำลังกายเนี่ยมันต้องออกกำลังกายให้เหมาะสมทั้งปริมาตรเนาะแล้วก็ขนาดใช่ไหมฮะพูดเหมือนยา คือยังไงนะก็คือ1อาทิตย์เนี่ยควรจะต้องออกให้ได้อย่างน้อยประมาณ150นาทีนะครับ2การออกกำลังกายเนี่ยต้องตั้งใจออกกำลังกายนะไม่ใช่ว่าวันเนี้ยฉันไปจ่ายตลาดมาแล้วนะฉันปั่นจักรยานไปจ่ายตลาดมาเนี่ยจ่ายตลาดเดินเนี่ยคุยตามร้านค้าเนี่ยเป็น 5-6 ชั่วโมงเนี่ยแล้วนับว่านั่นเป็นออกกำลังกาย
0: มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะอาจารย
2: ์ไม่ได้
0: ไม่ได้หรอคะ
2: ไม่ได้การออกกำลังกายคือต้องตั้งใจออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายที่เหมาะสมก็คือควรจะต้องให้ตัวอัตราการเต้นของหัวใจจากเดิมเนี่ยมีเท่าไหร่อาจจะต้องเพิ่มไปประมาณ 10-20 อันนี้เราถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมแล้วก็ระยะเวลาก็ควรจะประมาณสัก150นาทีต่อสัปดาห์ครับ
0: ค่ะทางฝั่งของอาจารย์กิติทัศน์บ้างค่ะอาจารย์คะ
3: โอเคของผมก็เป็นเรื่องการนอนแล้วกันนะฮ
0: ะ
3: ก็คือก็เหมือนที่ทุกท่านเคยรู้มาละว่าคือการนอนดีมันก็ส่งผลกับสุขภาพโดยรวมนะฮะของอัลไซเมอร์มันก็ยิ่งกว่านั้นขึ้นไปอีกนะฮะเขาบอกว่าโปรตีนขยะ อะไมลอยด์กับ

0: านะฮะมันจะกำจัดออกจากสมองได้ดีนะฮะในช่วงการนอนหลับนะฮะโดยเฉพาะการนอนหลับที่เป็นการนอนหลับที่หลับลึกนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราหลับดีหลับลึกนะฮะก็จะทำให้โอกาสที่การเกิดเพราะสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เนี่ยลดลงได้นะฮะเพราะนั้นก็อยากให้นอนดีถามว่านอนดียังไงก็วันละประมาณ 6-8 ชั่วโมงละกันผู้สูงอายุก็อาจจะประมาณ5ชั่วโมงไปๆ6ชั่วโมง7ชั่วโมงประมาณนี้แต่ว่าคนทั่วไปก็ประมาณ 6-8 แต่ละคนไม่เหมือนกันลองดูว่าตัวเองประมาณไหนก็ลองวันนั้นลองหลับแบบไม่ต้องปลุกนาฬิกานะฮะลองดูว่าเราประมาณไหนก็กะว่าของเราควรจะต้องประมาณนั้นแล้วก็ให้ควรได้ประมาณนั้นไปตลอดนะฮะแล้วก็พยายามถ้าดีก็ถ้าง่วงกลางวันก็อาจจะงีบนิดหน่อยพอไม่อยากให้นอนกลางวันเยอะเพราะเดี๋ยวกลางคืนจะไม่นอนนะฮะแล้วก็คนที่มีปัญหาการนอนเช่นนอนไม่หลับมีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับมีกลางคืนฝันละเมอนะฮะหรือว่าหลับแล้วตื่นกลางดึกอะไรแบบนี้อันนี้อาจจะต้องลองมาประเมินดูบางทีเราแก้ไขการนอนหลับบางทีอย่างอื่นในชีวิตอาจจะดีขึ้นได
1: ้
0: เช่นแก้ไขการนอนหลับแล้วอารมณ์ดีขึ้นแก้ไขการนอนหลับแล้วสมาธิกลางวันดีขึ้นเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นการนอนสำคัญครับผม
1: ของเสื่อมอัลไซเมอร์รวมไปถึงเทคนิคในการที่จะนำไปสังเกตอาการทั้งตัวเองคนในครอบครัวแล้วก็เทคนิคในการดูแลสมองตัวเองนะคะอาจารย์ให้ห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์แล้วก็สมองเสื่อมด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านมากๆเลยนะคะอาจารย์อดิศักดิ์อาจารย์กิติทัศน์แล้วก็อาจารย์ดบดนัยนะคะขอบพระคุณค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: และแน่นอนค่ะคุณผู้ชมที่รับชมสดๆวันนี้ไม่ทันนะคะสามารถกลับมารับชมย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube สวนดอก Channel แล้วก็เพจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมไปถึงรายการของเรานะคะจะไปออกอากาศย้อนหลังอีกครั้งนึงค่ะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT North ช่อง11นั่นเองนะคะแล้วก็ออกอากาศเสียงค่ะรับฟังกันได้ผ่านทาง FM 100นะคะสวทเชียงใหม่สวทฝางแล้วก็สวทพะเยารวมไปถึงอีกหลากหลายสถานีเครือข่ายของเรานะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะทิพย์พร้อมกับอาจารย์หมอแล้วก็ทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาครายการที่จะแบ่งปันไอเดียความรู้และแรงบันดาลใจในการทำเกษตรวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่สวนฝรั่งณัฐวราดินฟาร์มอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกคุณผู้ชมครับที่สวนแห่งนี้เนี่ยเขามีการปลูกฝรั่งสายพันธุ์หงส์เป่าซื้อซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นการขยายพันธุ์การแปรรูปต่างๆนะครับที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีและวันนี้ผมจะพาทุกคนไปหาคำตอบกันด้วยนะครับว่ากว่าที่เจ้าของสวนแห่งนี้จะประสบความสำเร็จได้ต้องผ่านเส้นทางอะไรมาบ้างเราไปหาคำตอบทั้งหมดนี้ได้ในรายการครับ

0: จุดเริ่มต้นของสวนฝรั่งของเป่าสื่อแปลงนี้เลยนะคะหลักๆเลยคือวิกฤตโควิดปีแรกที่เราเจอแล้วเขาปิดตลาดเราทั้งหมดก็คือในส่วนของกิจการที่เราทำอยู่ทั้งหมดทุกอย่างเลยทั้งสวนแล้วก็ปลากระชังติดหมดเลยค่ะตอนแรกแปลงนี้เดิมทีเป็นสวนมะม่วงโชคอนันต์ซึ่งสวนมะม่วงเนี่ยเราจะไม่ได้ดูแลเยอะมันจะไม่ค่อยเหนื่อยคือถึงเวลาลงเขาก็จะเข้ามาเก็บแล้วก็เอาไปเลยแต่พอโควิดปิดตลาดลงปิดทุกอย่างปิดหมดเลยค่ะมะม่วงเราขายไม่ได้เลยจากเคยขายได้กิโลละ4บาท6บาท8บาทบาทเดียวก็ขายไม่ได้ค่ะก็เลยลองเก็บขายเองออนไลน์ช่วงโควิดเนี่ยธุรกิจออนไลน์จะค่อนข้างได้ก็ลองเก็บขายดูแต่ว่าวันนึงอะค่ะ8โมงเช้าถึง2ทุ่มเราเก็บมะม่วงขายเราได้เงินแค่800บาทในคนที่ทำงาน2คนซึ่งเราคิดว่ามันเหนื่อยอะแล้วมันไม่คุ้มมันค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็เรียกแหละผลตอบแทนมันน้อยมากค่ะก็เลยคุยกับแฟนแล้วก็โทรไปหารุ่นพี่ค่ะคือรุ่นพี่เขาปลูกสายพันธุ์นี้อยู่แล้วแล้วเขาขายอยู่แล้วแต่ตอนนั้นอะเราคิดไม่ถึงว่ามันจะเป็นยังไงต่อช่วงนั้นก็เลยติดต่อไปทางรุ่นพี่ก็คือแกชื่อน้าอ้วนค่ะก็แกก็เลยบอกว่าขับรถมาหาพี่พรุ่งนี้เดี๋ยวพี่จะให้ดูอะไรก็เป็นแรงบันดาลใจเลยค่ะขับรถจากพิษณุโลกเราไปนครราชสีมาขับรถเดียวถึงไปที่สวนเขาก็พาเดินดูสวนซึ่งจะคล้ายๆกับของเราแบบนี้ค่ะแต่แปลงเขาจะ300ไร่เป็นสายพันธุ์ของเป่าสื่อสายพันธุ์เดียวเลยก็ไปเดินดูของเขาทั้งหมดเดินดูการขยายพันธุ์การทำกิ่งแล้วก็ไปเด็ดลูกจากต้นเขาลองทานเพราะรสสัมผัสอะจากที่เราได้ทานเรามั่นใจว่าเราขายได้อะโอเคเราขายได้แน่นอนอะเพราะว่าตอนนั้นอะราคาตลาดของสายพันธุ์นี้ค่ะอยู่ที่กิโลละ100บาทเราก็มั่นใจว่าเราขายได้เราก็เลยคุยกับรุ่นพี่คุยกับน้าอ้วนว่าโอ้อยากได้กิ่งพันธุ์อะทำยังไงแกก็เลยบอกว่าไปปรับที่ก่อนปรับที่เสร็จแล้วเดี๋ยวทักมาแล้วเดี๋ยวพี่ทำกิ่งให้ก็กลับมาถึงที่บ้านก็คุยกับที่บ้านพ่อแม่แฟนเราก็จะนั่งคุยกันทั้งหมดเลยว่าเราจะเอามะม่วงออกทั้งหมดเลยนะแล้วเราจะลงฝรั่งสายพันธุ์นี้แทนซึ่งตอนที่เรากลับมาจากโคราชเราเอาผลฝรั่งมาให้ทางบ้านเราชิมด้วยทุกคนก็โอเคไม่มีปัญหาวันรุ่งขึ้นเราก็เอาแมคโครลงแล้วก็ปรับพื้นที่ทั้งหมดเลยแล้วเราก็ถ่ายรูปในการปรับแปลงของเราส่งไปให้น้าอ้วนแล้วแกก็เริ่มทำกิ่งพันธุ์ให้เราค่ะแล้วเดือนถัดมาในเดือนมิถุนายนเราก็ไปเอากิ่งพันธุ์มาแล้วก็เริ่มปลูกที่นี่ค่ะตอนเริ่มต้นที่ปลูกเลยอะค่ะฝรั่งโอ้ปลูกสองสายพันธุ์มีหงเป่าสื่อกับฝนหงมี่เป็นไส้แดงไต้หวันทั้งคู่นะคะแต่ว่าเนื้อสัมผัสเขาจะไม่เหมือนกันซึ่งแปลงเนี้ยด้านหน้าเนี่ยจะเป็นหงเป่าสื่อทั้งหมดเลยแล้วด้านหลังจะเป็นเฟิร์นหงมี่แต่พอหลังจากเราปลูกแล้ว8เดือนแรกเริ่มเก็บผลขายได้อะค่ะก็คือโอขายได้ในราคากิโลละ100ด้วยก็คือขายได้เลยตั้งแต่ชุดแรกเราขายได้มาตลอดแต่ว่าผลจากที่เราเก็บข้อมูลของลูกค้าที่ซื้อซ้ำอะจะซื้อแต่หงเป่าสื่อซ้ำค่ะไม่ซื้อเฟิร์นหงมี่ซ้ำเลยลูกค้าบอกว่าเนื้อแข็งเมล็ดเยอะซึ่งเราก็อดทนลองปรับดินปรับหลายๆอย่างซึ่งตัวผลฝรั่งก็มีเท็กเจอร์เหมือนเดิมเม็ดเยอะเหมือนเดิมก็เลยฟันทิ้งค่ะแล้วก็เอาหงเป่าสื่อลงทั้งหมดเลยเต็มแปลงเลยตอนนี้ก็เหลือสายพันธุ์เดียวปัญหาของหงเป่าสื่อหลักๆเลยก็คือปัญหาใหญ่ของเขาเลยคือเขาทิ้งดอกทิ้งลูกค่ะคือความคั่วไม่เหนียวของเขาเนี่ยคือปัญหาใหญ่ของสายพันธุ์หงเป่าสื่อแต่พอมันมาอยู่ในพื้นที่เราเนี่ย8เดือนแรกไม่มีปัญหาค่ะพอเข้า1ปีเต็มปัญหาเริ่มมาเหมือนที่คนอื่นเจอในวงการฝรั่งของสายพันธุ์หงเป่าสื่อเลยคือดอกร่วงทิ้งดอกทิ้งลูกคือลูกกำลังโตมาได้เกือบเหรียญ5ละใกล้จะห่อละทิ้งลูกเลยค่ะร่วงก็เลยลองหาวิธีแก้คือใช้สารอาหารเสริมพวกโบรอนแมกนีเซียมซิงค์พวกนี้ค่ะเป็นธาตุอาหารรองให้เพิ่มเข้าไปแล้วก็หลักๆเลยก็คือเน้นปุ๋ยคอกเป็นขี้งัวแห้งอะค่ะผสมแล้วก็โรยลงไปที่โคนเลยแล้วก็มีเอาไปใส่ถังน้ำปุ๋ยอะค่ะแล้วก็ใช้น้ำมูลวัวค่ะลดมากับตัวระบบมินิสปริงเกอร์ของเราด้วยตัวนี้ก็ช่วยขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแต่ว่าก็ต้องเหมือนกับเราก็ต้องดูข้อมูลของเราด้วยเพราะว่าที่สวนเราจะมีการเช็คอุณหภูมิความชื้นของตัวในสวนอยู่นะคะเพราะว่าหงเป่าสื่อเนี่ยเขาจะมีอุณหภูมิที่พอเหมาะกับการติดดอกดีติดลูกดีโดยไม่ร่วงด้วยอะค่ะคือถ้าอากาศร้อนจัดเราต้องให้น้ำเพิ่มแบบนี้ค่ะก็คือจะมีการต้องแก้ปัญหาแล้วก็ศึกษาในพื้นที่เราไปเรื่อยๆอะค่ะ ราคาปีกปัจจุบันนี้ค่ะของที่สวนเราด้วยเราผลิตตามมาตรฐาน GAP ทั้งหมดเลยคือใช้ยาฆ่าแมลงไหมยาฆ่าแมลงแทบจะไม่ได้ใช้แล้วค่ะยังเหลือยาเชื้อราที่เราต้องใช้อยู่บ้างแต่เราจะใช้ที่โคนต้นฝรั่งอย่างเดียวเราไม่ได้ฉีดขึ้นที่ใบราคาตอนนี้ของเราขายปลีกกิโลละ70-100บาทค่ะมี2ราคาก็คือ100บาทเนี่ยลูกค้าจะขอคัดเป็นแบบสวยๆไซส์ดีๆเอาไปเป็นของฝากส่วน70บาทเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าทั่วไปก็คือของเราออกมาอาทิตย์นึง100โล200โลก็คือขายจำหน่ายหมดแล้วก็มีพันธมิตรบางส่วนค่ะเป็นลูกค้าขอซื้อเป็นขายส่งอะค่ะเขาเอาไปขายต่ออันนั้นหนูก็จะมีเรทราคาให้เขาว่าถ้าเอา10โล20โลเงี้ยก็มีราคาเท่าไหร่เป็นเรทให้เขาไปต่อได้แต่เราจะแจ้งเขาว่าเราขายอยู่ที่เท่านี้ค่ะหลักๆเลยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลนะคะคุณธีรวัฒน์อันนี้ก็จะช่วยสนับสนุนในด้านชีวพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นไทโคโดมาเมทาลิเซียมหรือว่ากาวดักแมลงวันหรือว่าตัวสารล่อแมลงวันอะไรพวกนี้ค่ะที่เป็นค่อนข้างจะเป็นอินทรีย์แล้วแต่มันยังไม่ได้อินทรีย์ 100% ทางเกษตรตำบลจะคอยซัพพอร์ตค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักพอด7น้ำหมักพอด2เขาก็จะประสานงานกับทางพัฒนาที่ดินแล้วก็เอาของมาไว้ให้เราที่เกษตรอำเภอแล้วก็จัดส่งกันค่ะก็นำมาใช้ในสวนแล้วในส่วนของเกษตรอำเภอก็จะมีเจ้าหน้าที่เกษตรแล้วก็ทางหัวหน้าเกษตรอำเภอสนับสนุนในการหางบประมาณช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวฝรั่งโตเกตเราอะค่ะให้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายแล้วก็มีมูลค่าสูงขึ้นซึ่งในส่วนเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีของทิ้งเป็นศูนย์นะคะเราไม่มีลอสเลยก็คือสามารถนำไปใช้งานได้หมดเลยทุกส่วนรวมถึงปุ๋ยหมักด้วยค่ะ
1: พี่โอครับแล้วการดูแลต้นอย่างเงี้ยครับเราดูแลเขายังไงล่ะครับ
0: ก็หลักๆเลยโคนต้นนะคะต้องทำให้สะอาดอันนี้พอดียังไม่ได้เอาหญ้าตรงโคนออก
1: ครับ
0: คือถ้าทำให้มันสะอาดเรียบร้อยเงี้ยมดมันก็จะไม่ขึ้นถ้าไม่มีมดบนขึ้นต้นนะคะ
1: ครับ
0: เพลียแป้งบนนี้จะไม่มี
1: ครับ
0: แต่ถ้ามันมีมดขึ้นไปอยู่บนนี้ได้มันก็จะมีเพลียแป้งเพลียหอยเนี่ยค่ะจะมีตัวศัตรูพืชขึ้นไปอยู่บนต้นฝรั่ง
1: ถ้ามันมีศัตรูพืชอย่างเงี้ยครับเรามีวิธีการดูแลเขายังไงล่ะครับพี
0: ่มันก็จะมีตัวชีวพันธุ์ที่ใช้จะเป็นน้ำหมักพอด7บางส่วนแล้วก็ตัวเมทาลิเซียม
1: ครับ
0: ต้องสลับกันใช้
1: แล้วการให้น้ำใส่ปุ๋ยอย่างเงี้ยครับเราต้องให้เขาบ่อยขนาดไหนครับ
0: ให้น้ำเนี่ยตอนช่วงเนี้ยถ้าฝนตกเนี้ยเราก็จะหยุดให้ไปแล้วเราก็จะให้ปุ๋ยสัปดาห์ละครั้งโดยปุ๋ยที่เราให้ก็คือจะเป็นน้ำหมักมูลสัตว
1: ์ครับ
0: ปล่อยมากับหัวมินิสปริงเกอร์เข้ามาในแปลงในสัปดาห์ละครั้งเพื่อคงรสชาติความหวานให้ฝรั่งมันยังมีความหวานอยู่
1: ครับแล้วการห่อถุงอย่างเงี้ยครับพี
0: ่
1: มันเพื่อป้องกันอะไรล่ะครับ
0: ป้องกันแมลงวันทองค่ะแล้วก็ไม่ให้มีหนอนอยู่ด้านในนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันผิวเขาจากเพลี้ยแมลงต่างๆแต่ก็มีเข้าได้บ้างนะคะเพราะว่าของเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงมันก็จะมีเข้าเป็นกึ่งอินทรีย์ค่ะยังมีตัวยาเชื้อราที่จำเป็นต้องใช้อยู่เพราะว่าฝรั่งตัวเนี้ยสายพันธุ์ของเปาสือมันจะมีความหวานมากกว่าตัวกิมจูค่ะยังคงต้องมีเคมีนิดหน่อยแต่ก็เกือบจะเป็นอินทรีย์ไปแล้วค่ะ
1: ครับแล้วการให้ผลผลิตอย่างเงี้ยครับพี่รอบนึงเขาให้ผลผลิตเราเยอะไหมครับ
0: จริงๆถ้าเราเป็นรอบถ้าเราทำทั้งหมดเนี้ยเป็นรอบเลยนะคะถ้าทำรอบการผลิตอ่ะมันจะได้เกือบ2ตันค่ะแต่ว่าเราไม่อยากติดปัญหาเรื่องการตลาดเราไม่อยากพึ่งพ่อค้าคนกลางเราต้องการจำหน่ายเองอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยทำไว้ลูกทั้งปีไม่ให้เป็นรุ่นแล้วเราก็จะมีเก็บลูกได้ทุกสัปดาห์
1: อ๋อก็คือแบบว่าให้เขาสามารถที่จะติดดอกออกผลให้เราได้ทั้งปีเลย
0: ใช่ค่ะได้ตลอดเวลาเลยก็คือสร้างรายได้ให้เราได้ทั้งปีเลย
1: พี่โอครับอันนี้ก็คือเป็นฝรั่งสายพันธุ์หงเป่าสื่อทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: มั้ยครับ
0: เดี๋ยวเราจะมาเก็บลูกกันเดี๋ยววันนี้เนา
1: ะอันนี้คือประมาณกี่เดือนแล้วครับที่เขาให้ผลผลิตตรงเนี้ย
0: หมายถึง
1: ลูกที่เราสามารถเก็บได้อะครับ
0: ก็ต้นนับตั้งแต่วันที่เราห่อมาก็คือ 45-60 วันเนี่ยค่ะมันก็จะมีลักษณะผิวที่เราจะต้องดูเดี๋ยวขออนุญาตวางก่อนนะคะ
1: ได้เดี๋ยวผมถือให้
0: เนี่ยค่ะลักษณะผิวที่จะต้องห่อไอ้ผิวที่มันจะเก็บได
1: ้
0: ม
1: ัน
0: จะเป็นสีเขียวใสแบบนี้ค่ะแต่ว่าอย่างกรณีถ้าผิวมันลายไม่สวยเราก็จะเอาไปแปรรูปเราจะไม่ได้ทิ้งนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนผลที่ตัดได้เนี่ยเราก็จะมีตัดอย่างตัวเนี้ยค่ะ
1: อ๋อ
0: นะคะเดี๋ยวจะ
1: อันนี้วิธีการตัดก็คือตัดตรง
0: ตัดที่กิ่งค่ะ
1: กิ่ง
0: ใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเขียวใสค่ะออกแดงดัน
1: ครับ
0: เพราะว่าฝรั่งหงเปาสือด้านในเขาจะเป็นสีแดงเดี๋ยวนะขออนุญาตเอาอันนี้ออกให้นะคะ

0: ค่ะ
1: ครับ
0: ผิวใสลักษณะนี้ก็คือจะสามารถทานได้
1: สามารถทานได้
0: ใช่แล้วของที่สวนนี้การันตีว่าเด็ดจากต้นเราถูๆเสื้อแล้วทานได้เลยเพราะของเราปลอดภัย
1: ครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะครับในการเก็บผลฝรั่งคุณผู้ชมครับต่อไปเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการขยายพันธุ์ฝรั่งกันนะครับว่ามีการขยายพันธุ์แบบไหนแล้วก็ให้ผลผลิตได้ดีขนาดนี้ครับเรามีกี่วิธีครับ
0: หลักๆเลยที่เราใช้กันเลยเนี่ยจะเป็นการทาบกิ่งค่ะแต่ถ้าการขยายพันธุ์พืชจริงๆมันจะมีการตอนกิ่งการเสียบยอดแต่ในส่วนเราที่แบบความเหมาะสมในการทำอ่ะของเราอ่ะการทาบกิ่งจะเหมาะสมที่สุดเราก็เลยเลือกการทาบกิ่ง
1: ครับแล้ววิธีการทาบต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวให้พี่จะทำให้ดูค่ะที่ผมดู
0: ก็จะมีอุปกรณ์นะคะจะมีใบคัตเตอร
1: ์
0: กรรไกรตัดกิ่งแล้วก็ตัวเทป
1: ครับ
0: พันกิ่งนะคะแล้วก็จะมีต้นตอขี้นกนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นตอขี้นกที่เรามีอยู่นะคะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวเราจะทาบให้ดู
1: อันนี้คือเราเพาะพันธุ์ประมาณกี่เดือนแล้วครับถึงจะได้ต้นขนาดนี้ครับพี
0: ่ประมาณ6-8เดือนค่ะ
1: 6-8เดือนอ
0: ันนี้เราไปรับของเกษตรกรที่อำเภอวังทอง
1: ครับ
0: วัดโกกไม้แดงค่ะแถวนั้นนะคะเกษตรกรเขาจะทำต้นตอขายกันค่อนข้างเยอะทำพันธุ์ไม้ขายเราก็จะไปอุดหนุนเข้ามา
1: ครับ
0: แล้วก็เอามาต่อยอดที่เรา
1: พี่โอครับอันเนี้ยกับต้นเนี้ยมันพันเดียวกันไหมครับพี
0: ่ไม่ค่ะ
1: อันนี้พัน หร
0: ออันนี้เป็นต้นตอขี้นกบ้านเราปกติซึ่งเราจะใช้รากเขา
1: ครับ
0: หลักๆเลยตัวเนี้ยเราใช้รากแล้วเราก็จะเอา
1: คือเขาจะมีความแข็งแรงกว่าไหมครับในการอยู่ในพื้นที่ของเรา
0: ใช่ค่ะส่วนที่หนึ่งแล้วส่วนที่สองมันจะเป็นพันดีได้มากขึ้น
1: ครับ
0: ตัวนี
1: ้โอเค
0: จ้ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: จะทาบให้ดูนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะเลือกลักษณะแถวแนวตรงของเขานะคะ
1: ครับ
0: แล้วเราก็จะปาดแผลเขาขึ้นไป
1: เราต้องปาดเข้าไปลึกไหมคะพี
0: ่พอประมาณค่ะให้เข้าผิวเนื้อเพื่อที่จะให้เนื้อเยื่อของกิ่งพันธุ์ดีกับต้นตอขี้นกประสานกันได้ดีค่ะ
1: ครับ
0: นี่นะคะ
1: อันนี้เราต้องรอกี่วันครับถึงเขาจะสามารถที่จะสมานติดกันได้ครับ
0: 45วันโดยประมาณค่ะ
1: ครับ45วัน
0: แล้วเราถ้า45วันเดี๋ยวเราทาบเสร็จเราก็จะมาควันด้านล่าง
1: ครับ
0: ควันเพื่อให้เขาลืมต้นแม่ตัวนี้เสร็จแล้วไว้อีก1สัปดาห์แล้วสามารถตัดทิ้งลงได
1: ้
0: มันมีต้นที่ควันไว้แล้วอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดู
1: ครับ
0: ตัวนี้ก็จะเราก็จะตัดยอดเขาออกนี่นะคะเราก็จะตัวนี้เป็นต้นตอขี้นกที่เราจะใช้ปกติปกติพี่ใช้ย่ามอีกอันนึงมันจะมีเครื่องมือเยอะแล้วจะกดไว้อย่างนี้นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็เอาช่วยไม่เป็นไรค่ะได้ได้เนี่ยค่ะเราจะรัดด้านบนให้มันแน่นก่อนแล้วมันจะอยู่ค่ะ
1: ครับ
0: อ
1: ันนี้คือเขาสามารถกันน้ำได้ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะกันน้ำกันความชื้นค่ะ
1: เราต้องรัดเขาแน่นไหมครับไม่ต้องให้อากาศเข้าหรือว่าอย่างไร
0: ใช่ค่ะห้ามอากาศเข้ามีด้านบนกับด้านล่างค่ะที่เราจะพันประมาณ4รอบเพื่อที่จะให้มันผูกกันได้แน่นนะคะแล้วก็ส่วนตรงกลางเราพันแค่2รอบพันลงแล้วก็พันขึ้นได้เลย
1: ครับ
0: ตัวนี้ก็คือเสร็จแล้วอันนึงนะคะเดี๋ยวแล้วเราก็จะใช้ตัวปอตัวนี้จะเป็นปอทนแดดค่ะ
1: ครับ
0: เราจะต้องผูกเขาไว้กับ
1: ผูกไม่ให้เขาหลุดออกจากลำต้นใช่ไหม
0: ใช่ค่ะประคองให้เขาอยู่กับลำต้นตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ห้อยขึ้นไปกับไอ้ตัวเนี้ยค่ะตัวข้อของเราตัวเนี้ยค่ะไม้คานข้างบนเราจะเอาไว้ใช้ขยายกิ่งพันธุ
1: ์อ๋อ
0: เพราะว่าของเรามีจำหน่ายกิ่งพันธุ์ด้วย
1: มี
0: ทำกิ่งพันธุ์ด้วย
1: เหมือนเอาไว้ประคองลำต้นด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็กรณีต้นสูงมากเราก็จะโน้มเขาลง
1: ครับ
0: เพราะถ้าเราโน้มเขาลงแล้วเขาจะแตกยอดใหม่พอฝรั่งเขาแตกยอดใหม่เขาก็จะมีดอกใหม่แล้วก็ลูกใหม่ออกมาให้เราได้เรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะพันขึ้นไปนะ
1: อ๋อเราต้องพันลำต้นเขาขึ้นไปด้วย
0: ใช่ค่ะประคองกันค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะตัวนี้ก็คือจะเสร็จแล้ว
1: ครับ
0: ตัวนี้คือเสร็จแล้วพอเราทำอันนี้เสร็จเราก็จะเขียนวันที่ไว้ที่ถุงเพื่อไม่ให้เราลืม
1: ครับ
0: ว่ามันจะเป็น45วันวันนี้มันจะเป็นวัน

0: 28เดือน8เนี่ยค่ะก็จะเป็น
1: 45วันนี้เราก็สามารถที่จะตัดได้เลย
0: ควันค่ะเราต้องควันให้เขาลืมต้นควันตรงนี้ควันคล้ายๆเราจะตอนกิ่งอะค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ขูดในเยื่อตรงนี้ออกแล้วก็ทิ้งไว้อีก1สัปดาห
1: ์
0: ก็สามารถตัดลงไปพักต้นได้เลย
1: ครับ
0: ตรงนี้นะคะ
1: พี่โอครับอันนี้ก็คือต้นที่สามารถเราสามารถที่จะตัดได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเนี่ยค่ะจากแผลที่เราทาบไว
1: ้
0: เนี่ยค่ะเขาจะ
1: อ
0: ๋
1: อเขาก็จะสมานกันสนิทกัน
0: ใช่ค่ะเขาจะแผลเขาจะเกาะกันสนิทเลยตัวนี้นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็อันนี้จะเป็นรอยที่เราควั้นไว้แล้ว
1: ครับ
0: ตัวนี้เราสามารถตัดลงได้เลยต้นนี้นะคะตัดลงมาก็จะเป็นกิ่งพันธุ์ดีอีกหนึ่งต้น
1: ครับ
0: ตัวนี้ค่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยก็คือพร้อมปลูก
1: ครับ
0: ตัวนี้พร้อมปลูกได้เลยครับ
1: อันนี้ก็คือเราสามารถที่จะตัดแล้วก็ไปจำหน่ายได้เลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วตลาดของต้นพันธุ์อย่างครับพี่โอมันเป็นยังไงบ้างครับ
0: ตลาดของต้นพันธุ์หลักๆเลยลูกค้าที่ซื้อที่ส่วนนี้จะคือซื้อไปทดลองปลูก
1: ครับ
0: แล้วกลับมาซื้อซ้ำเพราะหนึ่งเราการันตีว่าต้นพันธุ์ของเราไม่เป็นต้นพันธุ์หมัน
1: ครับ
0: เพราะว่าเราไว้ลูกทุกต้นแล้วเราก็ทำกิ่งพันธุ์แทบทุกต้น
1: ครับ
0: เราจะทำกิ่งพันธุ์เฉพาะต้นที่มันมีลูกต้นที่ไม่มีลูกก็คือเราจะทำให้เขาติดลูกก่อนเราถึงจะทำกิ่งพันธ
1: ุ์ครับแล้วราคาแต่ละต้นเนี่ยครับราคาเท่าไหร่ครับพี
0: ่ณปัจจุบันคือพี่โอขายราคาเดียวเลยคือ100ถ้าต้นใหญ่รับเองที่สวนถ้าต้นเล็กก็คือส่งพัสดุให
1: ้ครับ
0: แต่ว่ามันจะมีค่าส่งอยู่ประมาณ220บาท
1: ครับ
0: EMS ไปสนิทไทย
1: ครับ
0: ต่อกล่อง
1: คุณผู้ชมครับต่อไปเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงทางสำนักงานเกษตรจังหวัดแล้วก็สำนักงานเกษตรอำเภอนะครับที่เขาได้เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมสวนแห่งนี้เนี่ยได้มีการสร้างผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสวนแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีครับ
2: ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะก็ได้เข้ามาสนับสนุนนะคะโดยเรามีโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนค่ะเป็นกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะแล้วก็บรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรแปรรูปค่ะทางเราก็ได้เข้ามาแล้วพอดีพี่โอ๋เขาบอกว่ามันมีฝรั่งเสียเยอะเนาะเราก็เลยได้แนะนำให้เขาแปรรูปนอกเหนือจากพวกฝรั่งหยีอะไรเงี้ยค่ะทางเราก็เลยได้เข้าไปดีลกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามค่ะอาจารย์ช่วยคิดผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ก็คือเป็นฝรั่งโลค่ะเราเอาผลิตภัณฑ์เราเอาฝรั่งที่ตกเกตอะค่ะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะโดยทางสำนักงานอะค่ะมีงบประมาณสนับสนุนในเรื่องการให้ความรู้ก็จะมีอาจารย์เข้ามาให้ความรู้ในการผลิตฝรั่งโลค่ะที่นี่แล้วก็สนับสนุนในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ค่ะก็เลยจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาค่ะสามารถเข้าไปติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดค่ะในเรื่องของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็ไปติดต่อได้ที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหวัดค่ะ
3: แล้วก็มาสนับสนุนในการที่รับสมัครเกษตรกรกลุ่มนี้เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของสำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิรามค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ให้ทางกลุ่มรวบรวมกันเพื่อที่จะมาจดเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาให้การสนับสนุนกลุ่มค่ะสำหรับฝรั่งนะคะเป็นพืชเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้นะก็เป็นพืชที่ใหม่เนาะสำหรับฝรั่งไส้แดงนะคะแล้วก็ตอนนี้ตลาดก็ค่อนข้างจะดีราคาก็ดีแล้วก็ผลผลิตก็ยังน้อยอยู่ถ้าเกษตรกรคนไหนสนใจนะคะที่จะมาปลูกฝรั่งก็สามารถเข้ามาเรียนรู้หรือมาค่ะขอความรู้ได้ที่กลุ่มของฝรั่งไส้แดงของวงคลองนี้ได้เลยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับฝรั่งที่เป็นผลสดๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะนำมาแปรรูปสามารถสร้างมูลค่าให้กับสวนแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับพี่โอครับที่สวนแห่งนี้เนี่ยมีการแปรรูปยังไงบ้างครับเริ่มจากตรงนู้นก่อนเลยครับ
0: ก็คือหลักๆเลยของเราวันนี้ขายเป็นผลสดนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีแล้วก
1: ็
0: คือยังมีเหลือแค่นิดหน่อยมันก็จะมีตัวโตเกตพอตัวโตเกตเนี่ยเราก็จะมาแปรรูปนะคะเป็นน้ำฝรั่งสกัดเย็นค่ะตัวนี้ไม่ได้ผสมสารกันเสียแล้วก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีฝรั่งโลค่ะ
1: ครับอันนี้คือตัวอย่างของฝรั่งโล
0: ใช่เป็นลักษณะแบบนี้จำหน่ายเป็นกล่องค่ะตัวนี้กล่องละ100นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีฝรั่งอบแห้งค่ะตัวนี้กระปุกละ60บาทนะคะ
1: ครับ
0: ด้านในกระปุกก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นชิ้นฝรั่งอบแห้งแบบนี้เลยแล้วก็ล่าสุดนะคะตัวนี้ก็เป็นแยมฝรั่งที่ได้รับการพัฒนาสูตรขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะ
1: ครับ
0: ตัวนี้ได้งบจากอุตสาหกรรมจังหวัดร่วมมือกับมหาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนะคะตัวนี้ได้งบพัฒนาผลิตภัณฑ์มา
1: แล้วผลสดแล้วก็กับ ผลที่เอามาแปรรูปยังไงครับพี่โอการตลาดมันเป็นยังไงบ้างครับ
0: การตลาดจะมี2แบบค่ะในตัวผลสดกับตัวน้ำฝรั่งสกัดเย็นหลักๆเลยก็จะเป็นกลุ่มของลูกค้าที่สายรักสุขภาพจะซื้อแล้วแล้วก็ซื้อซ้ำเราก็จะมีลูกค้าประจำอยู่ค่อนข้างเยอะส่วนในของตัวแปรรูปตัวนี้นี่คือตัวฝรั่งโรนี่คือเพิ่งออกมาใหม่นะคะตัวนี้ก็ตอนนี้กำลังทำตลาดอยู่ถือว่าตลาดไปได้ดีเลยตัวนี้ก็จะเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วก็เด็กเล็กค่ะชอบทาน
1: ตัวนี้เพราะว่าแกะแล้วก็กินได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: ทานง่าย
0: ตัวนี้ตลาดหลักๆเลยทั้งหมดเนี่ยค่ะโอกาสส่วนหนึ่งมาจากการที่โอได้เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็คือของเขาจะมีการให้เราไปพบปะพูดคุยแล้วก็สร้างเครือข่ายกันพอเรามีการสร้างเครือข่ายก็จะมีการชักชวนกันหาตลาดซึ่งเป็นการสร้างกลุ่มที่ดีเลยค่ะของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของพิษณุโลกก็จะมีการชักชวนกันไปคนนี้มีตลาดตรงนี้ไปไหมแบบนี้มีไปไหมอะไรเงี้ยก็จะชวนกันไปแล้วก็ไปด้วยกันแล้วในส่วนของส่งเสริมการเกษตรจังหวัดพิษณุโลกเขาก็จะมีล็อกขายของเกษตรกรให้อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์โดยเฉพาะที่หน้าอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะ
1: พี่โอครับแล้วพี่โอมองอนาคตส่วนฝรั่งของเราแห่งนี้มีในอนาคตพี่อยากต่อยอดหรือว่าอะไรบ้างไหมครับ
0: การต่อยอดของเราคือตอนนี้เราอยากได้เกษตรกรที่สนใจที่จะผลิตผลฝรั่งเพิ่มอีกเป็นจำนวนมากค่ะเพราะว่าเรามีดีลของทางห้างสรรพสินค้าท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะตั้งแต่สาขาชัยนาทจนถึงลำปางของเขตภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ขึ้นไปจนเกือบจะถึงภาคเหนือตอนบนแล้วแหละมีดีลเข้ามาแต่ว่าตัวผลสดของเราเนี่ยยังไม่เพียงพอต่อการส่งจำหน่ายตรงนี้ค่ะอยากได้เกษตรกรมาช่วยกันรวมกลุ่มผลิตให้ได้ตามมาตรฐานของเราแล้วก็เรามีตลาดอยู่แล้วอะค่ะ
1: ครับ
0: อยากได้เกษตรกรมาช่วยกัน
1: ก็คือเรามีตลาดแล้วก็อยากจะให้เกษตรกรมีรายได้ด้วย
0: ใช่
1: เพื่อที่จะทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: พี่โอครับแล้วถ้าสมมติว่าคนสนใจอยากจะได้สินค้าอยากจะได้ฝรั่งไปทานอย่างเงี้ยครับมีช่องทางในการติดต่อยังไงบ้างครับ
0: หลักๆเลยก็จะมีตัว Facebook นะคะนัทวรารินฟาร์มบ้านสวนพิษโลกนะคะเป็นเพจ Facebook ค่ะหรือว่าเป็นเบอร์โทรนะคะ0954924996ตัวนี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะก็คือสามารถสั่งซื้อมาได้เลยของเราก็จะมีเลทส่งในราคาพิเศษของไปรษณีย์ไทยให้ค่ะ
1: ครับสุดท้ายครับผมอยากจะให้พี่โอฝากถึงคนที่สนใจอยากจะเข้ามาทำเกษตรหรือว่าอยากจะมาทดลองปลูกฝรั่งบ้างครับว่าเรามีแรงบันดาลใจอะไรอยากจะมอบให้เขาบ้างครับ
0: ก็คือ1ถ้าเรามุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจนะคะเรียนรู้กับเขาไปเรื่อยๆค่ะการเรียนรู้กับตัวฝรั่งหงเปาซีจริงๆมันไม่ได้ยากมากค่ะถ้าเราเรียนรู้กับเขาจริงๆก็คือเราสามารถผลิตเขาออกมาได้ดีแล้วก็มีคุณภาพซึ่งมีลูกค้าต่อจองคิวต่อกันยาวๆเลยค่ะ
1: คร
0: ับ แล้วเป็นลูกค้าเดิมที่ซื้อซ้ำด้วย
1: โอเคครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวของฝรั่งหงเป่าซื้อนะครับที่สามารถสร้างรายได้ให้เก็บเกษตรกรได้เป็นอย่างดีนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โอมากๆนะครับที่ได้มาเปิดสวนแล้วก็ให้ผมแล้วก็ทีมงานได้พาคุณผู้ชมมาเรียนรู้ที่สวนแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับเวลาของรายการรอบภูมิภาคก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครั้งต่อไปผมจะพาคุณผู้ชมไปหาแรงบันดาลใจในการทำเกษตรที่ไหนก็ต้องรอติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมพี่โอแล้วก็ทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
3: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิการายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา11นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิการายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 นถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 13:30 น
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
6: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

กว่าทางเดินที่นำพาเธอไปสู่ชายผู้มีฐานะไม่ไกลจากบ้านหลังใหญ่ของเจ้าบ่าวผู้มีอันจะกินซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ไม่ไกลจากทุ่งนาของแก้วมาแก้วมานั่งอยู่บนแคร่ไม้ไผ่หน้ากระท่อมเขาสวมเสื้อผ้าเก่าๆที่เป็นชุดที่ดีที่สุดที่มีอยู่มือสักษาของเขาล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงยีนส์ขาดๆหยิบซองสีขาวที่เตรียมไว้ขึ้นมาเขาไม่ได้มีเพชรพลอยหรือทองคำให้บวชจื้นมีเพียงสิ่งเดียวที่เขามีค่าที่สุดคือธนบัตรใบละ 1,000 บาทเก่าๆ 1,000 บาทใบนั้นคือหยาดเหงื่อแรงงานจากการทำงานหนักที่เขาตั้งใจเก็บไว้สำหรับอนาคตของเขาและบัวจื้นแต่น่าเสียดายที่มันกลายเป็นเพียงแค่ความฝันแก้วมาค่อยๆ คลี่ธนบัตรใบนั้นอย่างแผ่วเบามันยับยู่ยี่และซีดจางตามกาลเวลาแต่ความตั้งใจที่อยู่ข้างในนั้นบริสุทธิ์ดุจทองคำเขาบรรจงใส่ธนบัตรเก่าๆนั้นลงในซองขาวแล้วลุกขึ้นยืนมันเป็นการเดินทางที่แสนเจ็บปวดในชีวิตของเขาแก้วมาตัดสินใจเดินเท้าไปร่วมงานเขาเดินตัดผ่านทุ่งนาสีทองที่กำลังรอการเก็บเกี่ยวเป็นเส้นทางที่เขาและบัวจื้นเคยเดินด้วยกันมาหลายปีแต่ในวันนี้มันช่างรู้สึกยาวไกลเหลือเกินท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีมนเทาแสงแดดอ่อนแรงลงราวกับรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นเมื่อไปถึงงานวิวาผู้คนมากมายแต่งกายสวยงามดูแตกต่างจากเขาลิบลับแก้วมายืนอยู่ห่างๆมองดูบัวจื้นที่สวยสง่าในชุดเจ้าสาวสีขาวราวกับเจ้าหญิงบัวจื้นหันมาเห็นแก้วมาพอดีแววตาของเธอสั่นไหวอย่างเห็นได้ชัดเธอเดินตรงมาหาเขาด้วยสีหน้าที่มีทั้งความดีใจและความรู้สึกผิดปะปนกันมาไอ้แก้วมาบัวจื้นเอ่ยชื่อเขาออกมาเบาๆเสียงสั่นเครือแก้วมายิ้มเป็นรอยยิ้มที่ฝืนทนแต่ก็อ่อนโยนที่สุดในชีวิตของเขาเขาไม่พูดอะไรเพียงแค่ยื่นซองสีขาวในมือไปให้ถืออ้ายมาแสดงความยินดีกับน้องบัวจื้นเน้อครับเขาพูดเสียงแหบพร่าพยายามให้เสียงตัวเองมั่นคงที่สุดบัวจื้นรับซองนั้นมาด้วยมือที่สั่นเทาเธอรู้ดีว่าในซองนั้นมีอะไรซ่อนอยู่เธอเงยหน้ามองแก้วมาน้ำตาคลอเบ้าขอบคุณเจ้าอ้ายแก้วมาขอบคุณนักๆเจ้าแก้วมาพยักหน้าเบาๆเป็นคำบอกลาที่ไม่ต้องมีคำพูดใดๆอีกต่อไปเขาหันหลังกลับทันทีโดยไม่รอให้บัวจื้นพูดอะไรต่อในวันที่ท้องฟ้าสีมนแก้วมาเดินกลับไปตามทางเดิมตัดผ่านทุ่งนาที่เคยเป็นพยานรักของเขาท้องฟ้าบัดนี้เปลี่ยนเป็นสีเทาเข้มยิ่งกว่าเดิมเหมือนกำลังจะร้องไห้เขาเดินไปเรื่อยๆโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยน้ำตาที่พยายามเก็บไว้ตลอดทั้งงานค่อยๆเอ่อล้นออกมาเขาใช้หลังมือปาดมันออกอย่างลวกๆทุ่งนาวันนี้ดูเวิ้งว้างและว่างเปล่ากว่าทุกวันมันเป็นวันที่เขาได้มอบสิ่งที่มีค่าที่สุดให้หญิงที่เขารักไปแล้วเขาได้แต่หวังว่าผู้ชายคนนั้นจะดูแลบัวจื้นได้ดีกว่าเขาแก้วมาเดินต่อไปเรื่อยๆสู่กระท่อมปลายนาเดินสู่ชีวิตที่เหลือเพียงเขาคนเดียวภายใต้ท้องฟ้าสีมนที่ดูราวกับจะเข้าใจความเจ็บปวดในหัวใจของเขาได้เป็นอย่างดีเป็นความเจ็บปวดที่เขาเลือกที่จะเก็บมันไว้คนเดียวเพื่อให้คนที่รักได้มีความสุขบนเส้นทางที่เธอเลือกเอง

0: สำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและ1ช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
2: 1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลัง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MPT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเริ่มต้นพาคุณผู้ชมไปทำเนียบรัฐบาลกันก่อนดีกว่าคึกคักนะเจอรี่เขาบอกทำเนียบแทบแตก
1: ใช่ค่ะคือเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งรอยยิ้มความสุขแล้วก็ต้องบอกว่ามีเสียงกรี๊ดด้วยนะกรี๊ดนี่ก็คือจากบรรดาสื่อมวลชนที่มาทำข่าวในวันนี้เพราะว่าวันนี้ใครมาเยี่ยมที่ทำเนียบรัฐบาลคะ
0: โอ้โหแน่นอนที่สุดครับทีมนักตกลูกยางสาวไทยที่จะไปโอลิมปิกเป็นทีมแรกของไทยเราเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จหลังจากชนะจีนมาชนะญี่ปุ่นมาวันนี้สมาคมวอลเลย์บอลนักตบลูกยางทีมชาติไทยท
1: ั้
0: งหมดเนี่ยเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลอย่างที่บอกไป1 นักข่าวเยอะเป็นพิเศษบรรดาแฟนๆคลับก็เยอะท่านรัฐมนตรีหลายท่านก็เป็นแฟนคลับนักตบลูกยางสาวไทยเหมือนกันทุกคนไปรอต้อนรับสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยครับ
1: คือต้องบอกว่าแสงแฟลชเนี่ยเต็มทำเนียบรัฐบาลแม้แต่ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็แสดงความยินดีแล้วก็ดีใจอย่างยิ่งเพราะว่านอกจากจะนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยก็ยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับทัพนักกีฬาไทยเพราะว่าท่านนายกเองท่านบอกว่าเชื่อว่าคือการแข่งขันกีฬาหรือเล่นกีฬาทุกวันเน
0: ี่
1: ยคือจะทำให้ดีดั่งใจในทุกวันน่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นไปทั้งหมด365วันหรอกวันนี้เล่นดีพรุ่งนี้อาจจะเล่นอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะแต่ท่านนายกบอกว่าวันนั้นที่ติดตามข่าวเนี่ยท่านก็มีภารกิจนะก็ตามมาตลอดแล้วก็เห็นสกอร์แล้วแหละโดยภาพรวมแต่ละเซตเนี่ยนะคะคือแต่ท่านบอกว่าท่านเห็นแล้วล่ะสายตาแห่งความมุ่งมั่นของทัพนักกีฬาไทยวันนั้นก็เชื่อมั่นว่าจะนำความสำเร็จมาสู่ประเทศไทยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าพอชนะจีนมาแล้วเนี่ยมีเพลงชาติไทยมันดังกระหึ่มอ่ะมันทำให้รู้สึกแบบท่านเองท่านบอกโอ้โหรู้สึกดีใจแล้วก็ซาบซึ้งแทนคนใจเป็นอย่างยิ่ง
0: แล้วก็นักกีฬาบนแท่นในการรอรับเหรียญนะร้องเพลงชาติไทยด้วยนะอันนี้คือสิ่งสำคัญแล้วเหมือนกับคนไทยที่อยู่ที่บ้านนะก็ร่วมร้องเพลงชาติไทยไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นความสุขที่แบบความสุขอย่างล้นออกมาจากทุกคนที่เชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจคือต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะแค่นักกีฬานะความสำเร็จในครั้งนี้มันหมายถึงคนที่อยู่เบื้องหลังด้วยโค้ชทีมงานในการสนับสนุนนะแม้แต่คนเสิร์ฟน้ำน
1: ัก
0: กายภาพบำบัดที่จะต้องนวดคลายกล้ามเนื้อหลังจากเสร็จในแต่ละแมตช์แล้วเนี่ยการฟื้นฟู recovery ร่างกายเพื่อให้มันสดชื่นแล้วก็ให้สามารถที่จะใช้งานต่อไปแข่งขันในแมตช์ต่อๆไปได้อันนี้เป็นส่วนสำคัญทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือเป็นทีมงานในภาพใหญ่เดี๋ยวเราไปชมภาพกันนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลเปิดทำเนียบต้อนรับต้องบอกว่าต้อนรับทั้งคณะนักกีฬาและทีมงานทั้งหมดนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลหลังจากคว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้สำเร็จร
1: ั
0: ฐบาลงานนี้อัดฉีดเงินนะครับทั้งในส่วนของตัวนักกีฬาทีมโค้ชแล้วก็เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นกำลังใจด้วยบักโชว์ลีลาเลยด้วยนะท่านนายก
1: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะอย่างภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแหละค่ะเป็นการโชว์ลีลาคือเล่นวอลเลย์บอล
0: กับ
1: ภายในทำเนียบรัฐบาลกัปตันชมพู่ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: นะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูภาพบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณคร
1: ับ ก็เป็นภาพบรรยากาศสีสันของนายกรัฐมนตรีกับกัปตันชมพู่นะคะพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเล่นวอลเลย์บอลให้กับผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ได้เก็บภาพความประทับใจบรรยากาศก็เต็มไปด้วยสีสันแล้วก็รอยยิ้มอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปนี่แหละค่ะท่านนายกเองก็กล่าวต้อนรับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรวมทั้งโค้ชแล้วก็ทีมงานทุกคนบอกว่ารู้สึกดีใจที่น้องๆนักกีฬามาเยือนทำเนียบรัฐบาลนะคะหลังได้จากรับแชมป์เอเชียซึ่งชัยชนะที่ได้มาถือว่าเป็นการสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศด้วยค่ะ
3: ผมนี่ก็ยิ่งดีใจใหญ่ก็ตอนแรกก็จะทำยังไงดีที่อยากจะแสดงความชื่นชมนะครับครับน้องๆก็ไม่ทันไรเลยทางท่านรองนายกอะทางรัฐมนตรีกีฬาก็รู้สึกเหมือนรู้ใจก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยว 2-3 วันนี้นายกมีเวลาว่างไหมจะพาน้องๆ นักกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็ทีมมาพบผมก็ บอกผมไม่ว่างได้ไงครับผมรออยู่นี่นะครับนะจริงๆให้ไปไหนก็ไปนะไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้นะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าการเป็นคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งตัวผมเองนะเวลาผมไปเยือนต่างประเทศแล้วผมเขาเปิดเพลงชาติไทยให้เราต้อนรับเราให้เกียรติเราก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับได้ยินเพลงของเราในต่างแดนนี่โอ้โหเราเป็นคนเปิดเพลงชาติของเราเองนะครับในแผ่นดินประเทศจีนนะครับซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็คือน้องเป็นคนทำให้เพลงชาติเนี่ยได้รับการบรรเลงนะครับซึ่งผมเชื่อว่านี่แหละครับคือสิ่งที่จะทำให้กำลังใจของน้องมีความเข้มแข็งฝีมือเพราะเรียกของพวกนี้วันนี้มันต้องมากับใจนะใช่ไหมฝีมือเราก็รู้อยู่ทุกวันแล้วก็เป็นอย่างนี้แต่บางวันเราจะรู้ว่าบางวันเราเล่นแหมวันนี้มันคึกเหลือเกินบางทีวันนี้มันถอยไปหน่อยแต่ผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้แล้วเนี่ยใจสั่งมาใจไม่บานเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเที่ยวนี้นี่จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยคนไทยทุกคนก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงชาติทีมชาติไทยทุกคนด้วยความใจจดใจจ่อด้วยความที่ต้องการที่จะเห็นพวกน้องได้นำชื่อเสียงนะครับอีกระดับหนึ่งมาสู่ประเทศไทยตั๋วโอลิมปิกที่ได้ไปนี้ก็ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
0: ครับและหลังจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอนุมัติเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์รวม 11,760,000 บาทครับแบ่งเป็นนักกีฬา14คนรวม 8,400,000 บาทเงินรางวัลส่วนของผู้ฝึกสอนรวม 840,000 บาทและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 2,520,000 บาทคณะกรรมการยังได้อนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีก3ล้านบาทตามหลักเกณฑ์สำหรับกีฬาประเภททีมทำให้เงินสนับสนุนจากกองทุนสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้รวมเป็น 14,760,000 บาทครับในจำนวนนี้ส่วนของสมาคมรวมอยู่ที่ 5,520,000 บาทขณะที่เงินของนักกีฬาเนี่ยถ้าเป็นรายบุคคลก็คือ 600,000 บาทต่อคนครับที่นักกีฬาได้รับหลังเสร็จสิ้นพิธีการแล้วครับได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงให้กับนักกีฬาทั้งหมดทันทีทำให้บรรยากาศนั้นภายในห้องเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงแห่งความดีใจเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศในช่วงนี้กันครับ
4: 3 2 1เชิญครับและบัดนี้เงินได้โอนเข้าในบัญชีนักกีฬาทุกท่านนะครับขอให้เปิดโทรศัพท์ดูในแอปได้เลยนะครับว่าจ่ายสดจ่ายจริงเข้าหรือยังครับขอโชว์หน่อยครับเข้าไปครับนี่คือความสุขแบบทันใจนะครับในโอกาสนี้นะครับขอ
1: เห็นบอกว่าวันนี้ไปทำเนียบรัฐบาลใช่ไหมคะ
0: แต่
1: พรุ่งนี้เนี่ยจะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าจะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมกันด้วยนะคะที่จะเปิดฉากขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้นะคะนอกจากบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศที่พัทยาชลบุรีกันบ้างนะคะภายหลังจากที่กำลังพลจากกองทัพเรือสารัตน์พันนายที่มาพร้อมกับเรือรบ USS อับราฮัมลินคอนเนี่ยเทียบท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีแล้วก็ขึ้นฝั่งนะคะมาพักในช่วง 2-6 กันยายนนี้ค่ะเมื่อวานก็ถือว่าเป็นคืนแรกนะคะที่มาพักผ่อนที่จังหวัดชลบุรีทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็นำทหารของสหรัฐเนี่ยล่ะลงพื้นที่ไปที่ Walking Street นะคะเพื่อไปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ไปสำรวจสถานบันเทิงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกำลังพลรวมถึงนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆด้วยค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่บริเวณถนนคนเดิน Walking Street พัทยาใต้นะคะก็เต็มไปด้วยสีสันค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะโดยนายนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีก็ได้นำทหารสหรัฐบางส่วนในลงพื้นที่นะคะเพื่อไปสำรวจสถานบันเทิงการอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยแล้วก็มีการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้แก่กำลังพลทหารสหรัฐที่เดินทางมาพักผ่อนในเมืองพัทยาด้วยค่ะบรรยากาศช่วงค่ำเนี่ยก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติทยอยเดินทางเข้ามากันอย่างต่อเนื่องขณะที่กำลังพลทหารสหรัฐก็เริ่มออกมาเดินเที่ยวแล้วก็ใช้บริการสถานประกอบการในพื้นที่แต่ว่าช่วงหัวค่ำเนี่ยก็อาจจะยังไม่คึกคักมากนะคะแต่ว่าคาดว่าช่วงประมาณสัก4 ทุ่มเป็นต้นไปก็จะมีท่องเที่ยวแล้วก็กำลังพลทหารสหรัฐเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าสถานประกอบการในพื้นที่เนี่ยเปิดให้บริการได้ถึงช่วงดึกนั่นเองค่ะนอกจากนั้นค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมคณะยังสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวนะคะก็คือนำเจ้าหน้าที่แล้วก็กำลังพลทหารสหรัฐเนี่ยขึ้นรถ2 แถวสาธารณะด้วยนะคะอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะไปนั่งชมบรรยากาศค่ำคืนการท่องเที่ยวรอบเมืองพัทยาเพื่อที่จะไปสัมผัสวิถีชีวิตการเดินทางแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองด้วยค่ะ
5: ตั้งไว้พร้อมทั้งหมดนะครับในแผนการรักษาความปลอดภัยนะฮะในส่วนของผู้ประกอบการก็เราก็ได้ฝากกราบเรียนไปทางเมืองพัทยาแล้วนะครับว่าขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในการดูแลต้อนรับนะครับนะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะอย่าอาศัยช่วงเวลานี้ในการไปฉกฉวยโกงราคาอะไรต่างๆอันนี้ต้องขอความร่วมมือแล้วก็ให้ช่วยกันดูแลพี่น้องนักท่องเที่ยวทั้งโดยเฉพาะทั้งไม่เฉพาะชาวอเมริกันเดียวทุกชาตินะฮะที่เข้ามาเนี่ยให้ดูแลอย่างดีเสมือนเป็นญาติมิตร
1: ส่วนที่ท่าเรือแหลมฉบังก็มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะโดยนายวีรชาติพุทธรักษารองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเปิดจุดรักษาความปลอดภัยมีแผนกรักษาความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉบังร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบังตั้งจุดตรวจที่บริเวณทางเข้าออกที่ท่าเรือนะคะเพื่อตรวจสอบแล้วก็คัดกรองยานพาหนะรวมถึงเฝ้าระวังบุคคลสิ่งของต้องสงสัยที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยซึ่งมาตรการดังกล่าวก็ถือว่าเป็นไปตามแนวทางด้านการรักษาความปลอดภัยของจังหวัดชลบุรีซึ่งก็มีการหารือเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางเข้าพื้นที่ของเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐแล้วก็สร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติภารกิจนั้นจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เกิดความปลอดภัยค่ะ
0: ทางด้านนายอนุสักพิริยะอมรในอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาครับก็ร่วมกันปล่อยแถวระดมกำลังทหารมทบ14ตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ EOD ชลบุรีดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ทหารสหรัฐกว่า 5,000 นายจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอล์นที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเมืองพัทยาเป็นเวลา5 วันโดยเจ้าหน้าที่แบ่งกำลังออกเป็น5 ชุดเดินเท้าตรวจตราตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

0: ตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 14:00 นทั้งที่บริเวณปากซอย6ชายหาดพัทยาหน้า Royal Garden Plazaถนนคนเดิน Walking Street ซอยบัวขาวและก็บริเวณโค้งดงตลาดพร้อมตั้งจุดตรวจแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยโดยรอบด้วยนายกเมืองพัทยาก็ฝากถึงผู้ประกอบการสถานบันเทิงและก็ธุรกิจท่องเที่ยวกับให้ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่และไม่เอาเปรียบหรือว่าโกงราคาสินค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้กับทหารสหรัฐ
1: ไปดูบรรยากาศโดยรอบของโรงแรมฮัทล็อกพัทยาหนึ่งในจุดรับส่งกำลังพลทหารสหรัฐนะคะที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนในเมืองพัทยาก็เป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวค่ะคือเริ่มกันตั้งแต่ถนนพัทยาสาย2ต่อเนื่องเรื่อยไปจนถึงถนนเลียบชายหาดนะคะหลังจากที่ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะก็นำรถจำนวนมากมารอให้บริการค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ก็มีการกระจายกำลังดูแลความปลอดภัยพร้อมกับมีการกำชับให้บริการไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวด้วยโดยบริเวณถนนพัทยาสาย2ก็พบสากลแท็กซี่โลมาพัทยาจำกัดนำรถแท็กซี่ในประมาณ 30-40 คันนะมาจอดเตรียมพร้อมให้บริการส่วนที่ถนนเลียบชายหาดก็มีรถโดยสาร2แถวจากสากล2แถวพัทยากว่า20คันรอรับกำลังพลที่ต้องการเดินทางไปยังโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารแล้วก็สถานที่ต่างๆค่ะตัวแทนสากลแท็กซี่โลมาบอกนะคะว่าได้ประสานสมาชิกเตรียมรถไว้ประมาณ 30-40 คันคาดว่าเพียงพอต่อความต้องการพร้อมกำชับคนขับให้บริการด้วยความสุภาพและที่สำคัญต้องไม่เอาเปรียบผู้โดยสารโดยเฉพาะในเรื่องของค่าโดยสารค่ะนอกจากนี้รถและผู้ขับขี่ที่เข้าร่วมให้บริการก็สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้หากเกิดกรณีทรัพย์สินสูญหายหรือว่ามีข้อร้องเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
2: ตำรวจทางเจ้าหน้าที่ก็ได้กำชับมาแล้วว่าไม่ให้เอาเปรียบนักท่องเที่ยวเยอะเกินไปให้พอประมาณนี้ครับ
3: จำนวนรถที่ให้บริการเยอะไหมคะ
2: จำนวนรถที่ให้บริการก็มีเพียงพอนะครับผมว่าประมาณ 30-40 พันครับพอครับ
3: เรามีการกำชับคนขับยังไงบ้างคะในการให้บริการลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: มีการกำชับก็ให้ความเอาใจใส่อย่าเอาเปรียบนักท่องเที่ยวอย่าให้มีการร้องเรียน
3: การ
2: พูดจาก็มีมารยาทที่ดีพูดจากับลูกค้าก
0: รณีศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบริเวณถนนพระราม9เบื้องต้นที่พบการจัดเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการในการเคลื่อนย้ายน้ำมันประมาณ 200,000 ลิตรออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วโดยในวันนี้กรมธุรกิจพลังงานครับได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันดำเนินคดีกับบริษัท Data Center แห่งหนึ่งในย่านพระราม9ในข้อหาผิดพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงปี2542มาตรา65ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3โดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและทำบันทึกประจำวันไว้ก่อนเนื่องจากต้องประสานข้อมูลและขอเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้งผู้รับมอบอำนาจให้ข้อมูลว่าหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่วันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริษัท Data Center ดังกล่าวภายในบริเวณชั้นใต้ดินก็พบถังน้ำมันขนาดใหญ่จำนวน6ใบปริมาณบรรจุใบละ 40,000 ลิตรมีการสำรองน้ำมันรวมประมาณ 200,000 ลิตรซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจึงสั่งให้บริษัทดังกล่าวนั้นถ่ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ซึ่งต่อมาบริษัทดังกล่าวก็ยอมปฏิบัติตามถ่ายน้ำมันออกไปจนหมดแต่ว่าการกักเก็บน้ำมันถือว่าเป็นความผิดที่สำเร็จแล้ววันนี้จึงมาแจ้งความดำเนินคดีทั้งนี้ตามกฎหมายนะครับการจัดเก็บน้ำมันเกิน 15,000 ลิตร ต้องได้รับอนุญาตและต้องจัดเก็บไม่เกินปริมาณที่ได้รับอนุญาตนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีติดตามปัญหาการดำเนินการกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจใช้ช่องว่างของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะของ Data Center ซึ่งอาจทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีครับได้ตั้งนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือ Board Data Centerซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันศุกร์ที่4กันยายนนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบ
1: ส่วนกรณีที่ทางสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนะคะได้ทำหนังสือถึงทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าสผ.ค่ะเนื่องจากว่ามีความกังวลนะคะว่ากิจกรรมประเภทศูนย์ข้อมูล Data Center นั้นจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าและทรัพยากรน้ำในปริมาณที่มหาศาลก่อให้เกิดการระบายความร้อนเสียงความสั่นสะเทือนตลอดจนน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็นและกากขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงและกลุ่มเปราะบางจึงต้องการความชัดเจนว่าโครงการดังกล่าวนั้นต้องจัดทำรายงาน EIA ตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งทางสผ.ชี้แจงบอกว่าตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี2566และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ปี2568ยังไม่ได้มีการกำหนดให้โครงการประเภทศูนย์ข้อมูล Data Center เป็นประเภทกิจการที่จะต้องจัดทำรายงาน EIA ไว้เป็นการเฉพาะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการก่อสร้างโครงการดังกล่าวนั้นจะผลจากการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยสิ้นเชิงเพราะหากเป็นอาคารที่เข้าข่ายสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารก็จะต้องจัดทำรายงาน EIA ก่อนขออนุญาตก่อสร้างซึ่งประกอบด้วยตั้งอยู่ในพื้นที่อ่อนไหวคืออยู่ติดกับแม่น้ำชายฝั่งทะเลทะเลสาบสงขลาชายหาดหรือตั้งอยู่ติดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์เป็นอาคารขนาดใหญ่มีการใช้ประโยชน์ในอาคารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นอาคารที่ใช้เป็นสำนักงานที่ทำการของเอกชนซึ่งมีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปสุดท้ายก็คือเป็นอาคารใช้งานแบบผสมผสานค่ะคือใช้ประโยชน์หลายประเภทในหลังเดียวกันที่มีความสูงตั้งแต่23เมตรขึ้นไปหรือมีพื้นที่รวมตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปทีนี้สผ.กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดนะคะว่ามีความจำเป็นจะต้องบังคับทำรายงาน EIA หรือไม่โดยหลังจากนี้จะมีการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายต่อไป
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็สั่งกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพร้อมขยายผลตรวจโรงงานและสถานประกอบการเพื่อหาต้นต่อของกลิ่นนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยนายสุรินทร์วรกิจธรรมตรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่านางสาวพลอยละพัฒน์สิงโตทองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตำรวจโทอิทธิพรโพทองที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายธนัญชัยวรรณสุขรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองจังหวัดสุรินทร์ขออภัยครับจังหวัดชลบุรีจำนวน3แห่งแห่งแรกนั้นเป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกมีกลิ่นจากการหลอมเนื่องจากระบบบำบัดอากาศยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอซึ่งโรงงานได้เตรียมส่งแผนและก็ปรับปรุงระบบภายใน7วันส่วนแห่งที่2นั้นเป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกเช่นกันแต่ไม่ผลมีพบว่ามีผลกระทบเรื่องของกลิ่นในกระบวนการผลิตและแห่งที่3ครับเป็นสถานประกอบการผสมสีพบกลิ่นฉุนซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพนายภูเบศรพงษ์ชมพรนายกเทศมนตรีตำบลบ่อกวางทองก็ได้เตรียมออกคำสั่งหยุดกิจการเป็นการถาวรพร้อมเร่งรื้อถอนและก็กำจัดของเสียอย่างถูกต้อง สำหรับโรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมในตำบลหนองบอนแดงอำเภอบ้านบึงที่ได้รับการร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นนั้นแม้อบต.หนองบอนแดงจะมีคำสั่งให้หยุดกิจการไปตั้งแต่วันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาแต่เจ้าหน้าที่ยังพบว่ามีการประกอบกิจการอยู่จึงสั่งหยุดกิจการเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะปรับปรุงควบคุมมลพิษให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไปบุกตรวจโกดังไม้ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายก็ไปพบไม้สักไม้ประดู่แล้วก็อุปกรณ์แปรรูปอยู่เป็นจำนวนมากจึงอายัดไว้เพื่อตรวจสอบที่มาค่ะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมฝ่ายปกครองและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมกันตรวจสอบโกดังเก็บไม้ในพื้นที่ตำบลห้วยสักอำเภอเมืองเชียงรายจากการเข้าไปตรวจก็พบไม้สักไม้ประดู่แล้วก็ไม้แปรรูปจำนวนมากรวมถึงอุปกรณ์แปรรูปตลอดจนกองขี้เลื่อยกระจายอยู่ภายในพื้นที่แสดงถึงการใช้เป็นสถานที่แปรรูปไม้ขณะที่ไม้แปรรูปบางส่วนค่ะถูกจัดเรียงแล้วก็จัดเก็บไว้เป็นจำนวนมากในเบื้องต้นนะคะจึงอายัดไว้ตรวจสอบซึ่งหากเจ้าของไม่สามารถพิสูจน์แหล่งที่มาได้หรือพบการกระทำผิดเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดฐานตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกนะคะว่าปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานจังหวัดอุตรดิตถ์และไปพบข้อมูลที่เชื่อมโยงมายังโรงไม้แห่งนี้ว่าเป็นจุดกระจายแล้วก็แปรรูปเจ้าหน้าที่จึงขอหมายศาลเพื่อเข้าไปตรวจสอบปฏิบัติการครั้งนี้ก็สอดรับกับนโยบายรัฐบาลนะคะในการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดอย่างจริงจังหากพบหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงผู้กระทำผิดหรือขบวนการที่เกี่ยวข้องจะดำเนินคดีต่อไป
4: สิ่งที่เราได้สรุปร่วมกันก็คือเรื่องของการจะต้องดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ป่าไม้ในเรื่องของการตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้อนุญาตนะครับอีกส่วนนึงเนี่ยไม้ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการได้นำหลักฐานต่างๆเนี่ยมาแสดงเพราะฉะนั้นในชั้นนี้ก็จะเป็นการอายัดไม้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดไว้ก่อนนะครับจนกว่าจะมีการแสดงเอกสารสิทธิ์แสดงความถูกต้องนะครับแล้วก็จะมาพิจารณาคดีว่าไม้ทั้งหมดเนี่ยถูกต้องหรือไม่เป็นไรครับ
0: ตำรวจสนห้วยขวางก็สนที่กำลังเจ้าหน้าที่เขตปูพรมตรวจสถานบริการและสถานประกอบการต่อเนื่องเป็นคืนที่4โดยเข้าตรวจสอบรวม7แห่งด้วยกันคุมเข้มยาเสพติดและอาวุธเพื่อป้องกันและปราบเหตุอาชญากรรมพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับการสนห้วยขวางพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตห้วยขวางลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานบริการและสถานประกอบการในพื้นที่เป้าหมายเป็นคืนที่4เพื่อตรวจตราความเรียบร้อยสกัดกั้นการพกพาอาวุธและการแพร่ระบาดของยาเสพติดปัญหาการค้าประเวณีและเหตุทะเลาะวิวาทผลการตรวจสอบสถานประกอบการ7แห่งพบว่า3แห่งนั้นปิดให้บริการอีก4แห่งจากการตรวจบัตรประชาชนผู้เข้าใช้บริการไม่พบเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีพร้อมสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดพนักงานและลูกค้าผลตรวจไม่พบสารเสพติดทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ประเมินสถานะของร้านทุกร้านให้อยู่ในระดับสีเหลืองพร้อมเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการห้ามลักลอบนำอาวุธและยาเสพติดเข้ามาภายในร้านโดยเด็ดขาดรวมทั้งให้ปฏิบัติการตามกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการอย่างเคร่งครัดและห้ามใช้แรงงานแต่งด้าวผิดกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
1: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามชมข่าวเที่ยง MBT กันต่อค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุก

ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศภาพเมื่อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ให้การต้อนรับค่ะนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์นะคะซึ่งนอกจากการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ในรอบ11ปีแล้วค่ะก็ยังโชว์ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศผ่านของที่ระลึกสุด Exclusive นะคะรวมถึงการร่วมเล่นดนตรีระหว่างผู้นำทั้ง2ประเทศด้วยค่ะ

0: ก็เป็นภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจนะคะในงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการค่ะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยขึ้นเวทีร้องเพลงมี2เพลงด้วยกันนะคะอย่างที่ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ Let It Be ของ The Beatles และเพลงBrow in Interwin ผลงานของ Bob Dylan นะคะโดยมีนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เล่นกีตาร์ในระหว่างที่นายอนุทินขับร้องท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นเป็นกันเองสะท้อนถึงความคุ้นเคยมิตรภาพที่ดีระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศซึ่งมีโอกาสพบปะและหารือกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะการพบกันครั้งนี้นับว่าเป็นอีกโอกาสที่ผู้นำทั้งสองได้สานต่อความคุ้นเคยแล้วก็มิตรภาพที่มีต่อกันหลังจากที่มีโอกาสพบปะแล้วก็หารือกันอย่างต่อเนื่องในหลายเวทีที่ผ่านมาทั้งการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์การประชุมเอเปกที่เมืองคยองจูการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูรวมถึงการเดินทางเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีด้วย
1: สำหรับของที่เลือกที่ฝ่ายสิงคโปร์มอบให้กับนายกรัฐมนตรีครับมีลำโพงศิลปะรุ่นคลาสสิก architecture นะครับมีซึ่งออกแบบโดยแบรนด์ชั้นนำของสิงคโปร์ครับนอกจากนี้ฝ่ายสิงคโปร์นั้นยังได้มอบแผ่นป้ายตราปีกนักบินของกองทัพอากาศสิงคโปร์พร้อมชื่อและรหัสเรียกขานมิกกี้ซึ่งเป็นนามเรียกขานทางอากาศของนายกรัฐมนตรีและจะทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อสะท้อนถึงความชื่นชอบด้านการบินของนายกรัฐมนตรีและสื่อถึงความร่วมมือทางทหารอันใกล้ชิดระหว่างกองทัพอากาศสิงคโปร์กับกองทัพอากาศของไทยและหลังจากการเลี้ยงอาหารค่ำครับนายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เป็นประธานในพิธีส่งนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางจื่อลุยหลูภริยาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในครั้งนี
0: ้สำหรับการเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในครั้งนี้นะคะถือเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศโดยผู้นำไทยและสิงคโปร์ได้หารือแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นที่มีความน่าสนใจร่วมกันรวมถึงแนวทางในการผลักดันความร่วมมือให้เกิดความก้าวหน้าและเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและสิงคโปร์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในสาขาต่างๆและสนับสนุนการดำเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น
1: เรื่องของสอบท้องถิ่นกันนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็แถลงข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นยืนยันการยกเลิกสัญญาจัดสอบกับมหาวิทยาลัยบูรพาในรอบแรกนั้นเป็นไปตามระเบียบไม่ใช่การแทรกแซงทางการเมืองพร้อมย้ำเรื่องของความโปร่งใสในการประมูลรอบใหม่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงรายละเอียดกรณีปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันเข้าบรรจุพนักงานราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจถึงลำดับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนการจัดสอบโดยย้อนกลับไปในช่วงต้นปี2567มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ชนะการประมูลจัดสอบแต่ว่าก่อนการลงนามสัญญานั้นมีภาคประชาชนจากจังหวัดศรีสะเกษเข้าร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์กระทรวงมหาดไทยจึงตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับปปช.ปปท.และบก.ปปป.เพื่อเข้ามาตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดซึ่งคณะกรรมการได้เสนอให้เพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริต

0: จริตส่งผลให้รูปแบบงานและงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงหารือกับกรมบัญชีกลางและนำไปสู่การยกเลิกสัญญาอย่างถูกต้องตามระเบียบพร้อมย้ำว่าการยกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่ได้เป็นคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามที่มีการกล่าวอ้างทางการเมืองแต่เป็นการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อไม่ให้เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อข้อร้องเรียน
1: หลายคนที่พยายามเอาประเด็นทางการเมืองมาสร้างให้มันเกี่ยวข้องนะครับและโยงเข้าไปหาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นผู้ยกเลิกสัญญานะครับถ้าทุกท่านได้ฟังสิ่งที่ผมได้ไล่เรียงมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าสิทธิ์และอำนาจในการยกเลิกสัญญาเนี่ยไม่ใช่ของมท.1ไม่ใช่ของรัฐมนตรีว่าการนะครับแต่เป็นการเสนอโดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและส่งไปให้กสท.พิจารณา
0: สำหรับการจัดการประมูลรอบใหม่ที่ได้เปลี่ยนมาใช้วิธี e-bidding ก็เพื่อเปิดกว้างให้ทุกหน่วยงานนั้นสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมจนได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นผู้ชนะการประมูลยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดไม่มีการล็อกสเปคหรือว่ากีดกันผู้ใดสำหรับการตรวจพบการทุจริตเมื่อวันที่22มิถุนายน2569ถือเป็นผลจากการทำงานของปปช.ที่กระทรวงมหาดไทยเชิญเข้ามาร่วมตรวจสอบตั้งแต่ต้นซึ่งเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าทางกระทรวงไม่ได้มีเจตนาล้มการประมูลเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เกิดการทุจริตตามที่มีกระแสข่าวโจมตี
1: หลายคนพยายามโยงบอกว่ามีการกระบวนการในการล้มการประมูลการจัดซื้อจ้างหาผู้รับจ้างใหม่เพื่อเข้ามาโกงผมอยากจะตั้งคำถามว่าคนเนี่ยถ้ามันคิดจะเป็นโจรทำไมต้องเอาตำรวจมาอยู่ในบ้านตัวเองนะครับในการที่จะบอกว่ารับข้อมูลมาอย่างนั้นมีการกล่าวอ้างมาแบบนี้นะครับผมเคารพในข้อมูลในหลักในการให้ข้อมูลของท่านนะครับแต่ช่วยบอกมาทีเถอะว่ามันคืออะไรนำข้อมูลไปแจ้งปปช.ได้เลยครับเพื่อดำเนินการตรวจสอบและพิสูจน์ให้เห็นถึงข้อเท็จจริง
2: เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะได้เกิดเหตุคนร้ายยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตทันทีค่ะที่บริเวณหน้าบ้านพักขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงและตำรวจก็กำลังเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุและสรุปสาเหตุที่แท้จริงค่ะคนร้ายไม่ทราบกลุ่มแล้วก็จำนวนนะคะใช้อาวุธปืนยิงนายอัสมิงดือราซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบลรือเสาะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสที่บริเวณหน้าบ้านพักเสียชีวิตทันทีหลังได้รับแจ้งเหตุค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ได้นำกำลังพลเข้าตรวจสอบพร้อมกับประสานตำรวจสภ.รือเสาะและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานร่วมปฏิบัติการจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบร่างของนายอัสมิงถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดแล้วก็ขนาดเจ้าหน้าที่จึงกันพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานวัตถุพยานแล้วก็รอยนิ้วมือแฝงอย่างละเอียดขณะนี้ค่ะฝ่ายความมั่นคงยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพื่อประเมินสถานการณ์และมูลเหตุจูงใจการก่อเหตุว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่พร้อมเร่งแกะรอยเส้นทางหลบหนีของคนร้ายเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว
0: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบรรยายพิเศษให้ตำรวจจิตอาสาประชาสัมพันธ์ย้ำคิดก่อนโพสต์ตรวจสอบก่อนแชร์ใช้สื่อเพื่อเตือนภัยแม่ประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบรรยายพิเศษเรื่องตำรวจจิตอาสาในยุคดิจิทัลจริงเร็วชัดให้กับผู้เข้ารับการอบรมในโครงการจิตอาสาประชาสัมพันธ์เพื่อการมีส่วนร่วมให้กับข้าราชการตำรวจประจำปี2569รุ่นที่3ทับ69โดยมีข้าราชการตำรวจจิตอาสาประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการจำนวน100นาย รองเจรตำรวจแห่งชาติย้ำว่าตำรวจต้องทำหน้าที่ทั้งเป็นการรักษากฎหมายและก็เป็นผู้สร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในโลกออนไลน์เพราะว่าทุกนายถือเป็นผู้สื่อสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างไรก็ตามต้องคิดก่อนโพสต์ตรวจสอบก่อนแชร์ใช้สื่อเพื่อเตือนภัยไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพทุกรูปแบบและสร้างประโยชน์ในการเผย

0: ผยแพร่ความรู้ความเข้าใจพร้อมย้ำต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและเคารพสิทธิผู้อื่น
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาเถอะลูกเลิกแกล้งแม่เถอะลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกนิร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: เศรษฐกิจช่วงนี้นะคะมาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าก็แสดงวิสัยทัศน์ในการประชุม Bangkok Business Summit 2026นะคะแสดงความพร้อมของประเทศไทยในทุกด้านเพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าการลงทุนการเงินของภูมิภาคค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กราบปาฐกถาพิเศษในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026จัดโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารโลกค่ะเวทีนี้ก็จะมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลไทยและนักลงทุนทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายกรัฐมนตรียังประกาศความพร้อมของไทยนะคะในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจผ่านแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4ด้านได้แก่สร้างพันธมิตรระหว่างประเทศการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์และเพิ่มทักษะแรงงานผลักดันการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศสู่โอกาสการลงทุนและปรับมุมมองต่อสังคมผู้สูงอายุให้เป็นโอกาสโดยเฉพาะด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะถือเป็นโอกาสแสดงจุดแข็งของไทยทางภาคการอุตสาหกรรมฐานแรงงานที่มีประสบการณ์เครือข่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกและที่ตั้งฐานยุทธศาสตร์ซึ่งสะท้อนความพร้อมของไทยในการก้าวข้ามบทบาทเดิมจากฐานการผลิตสู่การเป็นพันธมิตรร่วมสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกเติบโตไปพร้อมกับประเทศไทย
5: กรมทรัพย์สินทางปัญญาพา8ศิลปินไทยรุ่นใหม่พร้อมกับดาวรุ่งจากเวที Art Universe ร่วมงานเคียบโซ2026ที่เกาหลีใต้หวังเปิดตลาดเชื่อมต่อนักสะสมและแกลเลอรี่ระดับโลกต่อยอดงานสร้างสรรค์ไทยสู่สินทรัพย์เชิงพาณิชย์นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.นำศิลปินไทยเข้าร่วมงานเคียบโซ2026มหกรรมศิลปะนานาชาติระดับโลกที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้จัดต่อเนื่องมา24ปีแล้วโดยปีนี้มีแกลเลอรี่ชั้นนำกว่า175แห่งจาก18ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมสำหรับพื้นที่จัดแสดงของไทยนั้นใช้ธีม Thai Artists Without Borders นำเสนอผลงานของศิลปินไทยรุ่นใหม่8คนทั้งงานด้านจิตรกรรมประติมากรรมและเซรามิกอาทิคุณวิสุทธิ์พรนิมิตเจ้าของคาแรคเตอร์น้องมะม่วงรวมถึงคุณนิสาสีคำดีผู้สร้างคาแรคเตอร์ Cry Baby ที่ได้รับความนิยมระดับโลกนอกจากนี้ยังมีศิลปินหน้าใหม่อย่างคุณจุฑามณีดิโลกโสพลเจ้าของผลงานลูปซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการ Art Universe เข้าร่วมงานในครั้งนี้เพื่อเปิดประสบการณ์ด้านการสร้างเครือข่ายและเรียนรู้ด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญามาต่อยอดเป็นโอกาสทางธุรกิจ นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมยังระบุอีกว่าตลาดศิลปะไทยนั้นมีศักยภาพสูงโดยในปี2567มีมูลค่าสินทรัพย์งานศิลปะราว 24,000 ล้านบาทและมูลค่าซื้อขายประมาณ 1,400 ล้านบาทขณะที่ตลาดศิลปะเกาหลีใต้ในช่วงปี2568มีมูลค่าซื้อขายประมาณ 638,200 ล้านวอนหรือว่าราว 15,500 ล้านบาทการนำศิลปินไทยเข้าร่วมงานในครั้งนี้จะช่วยเปิดตลาดเชื่อมโยงศิลปินไทยกับนักสะสมแกลเลอรี่และก็เครือข่ายธุรกิจศิลปะทั่วโลกพร้อมกับยกระดับงานสร้างสรรค์ไทยให้มีมูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดต่างประเทศผู้สนใจสามารถชมผลงานได้ถึง6กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมโคเอ็กซ์กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลี
4: SCBFM นะคะได้ประเมินเงินบาทอ่อนค่าในระยะสั้นจากสงครามอิหร่านภาษีนำเข้าส่วนต่างดอกเบี้ยไทยและสหรัฐก่อนที่จะมีโอกาสแข่งค่าขึ้นในช่วงปลายปีนะคะหากเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวแล้วก็สงครามเริ่มคลี่คลายค่ะนายแพทริกปูเรียหัวหน้าสายงานตลาดการเงินธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่าในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้านี้เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่องนะคะจะอยู่ในกรอบประมาณ 33.30 สตางค์ถึง 33.80 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐกังวลปัญหาเงินเฟ้อประกอบกับความเสี่ยงจากสงครามอิหร่านที่อาจรุนแรงขึ้นจนกดดันราคาน้ำมันให้ปรับเพิ่มขึ้นรวมถึงส่วนต่างดอกเบี้ยระหว่างไทยกับสหรัฐที่ยังคงห่างกันมากนอกจากนี้มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องของมาตรการกีดกันการค้าของสหรัฐและโอกาสที่ดุลการค้าของไทยจะขาดดุลชั่วคราวอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงปลายปีเงินบาทก็จะมีโอกาสกลับมาแข็งค่าขึ้นโดยเคลื่อนไหวอยู่ที่32.75 สตางค์ถึง33.25 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐจากการที่เศรษฐกิจและเงินเฟ้อของสหรัฐเริ่มชะลอตัวลงซึ่งก็จะทำให้เฟดไม่จำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมไปถึงความหวังว่าสถานการณ์สงครามจะคลี่คลายและราคาทองคำที่ปรับตัวสูงขึ้นจะเข้ามาช่วยพยุงภาพรวมดุลการค้าของไทยให้ดีขึ้น
5: ช่วงนี้มาดูการซื้อขายหุ้นทั้งไทยและต่างประเทศกันครับหุ้นในเอเชียกันก่อนนิกเกอิโตเกียวปิดที่ 64,505 จุดเพิ่มขึ้น 179.36 จุดฮั่งเส็งฮ่องกงปิดที่ 25,326 จุดเพิ่มขึ้น 14.79 จุดและเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจีนปิดที่ 3,958.19 จุดเพิ่มขึ้น 16.80 จุดส่วนเซ็นเด็กของบ้านเรานะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาดัชนียืนได้ในแดนบวกครับบวกไป 5.60 จุดยืนอยู่ที่ 1,580.67 จุดมูลค่าการซื้อขาย 38,000 กว่าล้านบาทราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกครับที่ไนเม็กซ์ปิดที่ 91.3 เหรียญ3เซนต์เพิ่มขึ้น2เซนต์ Brent ที่ลอนดอนปิดที่ 95.47 เหรียญ47เซนต์ลดลง16เซนต์และดูไบปิดที่ 88.75 เหรียญ75เซนต์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงส่วนราคาทองคำในบ้านเราในเช้านี้นะครับปรับราคากันถึง10ครั้งด้วยกันนะครับโดยทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 69,050 บาทขายออกบาทละ 69,250 บาทขณะที่ทองรูปประพันธ์ครับรับซื้อบาทละ 67,674 บาทและขายออกบาทละ 70,050 บาท
4: สภาพอากาศบ้านเราวันนี้ภาคเหนืออีสานตะวันออกและภาคใต้บางพื้นที่มีฝนตกหนักต้องระวังฝนตกสะสมเอาไว้ด้วยนะคะติดตามก็ได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTวันนี้ฟ้าเปิดแดดแรงแต่ยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ชะล่าใจไม่ได้นะคะพื้นที่เสี่ยงมีภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและลาวตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางขอให้ประชาชนระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะสำหรับพายุโซนร้อนโซเดลนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดการว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของจีนภายในคืนนี้ค่ะและมีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายนต้องเฝ้าระวังเรื่องสภาพอากาศลมอุตุนิ

0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองแน่นอนป้ากับเฮา2 4พี่น้องเจ้าน้องพี่มีหอยยิ้มพริ้มหัวใจ
0: กับข้าเจ้าอรัตแชร์ต่อเจ้า
1: ป้ากับเฮา2คนแน่นอนต้องมาพร้อมกับความบันเทิงและก็คลิปม่วนๆของคุณผู้ชมที่ห่วมกันส่งกันเข้ามาแน่นอนว่าสามารถส่งมาได้ที่ไหนก็
0: เพจ NBT ภาคเหนือนะจ๊ะ
1: แล้วเจ้าแล้วติดตามรับชมได้ต่อเนื่องเลยนะจ๊ะทางช่องสเปคของเฮา
0: เจ้าดิจิทัลทีวีหมายเลข11เจ้า
1: อันติคัดหน่อยเนาะดินฟันหน่อย
0: ค่ะดินฟันกันหน่อยขอสุขอภัย
1: กินข้าวแล้วกําลังย่อยพอดีนะเจ้าอ่ะใครก็ขอจอติดตามอยู่ตอนนี้นะเจ้าจะไปลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เฮา2คนกันตวยนะเจ้าแล้วมาติดตามคลิปม่วนๆกับรายการของเฮาแน่นอนว่าคลิปที่คุณผู้ชมส่งกันเข้ามาก็จะเกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตของคนเมืองอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของคนเมืองอู้กำเมืองภาษาก็ต้องแม่นยำคุณผู้ชมแต่ว่าสำเนียงเนี่ยมันก็ต่างแต่ละพื้นที่กันไปนะเจ้าสามารถส่งคลิปเข้ามาได้เนอะคุณผู้ชมเจ้าน
0: อกจากนั้นแล้วเนาะก็ยังมีในเรื่องของอาหารการกินนะเจ้า
1: ค
0: ำว่ากำกินคนเมืองในของกินปะนะ
1: แ
0: ม่นบอกว่าจะเป็นพักเป็นไม้เป็นจิ้นมีหมดเลยเจ้า
1: คุณผู้ชมเจ้าแต่ว่าคลิปแรกในวันนี้จะพาไปติดตามเรื่องของเป็นผัวเป็นเมียกันแต่ป้นโคตรหัวกัน
0: คนนี้
1: ยันก็เลยบอกว่าคลิปนี้นะจะมาบอกเลยเนอะว่าหันปุ๊บเนี่ยบัดท่ามาง้อแหมเด็ดขาดยังเป็นจะอั้นมันเกิดอะไรขึ้นแค่เป็นอะไรยังในคลิปจะเป็นจะได้เดี๋ยวไปติดตาม
2: ได้นายบ้านหลังนี้กูอยู่แล้วไปละ
3: มันจะไปไหน
2: ไปละวิ่งไปโดดงมทำงานด้วยนะปล่อยมาต้องมาห้ามบอกกูปล่อยต้องมาดึงไว้ไปเล่นน้ำวะมันมีการที่เด็กคุณให้อยู่ด้วยกายมันสูงกายไอ้หมดเนี่ยปล่อยน้องกูบอกให้ปล่อยน้องมึงว่าใจอ่อนเด็ดขาดเลยปล่อยหายเลยน้องกูเดี๋ยวนิ่งสิเดี๋ยวกายเดี๋ยวขอมัดกูเดี๋ยวมาลากมาดึงกูไว้เป็นมาเอากระโปรงไปกล้องรถเคียงไว้ท้ายเอ้ยขายหน้าขายท้ายไปเนี่ยเดี๋ยวเท่าไอ้กูเดี๋ยวอย่างมึงงอนกูสักหน่อยหุ่นเท่าเอ้ย
0: ปลองอสักหน่อย
1: ยังเป็นดีน่าฮักใจอี้เนาะพ่อก็นั่งอยู่ตรงข้าง
0: นั่น
1: พ่อมาบอกฮ้องแบบปากบาดใจซักอย่างว่าสู้ข้ามีเพอันนั้นบาดใจอะเน
0: า
1: ะ
0: บาดใจอันบาดใจเจ้าข้ามาได้จักไว
1: ้ข้ามาได้จักไว้สู้แฮนด์ล่อนมาจักข้าไว้เอ็นดูขนาดคุณผู้ชมก็เข้าใส่พีทนึกว่ามังงอไอ้อย่าแต่งมาเป็นมาถ้ามาง้อจะไปคุณผู้ชมถ้าเขาเป็นคนงอนนะพอดีๆก็เน
0: าะ
1: แม
0: ่
1: ลักษณะนี้พอกันดีๆเนาะว่าเปิดนะมาล้างเขาแต่แตกก็ว่าเป็นแฮนด์ล่อนที่บ้านนะเจ้า
0: แม่นเจ้า
1: เติมเป็นประตูเป็นหัวอย่างก้องไว้เนาะ
0: แม่นเจ้า
1: ไม่ต้องแบบช็อตฟิลกันจะอี้นะคุณผู้ชมเจ้า
0: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพออสมอสมที่นี่เปิ้ลดูแลขนาดบ้านนี่นะ
1: บ้านไหนฮะดูแลเรื่องอะไรอย่างดีโอ้ไหนไหนไปพอเจ้า
0: ไปพอเจ้า
4: สวัสดีเจ้าขออนุญาตมาตรวจลูกน้ำยุงลายเนอะ
5: บ่มี
4: ฮะ
5: ย้ายหลังม่อนบ่มี
4: โอ้ว่าไปไหนย้ายมาด้วมาด้วมาด้วมาได้เนอะมาได้เนอะแม่นี่นะต้องความแบบนี้เนอะเพราะหรอ
5: ความคร
4: ับ ความโมความหายนะนี่เนอะนี่ไหนแหม
5: เดี๋ยวไปไฟทั้งนั้นนะ
4: อย่างละแม่
5: ตกโต๊ะมันอยู่ห้างมีสะปะนะ
4: อันหมอ
5: ไม่ต้องย้ายแต่เรื่องความ
4: คุยกับความหายโอ้พักดีพักงามแต่เนาะย้ายพักกับหลาบเนี่ยย้ายเอ้ยแล้วล่ะเจ้าไปเนอะเอาคุณจะนั่งหน่อยย้ายเอาคุณจะนั่งเ
5: นอะอ๋อสมอแจ้งมาหูว่าอุ่นไว้มันยุงกูนะอย่างกระลำกระเหลียบโอ้โหนี่โอ้ก็หน้าหม้อแกงกูมันไปไหนนั่นฮ้อบาลังอีอสมอเนี่ยก้านี่มาความของกูนี่อีห่าเฮ้ยบริหารเครียดเรื่องแกงมาความเหี้ยกำนี่จะมาทำนี่เนาะโอ้มันยุ่
1: เดี๋ยวก่อนอีแม่มันมีเหลือห้านที่เปิดเอาเปียติดมือไปแล้วไปพอคอยดีๆเนาะโอ้เป็นว่ากลัวลูกน้ำยุงลายมาไข่แต่ในหม้อของมันถ้าจะไข่บ่
0: จ้า
1: โอ้ไปคว่ำหม้อต้มน้ำเปิด
0: กำลังจะยัดกับข้าว
1: แม่มันได้กินก็เอออันนี้เป็นอสมบ้านใดนะฮะก็ไม่รู้ขนาดคุณผู้ชมจะไปดีเนี่ยกําเนาะเอออันนี้ก็เป็นคลิปความน่าฮาของครอบครัวเปิ้ลเมื่อถ่ายเล่นกันมาได้จะเอี้ยขอถ่ายกันเข้ามาได้นะเจ้า
0: เจ้าคลิปม่วนๆเนาะยังมีให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อเนื่องเลย
1: แม่นละเจ้าอยากมีคลิปนี้จะปาไปอู้ไปจ๋าเรื่องของสมัยก่อนเนาะคนเฒ่าเนี่ยเปิ้นเล่นของเล่นอะอย่างการเปิ้นบอกว่
0: า
1: เป็นของเล่นที่บ่ต้องไปซื้อตําในกาตําในห้างบ่ต้องเสี่ยงสตางค์สักบาทเลยนะ
0: โอ้ดี
1: เป็นของเล่นที่หาได้ทั่วไปหันอย่างกดยิบจับมาเล่นได
0: ้
1: เป็นของเล่นอย่างกันคุณผู้ชมเจ้าข้าเจ้าบ่เคยฮู้บ่เคยหันเอออ่ะไหนไปลองไปพอแล้วมีของเล่นอย่างเจ้า
6: แป้นี่คือการชนะนี่คือแป้และตูดเลือดก็ได
7: ้อันนี้งงกรรมว่าแป้กับการ
6: ถ้าแป้เขาว่าชนะถ้าการนี่คือว่าแป้วิ่งเป้าอ่ะ
7: วิ่งเป้า
6: วิ่งเป้า
7: เล่นอย่างไ
6: รมันคือว่าวิ่งเป้าประจายก็มายิงก็ได้แล้วเสาไม่พูดก็เสาไปแล้วก็ล่นไล่ฟาดกันเนี่ย
7: เอาอย่างฟาด
6: เอาผ้าเนี่ย
7: เอา
6: ผ้าเนี่ยล่นไล่ฟาดถ้าประจายตันกับฟาดไม่ยิงเนี่ย
7: ถ้าฟาดได้แสดงว่าคนฟาด
6: คือว่าแป้คนเมืองเขาว่า
7: คนโดนฟาดนี่การ
6: เออเออหนักยังกระจายคนหล่นไว้เขาไปประชู
7: ่
6: เขาบอกว่าเล่นมาเล่นตัวเลือกเอามาที่เสมอกันน่ะ
7: เอออ ุ้ยอุ้ยจังแป๊กกับว่าการ
6: อ๋ออุ้ยยังมาล่ําเล่นเสื้อกลัวเขาฝากว่ะ
7: เออ
6: คนแหลบแหลบแดงๆหมดท่อนเว้ย
7: อืม
6: ปะ
7: ขายาว
6: อืมน่ะขายาวยังเฮาขาสั้นยังพอสู้เขาบ่ได้
7: แล้วอุ้ยเล่นอะอย่างเก่งสมัยก่อนอะตอนเป็นละออนตอนเป็นละออนนี่เล่นอย่างเก่งที่สุด
6: อันนี่น่ะมีหมากเก็บเมง
7: ถ้าเอาอย่างเป็นหมาก
6: แม่ตรงหุ้ง
7: หญ้าตรงหุ้ง
6: หญ้ามังวายอ่ะหญ้าตรงหุ้งเขาว่าแล้วคนไทยว่าหญ้ามังวายเตี้ยมีออกจากท้องหัวเนี่ยโอ้ไปเด็ดแล้วแต่ท้องหัวหักมา
7: ออ
6: มาเสียเอาของหูดใบขว้างเอาก้านมันอ่ะเด่นแล้วแบบขว้างไปเลยเนี่ยมันไปเลิกไปเตยยังแต่ก่อนอ่ะเตี่ยจังซอของยังว่าน่ะนายจะป่อนายง่ายเมืองวายไปจะชวนเล่าเถือน
7: อ๋อนายป่อนาย
6: เออละ
7: ง่ายเมืองวาย
6: เป็นตีชวนเล่าเถือน
7: เป็นตีซอนเล่าเถือนเ
6: ออปั้นต้นมันคุมกว่านี
7: ้
6: หมึกแล้วบาหันแล้วเอาเขาชุบไปถึงบาหันน่ะเพราะว่าเขา
7: หญ้าตรงหู
6: และตุ้ดเลือดก็ได้ตุ้ดเลือดสมมติว่ามีดถุงมือน่ะน้ำย้อยเลือดย้อยชิกชุยน่ะ
7: ตุ้ดเลือด
6: เอายอดมันน่ะมาต่ำต่ำต่ำขโมยเลือดยุด
7: อ๋อห้ามเลือด
6: ห้ามเลือด
7: อุ้ยตุ้ดเลือด
6: ไม่ว่าตุ้ดเลือดห้ามเลือด
7: โอ้เก่าขนาด
6: อืมอ๋อยันหูมาตุ้ดเลือดเดี๋ยวเดี๋ยว
7: ไ
6: ปว่าเอามาห้ามเลือดเพื่อมันย้อยมันก็ต้องแดดีได้หรอ
7: กะ
6: โมมันก็ตึงตุ๊ดแต่เรา
7: เออ
6: มันก็หยุดแต่บ่ได้เขาว่า
7: อ๋อไอ้ใบทิงเจอ
6: เออใบทิงเจอเนี่ยก็ได้เรา
7: ตุ๊ดเลือด
6: ตุ๊ดเลือดอย่างเงี้ยตรงหูน่ะมันก็ตึงเปื้อนเลอะมันเลือดยัดแต่เราม ันก็ดีประมาณเรา
7: เออบ่ได้เรียกว่าหมีแล้วกะ
6: ก็น่าเราบ่ได้เขียมนะ
7: กะสมัยก่อนบ่เลอะเนาะ
6: ก่อนนี้นักกําของหม้อของห้าวบ่เลอะบ่ได้บ่ฮู้แต่ของหม้อยังมีหมีผู้เป็นแห้งอัน
1: เนี่ยก็เป็นเรื่องของคนสมัยก่อนแต่คุณผู้ชมเจ้
0: า
1: บอกได้เลยว่ามันมีซับแผ่นลายกรรมที่ข้าเจ้าฟังแล้วยังเอ๊ะเคยได้ยินบ่เคยได้ยินกําเตื้อคุณผู้ชมต
0: ุ
1: ๊ดเลือด
0: แม่น
1: ยัดเลือดอีว่าบ่เคยได้ยินกําเตื้อคุณผู้ชมและแถมยังมีพักมีไม้ที่ปลูกไว้อ่ะยังเอาไปสอนครัวด้วยตัวเอง
0: แม่นเจ้าบ่ทําไปเป็นเพลงกําเมืองพุ่นนะ
1: แม่นเจ้าคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นการละเล่นของคนตะกอนเนาะที่เพิ่นบอกว่าบ่ต้องเส้นซ่าตางก็คือเพิ่นไปเด็ดใบอย่างก็ ใบอาหารนำมาเล่นมาเก็บได้ตัวคุณผู้ชมโอ้ยสุดยอดอ๋อแสดงว่าสมัยก่อนนี่ก็มีแหมหลากหลาย
0: เจ้า
1: การละเล่นที่มาต้องได้เสื้อผ้าต่างคุณผู้ชมใครผู้ลองคอมเมนต์มาเนอะว่ามีอย่างแหมพองนอกจากมาเก็บนะเจ้า
0: เจ้าหลายอย่างเลยนอกที่แม่พันธุ์ได้ว่าแต่กี้นะโอ้ได้ฟังเหมือนได้ฟังวิถีชีวิตของคนสมัยแต่ก่อนเนี่ยถ้าแถวบ้านมีอย่างมีแง่มีพักมีอย่างเพื่อจะเอามาฮันนะ
1: มาเล่น
0: กันนะเจ้านอกจากนั้นก็ยังเป็นภูมิปัญญาเอามายุดเลือดก็ได้มาห้ามเลือดก็ได้
1: มาตุ้ดเลือด
0: อย่างเลือด
1: สุดยอดแล้วแต
0: ่แม่นเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอโซกำเมือง
1: มาได้ยินเมอร์ละ
0: โซสนใจเกี่ยวกับเรื่องแม่เจ้าไปพอกันเจ้า
8: ฮัลโหลยายอยากฟังเพลงที่แม่กับลูกเหมือนขี้มูกกับหูดังอ่ะยายสองฟังกันเอาเลย
9: แม่กับลูกเงินที่มูกก็หูดังลูกคอกลูกยางแม่กะยางเลี้ยงไว้เนี่ยลูกเจ็บลูกเป็นหนาวเย็นไม่ค่อยแม่ก็เลี้ยงได้ไปเล่าเรียนชื่อจ่าหวังไปเรียนกับโรงเรียนเก่งๆแต่เอาเงินไปเล่นบ่ได้หยังปีกมานะเจ้าแม่นะไปกินเหล้าเมายาเข้าบาเข้าบ่อนบ่อน
1: เ
9: น
1: า
9: ะ
8: เ
1: ออโอ้ยเก่งขนาดเจ้าเป็นแฮมเป็นแฮมคนหนึ่งที่เวลาลูกรีเควสก็ว่าขอฮื้อซอฮื้อฟังเนี่ยบ่เคยบ่ฮ้องได้เลยสักครั้ง
0: เจ้า
1: ฮื้อฮื้อเป็นหัวข้ออย่างไปเกาะฮ้องได้หมดคุณผู้ชมยังกำสอนใจแม่กับลูกเหมือนขี้หมูกับผู้ดังมันก็เปรียบได้ขนาดเลยคุณผู้ชมเจ้าการซอเนี่ยสร้างซอเปิ้ลก็จะเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมาซอเปิ้ลเป็นคนที่หัวไวเนาะต้องมีประสบการณ์นักตัวคุณผู้ชมจะซอจะได้แสดงว่าอีแม่ต้องเป็นจ้างซอมาก่อนแน่นอนเลยเน
0: า
1: ะ
0: เยี่ยมสุดยอด
1: แต่เดี๋ยวไว้หาซอมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแหมนะเจ้า
0: เจ้าเดี๋ยวเอายาแหมหน่อยนึง
1: เอายาแหมหน่อยนึงเนาะจะได้ฟังกันช่ำๆเนาะจำใจกันไปเลยใครที่มักซออ่ะรอติดตามกันไว้นะเจ้าก็ว่ามีคลิปซอม่วนๆจะส่งกันเข้ามาได้เหมือนกันอ่อนก็ฮ้องได้นะนะคะจังเนาะเป็นการสื่อสารภูมิปัญญาชาวบ้านไว้ตัวนะเจ้าคุณผู้ชม
0: แม่นเจ้าหรือว่าจะเป็นภาษีกำเมืองละอ่อนก็ส่งกันเข้ามาได้เนอะนะเจ้าบอกว่าจะเป็นตังไลน์เนาะ
1: ตังไลน
0: ์ก็ได้เหมือนกันนะเจ้าหรือว่าจะเป็นตัง
1: เพจ Facebook
0: ก็ได้เหมือนกันเอ็นบีทีภาคเหนือนะเจ้า
1: จ้าคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เขาจะย้อนกิจกรรมช่วงหน้าเขาจะมาติดตามของกินล้ำๆของคนเมืองกันต่อเจ้าในช่วงหน้าอ่ะพักกันก่อน

ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา10 น.ถึง 11 น.รายการรอบ

0: ภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: าสู่ในช่วงที่2นะเจ้าของรายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้า
1: เจ้าในช่วงที่กินข้าวอิ่มๆตาไม่ม่อยมาติดตามประกาศของเฮาแต่ว่าข้าวแรงยังต้องซ้อกินกันอยู่เนอะมาพอเมนูนี้คุณผู้ชมเจ้าเมนูที่บอกว่าใครมีอาหารเหลือประเภทจะนี่อยู่ในตู้เย็นสามารถแปลงข้าวเงี้ยวได
0: ้ครับ
1: ถ้ายังเป็นข้าเจ้าเนี่ยข้าเจ้ามาฮู้นะว่าของมูนี่เนี่ยเอามาแปลงเป็นข้าวเงี้ยวได้คุณผู้ชมมันดูง่ายขนาดเลยแต่ว่าก็ง่ายเวลาเฮาพอไงแต่เวลาเฮาแปลงก็แฮมเรื่องนึงอ
0: ่
1: ะควรจะแปลงข้าวเงี้ยวได้น่ากินมากใดไปพอกันเลยเจ้า
2: ทุกท่านเกยก็แบบตื่นมาแล้วแบบบ่ค่อยอยากกินบ่ค่อยอยากออกไปเสาะอย่างกินก็เลยเปิดตู้เย็นเพราะว่ามีอย่างเหลือพ่องนะครับนะมันก็เลยเกิดเป็นเมนูนี้ขึ้นมานะครับนั่นก็คือข้าวกันจีนหรือข้าวเงี้ยวนั่นเองนะครับวันนี้ผมตื่นเจ้านะครับ 7:00 นปลายเปิดหน้าต่างไปโอ้โหบดมืดๆนะครับแดดมีไหนก็เลยไปเปิดตู้เย็นดูนะครับก็มีข้าวเหลือๆแล้วก็อันนี้หมูซับเหลือตะวานะครับอันนี้ก็เลือดเหมือนกันตะวาผมแปลงลาบนะฮะเหลือไปหน่อยนึงเฮาก็บ่ฮู้จะมาอย่างก็เลยเป็นเมนูนี้ละกันนะจ๊ะข้าวเงี้ยวหรือว่าข้าวกันจีนเนี่ยมันแล้วแต่คนฮ้องแล้วแต่คนเรียกเลยนะจ๊ะวิธีการเนี่ยมันบ่ยากนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตมาแปลงกระเทียมเจียวก่อนเพราะว่ามันจะเอาไว้ทำในขั้นตอนต่อไปนะเจ้ากระเทียมเจียวนี่จะใช้เป็นกระเทียมไทยก็ได้กระเทียมจีนอย่างผมเนี่ยนี่ก็ได้แล้วแต่เลยนะครับมีอันไหนก็ใช้อันนั้นเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมนะครับใส่ไปเถอะเนอะอ่ะเฮาก็จะมาทำกระเทียมเจียวกันนะครับผัดกระเทียมในน้ำมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหอมมันจะสุกนะจ๊ะแล้วก็เอาพริกลงไปทอดตัวหนึ่งอันนะครับดูนี่ผมมาได้เตรียมแค่ไหนอะซู ที่จริงมันต้องใช้ใบจะไข่นะครับแต่ว่าผมมีผมใช้เป็นจะไข่บุบเอาละกันนะครับเนาะอ่ะเลือดก็มีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะจ๊ะเฮาก็จะทำการกันเลือดกับจะไข่ก่อนนะครับถ้าบ้านแล้วมันจะคาวนะซูเนอร์กันไปเลยนะครับกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจหลังจากนั้นเอาข้าวที่มันเหลือๆในตู้นั่นแหละเอามาใส่นะครับใส่เสร็จปุ๊บใส่ผงปรุงรสแกงลุงแดงเกี๊ยวเมี่ยงแห่น้อยนะครับซีอิ๊วขาวแห่น้อยหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็เป็นผงนัวแห่นิดหน่อยก็พอแล้วนะเจ้าต่อไปก็จะเป็นหมูซับเหลือๆในตู้นะครับแล้วก็เป็นน้ำมันกระเทียมเจียวใส่เข้าไปนะครับถ้าบ่ใส่น้ำมันกระเทียมเจียวเนี่ยข้าวที่เฮาไปแปลงข้าวกันจีนข้าวเงี้ยวเนี่ยมันจะด่างนะครับมันจะแข็งนะสุเนอร์อ่ะหลังจากนั้นเฮาก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้มันเข้ากันมันก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับตองในตู้เย็นนี่คือพอสีผมรักแม่มาวันนั้นยังเหลือกันอยู่นะเฮาก็เอามาเผานะครับเพราะว่ามันมีแดดเผาไปเด้อนะครับเนอะเรียบร้อยก็มาห่อนะครับห่อนี่ก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนเนาะผมมีปัญญาที่อำเภอสูหลังจากนั้นเฮาก็ห่อแล้วก็เอาไปนึ่งนะครับนี่ห่อๆๆแล้วก็เอาใส่ห่อใส่หม้อนึ่งไว้นะครับแล้วก็ปิดฝาเอาไปนึ่งนะครับนึ่งไปเลยประมาณสัก30นาทีหลังจากนั้นออกมาเราก็จะได้ข้าวเงี้ยวหรือว่าข้าวกันจีนของเราออกมาแบบนี้เลยนะครับเมนูเนี่ยมันเนี่ยมันยากนะครับแล้วก็สามารถเสาะหาครัวสําในตู้น่ะมันเนี่ยกินได้ตัวนะครับผมเนาะเครื่องแอมมันก็บ่มีหยังนักนะครับมีแค่เนี่ยบะบะแตงนะครับแล้วก็จะเป็นหอมหัวใหญ่เหี้ยกินคู่กับนี่กระเทียมเจียวกับพริกทอดตะกี้โอ้โหโคตรเด็ดผมบอกเลยนะครับเนาะอ่ะลองเอาไปเนี่ยพอนะครับเมนูนี้ลำกินกับน้ำเงี้ยวก็ลำนะครับเป็นเมนูที่วัตถุดิบน้อยไข่กึดยำออกหมูจีนหยางลองเนี่ยเมนูนี้พอนะครับข้าวเงี้ยวหรือข้าวกันจีนที่ไหนบ่ได้เสิร์ฟคู่กับหอมหัวใหญ่กับพริกทอดกับกระเทียมเจียวนี่นะตีเก้ไว้ก่อนเลยสูมาของ
1: โอ้ยคุณผู้ชมเจ้าหน้ากินขนาดเลยอ่ะนอกจากจะแปลงลาบแล้วก็ยังแปลงข้าวกันจีนต่อได้ที่สำคัญเนี่ยกินกู้กับข้าวเงี้ยวกินกู้กับ
0: ขนมเส้น
1: อร่อยคุณผู้ชมข้าเจ้าเนี่ยต้องกินแอมกันตลอดเลย
0: อิ่ม
1: จนกัดมากินอย่างต่อได้แล้วคุณผู้ชมเจ้าเป็นเมนูหนึ่งเนาะที่ตอบโจทย์คนหิวข้าวอยากกินปุ๊บอิ่มปั๊บแต่นี่จดสองห่อ
0: สองห่อเต้าอัน
1: โอ้มันอร่อยนะมันเป็นเมนูที่กินแล้วย่างมาได้อะต้องกินต่อเรื่อยๆคุณผู้ชมเพราะว่าก้าหอมเจียวก็โอ้ยสุดยอดละมันหอมมันนวลกลิ่นกับพริกแห้งแหมโอ้ยสมอ
0: แล้วเจ้า
1: ไปซ่อแหมกับ
0: ซ่อแหมกับพอเพื่อนเนี่ยก็เป็นดีง่ายเนาะแบบเปื้อนตีนเปื้อนมือเท่าไหร่เนาะถ้าเป็นพี่ที่เสียอย่างพ่อง
1: ใช้เวลา
0: ใช้เวลานะเจ้าถือว่าเป็นแหมนึ่งเมนูที่น่าสนใจเลยนะเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอแหมนึ่งเมนูเหมือนกันอาหารการกินนี่ละเพื่อนบอกว่าเป็นเมนูที่เปลืองเข้านึงเจ้า
1: อย่าอั้นมันลำกัน
0: แน่นอนกัน
1: ไหนๆไปพอเปลืองจะได้
0: เจ้า
3: แกงโยกบ้านเฮา
4: ต้องก๊อกไก่เมืองใส่
3: กินจะได้กับบักไก่ครับ
4: จะสังเกตจะได้
3: ว่าแก้วในมีหยวกอ่อน
4: ก็พอบ่ยากแล้วครับ
3: เพื่อพอแก้วสิมันปงหยอดเอามาใหม่ที่อีนะครับยิ่งช่วงนี้หน้าฝนนี่ปงหม้อขนาดวิธีป้อมก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยเนาะก่อยๆลอกก่อยๆพาเนี่ยจะได้ก็ได้ให้ได้แก่นตั้งไรมันมาครับนี่ครับแก้ว1ก็ได้ต่ออีนะ ได้มาแล้วก็มาตัดมาซอยก่อนก็เฮ้ยใจมีดเราเอากาบต่างหนอกมันออกก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ตัดให้เป็นตอนๆที่นะครับพอตัดเสร็จแล้วมันก็จะมีไงยืดออกมาจะอีนะครับก็คือใจนิ้วดึงยืดมันออกมาให้หมดครับบ้านมันจะหวานคอเนี่ยเสร็จแล้วก็เอามีดสับๆไม่ต้องหย่อยล่ำนะครับย้ำแกงแล้วมันถึงอ่อนหย่อยล่ำจะแล้วหมดครับนี่ยาจะอีกวนเลยเนี่ยเสร็จแล้วก็หาไม้มาม้วนๆเพื่อนเอาไงแต่มันในน้ำไงมันตึงหวานตึงปันไม้ขึ้นมาครับจะอีหั่นเสร็จแล้วก็มาโกกไก่เมืองโกกดูให้เป็นตอนๆเลยนะครับแล้วก็มาตำเครื่องใส่เกลือขมิ้นตะไคร้พริกแห้งตำให้เรียกแล้วก็หอมเตี้ยมหอมแดงตำต่อแหมน้อยหนึ่งแล้วก็ใส่กะปิเต้าอี้ก็ได้แล้วครับเครื่องแกงยวกที่นี่ก็ตั้งหม้อใส่น้ำกะทิลงไปครับเคี่ยวต้องมันแตกมันแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปเลยเคี่ยวต่อแหมสักน้อยหนึ่งแล้วก็ใส่ไก่เมืองลงไปครับคือก้นเต้ามันแห้งแล้วก็ใส่น้ำล้างโคกกับน้ำมาดายลงไปคือใส่เต้ามันท่วมเลยครับเอาละไปสักจำลำเต้าไก่แม่ซุกก็คือใส่หยวกลงไปเลยครับสักกำหนึ่งก็ใส่ผงนัวน้ำปลาห้าใบมะกิ่วแล้วก็ใส่วุ้นเส้นลงไปบัดนี้ใส่หลายเนื้อบ้านน้ำจะแห้งมั้งนะปิดท้ายกับผักปอมก้นๆหน่อยหนึ่งตะอีกระเซ็ตแล้วแกงหยวกบ้านเฮาครับมาเนื้อมาเนื้อแกงหยวกคันห้อนเลยตักใส่ถ้วยเสิร์ฟเลยครับมาก้อนแกงหยวกนี่จะยากกันในงานบุญนะครับเพราะว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ยากกำเป็นหม้อใหญ่บุญนะแต่บัดนี้ยากกินก็ยากกินเลยแกงกำหนึ่งพอดันผูกปุ่นก็เป็นเมนูหนึ่งที่กินจะได้กับบักไก่ครับกินแล้วเปลืองข้าวนึ่งขนาดและหยวกนี่ก็มีประโยชน์แต่หนามีไฟเบอร์สูงช่วยเรื่องขับถ่ายคุมน้ำหนักได้ตัวมีแคลอรี่ต่ำช่วยคุมความดันโลหิตแล้วก็ล้างสารพิษครับประโยชน์หน้าขนาดครับจะได้กับร้องยากกินพอเนอร์สวัสดีครับ
1: โภชนาการเลิศเลยคุณผู้ชมเนาะช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารระบบลำไส้ตัว
0: แม่เจ้า
1: แหม่มกัมก็คือเปลือกเขานึ่ง
0: เขานึ่ง
1: แป้
0: งเขานึ่งมดแน่
1: น้ำเข้มข้นเป็นข้าเจ้าข้าเจ้าแบบเอาข้านึ่งจีละสดเลย
0: สดเลย
1: เจ้าเพราะช่วงแบบอากาศจะสลุ่มสลิ่มแต่เนี้ยน
0: ้
1: องเพิ่งแต่เลยคุณผู้ชมบ้านไหนเนี้ยอย่างที่แตกต่างจากนี้ก็ทรงคิดเปลี่ยนเข้ามาบ้าพ่อเล่าว่าฝีมือคนเมืองเฮามีแก่งอย่างที่คีเอทแล้วก็ล้ำกว่าหั่นแหมเอามาส่งกันได้เนอะ
0: เจ้าแน่นอนว่าแบบธรรมดาแน่นอนนะเจ้
1: า
0: หลากหลายเมนูเลยเจ้า
1: คุณผู้ชมเจ้าไข่ที่เตลตาเตลตางไปต่างจังหวัดแล้วขึ้นบ่ออกจะกินอะไรอย่างดีแต่ข้าอยากอาหารเมืองแนะนำร้านนี้เจ้าเพราะว่าคลิปนี้เปิ้ลมาแนะนำกันขนาดเลยเจ้าเป็นร้านที่จังหวัดลำปางร้านไส้อั่วแม่จันดีอีว่
0: า
1: เปิ้ลจะมีเมนูของเมืองอะอย่างง่ายๆเฮือกินกันไปติดตามเจ้า
4: เนี่ยของกินเมี้ยงๆบ่จังกึดของกินเมี้ยงๆบ่ออกมาร้านนี้ครับไส้อั่วแม่จันดีจังหวัดลำปางขับรถมาตั้งเส้นเสรีก่อนถึงวัดสนดอกคือขัดใจเลี้ยวซ้ายข้างวัดเลยครับตรงมาเกือบสุดซอยร้านอยู่ซ้ายมือครับผมตั้งแต่ 11:00 นจนถึง 20:00 นใครกึดบอกว่าจะกินอันหยังก็มายื้อยองพอได้ถ้าถามว่าล้ํากอจากที่ผมหันแล้วคนเต็มร้านคนเข้าออกตลอดก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีๆเลยเฮามาเริ่มโอดน้ําพริกตะแดงก่อนไปย่างแหลกน้ําพริกตะแดงกับข้าวเหนียวห่อนๆเหมาะอย่างปลําปลาเหลือซ้ํามีจอผักกาดสีดุกหมูแฮมนะซ้ําเข้ากันไปปี้เป็นคุยนัวในปากเนี่ยครับหีบน้ำจอผักกาดล่องคอตัวไปแหมเฮ้ยล้ำจนพยาบึ้งโต๊ะกับเขาขึ้นไปเกิดเกิดกลางกองไงอุเลนใครบ่เคยมาเตอร์ก็ร้องมาพอได้นะครับใครที่เคยมาแล้วจะมาแหมก็ได้นะส่วนตัวผมแล้วมีตึ้งของกินที่ถูกปากกับบ่ถูกปากฉันนั่นแล้วต้องมาร้องอยู่ตะเกาครับถึงจะหัวล้ำหรือบ่ล้ำครับรถไก่ไปไก่มาก็ร้องมาแวะพอเด้อร้านไส้อั่วแม่จันดีอาจจะไก่เป็นร้านโปรดของใครหลายๆคนก็ได้ส่วนผมกัดแล้วขอตัวก่อนครับบาย
1: นะคุณผู้ชมต้องไปลองกับคนเดียวล้ำมาล้ำถูกปากบ่ถูกปากก็ว่ากันไปนะเจ้าแต่ว่าเป็นแหมร้านหนึ่งเนาะที่หยิบยกขึ้นมาฮือพอฮือกอยกันเจ้าอย่างคนในพื้นที่บอกฮู้จะไปกินข้าวที่ไหนที่จังหวัดลำปางแต่ว่าถ้าอยากอาหารเมืองๆราคาเข้าถึงง่ายก็ร้านนี้ก็ได้เหมือนกันร้านไส้อั่วแม่จันดีนะเจ้า
0: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอไม้กลาบนะเจ้าเพิ่นบอกว่าไม้กลาบนี่เป็นเอกลักษณ์ลาบป่าของจังหวัด
1: เลยค่ะ
0: แน่นอน
1: นอกจากรสชาติแล้วยังมีไม้กลาบแหม
0: แม
1: ่ไม้กลาบมันยังไงมันทำให้รสชาติเปลี่ยนไปหรือว่าเนื้อลาบมันเนียนน้องๆ
0: ต้องไปพอต้องไปพอเจ้าที
1: ่
0: จังหวัดน่านนี่เองก็เป็นถิ่นที่มีแม่น้ำ
1: เจ้า
0: แล้วก็ป่ากันนักมีหลากหลายนะเจ้าเจ้าบ้านเปิ้นก็อาจจะตอดแห่พ่องกาจะย่าป่าไม้แป้งกำกิน
1: อ๋อไปพอความภาคภูมิใจของคนจังหวัดน่านกันเลยเจ้า
5: เพราะจะจับเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดจากการที่เขาได้ร้องเนี่ยตัวได้ร้องไปอยู่ตัวอีได้ก
6: ็น่านนี่คือบอกเลยว่าลาบป่าลาบป่านี่คือผ
5: ม
6: ต้องมาทีนึงอ่ะยังเขาว่าบางคนก็ว่าไกลมาแคว้นพ่องยังเพ
5: รา
6: ะผมว่าบ่ใจความคิดส่วนตัวผมนะเพราะผมเกิดใหญ่มากับลาบป่าอยู่แล้วไงบอกอุ้ยยังเป็นกันเนี้ยกินถึงยังไม่ยะที่อื่นก็บ่จิมีนะไม่เป็นออกมาเป็นห้างอย่างเงี้ยตีนไก่อ่ะที่ผมใจจังหวัดน่ะครับ
5: ตีบันใจกลจนเหนียวเนาะ
6: เพราะว่าบ้านอื่นเปิดกับบ่ยากกันก็ผม
5: บ่ได้หัน
6: เนี่ยครับผมเพราะว่าผมใหญ่มากผมก็มาเจออะไรน่ะมาป้าอะไรน่ะมันถึงเน็บไว้หิ้มฝาบ้านน่ะ
5: ถ้าเด่นๆของเมืองหนานคือหลาบป๋าที่เอาไม้แง่งมากุ้นเนาะ ไข่หูก็ไปพอในช่อง
1: คุณผู้ชมไม่กลาบกว่าเป็นแฮมสิ่งหนึ่งที่จะทำให้รสชาติหรือว่าเนื้อของลาบน่ากินขึ้นตัวนะเจ
0: ้า
1: แล้วที่สำคัญลาบปากของจังหวัดน่านพิเศษมาเหมือนที่อื่นอีก
0: แน่เพราะว่าเป็นใส่บะแควนบะแควนที่จังหวัดน่านเนี่ยมีนัก
1: เจ้า
0: ถือว่าเป็นอะไรอย่างก็สมุนไพรเนาะเป็นสมุนไพรเลยก็ว่าได้นะเจ้าที่ใส่อาหารเนาะไม่ว่าจะเป็นลาบหมูก็จะใส่นะใส่บะแควนตั้งแต่
1: เขาเจ้าบอกเคยกินตั้งจังหวัดน่านกำเตื่อได้กินกะลาป่าที่เชียงใหม่ต้องลองไปจิ้มกำเตื่อในชีวิตนะคุณผู้ชมเจ้าคุณผู้ชมเจ้าช่วงต่อไปจะพาไปวัดสกิลการเป็นคนเมืองของการต่อในช่วงของคนเมืองแต่ก่อคนเมืองแต่ก่อนในวันนี้ขอเสนอคำว่า
0: ทะเลิศเจ้า
1: ทะเลิศที่แปลว่า
0: ลื่นล้มหกล้ม
1: แม่นเจ้าคำว่าทะเลิศไปกับเมืองกันเนอะคุณผู้ชมเจ้าใจก
0: ันนี่ต้องระวัง
1: งานนี้จริงต้องระวังรถหมื่นรถหมื่น
0: ไปทางใดไปทางใดเป็นที่ใครขู่นะ
1: แม่นระวังดีๆนะครับรถขับลานนะคุณผู้ชมเช็คสภาพอากาศเช็คถนนหนต่างกันตัวนะเจ้าและแหมกำคำว่าหมื่น
0: หมื่น
1: หมื่นก็แปลว่าลื่นเหมือนก
0: ันเหมือนกัน
1: หันกำมันมีหลายกำนะคุณผู้ชมเจ้าเนาะก็ร่วมกันส่งกันเข้ามาได้กำเมืองยากๆรวมไปถึงคลิปกำเมืองแล้วก็คลิปม่วนๆของความเป็นคนเมืองที่แสดงถึงอัตลักษณ์เอกลักษณ์กันนะเจ้า
0: เจ้า
1: คุณผู้ชมเจ้า
0: ขอบคุณมากๆเ
1: ด้อวันนี้เวลาเสี่ยงแหละคุณผู้ชมเจ้าเสียดายขนาดเลยแต่ว่ายังติดตามกันได้อย่างต่อเนื่องแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีบ่ายโมงไปต้นไปแต่อีนะเจ้าสำหรับวันนี้น้องอุ้มอิ้มมีหอยิ้มพิมพ์หัวใจ
0: กับข้าเจ้าอารัตแชร์ต่อเจ้า
1: ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้า

0: ากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแพร่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะหม้อห้อมแพร่ค่ะจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ที่เราก็ต้องเติมพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

0: ีน็อตช่อง11
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

รับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองไทยดีๆค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเสน่ห์ของซอฟต์พาวเวอร์ค่ะด้านงานศิลปะและการออกแบบค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราอยู่กันที่วิสาหกิจชุมชนค่ะกลุ่มถักสารสตรีตำบลวังวนอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะ

0: กว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์ถักสานที่สวยงามสีสันสดใสแบบนี้นะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพูดคุยกับประธานกลุ่มถักสานสตรีตำบลวังวนกันค่ะว่าเขามีความเป็นมาอย่างไรถึงได้ก่อตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมานะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กับคุณบุญถึงดอนผิวภัยประธานกลุ่มค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณบุญถึงค่ะช่วยเราจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งกลุ่มถักสานสตรีของเราให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: จุดเริ่มต้นของการตั้งกลุ่มนะคะก็คือเริ่มต้นจากเราเป็นนักศึกษากศน.ของอำเภอพรหมพิรามนะคะก็ทางกศน.หรือกศ.สกล.นะคะก็จะมีโครงการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนแรกเราไม่ได้คิดที่อยากจะทำเนาะเพราะจิตใจเรามุ่งคือต้องทำอยากทำแต่นาอะไรเงี้ยก็เหมือนคล้ายๆว่าอ่ะไปก็ได้ไปทำตามคำขอร้องของครูอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอทำเสร็จแล้วคุณครูเขาก็จะพาออกงานค่ะออกงานแล้วทีนี้สรุปว่าผลิตภัณฑ์นะขายได้เป็นจะมีลูกค้ามาสั่งแบบสั่งจองต่อคิวอะไรกันยาวเลยนะคะแล้วทีนี้ก็เลยทางครูกศน.ก็เลยว่าจัดตั้งกลุ่มไหมอะไรเงี้ยก็เลยประสานงานไปที่พัฒนาชุมชนอำเภอขอจัดตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มถักสานสตรีตำบลวังวนค่ะ
0: แล้วกลุ่มนี้มีการจัดตั้งขึ้นมาแล้วกี่ปีคะ
1: 10กว่าปีแล้วค่ะ
0: 10ปีตั้งแต่ปีพ.ศ.ไหนคะจำได้ไหมคะ
1: 2557
0: ตั้งแต่2557โอ้โหยาวนานเป็น10ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้มีสมาชิกทั้งหมดกี่ท่านแล้วคะในกลุ่ม
1: เริ่มแรกเรามีสมาชิกอยู่10คนนะคะแล้วด้วยการได้รับการส่งเสริมจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลให้ต่อยอดรับสมาชิกเพิ่มมาอีกเป็น20คนค่ะตอนนี้
0: มีสมาชิกทั้งหมด20ท่านนะคะแล้วสมาชิกในกลุ่มของเราอะค่ะส่วนใหญ่แล้วอาชีพหลักทำอะไรกันคะ
1: ทำนาค่ะ
0: ทำนารวมถึงตัว
1: เจ้าของด้วย
0: พี่บุญถึงด้วย

0: ไปก็ทำนาอาชีพนี้ก็เลยเป็นอาชีพ
1: เ
0: ร
1: สริ
0: อ
1: ม
0: งหรือ
1: ค
0: อ
1: ่
0: า
1: ะ
0: ชีพเสริมนะคะแล้วอาชีพเสริมตรงนี้ค่ะหนูเห็นด้านหน้าของหนูมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างเลยค่ะมีการแบ่งงานกันอย่างไรคะ
1: เราก็จะแบ่งงานให้กับลูกสมาชิกตามความสามารถของแต่ละคนนะคะอย่างเช่นตะกร้าใบนี้ก็จะมีคนทําเป็นอยู่แค่3คนในกลุ่ม20คนนะคะจะ
0: ค
1: ท
0: ่
1: ํ
0: ะ
1: าเป็นอยู่แค่3คน
0: ส
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: มคนแล้วใบอื่นๆล่ะ
1: ใบ
0: คะ
1: อื่นๆก็คือจะทําเป็นทุกคนค่ะ
0: ท
1: ทํ
0: ำ
1: า
0: ได
1: เป็
0: ้
1: นทุก
0: ทุ
1: ค
0: ก
1: น
0: คนนะคะแต่ละใบก็คือแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ความสามารถของคนในกลุ่มคนในชุมชนนะคะแล้วการกระจายรายได้หรือจัดสรรรายได้ค่ะมีการจัดสรรให้กับพี่ๆที่เข้ามาช่วยเหลือกลุ่มอย่างไรคะ
1: ก็คือว่าราคาของตะกร้าแต่ละใบเนี่ยราคาจะไม่เท่ากันนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็จะมีถูกบ้างแพงบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถของสมาชิกที่ท
0: ค่ะ
1: ำเราก็จะหักเข้ากลุ่มใบละ10 บาทไม่ว่าขายใบไหนได้ก็คือจะหักเข้ากลุ่มใบละ10 บาท
0: ค่ะก็ม
1: ฝ
0: ี
1: าก
0: การ
1: ไว้ที่บัญชีของกลุ่มค่ะ
0: มีการหักเข้ากลุ่มเพื่อนำไปต่อยอดทางด้านอื่นแล้วก็แบ่งจัดสรรให้กับสมาชิกที่เหลือเพิ่มเติมใช่ไหมคะแล้วสอบถามเพิ่มเติมค่ะเห็นมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างเลยมีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนคุณพี่บ้างไหมคะ
1: ก็มีค่ะหน่วยงานแรกก็จะเป็นหน่วยงานพัฒนาชุมชนอำเภอนะ
0: ค
1: คะ
0: ะ
1: มาต่อยอดเรื่องผลิตภัณฑ์โอท็อปให้นะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมอพอชอ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีองค์การบริหารส่วนตำบลบริหารจัดการเรื่องงบประมาณของไฟฟ้าค่ะ
0: ค่ะ
1: จัดซื้ออุปกรณ์แล้วก็
0: ค่ะ
1: เป็นครุภัณฑ์
0: ค่ะ
1: มหาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนะคะมาทำการตลาดให้
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็จะมีอุตสาหกรรมจังหวัด
0: ค่ะก็มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนกลุ่มถักสาน
1: ค่ะแล้วท
0: ส
1: ี่
0: ตร
1: ส
0: ี
1: ำคัญเลยก็ผู้ใหญ่บ้าน
0: ผู้ใหญ่บ้
1: แล
0: า
1: ะ
0: น
1: ผู้น
0: ด้วย
1: ำ
0: น
1: หม
0: ะ
1: ู
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ที่สองค
0: ผ
1: ่ะ
0: ู้นำหมู่ที่สองค่ะค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะไปพาไปพบกับหน่วยงานนะคะที่เข้ามาสนับสนุนชุมชนกันนะคะว่ามีหน่วยงานไหนบ้างที่เป็นหน่วยงานหลักๆในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์การทำงานของกลุ่มของเรานะคะไปพบกันช่วงหน้าเลยค่ะ
2: นอกจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนแล้วกลุ่มถักสานสตรียังมีหน่วยงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลและพัฒนาการอำเภอเข้ามาช่วยสนับสนุนอีกด้วยค่ะ
3: สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลวังวนอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ได้เข้ามาสนับสนุนกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะครับการสนับสนุนในอำนาจหน้าที่ของอบต.นะครับในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพในเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับโดยนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลวังวนนั้นนะครับได้มีการจัดตั้งงบประมาณนะครับเพื่อให้กับกลุ่มได้เข้ามาศึกษาหรือว่าได้เข้ามาอบรมนะครับเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนะครับแล้วก็ขอย้อนไปในส่วนนึงนะครับในพื้นที่ของตำบลวังวนอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนั้นนะครับเราได้มีนะครับงบประมาณที่มาจากกองทุนพลังงานไฟฟ้า3จังหวัดพิษณุโลกนะครับที่ให้การสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับในเรื่องของการจัดซื้อครุภัณฑ์จัดซื้อวัสดุหรือมีการปรับปรุงอาคารนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนี้นะครับงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากกองทุนพลังงานไฟฟ้านะครับซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังวนนะครับได้ร่วมมือกับกลุ่มอาชีพนะครับร่วมมือกับผู้นำนะครับในการไปขอรับงบประมาณสนับสนุนนะครับมาสร้างอาคารเพื่อที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของการผลิตสินค้าของกลุ่มนะครับตรงนี้นะครับนอกจากนั้นเรายังมีการจัดซื้อนะครับในเรื่องของครุภัณฑ์ก็คือจักเย็บหนังอุตสาหกรรมนะครับให้กับกลุ่มเนื่องจากว่าจากสภาพเดิมกลุ่มนั้นนะครับเขามีการใช้เครื่องมือเครื่องไม้ที่ค่อนข้างที่จะเป็นเครื่องมือรุ่นเก่าไม่ทันสมัยไม่ทันต่อการผลิตนะครับเราก็เลยมีการสนับสนุนตรงนี้เข้ามานอกจากนี้นะครับเรายังมีการสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาดูงานนะครับสำหรับ ไปดูงานในพื้นที่ที่เขามีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ประสบผลสำเร็จไม่ว่าจะในเรื่องของการผลิตสินค้าเองก็ดีการตลาดเองก็ดีหรือในส่วนของการจัดทำบัญชีกลุ่มนะครับเพื่อให้กลุ่มได้มีการเรียนรู้แล้วก็นำมาพัฒนากลุ่มในเรื่องของการบริหารจัดการกลุ่มครับโดยส่วนหนึ่งแล้วกลุ่มก็มีการจัดตั้งนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังวนก็ได้เข้ามาเป็นประจำอยู่แล้วเราได้เห็นการพัฒนาของกลุ่มอย่างต่อเนื่องนะครับตรงนี้คิดว่าแนนเขาต่อไปก็อยากจะให้กลุ่มนะครับได้มีการจัดตั้งกลุ่มที่เข้มแข็งขึ้นนะครับมีการนำเด็กเยาวชนในตำบลที่มีความสนใจในการที่จะมาผลิตสินค้าและเพื่อเป็นการต่อยอดแล้วก็มีการนำในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆเป็นการสืบทอดไปได้อีกทางหนึ่งครับ

0: วยงานพัฒนาชุมชนได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มทักษานสตรีวังวนตำบลวังวนอำเภอพรหมพิรามด้วยการสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการคอร์แดนดีค่ะซึ่งโครงการคอร์แดนดีเป็นโครงการที่พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปแบ่งเป็น3ประเภทก็คือพัฒนาคนพัฒนาสินค้าบรรจุภัณฑ์และการตลาดค่ะโดยการพัฒนาคนจะพัฒนาให้คนมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู่จากองค์ประกอบเดิมที่มีอยู่จากความรู้ความสามารถพื้นฐานแล้วก็ออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะด้วยการทำป้ายแพคเกจจิ้งทำป้ายแท็กสินค้ารวมไปถึงการขายการตลาดด้วยการส่งเสริมให้มีการขายออนไลน์รวมไปถึงพาไปออกบูธตั้งร้านค่ะผลิตภัณฑ์นี้มีการเชื่อมโยงกับซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดพิษณุโลกนะคะด้วยการที่จังหวัดพิษณุโลกมีการตักบาตรยามเช้าทุกวันเสาร์6โมงค่ะที่หน้าวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะคะจากสถิติของสำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยพบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 180,000 คนของปี2568ค่ะเพิ่มขึ้นจากปี2567จำนวน 40,000 คนเนาะแล้วก็ที่วัดใหญ่จะมีศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปนะคะตรงนั้นจะเป็นจุดที่ทำให้สินค้าของเราเนี่ยเป็นตลาดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เห็นได้เจอแล้วก็การตักบาตรยามเช้าเนี่ยจะเป็นที่สนใจของประชาชนได้รับการตอบรับที่ดีนะคะซึ่งทางกลุ่มของเราเนี่ยผลิตตะกร้าสารเป็นหลักนะคะซึ่งตะกร้าสารตัวเนี้ยทุกคนที่จะนำของไปตักบาตรเนี่ยจะถือตะกร้ากันไปคนละใบซึ่งในตะกร้านั้นเนี่ยจะเต็มไปด้วยความศรัทธาความตั้งใจเนาะซึ่งตะกร้านี้นะคะจะมีจำหน่ายอยู่ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปของวิหารหลวงพ่อพุทธชินราชด้วยค่ะอยากฝากถึงคนรุ่นใหม่ในการอนุรักษ์ต่อยอดสืบสานนะคะเนื่องจากกลุ่มทักษานสตรีวังวนส่วนใหญ่สมาชิกกลุ่มเนี่ยค่อนข้างเป็นสมาชิกที่มีอายุเนาะเป็นผู้สูงอายุซึ่งการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์โอท็อปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าจะได้ผลดีต้องตอบโจทย์ความต้องการของวัยรุ่นเป็นหลักนะคะที่กระแสจะมาไวไปไวลวดลายต้องเป็นเอกลักษณ์สีสันสวยงามราคาจับต้องได้แล้วก็มีการตลาดที่แมสมากค่ะ
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทักษานสตรีตำบลวังวนอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวความน่าสนใจของการถักสารผลิตภัณฑ์ต่างๆจนไปถึงไอเดียในการทำผลิตภัณฑ์และเชื่อว่าหลายคนคงอยากชมความงามความสดใสของผลิตภัณฑ์ถักสารจากฝีมือกลุ่มสตรีบ้านวังวนมีขั้นตอนในการทำอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะ
2: ค่ะตอนนี้นะคะคุณพี่บุญถึงนะคะก็ได้พาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับขั้นตอนการเตรียมเชือกขั้นตอนการทำนะคะกับพี่ๆสมาชิกในกลุ่มนะคะพี่บุญถึงคะหนูเห็นมีเชือกหลายแบบมากเลยเชือกตอนนี้ที่เราทำอยู่มีทั้งหมดกี่แบบคะ
3: มีทั้งหมด3แบบ4แบบ4แบบค่ะอันนี้ก็จะเป็นเส้นพลาสติกสำหรับสารหมวกนะคะ
2: ค่ะ
3: อันนี้เราจะใช้ความยาวอยู่ที่15วาค่ะหมวก1ใบจะได้15วาก็พอเสร็จแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ด้านหลังนู้นนะคะ
2: อ๋อ15วาก็คือจะเป็นขอน้องจับหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
2: 15วาก็จะเป็นใบใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะคุณผู้ชมใส่สบายไม่ร้อนแน่นอนค่ะแล้วถ้าใบเล็กลงมากว่านี้เราได้ทำได้ไหม
3: ใบเล็กก็จะประมาณ11วาค่ะ
2: 11วาแล้วมีเชือกอะไรอีกบ้างคะ
3: ก็จะมีเส้นหวายเทียมที่ทำกับจะทำได้ทั้งฝาชีแล้วก็ตะกร้าหวายเทียมนะคะซึ่งพื้นจะเป็นหวายแท้
2: พื้นเป็น

0: อดแห้
1: ค่ะ
0: ง
1: แล้วซี่ไม้นี่จะเป็นซี่ไม้ไผ่
0: ซี่ไ
1: ย
0: ม้
1: ้อม
0: ไผ่
1: สี
0: ย้อมส
1: ค
0: ี
1: ่ะ
0: อันนี้ทางกลุ่มเราทำเองย้อมเองด้วยไหมคะ
1: อ๋อไม่ค่ะ
0: อ๋อก็มีฝ่ายย้อมอีก
1: ใช
0: ท
1: ่
0: ี
1: ค
0: นึ
1: ่ะ
0: งนะคะ
1: แต่ว่าลวดลายอะไรนี้คือเรามาเอาออกแบบกันเอง
0: ออกแบบลวดลายเองเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีหวายแท้ด้วยตรงไหนค
1: ตระ ง
0: โชว์ให้คุ
1: น
0: ณ
1: ี่
0: ผ
1: ค
0: ู
1: ่
0: ้
1: ะ
0: ชม
1: ที
0: ดู
1: ่พ
0: หน
1: ื
0: ่อ
1: ้
0: ย
1: น
0: ค่ะ
1: เป็นหวายแท้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ที่หูหรือว่าที่ขอบนี่ก็เป็นหวายแท้แต่ว่าเราใช้เส้นหวายเทียมมาพันเพื่อให้สวยงาม
0: เพื่อให้สวยงามขึ้นแต่ความแข็งแรงคงทนนะคะคุณผู้ช
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: แข็งแรงแน่นหนาเหมือนเดิมโดยเฉพาะด้านล่างไม่ต้องกลัวของหล่นเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วมีอะไรอีกคะหนูเห็นหน้าตาไม่เหมือนกันกับ
1: อ
0: เม
1: ั
0: ื่
1: น
0: อ
1: น
0: ก
1: ี้
0: ี้
1: จะ
0: เล
1: เป็
0: ย
1: นเชือกมัดฟางเบอร์สองนะคะซึ่งอันนี้เขาจะเรียกกระเป๋าคุณหญิงแย้มหรือ
0: กระ
1: ก
0: เป
1: ร
0: ๋
1: ะ
0: า
1: เป๋าคุณหญิงแย้ม
0: กระเป๋าคุณหญิงแย้
1: ค
0: ม
1: ล้องแขนนะคะอันนี้เป็นตัวท็อปนะคะซึ่งใช้ระยะเวลาการทำประมาณ1 อาทิตย์นะคะต่อ1 ใบ
0: แล้วหนูเห็นแต่ละผลิตภัณฑ์ค่ะมีสีมีลายแตกต่างกันออกไปค่ะอย่างลายตรงนี้ทำไมถึงเป็นลายหน้าตาแบบนี้คะลายของตะกร้า
1: ลายนี้ถ้าเป็นซี่สีเขียวเนาะ
0: ค่ะ
1: จะต้องมีสีแดงเข้าไปตัดเพื่อที่จะให้ลายโดดเด่นค่ะ
0: อ๋อเพื่อให้มันสดใสโดดเด่นขึ้นมา
1: ใ
0: ใ
1: ช
0: ช่
1: ่
0: ไหม
1: ค
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: อย่างอันนี้เป็นสีทองก็ต้องคู่กับ
1: สี
0: สี
1: เงิ
0: เง
1: น
0: ินค่ะ
1: คือเขาจะเรียกหาบเงินหาบทอง
0: หาบเงินหาบทองนะคะเอาไว้ขนเงินขนทองเข้าบ้านนะคะใช้เวลาทำนานไหมคะ
1: นานค่ะอันนี้ก็ประมาณ1 อาทิตย์ต่อ1 ใบเหมือนกัน
0: 1 อาทิตย์ต่อ1 ใบแล้วที่คุณพี่ถืออยู่เป็นตะกร้านานไหมคะ
1: อันนี้วันละ1 ใบค่ะ
0: วันละ1 ใบแต่สมาชิกเรามีเยอะ
1: ค่ะ
0: ผลิตได้เรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วอย่างอันนี้ที่กำลังขึ้นรูปเลย
1: อันนี้ก็เป็นฝาชีเสร็จ
0: ค
1: แ
0: ่
1: ละ ้วก็จะเป็นแบบนี้นะค
0: เส
1: ะ
0: ร็จแล้วเป็นแบบนี้มีก
1: ม
0: ี
1: ี
0: ่
1: หล
0: ว
1: า
0: ั
1: ย
0: น
1: ข
0: ค
1: น
0: ะ
1: าดค่ะ
0: มีหลายขนาด
1: อันนี้ก็จะใช้ระยะเวลาแตกต่างกันไปบางคนอยู่ที่ความสามารถก็คือ3 วัน4 วันห้
0: ส
1: า
0: าม
1: วัน
0: วั
1: อะ
0: น
1: ไรป
0: ส
1: ระ
0: ี
1: มา
0: ่
1: ณ
0: ว
1: แล
0: ั
1: ้
0: น
1: วแต่
0: ห้
1: ข
0: าน ว
1: า
0: ั
1: ด
0: น
1: ค่ะ
0: แล้วแต่ขนาดนะคะหนูเห็นมีหลายแบบหลายขนาดหลายสีเลยนะคะพูดถึงความยากง่ายแบบไหนง่ายที่สุดคะเดี๋ยวหนูช่วยถือ
1: ตะกร้าหวายเทียมง่ายที่สุดค่ะ
0: ตะกร้าหวาย
1: เพร
0: เ
1: า
0: ท
1: ะว
0: ี
1: ่าย ท
0: ม
1: ำวันเดียวก็เสร็จ
0: ง่ายที่สุด
1: ค่ะ
0: แบบไหนยากที่สุด
1: แ
0: ค
1: บ
0: ะ
1: บนี้ยากที่สุดเพราะว่าในสมาชิกในกลุ่มมีทำได้อยู่3 คนค่ะ
0: ใช้เวลากี่วันคะ
1: 1 อาทิตย์ค่ะ
0: 1 อาทิตย์ได้1 ใบเพราะว่าเป็นงานฝีมื
1: ใช
0: อ
1: ่
0: ถ
1: ค
0: ั
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ด้วยมือของคนในชุมชนเอ
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: เลยนะคะก็จะค่อนข้างใช้เวลานิดนึงเพราะว่างานละเอียด
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะอย่างอันนี้ก็1 สัปดาห์เหมือนกันแล้วสีชมพูที่กำลังทำก็คือหมวกที่ถืออยู่ใ
1: ใ
0: ช
1: ช
0: ้
1: ่
0: เวล
1: ค่
0: า
1: ะ
0: ในการทำนานไหมคะ
1: ก็ประมาณ3 วันค่ะ
0: 3 วันแต่ละแบบก็จะใช้เวลาแตกต่างกันออกไปตอนนี้นะคะเราก็ได้รู้ขั้นตอนในการทำผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จรูปเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีความสวยงามหลากหลายขนาดไหนไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ

0: ื่อสักครู่นี้นะคะเราได้พาคุณผู้ชมค่ะไปดูไปพบกับขั้นตอนการถักสานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและตอนนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับผลิตภัณฑ์ถักสานของเราค่ะพี่บุญถึงคะอันนี้คือผลิตภัณฑ์ถักสานที่สำเร็จรูปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะหนูเห็นด้านนี้อันนี้คืออะไรคะ
1: อันนี้เป็นขันโตกค่ะ
0: ขันโตกอันนี้เป็นไซส์ที่ทางกลุ่มมีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะจะมีไซส์ตั้งแต่24นิ้วจนถึง10นิ้วค่ะ
0: อันนี้คือ24นิ้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อันนี้กี่นิ้วคะ
1: นิ้ว18นิ้ว16นิ้ว14นิ้วแล้วก็12นิ้วแล้วก็10นิ้วค่ะ
0: ไล่มาตั้งแต่20นิ้วเลยนะคะคุณผู้ชมจนถึง

0: หรือถักสารส
1: ค่ะ
0: ตรีตำบลวังวนนะคะ
1: โอ้
0: ซึ่งสาเราสา
1: คือไซส์เล็กลง
0: ค
1: มา
0: ่ะอัน
1: ใช
0: นี
1: ่
0: ้
1: ไห
0: ก
1: ม
0: ็ค
1: ค
0: ื
1: ะ
0: อ
1: จะมีอันนี้
0: อ
1: ห
0: ันน
1: ้าน
0: ี้
1: ตา
0: เป
1: ไ
0: ็
1: ม่
0: น
1: เหมือนเพื่อนด้วย
0: จะมีฝาปิดแล้วส่วนมากอันนี้ก็จะเป็นพวกผ้าไทยค่ะ
1: ค่ะ
0: ถือกับผ้าไทย
1: ถือกับผ้าไทยคุณครู
0: สา
1: ก็
0: มารถ
1: สามา
0: ใช
1: ร
0: ่
1: ถ
0: ค่ะส่วนมากคุณครูจะชอบ
1: ใช้ได้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นค่ะที่สะดุดตาเราและเชื่อว่าคุณผู้ชมนะคะก็ต้องสะดุดตาเหมือนกันกับสีที่ไม่เหมือนใครแล้วก็รูปทรงค่ะคุณพี่บุญถึงช่วยแนะนำชิ
0: อ
1: ้
0: ันน
1: น
0: น
1: ี้
0: ี้
1: ให
0: เป
1: ้
0: ็น
1: คุณผู้ชม
0: ก
1: ก
0: ร
1: ่อ
0: ะ
1: นเล
0: เป
1: ย
0: ๋
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: เรียกเราเรียกกันแบบคุณหญิงแย้มอะไรแต่อันนี้จะเป็นทรงเบญจรงค์ค่ะก็จะ
1: ค่ะ
0: ผสมผสานไปด้วยเชือกแล้วก็ผสมดิ้นทองค่ะซึ่งทำให้ลายดูโดดเด่นค่ะ
1: ค่ะทรงเบญจรงค์แสด
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: ว่ามีไม่ได้มีแค่ทรงเบญจรงค์อย่างเ
0: ใ
1: ด
0: ช
1: ียว
0: ่
1: ใช่ไหม
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: ะมีทรงอะไรอีก
0: ก็
1: ค
0: จะ
1: ะ
0: มีทรงอันนี้เขาเรียกว่าทรงคล้ายๆฟักทองอะค่ะ
1: ทรงเหมือนปักทอง
0: ใช
1: แ
0: ่
1: ต่
0: ค่ะ
1: ก
0: เหม
1: ล
0: ือน
1: ม
0: ฟักทองกลม
1: ๆค่ะแล้วก็
0: ๆท
1: ใ
0: ร
1: บ
0: งเดี
1: น
0: ยว
1: ี้
0: กันค่ะอันนี้ก็ทรง
1: อ
0: เ
1: ๋
0: ด
1: อ
0: ียวกันเบญจรงค์เหมือน
1: เบ
0: กัน
1: ญจรงค์เหมือนกันนะคะถัดไปค่ะถัดไปเป็นอะไรเอ่
0: อ
1: ย
0: ันนี้ปิ่นโตค่ะ
1: ปิ่นโต
0: ปิ่น
1: น่า
0: โต
1: รักนะ
0: เพ
1: ค
0: ิ่ง
1: ะ
0: ท
1: คุณผ
0: ำข
1: ู
0: ึ
1: ้
0: ้นม
1: ช
0: าใหม่
1: ม
0: นะคะปิ่นโต
1: ปิ่นโต
0: แล้วก็จะมีโคมไฟค่ะโค
1: โค
0: ม
1: ม
0: ไฟ
1: ไฟ
0: อันนี้เราก็สามารถทำเป็นชื่อได้ค่ะอ
1: ค
0: ัน
1: ่ะ
0: นี้เราทำให้กับสกลตำบลวังวนหรือศูนย์
1: ทำ
0: ก
1: เป็น
0: ศ
1: ชื
0: น
1: ่อได้
0: ค่ะ
1: จะขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กทางกลุ่มทักษัน
0: ได้
1: ก็
0: ค่
1: ท
0: ะ
1: ำได้นะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วด้านล่างของเราคืออะไรคะโอ้ยหนูอันนี้หนูจับกระเป๋ามาเอาใบนี้แล้วกัน
0: อั
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: นี้เป็นกระเป๋าจากเส้นหวายเทียมค่ะเส้นจากที่เราใช้ถักตะกร้าเราเอามาประยุกต์ทำเป็นกระเป๋าโดยที่ไม่ต้องใช้โครงไม้หรือโครงเหล็กค่ะ
1: ค่ะแล้วถัดจากกระเป๋าค่ะ
0: ถัดจากกระเป๋าอันนี้เป็นของเหลือใช้นะคะก็คือเป็นโครงของพัดลมซึ่งถ้าเราขายของเก่าก็ได้5 บาท 10 บาท
1: ค่ะ
0: อันนี้เราก็เลยเอามาใช้เส้นที่เหลือจากการทำตะกร้านะคะมาสานขัดเป็นโคมไฟก็เพิ่มมูลค่าได้ค่ะ
1: ก็ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเดิมที่เรากำลังจะ
0: เหลื
1: ท
0: อ
1: ิ้ง
0: ใช้
1: แล้
0: ใช
1: ว
0: ่ค
1: หร
0: ่
1: ื
0: ะ
1: อว่าเหลือใช้ให้มามีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สวยงาม
0: ค่ะ
1: มากขึ้นนะคะต่อมาเป็นใบเล็กใบน้อย
0: อันนี้จะเป็นตะกร้าที่ทำขึ้นจากไม้ไผ่ที่เราใช้เขาเรียกตอกเนาะ
1: ต
0: เอา
1: อ
0: ม
1: ก
0: าจาก
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาบางๆแล้วก็มาถักขึ้นรูปอันนี้จะเขาจะเอาไปใส่น้ำพริกค่ะ
1: น้ำพริกเป็นเหมือนกระปุกน
0: ก
1: ้
0: ระ
1: ำ
0: ป
1: พ
0: ุ
1: ร
0: ก
1: ิก
0: น้ำพริกก็คือ
1: ใส่
0: ใบหนึ่งใส่ได้2 กระปุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อย่างนี้นี่เองแล้วด้านล่างก็คืออ
0: ันน
1: ก
0: ี้
1: ระ
0: จ
1: เ
0: ะ
1: ป๋
0: เ
1: า
0: ป็นกระเป๋าเส้นพลาสติกอันนี้จะเป็น
1: ค่ะ
0: ลาย3 มิติค่ะเหมือน
1: ลาย
0: ดู
1: ส
0: ไป
1: าม
0: ไกล
1: มิ
0: ก็
1: ต
0: จ
1: ิ
0: ะเป็นลายกล่อง
1: อ๋อเป็นกล่องกล่อง
0: ๆค่ะ
1: มี
0: ซึ่งท
1: หลาย
0: ำย
1: ส
0: าก
1: ี
0: ค่ะท
1: ท
0: ำยาก
1: ำยากไหมคะ
0: ค่ะ
1: ย
0: อั
1: าน ก
0: นี้ก็จะเป็นตัวใหม่ที่ชลประทานมาออกแบบให้เป็นเส้นพลาสติกเหมือนกันแต่ว่าเป็นเส้นใหญ่ค่ะ
1: ค่ะ
0: คือถือได้ทุกเพศทุกวัย
1: สวยงาม
0: ค
1: ม
0: ่
1: า
0: ะ
1: กๆเลยค่ะอันนั้นก็เป็นหมวก
0: หมว
1: ท
0: ก
1: ี่
0: ค่ะห
1: น
0: ม
1: ้
0: ว
1: อ
0: ก
1: ง
0: ใบ
1: เพิ่
0: ใ
1: ง
0: หญ่
1: ใส่เมื่อกี้นี้แล้วถัดไปหนูเหลือไปเห็นเหมือนมีประกาศนียบัตรด้วยค่ะ
0: ก็คือทางกลุ่มได้เข้าประกวดกลุ่มเกษตรข
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: งจังหวัดนะคะระดับจังหวัดก็ได้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งมาค่ะแล้วก็จะมีมพช.ก็คือผลิตภัณฑ์ของเราผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วนะคะแล้วก็เข้าคัดสรรโอท็อป3 ดาวค่ะได้โอท็อป3 ดาว
1: ค่ะแล้วถัดไปเป็นอะไรค
0: ถั
1: ะ
0: ดไปก็เป็นมพช.ของแต่ละอย่างค่ะก็จะมีตะกร้าม
1: ีตะกร้าม
0: ีตะกร้ามีกระเป๋าก หญ
1: ริ ะ
0: ง
1: เป
0: แ
1: ๋
0: ย
1: า
0: ้ม
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: กระเป๋าหญิง
0: ท
1: แย
0: ี่
1: ้ม
0: ค่ะและส่วนใบนี้ก็จะเป็นเป็นศูนย์กศนที่จัดตั้งกลุ่มครั้งแรกค่ะจะเป็นใบประกาศจัดตั้งกลุ่ม
1: เขาได้รับรางวัลเยอะมากๆเลยนะคะจากผลิตภัณฑ์ทักษานของกลุ่มสตรีตำบลวังวนนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ปุณถึงค่ะ
0: ค่ะ
1: ที่มาให้ความรู้แล้วก็มาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็สวยงามเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดเราอีกด้วยให้กับคุณผู้ชมนะคะได้เห็นได้ฟังได้รับชมกันค่ะขอบคุณทั้งค่ะ

าที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มถักสารสตรีของเราในวันนี้นั้นไม่ได้มาแค่ชมความหลากหลายความสวยงามของการออกแบบผลิตภัณฑ์และความสามัคคีของคนในชุมชนแต่ยังได้ช่วยกันส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกอีกด้วยสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานรายการเมืองไทยดีๆต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

0: บทเพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองสะท้อนตัวตนทุกเสียงดนตรีไทยพร้อมก้าวสู่สายตาชาวโลกดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
3: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่า
4: สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้อสาธ
5: ุไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
4: โอ้เสียงภัยที่ไหนอู้นี
5: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
4: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเถอะ
5: รถใหม่มันก็รู้ก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
4: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
5: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์ให้ดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: สื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

ทะเลไม่เพียงเป็นแหล่งอาหารและสร้างชีวิตให้กับผู้คนหากยังเป็นบ้านหลังใหญ่ของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดหนึ่งในนั้นคือเต่าทะเลสัตว์ทะเลหายากที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ทัพเรือภาคที่2 สงขลาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสำคัญในการดูแลและอนุรักษ์ชีวิตเล็กๆ เหล่านี้ผ่านศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือพื้นที่ทัพเรือภาคที่2ศูนย์กลางอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้วงจรชีวิตของเต่าทะเลตั้งแต่การอนุบาลลูกเต่าการดูแลสุขภาพไปจนถึงการปล่อยกลับคืนสู่ท้องทะเลทุกหนึ่งชีวิตที่ได้รับการดูแลทุกหนึ่งตัวที่ได้กลับคืนสู่ธรรมชาติคืออีกหนึ่งความหวังในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลและเหนือกว่าการอนุรักษ์คือการปลูกหัวใจของคนรุ่นใหม่ให้รู้จักรักหวงแหนและร่วมการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อส่งต่อทะเลที่อุดมสมบูรณ์ให้กับคนรุ่นต่อไปจากความมุ่งมั่นของผู้พิทักษ์ท้องทะเลสู่ภารกิจแห่งการอนุรักษ์ที่เดินหน้าอย่างต่อเนื่องวันนี้ค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีจะนำทุกคนไปสัมผัสเรื่องราวของผู้พิทักษ์ชีวิตน้อยๆแห่งท้องทะเลสงขลากับภารกิจอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกองทัพเรือภาคที่2จังหวัดสงขลากันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะดิฉันก็อยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือพื้นที่ทัพเรือภาคที่2จังหวัดสงขลาค่ะแน่นอนค่ะว่าวันนี้นะคะเราตะลุยกันมาถึงที่นี่ค่ะวันนี้จะไปเกาะติดประเด็นสำคัญกันนะคะกับผู้พิทักษ์เต่าทะเลค่ะว่าในแต่ละวันนั้นพี่ๆผู้พิทักษ์เขาจะมีหน้าที่บทบาทและภารกิจอะไรกันบ้างอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะตามดิฉันมาเลยค่ะ

0: ี๋ยววันนี้เราจะพาน้องๆมาเรียนรู้เรื่องเต่าทะเลกันนะครับน้องๆมาจากเรียนอะไรกันครับโอเคครับครับศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของเรานะครับก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับกรมก่อตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์เต่าทะเลแล้วก็อนุบาลเต่าทะเลแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับท่านทรงอยากเพิ่มจำนวนเต่าทะเลเนี่ยให้มีมากขึ้นให้อยู่คู่กับท้องทะเลไทยของเราไปนานๆนะครับเพราะเต่าทะเลของเราเนี่ยใกล้สูญพันธุ์แล้วนะครับทุกวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันนะครับว่าเต่าทะเลของเราใกล้สูญพันธุ์ยังไงใช้ชีวิตอยู่ในทะเลยังไงนะครับบทบาทของกองทัพเรือนะครับที่พี่อยู่อ่ะพี่เป็นทหารเรือนะครับก็ทำงานอยู่ที่กองทัพเรือนะครับก็จะมีการเพาะฟักไก่ไข่เต่านะครับแล้วก็อนุบาลลูกเต่านะครับอย่างที่น้องเห็นที่บ่อด้านนอกนะครับจะเป็นบ่ออนุบาลลูกเต่านะครับแล้วก็พอโตเต็มวัยแล้วใช้ชีวิตเองได้ในทะเลแล้วเราก็จะปล่อยกลับคืนสู่ทะเลนะครับแล้วก็รักษาเต่าป่วยแล้วก็บาดเจ็บนะครับถ้าเราเจอเต่าป่วยหรือบาดเจ็บเกยตื้นตามชายหาดครับก็นำมาส่งที่นี่ได้นะครับเราจะทำการรักษานะครับแล้วก็เมื่อเต่าแข็งแรงแล้วหายดีแล้วก็จะปล่อยกลับคืนสู่ทะเลนะครับแล้วก็ปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาตินะครับก็จะเป็นลูกเต่าของเราที่เราเลี้ยงไว้ในบ่อครับเมื่อเขาโตเต็มวัยแล้วสามารถใช้ชีวิตเองได้ในทะเลแล้วเราก็จะปล่อยสู่ธรรมชาติครับแล้วก็วิจัยแล้วก็ติดตามประชากรเต่านะครับให้ความรู้แก่ประชาชนแล้วก็เยาวชนนะครับแล้วก็ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐนักวิชาการและชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลครับครับเต่าทะเลคืออะไรครับเต่าทะเลคือใครเต่าทะเลเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะครับที่มีมาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์หรือยุคตอนนี้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ใช่แล้วก็เต่าทะเลของเรายังอยู่แต่ว่ากำลังลดลงเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์อย่างพวกเรานะครับเนี่ยเต่าทะเลอยู่มาประมาณ130ล้านปีก่อนเลยตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือกำลังหายไปเยอะเลยนะครับลักษณะการดำรงชีวิตนะครับเต่าทะเลเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยู่ในทะเลนะครับแล้วก็หายใจด้วยปอดครับเราหายใจด้วยอะไรลูกหายใจด้วยปอดเหมือนกับเราเลยครับเขาจะขึ้นมาบน

ผิวน้ำนะครับแล้วก็กั้นหายใจไว้แล้วก็ดำน้ำลงสู่ทะเลนะครับเขากั้นหายใจได้ประมาณกี่ชั่วโมงลูกเมื่อกี้7ชั่วโมงถ้าตัวเล็กๆครับถ้าลูกเต่าก็ประมาณ15นาทีนะครับส่วนถ้าเต่าที่โตเต็มวัยแล้วเป็นแม่เต่าแล้วเขาก็จะกั้นหายใจได้ประมาณ 5-7 ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็พอเขาหมดอากาศหายใจก็จะขึ้นมาบนผิวน้ำแล้วก็หายใจเหมือนกับเราว่ายน้ำมาลูกดำน้ำแล้วก็ดำน้ำลงไปครับแล้วก็เต่าทะเลออกลูกเป็นไข่บนชายหาดนะครับก็จะขึ้นมาบนชายหาดแล้วก็เพื่อขุดหลุมแล้วก็ไข่นะครับเต่าทะเลใช้ชีวิตทั้งหมดอยู่ในทะเลเลยลูกส่วนตัวเมียขึ้นมาบนบกเฉพาะตอนวางไข่อย่างเดียวครับส่วนตัวผู้เขาจะไม่ขึ้นบนบกเลยครับจะว่ายอยู่ในทะเลตลอดทั้งชีวิตเขาเลยนะครับครับทั่วโลกมีเต่าทะเลทั้งหมด7ชนิดนะครับแล้วก็แต่ในประเทศไทยของเราครับเจอเต่าทะเลทั้งหมด5ชนิดนะครับจะมีเต่าวัวค้อนเต่ากะเต่าตะนุเต่ามะเฟืองแล้วก็เต่าหญ้านะครับส่วนฝั่งอ่าวไทยนี่เราอยู่ฝั่งอ่าวไทยใช่ไหมลูกมีฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยของเราก็จะมีแค่เต่ากะแล้วก็เต่าตะนุนะครับส่วนฝั่งอันดามันก็จะมีทั้ง5ชนิดเลยนะครับเต่ามะเฟืองครับก็จะมีตัวใหญ่มากนะครับขนาดใหญ่ตัวเต็มวัยก็เท่ากับเตียง5ฟุตหรือว่ารถเก๋งคันเล็กๆ1คันเลยนะลูกเรื่องมหัศจรรย์ของเต่าทะเลนะครับเต่าทะเลก็จะออกลูกเป็นไข่ใช่ไหมครับแล้วก็พอก็จะขึ้นมาบนชายหาดแล้วขุดหลุมแล้วก็ฟักไข่นะครับแล้วก็ถ้าอุณหภูมิล่างหลุมอ่ะเจอแสงแดดน้อยใช่ไหมลูกไข่ที่อยู่ใต้หลุมอ่ะจะเจอแสงแดดได้น้อยกว่าใช่ไหมครับเขาก็จะโดนเมื่อเจอแสงแดดน้อยกว่าก็จะมีความร้อนยังไงลูกมีความร้อนน้อยกว่าที่อยู่บนหลุมใช่ไหมนึกออกไหมครับคิดออกไหมคือจะมีหลุมใช่ไหมหลุมเต่าก็จะขุดหลุมบนชายหาดใช่ไหมลูกก็จะวางไข่ไว้แล้วก็ไข่ที่อยู่ด้านล่างหลุมจะเจอความร้อนน้อยกว่าเพราะโดนแสงแดดน้อยกว่าครับแล้วก็ไข่เต่าที่อยู่ปากหลุมจะโดนแสงแดดเยอะกว่าแล้วก็จะเจอความร้อนมากกว่าครับเพราะฉะนั้นเต่าที่เจอความร้อนสูงกว่าก็จะออกลูกเป็นเพศเมียครับส่วนเต่าที่โดนความร้อนน้อยกว่าจะออกลูกเป็นเพศผู้นะครับอันนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์ของเต่านะครับแล้วทุกวันนี้โลกของเราร้อนใช่ไหมครับโลกของเราร้อนขึ้นเต่าก็มีเพศเมียเยอะขึ้นแล้วก็เพศผู้ลดลงนะครับทำให้เต่าสูญพันธุ์ได้นะครับเพราะว่าไม่มีเพศผู้มาผสมพันธุ์นะครับเต่าใน 1,000 ตัวนะครับมีโอกาสรอดแค่1ตัวนะครับถ้าปล่อยไว้ตามธรรมชาติเราเลยเอาเต่ามาเลี้ยงไว้ครับเหมือนที่น้องเห็นที่บอกว่าทำไมเราถึงเอาเต่ามาอนุบาลมาเลี้ยงไว้ในบ่อเพราะว่าถ้าเขาเกิดแล้วก็ไข่เองอยู่ใช้ชีวิตเองอยู่ในทะเลครับเขาอาจจะเสียชีวิตได้นะครับถ้าเราเอามาเลี้ยงไว้เขามีโอกาสที่จะรอดชีวิตเยอะกว่าครับเต่ามาเฟืองครับเหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้มีขนาดเป็นเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเต่าเป็นสัตว์โบราณมีมาแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะครับแล้วก็เต่าตะนุนะครับเป็นมังสวิรัติเขากินเฉพาะพืชผักนะครับไม่กินสัตว์ทะเลนะครับเพราะว่าถ้าเขาตอนเขาเล็กๆก็จะกินกุ้งหอยปูปลาตัวเล็กๆพอเขาโตขึ้นเขาจะไม่กินเลยนะครับกินเฉพาะหญ้าทะเลแล้วก็สาหร่ายอย่างเดียวนะครับเต่าทะเลมีระบบ GPS นะครับสามารถเขาเกิดมาใช่ไหมครับเต่าทะเลจะเกิดมาบนชายหาดใช่ไหมครับแล้วก็จะกลับมาวางไข่ที่เดิมได้เพราะว่าเขาจะเดินเขาสามารถจดจำหาดทรายความละเอียดของเม็ดทรายความเค็มของน้ำทะเลนะครับแล้วก็กลับมายังที่เดิมได้เข้าใจไหมลูกเข้าใจไหม โอเคครับครับลูกเต่าเมื่อออกจากไข่นะครับก็จะคลานลงสู่ทะเลเขาจะรู้ทางลงสู่ทะเลได้ไงใช่ไหมลูกเวลาออกจากไข่แล้วเขาจะฟังเสียงคลื่นแล้วก็มองดูแสงจากขอบฟ้าแสงจากทะเลนะครับก็จะทุกวันนี้เต่าเดินผิดทางเพราะว่ามีโรงแรมอะไรขึ้นเยอะตามชายหาดใช่ไหมลูกก็มีแสงไฟแล้วก็มีเสียงดังอาจให้เต่าเดินขึ้นถนนได้แทนที่จะเดินลงสู่ทะเลครับอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เต่าสูญพันธุ์เหมือนกันครับใช่ครับระหว่างเขาลงทะเลอาจจะมีนกจับกินได้ลูกการเจริญเติบโตของเต่านะครับเต่าใช้เวลานานถึง20-30ปีเลยนะครับกว่าเขาจะกลับมาวางไข่ได้ครับเพราะเกิดแล้วประมาณอายุประมาณ20-30ปีเขาถึง
สามารถกลับมาวางไข่ได้นะครับเนี่ยการเดินทางไกลนะครับเต่าสามารถเดินทางไกลผ่านสนามแม่เหล็กโลกเป็นตัวนำทางนะครับกล่องรับสัญญาณสนามแม่เหล็กโลกของเต่าก็อยู่ที่ส่วนหัวครับเหมือนพวกนกทะเลทั่วไปเลยนะครับพวกเหยี่ยวพวกนกอินทรีแบบนี้ครับรู้จักไหมพวกนกเหยี่ยวนกอินทรีที่บินอยู่ใช่ครับก็จะเหมือนเต่าเลยครับก็เดินทางไกลรอบโลกได้แล้วก็กลับมายังบ้านของเขาได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์ของเต่าเหมือนกันครับ

ครับหลักๆแล้วก็จะเป็นการอนุบาลลูกเต่านะครับที่เรารับมาจากเกาะกะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็จะทำมาอนุบาลตั้งแต่อายุตั้งแต่1เดือนเลยครับก็จะดูแลคุณภาพน้ำวัดค่าของน้ำแล้วก็ความสะอาดของบ่อนะครับเพราะว่าความสะอาดของบ่อก็ต้องสะอาดอยู่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็เรื่องการให้อาหารเต่านะครับก็จะให้อาหารตามปริมาณแล้วก็ขนาดของตัวของเต่านะครับเพาะฟักไม่มีครับเรารับเฉพาะเต่าที่เป็นตัวมาแล้วครับถ้าเพาะฟักก็จะมีอยู่ที่จะมีส่วนของกองทัพเรืออยู่ที่เกาะกะที่นครศรีธรรมราชครับเราก็จะมีการปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติครับแล้วแต่ตามที่หน่วยงานต่างๆขอเข้ามาครับก็จะมีก็เราก็จะดูว่ามีเต่าที่พร้อมปล่อยแล้วยังนะครับถ้ามีเต่าที่พร้อมแล้วจำนวนกี่ตัวครับให้กับสนับสนุนหน่วยงานต่างๆที่ขอเข้ามาครับแล้วก็ตามวันสำคัญต่างๆเช่นวันเต่าทะเลโลกวันกองทัพเรือวันแม่แห่งชาติวันพ่อแห่งชาติแบบนี้เขาก็จะมีการปล่อยเต่าคืนสู่ทะเลครับครับผมคิดว่ามีแนวโน้มที่แบบไปในทิศทางที่ดีมากครับเพราะว่าเราปล่อยเต่าก็ปล่อยเต่าไปจำนวนมากเหมือนกันครับตั้งแต่เปิดศูนย์มาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็เราสังเกตได้ว่าผมเห็นตามสื่อโซเชียลหรือว่า TikTok นะครับมีแบบนักท่องเที่ยวเจอเต่าทะเลว่ายอยู่บริเวณนางเงือกบริเวณหาดสมิลาครับก็จะเจอเต่าทะเลจากเมื่อก่อนครับไม่เคยเจอเต่าทะเลบริเวณนั้นเลยครับครับตามพระปณิธานของสมเด็จพระบันปีหลวงครับก็เลี้ยงเต่าให้เต่าเพิ่มจำนวนเต่าให้มากขึ้นแล้วก็มีเต่าว่ายอยู่ในท้องทะเลไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็แบบตรงเนี้ยมาให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กๆแล้วก็เยาวชนครับเพราะว่าเมื่อเด็กๆเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเลมากขึ้นเต่าทะเลก็จะอยู่คู่ท้องทะเลไทยแล้วก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นได้ครับเช่นการทิ้งขยะลงทะเลแล้วก็อธิบายให้เด็กๆก็เยาวชนเข้าใจหรือว่าการทำประมงแบบเครื่องมือประมงแบบผิดกฎหมายแบบนี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบการให้ความรู้เกี่ยวกับว่าเมื่อเจอเต่าทะเลที่บาดเจ็บหรือเกยตื้นแล้วควรทำอย่างไรนะครับจากที่เมื่อก่อนประชาชนแล้วก็เยาวชนไม่มีความรู้ด้านนี้เลยก็แบบอาจจะปล่อยเต่าลงสู่ทะเลทั้งที่ยังบาดเจ็บก็อาจจะเป็นอาจทำให้เต่านะเสียชีวิตได้เมื่อมีประชาชนแล้วก็นักเรียนมีความรู้มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะช่วยชีวิตแล้วก็ทำให้เต่ามีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มมากขึ้นครับครับเราเริ่มจากเรื่องเล็กๆใกล้ตัวได้เลยนะครับเช่นเรื่องขยะแยกขยะแล้วก็ทิ้งขยะครับแบบเรื่องเนี้ยแบบสามารถช่วยทะเลได้เยอะเลยครับเริ่มจากจุดเล็กๆใกล้ตัวเลยครับแบบเราเป็นจิตอาสาแบบไม่ต้องแบบทำสิ่งใหญ่โตหรือว่าเกินกำลังของเราแบบเช่นเวลาว่างหรือทำกิจกรรมแบบพาลูกๆเก็บขยะริมทะเลครับก็เป็นกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์เล็กๆเริ่มจากตัวเราได้ครับแล้วก็อีกอย่างนึงการทิ้งขยะคือสำคัญมากครับแบบปลูกฝังตั้งแต่ลูกๆหรือว่าตั้งแต่เด็กๆในการทิ้งขยะให้เป็นที่ครับ

ครับศูนย์ของเรานะครับเป็นศูนย์ที่3นะครับศูนย์ของกองทัพเรือนะครับมีด้วยกัน3ที่นะครับก็คือนะครับที่ที่1ครับที่จังหวัดชลบุรีครับศูนย์ที่1นะครับศูนย์ที่2ก็คือจังหวัดพังงานะครับส่วนศูนย์ของเราศูนย์ที่3นะครับเป็นศูนย์น้องใหม่ครับเพิ่งเปิดเมื่อปี63ครับส่วนในการดูแลเต่านะครับของเราก็ตามพระราชบัญญัตินิทานเลยนะครับก็นะครับของเราก็อนุบาลเต่านะครับลูกเต่านะครับเพื่อนำไปปล่อยนะครับขยายพันธุ์เต่าให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อปล่อยเต่าลงทะเลครับตอนนี้นะครับที่ศูนย์เรามีทั้งหมด13บ่อนะครับเป็นบ่ออนุบาลเต่าเล็กนะครับเต่าตั้งแต่1เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็เต่า7เดือนนะครับประมาณน้ำหนัก1กิโลนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเต่าประมาณปี4เดือนกับเต่า5ปีครับเต่าใหญ่จะอยู่ฝั่งนี้ครับตามเกณฑ์ที่ปล่อยนะครับก็ประมาณเต่าประมาณ1ปีขึ้นไปครับแล้วก็น้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ1กิโลก็สามารถจะปล่อยได้เลยครับถ้าเต่าเราไม่สบายนะครับเราก็นะครับจะมีน้องสัตวบาลดูแลอยู่นะครับ1คนนะครับเป็นหมอประจำที่ศูนย์นำรักพันธุ์เต่าทะเลนะครับเราก็จะมีนะครับเราจะประสานกับกรมทรัพยากรชายฝั่งนะครับของทช.นะครับที่สงขลานะครับเราจะประสานของเขานะครับเพื่อจะเอาเต่าไปดูแลเอ็กซเรย์รักษาครับศูนย์ของเรานะครับศูนย์ที่3ของเรานะครับที่จังหวัดสงขลานะครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับเป็นการพกอินเดินมาชมเต่าได้เลยนะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้านะครับจนถึง4โมงเย็นนะครับมีประชาชนสนใจก็เดินมาเยี่ยมชมได้เลยครับถ้าจะมานะครับจะมาช่วงเช้าประมาณ9โมงจะมีการให้อาหารเต่านะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็ทีก็15นาฬิกานะครับถ้าจะมาแบบกลุ่มคณะนักเรียนนะครับเราจะมีวิทยากรบรรยายนะครับแล้วก็ให้สัมผัสน้องเต่านะครับที่ผ่านมานะครับเราจะมีเยาวชนถ้าเป็นส่วนมากครับน้องๆชอบมากันเยอะครับมาช่วยกันพัฒนาจิตอาสานะครับมาช่วยกันขัดบ่อนะครับแล้วก็นะครับมาดูเต่ามาชมเต่าต่างๆนะครับในทางอนุรักษ์นะครับของพระพันปีหลวงนะครับวัตถุประสงค์ก็มีอยู่แล้วนะครับว่าอนุบาลเต่านะครับเพิ่มประชากรเต่าไว้เยอะขึ้นนะครับเพื่อทะเลได้สมบูรณ์นะครับส่วนในการอนุรักษ์นะครับน้องๆนะครับก็นะครับเราจะปลูกจิตสำนึกสร้างจิตสำนึกให้น้องๆนะครับประชาชนนะครับให้ในการรักทะเลนะครับก็เพื่อไม่ให้ทิ้งขยะลงทะเลนะครับช่วยกันดูแลทะเลนะครับช่วยดูแลสัตว์น้องเต่านะครับเต่าทะเลต่างๆนะครับเต่าทะเลเป็นสัตว์สงวนนะครับตอนนี้เป็นสัตว์สงวนนะครับการครอบครองมีไว้จำหน่ายยังไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นสัตว์สงวนนะครับนะครับก็ถ้าเจอเต่าบาดเจ็บนะครับหรือว่าเจอซากเต่านะครับสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับเพราะว่ากฎหมายก็มีแล้วครับเต่าทะเลเก็บซากก็ไม่ได้นะครับต้องบอกแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับถ้าเจอเต่าป่วยนะครับก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาหรือถ้าเจ้าหน้าที่ไปไม่ทันก็นะครับเราเอาเต่ามาไว้ที่ร่มๆนะครับแล้วก็เอาน้ำประคบกระดองเขาหน่อยนะครับอย่าให้กระดองเขาแห้งนะครับนี่คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของเต่าทะเลครับเต่าทะเลนะครับมีระบบมีความสัมพันธ์ต่อระบบนิเวศทางทะเลนะครับก็นะครับดูแลหญ้าทะเลเรานะครับสาหร่ายทะเลนะครับแล้วก็ควบคุมประชากรแมงกะพรุนนะครับถ้านะครับมีเต่าทะเลเยอะนะครับก็สามารถทำให้ทะเลที่นั่นนะครับอุดมสมบูรณ์ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขอให้น้องๆนะครับช่วยกันดูแลความสะอาดในทะเลนะครับเรื่องขยะเอ่ยนะครับที่สำคัญเลยนะครับขยะนะครับก็ขอให้ทิ้งที่บนฝั่งดีกว่าอย่าทิ้งลงในทะเลนะครับเพราะขยะหลายชิ้นในทะเลนะครับการย่อยสลายเขาใช้เวลานานครับเต่าก็กินเข้าไปก็ติดท้องสามารถทำให้น้องก็เสียชีวิตได้ครับของฐานเรือของเรานะครับก็จะปล่อยนะครับในช่วงวันกองทัพเรือนะครับวันสถาปนาต่างๆนะครับก็จะปล่อยเต่าลงคืนสู่ธรรมชาตินะครับแล้วแต่ปริมาณจำนวนครับครับผม

จากพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเต่าทะเลสัตว์ทะเลที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศและเป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่ควรได้รับการดูแลรักษาวันนี้พระราชปณิธานได้ถูกสานต่อผ่านการลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรมทัพเรือภาคที่2มุ่งมั่นทำหน้าที่ดูแลอนุบาลและฟื้นฟูเต่าทะเลตลอดจนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนและเยาวชนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์เพื่อให้ลูกเต่าที่ได้รับการดูแลอย่างแข็งแรงได้กลับคืนสู่ท้องทะเลและเติบโตต่อไปในธรรมชาติศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลแห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ดูแลลูกเต่าเท่านั้นหากแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกและเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการส่งต่อความรักและความห่วงใยต่อท้องทะเลจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งเพราะการอนุรักษ์ไม่ใช่เพียงการรักษาชีวิตของเต่าทะเลหนึ่งตัวแต่คือการรักษาความสมดุลของท้องทะเลรักษาระบบนิเวศและรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้ลูกหลานได้เห็นและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนทุกก้าวที่ลูกเต่าคลานกลับคืนสู่ผืนทะเลจึงเปรียบเสมือนความหวังของการสืบสานพระราชปณิธานให้ยังคงงอกงามอยู่คู่พื้นแผ่นดินและท้องทะเลไทยตราบนานเท่านานและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวแห่งการทำความดีเพื่อแผ่นดินภายใต้ร่มพระบารมีที่หล่อเลี้ยงหัวใจคนไทยให้ร่วมกันรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสืบไป

0: ราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: เมื่อทุกท่านเดินเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพโดยเมื่อเข้าไปถึงอย่างห้องพระที่นั่งในระหว่างนั้นให้ตั้งใจฟังข้อความกล่าวแจ้งจากเจ้าหน้าที่กรมวังให้นั่งรอในท่าสุภาพนั่งพับเพียบหันปลายเท้าไปด้านขวาของตัวเองและเก็บปลายเท้ามือประสานไว้บนตักหลังตรงอย่างสงบนิ่งจากนั้นเจ้าหน้าที่กรมวังกล่าวให้ทุกคนก้มกราบพร้อมกันจึงพนมมือขึ้นเพื่อเตรียมก้มกราบแล้วกราบหนึ่งครั้งไม่แบมือโดยให้ข้อศอกทั้งสองข้างคล่อมหัวเข่าข้างใดข้างหนึ่งและไม่กระดกนิ้วขึ้นมาเมื่อกราบลงแล้วยกตัวขึ้นทันที
0: สำหรับประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจะได้รับพระราชทานภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ
1: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคาร
2: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
3: ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
4: ชอบผู้ชายที่ลุกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่แค่เก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
5: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
6: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
7: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติด
8: NBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด
9: เอาละทุกคนพร้อมแล้วมันก็
10: พร้อมแล้วเจ้า
9: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาฮึกกดลิงก์จะลดก้าไฟบ้าน
10: บาร์โค้ด
9: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
10: บาร์โค้ด
9: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
10: ต้องดูบัญชีที่โอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่า
11: บ่โอนไว้บ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
9: เก่งขนาดเลยจ้าปุ๊ป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บพอฮ
12: อาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์

วัสดีคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับป้ากันเป็นประจำนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ดิจิทัลทีวีหมายเลข11เฮาป้ากัน2เตื้อครับมีตอนบ่าย 2:00 นเกิงและ 4:00 นเกิงก่อนนอนก็สามารถติดตามพอก้อยข่าวสารจากรัฐบาลตึงสาวกระทรวงได้ครับวันนี้นะครับโครงการพื้นที่สูงครับจะพาคุณผู้ชมไปแอลกันตีอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับไปฮู้จักเก้าไม้แล้วก็มาเจิญจวนหมู่เฮามาห่วมกันฮักษาเก้าไม้ฮักษาผืนป่าจะเป็นจะได้เดียวเฮาไปติดตามกันนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บครับคำว่าโควิด19มันปิ๊กมาแหมล่าคุณผู้ชมครับสังเกตได้ตอนนี้ตีทำงานแต่ละตีโรงเรียนแต่ละแห่งนะครับมีคนลาป่วยมีคนบาดสะบายเป็นโควิด19กันหน้าขนาดครับรัฐบาลก็เลยต้องมาฝากเตือนย่านพี่น้องประชาชนนะครับต้องพอกอยสุขภาพกันให้ดีสำหรับในช่วงนี้ครับข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาตั้งแต่1มกราคม2569จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับตอนนี้ประเทศไทยนะครับผู้ป่วยโควิด19สะสมเกือบแสนรายแล้วครับที่สำคัญก็คือมีเสียชีวิต14รายตัวกันและมีแนวโน้มการรายงานผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาตัวครับขณะเดียวกันก็ยังปะโรคทางเดินหายใจอื่นๆห่วมตัวบ่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อ RSV ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเหมือนกันครับตอนนี้รัฐบาลก็เลยต้องออกมาแจ้งเตือนประชาชนนะครับว่าเฮือพี่น้องประชาชนยึดลักป่วยพักลดใกล้ชิดหากมีอาการป่วยควรจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดหรือสิ่งของห่วมกับผู้อื่นล้างมือมันๆครับแล้วก็ดูแลสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทหากจำเป็นต้องอยู่ห่วมกับคนอื่นก็คงจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยครับโดยเฉพาะเมื่อต้องใกล้ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวก็ว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ออาการรุนแรงหนักกว่าคนอื่นตัวเหมือนกันครับตอนนี้ก็ต้องฝากกันไว้ตัวนะครับสำหรับเรื่องของการดูแลสุขภาพกันครับอย่างที่เปิ้นบอกไว้นะครับเป็นมาตรการป่วยพักลดใกล้ชิดนะครับหน้ากากอนามัยครับแอลกอฮอล์คงต้องพิกมาแหมกามละครับ

ั่งการเพื่อกับตังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศครับเน้นย้ำฝ่ายปกครองตำรวจในพื้นที่ดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการเสพอาจมีพฤติกรรมตีอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่คนอื่นครับบ่ว่าจะเป็นมีพฤติกรรมตีเป็นอันธพาลก่อกวนสร้างความเดือดร้อนหรือว่ามีประวัติการใช้ความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวหรือสังคมเพื่อรวบรวมเป็นพฤติการในการพิจารณาดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนต่อไปครับตอนนี้สถานการณ์ยาเสพติดเนาะถึงนักเสพหน้าใหม่ต้องใจคำว่านักเสพหน้าใหม่ครับก็ยังมีเพิ่มขึ้นอยู่เหมือนกันครับฉะนั้นแล้วคงต้องฝากผู้ปกครองตัวพอก้อยละออนพอก้อยลูกหลานเฮาตัวเหมือนกันครับสถานศึกษาก็ต้องกำชับเรื่องนี้ตัวเหมือนกันครับขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนก็เป็นแห่งหนึ่งมาตรการสังเกตได้ว่าถ้าคุณผู้ชมพอข่าวภาคเหนือ4โมงแรงเนี่ยนะครับเฮาก็จะมีการจับกุมดำเนินคดีกับผู้ที่ลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยกันเป็นประจำแล้วของกลางในแต่ละวันครับบาดแข่ลักลอบรักปั้นนะครับคุณผู้ชมคือหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านแล้วก็มีดำเนินคดีกันแทบทุกๆวันเลยเหมือนกันครับเรื่องของการย้ายครูคืนตำแหน่ง 7,000 กว่าอัตราครับตอนนี้ก็เป็นแห่งหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าดำเนินการเรื่องนี้อยู่ตัวเหมือนกันครับรัฐบาลโดยทางกระทรวงศึกษาธิการครับเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตครูและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังเป็นรูปธรรมโดยล่าสุดครับกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อนุมัติมาตรการ3ด้านลักตีเป็นข่าวดีของครูและสถานศึกษาทั่วประเทศครับโดยมาตรการดังกล่าวนะครับก็คือการคืนครูการคืนตำแหน่งครูเกษียณ 7,276 อัตราโดยการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณปีที่ผ่านมาให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเติมเต็มบุคลากรในจั้นเฮียนลดภาระงานของครูและทดแทนอัตราที่กำลังขาดหายนอกจากนี้ครับก็ยังปลดล็อกการย้ายครูให้คล่องตัวขึ้นด้วยการปรับปรุงหลักเกณฑ์และก็วิธีการย้ายข้าราชการครูโดยยกเลิกเงื่อนไขการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนเดิมกรณีหับโอนระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาและเปิดต่างให้เขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการตำแหน่งว่างได้เพื่อจ่อยให้การจัดสรรครูลงสู่โรงเรียนที่ขาดแคลนและก็วอยและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นตัวเหมือนกันครับและตอนนี้ก็ยังคงมอบสิทธิ์ให้กับครูตีปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลแหมตึงมด 3,657 ตีด้วยกันครับด้วยการออกมาตรการลดเวลาหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะผ่านระบบ DPA จากเดิม4ปีเหลือแค่3ปีต่ออันครับอันนี้ก็จะเป็นเพื่อการตอบแทนครูที่เป็นผู้เสียสละนะครับสำหรับการสอนละอ่อนนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลครับโดยเฉพาะยังแม่ห้องสอนอ้อแม่ห้องสอนยังบางตีคือยังไม่มีไฟฟ้าใช้เลยนะครับยังบางคนก็เข้าไปเรียนตั้งแต่เข้าไปสอนตั้งแต่เจ้าวันจันทร์ปิ๊กมาแหมเตือก็คือบ่ายวันศุกร์เลยนะครับเผื่อจะได้อยู่กับละอ่อนและการเดินตาเดินตางมันก็ค่อนข้างจะลำบากด้วยเหมือนกันยิ่งหน้าฝนยังบางตีนี่คือถนนยังแบบถูกตัดขาดด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับสายครูนะครับบอกว่าจะเป็นในเขตเมืองหรือว่าในนอกพื้นที่ตัวเหมือนกันครับเรื่องของการยกระดับหอกระจายข่าวการสื่อสารภาวะวิกฤตนะครับตอนนี้ด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ครับก็ได้บอกนะครับว่าให้กรมประชาสัมพันธ์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการแจ้งหอกระจายข่าวเป็นกลไกสำคัญของชุมชนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากภาครัฐไปสู่ประชาชนในระดับหมู่บ้านบัดเดี๋ยวนี้ครับมีเครือข่ายของหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 ตีทั่วประเทศซึ่งสามารถเชื่อมโยงทำงานกับสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยให้ข้อมูลสำคัญเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้บ่วยและก็ทั่วถึงตัวเหมือนกันครับก็เลยต้องมีการยกระดับนะครับรวมถึงการจัดอบรมเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ครับซึ่งบางคนอาจจะเป็นปหลวงบ้านเป็นปอกำนันเป็นนสมที่เป็นนักอูอยู่แล้วครับเข้ามาจัดรายการตีสวทและตังสำนักงานหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการ

0: จัดอบรมเพื่อพัฒนาในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารเฮือกับพี่น้องประชาชนหอกระจายข่าวตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแฮมซือ1ตีเข้าถึงได้ง่ายถ้าย้อนไปตอนเฮียนิเทศศาสตร์ครับอาจารย์ก็จะบอกว่าสื่อหอกระจายข่าวหรือว่าสื่อรถแห่เป็นสื่อเขาเรียกว่าสื่อยัดเยียดต่อฮือเฮาลับต่อฮือเฮาอยู่ตีไหนถ้าเสียงมันไปถึงเฮาตึงได้ยินครับมันบ่เหมือนกับวิทยุโทรทัศน์ตราบใดที่เฮาปิดอยู่เฮาก็จะบ่ฮู้แล้วว่าข่าวเปิ้นเสนออะหยังพ่องต้องเปิดวิทยุเปิดทีวีถึงจะหันข่าวถึงจะหัวมีข่าวอะหยังแต่หอกระจายข่าวกับรถแห่ถ้าเขารับอยู่เขาต้องสะดุ้งตื่นเพื่อได้ยินเสียงที่เปิดประกาศอยู่เขาเข้าห้องน้ำอยู่เขาก็ยังต้องได้ยินอยู่ครับเปิ้นก็เลยห้องว่าเป็นสื่อที่ยัดเยียดนะครับสำหรับการที่เขาจะบอกข่าวสารอย่างเฮือกับพี่น้องประชาชนก็จะได้ยินแต่มันก็จะมีอุปสรรคตรงที่ว่าเสียงมันไปถึงแค่นี้มันไม่ได้กระจายไปถึงในระยะไกลๆก็อาจจะต้องแบบเพิ่มลำโพงก้าหรือว่าต้องมันกระจายข่าวไปการโดยเฉพาะภาวะวิกฤตอย่างอีนะครับน้ำจะมาแล้วเนอเตรียมขนเข้าขนของแล้วเนอช่วงนี้โควิด19เริ่มระบาดแล้วเนอช่วยกันป้องกันดูแลสุขภาพใส่หน้ากากอนามัยอย่างก็ส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากทางด้านหอกระจายข่าวของแต่ละหมู่บ้านตัวเหมือนกันครับปิดท้ายแห่งหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมยังคงเกี่ยวข้องกับการศึกษาเหมือนกันครับตอนนี้รัฐบาลก็ได้สั่งเบรกนะครับสำหรับการสอบแข่งขันละออนอนุบาลเลิกจัดอันดับเน้นพัฒนาฮือสมวัยครับซึ่งตอนนี้นะครับเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า6ปีควรได้รับการดูแลแล้วก็จัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญามากกว่าการเร่งรัดด้านวิชาการหรือการแข่งขันเพื่อวัดผลด้วยคะแนนครับกระทรวงศึกษาธิการก็วางแผนแนวทางปรับปรุงแบบการประเมินเด็กปฐมวัยโดยให้สถานศึกษาลดการจ่ายข้อสอบและการจัดอันดับเปลี่ยนเน้นการติดตามพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคลผ่านการสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตัวเก่าและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆครับซึ่งการพัฒนาเด็กปฐมวัยไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะต่างความหู้วิชาการแต่ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างสมวัยและมีความสุขโดยการเร่งรัดฮือเด็กสอบหรือเข้าสู่การแข่งขันตั้งแต่อายุยังน้อยอาจจะสร้างความกดดันและส่งผลต่อการพัฒนาด้านอารมณ์และการเรียนรู้ในระยะยาวตัวเหมือนกันครับก็สมไว้ของเปิ้นแต่ขณะเดียวกันตั้งผู้ปกครองเองพอรู้ว่าลูกเขียน ABC ได้ลูกเขียนกอไก่ขอไข่ได้ลูกเขียนจื่อตัวเก่าจื่อป่อจื่อแม่ได้ก็ดีใจแต่ขณะเดียวกันคือการตีไปบังคับฮือละออนเริ่มฝึกเขียนตั้งแต่อยู่อนุบาลเนี่ยครับจริงๆเล่าเห็นครูเป็นบอกว่าอนุบาลยังบ่ต้องได้เขียนเป็นกรรมจะอีเตือกก่อยเอาไปตอนป.1เอาอนุบาลต้องแบบฝึกเนี่ยก็กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่อย่างของเปิ้นนะต้องฝึกกรรมปากกาดินน้ำมันอะอย่างเพื่อเป็นการพัฒนาการในการเตรียมความพร้อมเพื่อจะเข้าไปสู่ในระดับประถมศึกษากันต่อไปนะครับและที่สำคัญคือการสอบบางทีบางวันเด็กคนเนี้ยตอนเฮียนะเฮียนเก่งตลอดแต่วันนั้นนะเกิดหิวข้าวหิวนมแล้วก็งุดงิดขึ้นมาบัญญะข้อสอบอะอย่างละก็เลยเนี้ยไปเลยไปเถยเพื่อจะให้มันแล้วๆไปเหี่ยกลายเป็นว่าผลสอบออกมาบดีมันก็จะวัดอารมณ์ของเด็กตรงหั่นวันหั่นตัวบ่ได้เหมือนกันครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีตัวเหมือนกันที่รัฐบาลก็ได้มีการขอฮือสั่งยกเลิกในการสอบการจัดอันดับตัวเพราะยังบางทีตอนนี้มันเป็นโลกออนไลน์ตัวเนาะพ่อแม่คนตีได้ตี1ตี2เนี่ยก็ดีใจอยู่แต่ขณะเดียวกันมันก็จะติดจื่อลูกเฮาตีได้อันดับ29อันดับตี30อยู่เอ้ยครับมันรู้สึกว่าลูกเธอได้ที่โลลูกฉันได้ที่1มันก็เลยมีความแบบเหลื่อมล้ำขึ้นมาจะอีตัวรัฐบาลก็เห็นว่าเออยุดการฮือคะแนนยุดการสอบจะอีดีกว่าสู้ออกมาดูจากผลงานดีกว่าว่าพัฒนาการของแต่ละคนอารมณ์ของเด็กแต่ละคนเป็นจะได้กันห้องครับช่วงหน้ายังตีบอครับทางด้านของพื้นที่สูงนะครับอุทยานพื้นที่สูงโครงการพื้นที่สูงก็จะพาคุณผู้ชมนะครับไปที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับจะไปพอเก้าไม้กันแล้วก็มาห่วมกันดูแลรักษาเก้าไม้กันจะเป็นจะได้ติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี 2569

0: าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
1: ผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการข่าวดีประเทศไทยครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11ครับเดี๋ยววันนี้นะครับทางด้านของคลิปดีๆจากฮาดีพื้นที่สูงครับเกยปลาไปพอต้นบ่อแควนเกยพาไปพอเก้ากาแฟตีดอยตีแจงไฮเดี๋ยววันนี้ครับจะไปพอเก้าไม้กันตีอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับแล้วก็จะได้เจริญจนหมู่เฮาครับมาห่วมกันรักษาเก้าไม้ในหลายๆสายพันธุ์จะเป็นจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ

0: ี่ช้างครับตรงนั้นเขาทำอะไรครับเนี่ย
1: กอดต้นไม้กันไว้ทำไมเราไปดูกันครับ
2: ต้นไม้มันสามารถช่วยกักเก็บก๊าซในกระจกที่เป็นสาเหตุของโลกร้อนนะครับ
3: เขาสามารถใช้แอปพลิเคชันเนี่ยค่ะเปิดดูแล้วก็นำทางมายังตำแหน่งหรือจุดนั้นทำให้มีความแม่นยำแล้วก็ยัง

สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 5D Highland พื้นที่สูงท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับกับสวนสวยๆอากาศดีๆบรรยากาศดีๆและที่สำคัญครับต้นไม้ที่นี่มันใหญ่

0: ท่านผู้ชมครับ
1: ตอนนี้ผมเห็นครับว่ามีคนครับมีคนกำลังโอบต้นไม้กอดต้นไม้อยู่เดี๋ยวผมเข้าไปดูใกล้ๆครับว่าเขาโอบต้นไม้กอดต้นไม้กันไว้ทำไมเราไปดูกันครับตามมาครับ
0: เอ้าสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับพี่ปอง
0: กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: อ๋อตอนนี้ผมกำลังมาตามแท็กต้นไม้ครับต้นไม้อุทยานนะครับ
0: แท็กต้นไม้ไอ้เนี่ยเหรอครับแท็กต้นไม้อ๋อ
2: ใช่ครับตอนนี
0: ้อย่าง
2: น
0: ี้มันมีประโยชน์เรื่องไงครับ
2: ตอนนี้ต้นไม้อุทยานเนี่ยเรามีการติดนัมเบอร์ต้นไม้ทุกต้นนะครับพี่ปองเพื่อที่จะดูว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยเราอยู่ตำแหน่งไหนบ้างเพื่อที่จะวางแผนในการจัดการรวมทั้งเราไปดูเรื่องของการเติบโตว่าต้นไม้มันโตดีหรือเปล่า
1: พี่ผมถามพี่นิดนึงถ้าแค่ผมเห็นคนกอดต้นไม้เขาทำอะไรครับ
2: สาเหตุที่ต้องโอบต้นไม้เพราะว่าต้องมีการวัดต้นไม้ความโตของต้นไม
0: ้
2: ครับ
0: ครับผม
2: ซึ่งตอนนี้น้องๆกำลังวัดว่าความโตของต้นไม้ต้นนี้มันมีความโตหน้าปัจจุบันตัวเท่าไหร
0: ่ครับ
2: ครับซึ่งตำแหน่งที่วัดก็จะวัดตำแหน่งที่ 1.3 เมตร
0: ครับ
2: ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มาตรฐานทั่วไปที่เขาใช้กัน
0: อ๋อโอเคครับพี่ชานครับผมก็เตรียมมาเหมือนกันครับนี่
2: ครับพี่ปองของพี่นี่ไซส์น่ารักไปหน่อยไหมครับ
0: จริงเหรอ
2: เดี๋ยวของพี่อาจจะต้องใช้กับต้นนู้นครับแต่ก็ใช้ได้ครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันใช้ได้ครับเมื่อกี้เครื่องวัดของพี่อยู่ไหนครับ
0: นี่ไง
2: โอ้ไซส์มินิมากนะครับตอนนี้ของอุทยานเองเนี่ยเราวัดทุกต้นเหมือนกันนะครับ
0: วัดทุกต้น
2: ใช่ครับตั้งแต่ต้นที่มีความโตตั้งแต่1เซนขึ้นไปเลยครับต้นมาแต่ต้นมันก็มีศักยภาพในการเก็บคาร์บอนเหมือนกันครับ
0: แสดงว่าทุกต้นวัดหมด
2: ใช่ครับวัดหมดครับผม
0: โอ้โหมันเยี่ยมจริงๆครับท่านผู้ชมพี่ชายครับตรงนั้นเขาทำอะไรครับเนี่ยเขากำลังสิไข่มดแดงอยู่เหรอครับพี่
2: เดี๋ยวเราต้องไปดูไหมครับจะได้ดูใกล้ๆวันถามว่าน้องเขาทำอะไรกันครับ
0: โอเค
2: ติดเชิญไปเลยครับ
0: โอเคป่ะพาผมไปดูหน่อยเนี่ยพี่ช้างเขาทำอะไรกันอยู่ครับพี่เนี่ย
2: เดี๋ยวดูว่ากำลังได้รังมดแดงหรือเปล่าครับไม่ใช่นะครับตอนนี้น้องกำลังวัดความสูงของต้นไม้ครับเมื่อกี้เราวัดความโตแล้วมันต้องมีการวัดความสูงด้วยซึ่งเรามีไม้วัดความสูงเป็นไม้โพวัดความสูงครับ
0: อ๋อไอ้ตรงนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับไม้ตัวนี้สูงประมาณ15เมตร
0: 15เมตร
2: ใช่ครับ
0: แล้ว15เมตรมองเห็นหรอครับเราจะทำไงให้มองเห็นนะคร
2: ับ ตอนนี้เรามีถ้าเป็น15เมตรเราจะมีตัวไม้โพซึ่งมันจะมีบอกระดับตรงนี้อยู่แล้วครับถ้าต้นไหนที่มีความสูงเกินกว่าแล้วก็จะใช้เครื่องตัวนี้วัดความสูงโดยที่จะมีระยะห่างของต้นแล้วก็เราจะส่องเครื่องความสูงตั้งแต่โคนถึงยอดนะครับซึ่งมันจะบอกค่าอัตโนมัติขึ้นมาเลยครับใช
1: ่พี่ชานครับเนี่ยตั้งแต่ทั้งหมดเนี่ยที่เราตั้งแต่เราโอบต้นไม้วัดความโตแล้ววัดความสูงเนี่ยเราทำไปทั้งหมดเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรครับ
2: ในการดูแลต้นไม้ครับพี่ปองเนาะนอกจากว่าเราจะมีการปลูกมีการตัดแต่งดูแลปกติแล้วเราต้องมีการติดตามการเติบโตของเขาด้วยว่าเขาเติบโตหรือเปล่านอกจากนั้นเนี่ยพอเรารู้ว่าต้นไม้มันโตได้ขนาดไหนปุ๊บเนี่ยเรายังสามารถประเมินได้ว่าต้นไม้มันสามารถช่วยกักเก็บก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของโลกร้อนนะครับซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ที่สำคัญในการช่วยลดโลกร้อนเลยนะครับ
1: ลดโลกร้อน
2: ใช่ครับ
0: โอ้โหเยี่ยมจริงๆเลยครับสุดยอดเลยพี่ชาน
2: ครับเดี๋ยวเราไปซิมดแดงต่อไหมครับลอง
0: โอเคครับ
2: หลังจากที่เราสำรวจเราวัดต้นไม้ทุกต้นทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ทุกต้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราก็จะเก็บข้อมูลอยู่ในระบบเว็บไซต์ของอุทยานนะครับซึ่งเรามีระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เราสามารถเสิร์ชหาพื้นที่จำนวนต้นเป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลเขาเรียกว่าเป็นดิจิตอลนะพี่ปองเนาะใช่ครับก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ตรงนี้ได้ครับ
0: ขอบคุณมากคร
2: ับครับผมขอบคุณครับพี
0: ่ครับสวัสดีครับทุกคน
3: สวัสดีครับ
0: ครับผมกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
3: พอดีมาหาต้นไม้ครับเอาต้นยางนาพี่หนึ่งตอนนี้ไม่รู้มาอยู่ไหนแต่รู้แต่แถวนั้นนะครับก็ยังงงๆอยู่นะ
0: เอ๊ะทำไงดีเนี่ยเอ๊ะแล้วใครจะช่วยหาคำตอบ
4: เอ้าสวัสดีค่ะ
0: เอ้าสวัสดีครับหนุ่ยใช่ไหม
4: ใช่แล้วค่ะน้องหนุ่ยเองพี่หนุ่ยนะคะมีเทคโนโลยีมาแนะนำให้

0: ความแม่นยำกว่าการเดินหาแล้วก็ยังลดระยะเวลาที่ต้องเสียเวลาก็จากที่อุทยานแล้วนะคะเรายังมีพื้นที่นำร่องอย่างที่อื่นๆอย่างเช่นพื้นที่ปางแดงในพื้นที่ปางมาโอพื้นที่ป่าแป๋พื้นที่แม่มะลอค่ะซึ่งอยู่ต่างอำเภอกันเราก็สามารถนำเข้าข้อมูลแล้วก็พกพาแค่สมาร์ทโฟนแล้วก็แอปพลิเคชัน
1: ข้อมูลที่เราโชว์ในพื้นที่เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลลักษณะแบบเดียวกับที่เราทำที่อุทยานไหมครับน้องลุย
0: เป็นข้อมูลแบบเดียวกันเลยค่ะมีการตรวจวัดเก็บข้อมูลทั้งความโตความสูงชนิดแล้วก็ตำแหน่งพิกัดเนี่ยค่ะเรายังเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของความหลากหลายของพืชพันธุ์อื่นๆที่อยู่ในพื้นที่เก็บการใช้ประโยชน์ว่าชุมชนในแต่ละที่เขามีการใช้ประโยชน์จากป่ายังไงได้บ้างเป้าหมายของเรานะคะก็เพื่ออยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติค่ะ
1: ขนาดนั้นเลยเหรอน้องลุยแล้วที่ผ่านมาแล้วชุมชนให้การยอมรับหรือว่าตอบรับในสิ่งที่เราทำลงไปนี่มากน้อยแค่ไหนครับน้องลุย
0: ค่ะในทุกกระบวนการขั้นตอนของการดำเนินงานสวพส.เรานะคะเรามีชุมชนเข้าร่วมแบบมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายเลยค่ะ
1: โอ้สุดยอดมากเลยน้องลุยมันสุดยอดจริงๆให้ยกนิ้วให้เลยและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของการวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้เราใส่ใจต้นไม้ทุกต้นภายใต้พื้นที่470ไร่ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับรวมถึงการที่นำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับระบบการจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่เข้ามาช่วยนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดการติดตามนะครับดูการเจริญเติบโตของต้นไม้แต่ละต้นได้อย่างรวดเร็วกระชับฉับไวไม่เพียงแต่เรื่องราวที่เราได้ดำเนินการในอุทยานหลวงราชพฤกษ์เท่านั้นนะครับเรายังได้ดำเนินการขยายองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆนะครับไปสู่พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงอื่นๆทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสิ่งที่เราทำไปทั้งหมดนี้นะครับก็เพื่อที่จะทำให้ทุกคนเกิดความตระหนักหวงแหนและใส่ใจในการดูแลต้นไม้ที่เราปลูกทุกๆต้นเพื่อประโยชน์ของการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชนในสังคมในประเทศชาติและเกิดความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ต่อ

0: งของฝากนักช็อปกลับไปครั้งกับตลาดนัดชาวดอยที่รวมผลิตผลทางการเกษตรมากมายจากเกษตรกรบนพื้นที่สูงสู่มือผู้บริโภคโดยตรงมีทั้งผักผลไม้ปลอดภัยเช่นสตรอเบอรี่อะโวคาโดมะเขือเทศโทมัสขนมหวานและน้ำผลไม้สดใหม่จากสวนเกษตรกรมาจำหน่ายให้ทุกคนได้เลือกซื้อรวมถึงสินค้ากิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าและของดีจากชุมชนราคายังโดนใจสุดๆสายช็อปสายสุขภาพห้ามพลาดเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ติดกับลานจอดรถ P4 เดินชมสวนดอกไม้สวยๆกับงานเทศกาลชมสวน Flora Festival 2025สัมผัสความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์และสีสันสดใสของไม้ดอกเมืองหนาวเพลิดเพลินกับกิจกรรมเวิร์กช็อปและอย่าลืมแวะช็อปของดีบนพื้นที่สูงที่ตลาดนัดชลอยกันครับ
1: หันจีเราก็จะคิดถึงคนตีเฮียนคณะอย่างก็วรรณศาสตร์มันก็ติมอไมโจวาติเฮียนเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเก้าไม้แล้วก็ตอนสอบก็ต้องมาดูว่าใบไม้อันนี้เป็นใบไม้ของสายพันธุ์อันยังมันปลูกจะใดมันเป็นจะใดนะครับสำหรับการดูแลเก้าไม้แล้วก็การพอเก้าไม้ให้เจริญเติบโตครับอาจารย์ว่าปลูกละปลูกขวางนะครับก็ต้องมีการติดตามตัวเหมือนกันครับวันติดหน้าคุณผู้ชมครับจะเป็นการนำเสนออันยังจากโครงการพื้นที่สูงสามารถติดตามรับชมกันได้กับรายการข่าวดีประเทศไทยครับเรามาปิดท้ายกันคลิปนี้จาก NBT Connect ครับย้อนร้อยไปจากตะกอนสมัยตะกอนคนเฮาอาศัยอยู่ตั้งแต่ในธรรมมาจนถึงบัดเดียวนี้กลายเป็นบ้านเป็นคอนโดตึกสูงครับแต่คะแนนเดียวกันมันเป็นการปลูกฝังเรื่องของจุดเริ่มต้นครอบครัวสังคมและวัฒนธรรมในบ้านของเขาจะเป็นจะได้กันไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
2: เวลาฝนตกหนักฟ้าแลบฟ้าร้องแล้วเรารู้สึกโชคดีที่มีบ้านให้หลบแต่รู้ไหมครับว่าถ้าย้อนเวลากลับไปสัก 40,000 ปีมนุษย์ยุคแรกๆไม่มีบ้านจัดสรรไม่มีคอนโดวิวทะเลนะครับมีแต่ถ้ำกับเพิงหินแบบมินิมอลสุดบ้านของมนุษย์ในอดีตเขาเริ่มต้นกันยังไงและทำไมจึงพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน

0: รู้เรื่องกับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมนุษย์มีที่อยู่อาศัยเป็นความต้องการพื้นฐานมาตั้งแต่โบราณนะครับเพราะต้องใช้หลบภัยจากสัตว์ร้ายลมฝนและต้องอยู่ใกล้อาหารและน้ำนักโบราณคดีพบหลักฐานในไทยว่ามนุษย์อาศัยอยู่มายาวนานเกือบ 40,000 ปีแล้วครับซึ่งถือเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคที่ยังไม่มีภาษาเขียนไม่มีโพสต์ไม่มีคอมเมนต์มีแค่ชีวิตจริงล้วนๆครับจากลักษณะภูมิประเทศของไทยที่มีทั้งภูเขาหุบเขาแม่น้ำไปจนถึงชายฝั่งทะเลมนุษย์ยุคแรกจึงเลือกอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆที่ถ้ำและเพิงหินใกล้แหล่งอาหารเช่นสัตว์พืชผักผลไม้และแหล่งน้ำต่างๆบ้านยุคแรกคือที่สูงปลอดภัยอาหารครับพออยู่กันเป็นกลุ่มก็เริ่มมีบทบาทหน้าที่เช่นคนหาอาหารคนล่าสัตว์คนดูแลเด็กเป็นเหมือนครอบครัวขนาดเล็กๆมนุษย์เรียนรู้ธรรมชาติด้วยการสังเกตจำวิเคราะห์ชนิดไหนกินได้ฤดูกาลไหนมีพืชผลอะไรสัตว์จะออกช่วงไหนทุกอย่างคือความรู้ที่ถ่ายทอดสู่รุ่นต่อรุ่นและเพราะยุคนั้นยังไม่รู้จักทำไร่ทำนาไม่เลี้ยงสัตว์เลยต้องเร่ร่อนย้ายที่ตามแหล่งอาหารทำให้ที่อยู่อาศัยเป็นแบบชั่วคราวมากๆหลักฐานที่พบในไทยเช่นเครื่องมือหินเศษอาหารและร่องรอยการใช้ชีวิตปรากฏที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีและกระบี่เป็นเหมือนบ้านหลังแรกของคนไทยเลยครับจากถ้ำสู่กระท่อมจากกระท่อมสู่บ้านไม้มาจนถึงบ้านสมัยใหม่มนุษย์พัฒนาที่อยู่อาศัยไปพร้อมกับการเรียนรู้โลกและการเอาตัวรอดบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมครอบครัวและวัฒนธรรมครับและนี่คือเรื่องราวยาวนานหลายหมื่นปีที่ทำให้เรามีบ้านแบบที่คุ้นเคยในวันนี้ครับ
1: คุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับจากรัฐบาลในแต่ละกระทรวงได้นะครับในเพจ NBT Connect ครับมีตึงการนำเสนอเป็นคลิปเจอีกันตัวนะครับหรือสามารถพอก้อยได้ในรายการข่าวดีประเทศไทยดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย2โมงเกิงและ4ทุ่มเกิงวันนี้เวลาเสี้ยงไห่แล้วครับผมเอกนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

ทเพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองสะท้อนตัวตนทุกเสียงดนตรีไทยพร้อมก้าวสู่สายตาชาวโลก

0: นตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวไกลสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
3: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability.
5: 569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
6: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเนื้อทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
7: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการโชว์เหนือค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ทุกด้านทุกมุมค่ะและวันนี้นะคะน้องน้ำอ้อยพาทุกท่านมาอยู่กันที่บ้านพลาวอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวซอฟต์พาวเวอร์ที่อยากจะนำเสนอมากๆเลยนะคะนั่นก็คือซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นวันนี้มาอยู่กันที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วใช่ไหมคะแฟชั่นที่น้องน้ำอ้อยอยากจะพามาดูพามาเห็นค่ะนั่นก็คือผ้าทอลายพื้นเมืองหรือที่หลายคนรู้จักกันดีในชื่อของลายผ้าพื้นเมืองผ้าสิ้นลายหมี่ขั้นหน่อยนั่นเองค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ

0: และ วันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะน้องอ้อยพาทุกท่านนะคะมาอยู่กันที่กลุ่มทอผ้าของจังหวัดเพชรบูรณ์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพาทุกท่านค่ะไปรู้เรื่องราวว่าประวัติความเป็นมาของผ้าสิ้นลายหมีขั้นน้อยเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรรวมไปถึงค่ะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปดูขั้นตอนการทำการทอวันนี้เลยค่ะที่สำคัญเลยนะคะวันนี้เรามีผู้ที่จะมาร่วมนั่งพูดคุยกับเราแล้วค่ะคือคุณพงศธรอ่อนลานนะคะเป็นประธานผ้ามัดย้อมผ้าทอไทยหล่มค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ พี
1: ่เอลครับ
0: พี่เอลนะคะพี่เอลวันนี้แต่งตัวมาเป็นผ้ามัดย้อมเหมือนกันนะคะแล้วก็หนูใส่เป็นผ้าสิ้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผ้าสิ้น
1: สิ้นหมีขั้นน้อยคร
0: ับ เป็นสิ้นหมีขั้นน้อยเลยใช่ไหมคะถ้าผืนนี้เขาจะมีหลากหลายลวดลายหลากหลายรูปแบบใช่ไหมคะทีนี้เราเล่าถึงประวัติความเป็นมากันบ้างค่ะว่าผ้าสิ้นลายหมีขั้นน้อยเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างคะ
1: ครับผ้าสิ้นหมีขั้นน้อยครับก็คือเป็นผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก
0: ็
1: คือเป็นผ้าในกลุ่มชาติพันธุ์ลาวนะครับก็คือตัวสิ้น1ผืนน่ะก็จะประกอบด้วย3ส่วนอย่างนี้นะครับก็คือ มีหัว
0: ค่ะ
1: มีตัวแล้วก็มีตีนนะคร
0: ับ
1: แต่ว่าเวลาเรียกๆคนสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าสิ้นหมีน้อยนะคร
0: ับ สิ้นหมีน้อย
1: ก็คือเป็นเทคนิคการมัดหมีนะครับม
0: ั
1: ดหมีเล็กๆน้อยๆก็คือลายเล็กลายน้อยครับเป็นหมีขั้นเวลาเรียกเป็นบางคนเรียกสิ้นหมีขั้นบางคนเรียกสิ้นหมีน้อยอย่างเงี้ยก็คือโฟกัสถึงสิ้นนี้เหมือนกันแต่ในปัจจุบันนะครับก็คือมันจะมีศัพท์ใหม่ที่เรียกสิ้นชนิดนี้เขาจะเรียกว่าสิ้นหัวแดงตีนก่านทำไมเรียกหัวแดงตีนก่านเพราะว่าเขามีการต่อด้วยหัวสีแดงก็คือเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของกลุ่มไทยหล่มเพชรบูรณ์ครับทั้งอำเภอหล่มเก่าหล่มสัน

0: ก็คือจะประกอบด้วยหัวสีแดงแล้วก็
1: ค่
0: ต
1: ะ
0: ่อตีนก่านอย่างนี้ครับก็เลยเรียกสิ้นหัวแดงตีนก่านแต่ว่าด
1: อ
0: ั้ง
1: ื
0: เดิมจะเรียกว่าสิ้น
1: ม
0: หมี่น้อยก็คือมาจากการมัดหมี่ปลายในน้อยทอขั้นอย่างนี้ครับ
1: อ๋อ
0: ครับแล้วใน1ผืนของเราเนี่ย
1: ค่ะ
0: ยกตัวอย่างตัวนี้ก็คือเป็นผ้าลายโบราณของชุมชนนี่นะครับก็คือเป็นผ้าของบรรพบุรุษสมัยก่อนของเรานะครับใน1ผืนเนี่ยจะประกอบไปด้วยหลายลายนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับลายแรกอันนี้คือลายนาคใหญ่นะครับที่ผมชี้ตัวนี้คือลายนาคใหญ่
1: ค่ะ
0: ครับตัวนี้ก็คือเป็นลายหมี่เฟียงครับ
1: ลายหมี่เฟียงหมี่เฟียงนี่คืออะไรคะ
0: เฟียงบางคนก็บอกเหมือนลักษณะกระเบื้องถ้วยกระเบื้องหรือทางลมจักรจะเรียกลายกระเบื้องอย่างนี้ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นลายขาเปียอย่างนี้ครับเปียก็คือเป็นอุปกรณ์ทอผ้าครับก็คือเป็นการจินตนาการจากวัตถุดิบในการอุปกรณ์ทอผ้าอย่างนี้ครับมาเป็นลายผ้าอันนี้เป็นลายของเอี้ยนะครับอันนี้เป็นลายหงลายหอประสาทอันนี้ก็คือเป็นลายเอกลักษณ์ของลมเก่าการจับคู่หมี่ครับในหนึ่งห้องคู่หมี่ของอำเภอลมเก่าเนี่ยจะเด่นชัดก็คือเขาจะหยิบมาคู่กันลายหอประสาทกับลายหงอย่างนี้ครับก็คือเป็นลายแบบที่โฟกัสได้เลยว่าเป็นลายมาจากอำเภอลมเก่าอย่างนี้ครับอันนี้คือลายเอี้ยอ้อมตุ้มนะครับลายหมักจัก
1: อันนี้ก็จะเป็นมรดกตกทอด
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: เก่าครับเกือบร้อยปีแล้วครับ
1: โอ้ผืนนี้ผืนเดียวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เกือบร้อยปี
0: รุ่นนี้คืองานรุ่นเก่าหมดเลยครับที่อยู่ตรงนี้ที่เอามาโชว์
1: ที่อยู่ตรงนี้ที่เอามาโชว์คืองานรุ่นเก่าๆหมดเลย
0: ใช่ครับงานรุ่นเก่าหมดเลย
1: นี่
0: ส่วนงาน
1: หมดเลย
0: กลุ่มผ้าใหม่ก็คืออยู่ตรงนี้ก็คืองานกลุ่มที่ทอขึ้นมาใหม
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็อยู่ในห้องผ้าด้านใน
1: อันนี้จะเป็นผ้าใหม่หรอคะ
0: เป็นผ้าที่ทอขึ้นมาใหม่ครับอ๋อ
1: เป็นผ้าที่ทอขึ้นมาใหม่
0: ครับก็คือเรียนแบบจากงานรุ่นนี้ครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของเราแล้วเราก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ขึ้นมาอย่างที่พิธีกรใส่อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นงานที่ทอขึ้นมาใหม่แล้วครับ
1: ก็จะเป็นการประยุกต์นะคะประยุกต์แล้วก็ผสมผสานระหว่างลายเก่ากับลายใหม่คนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ออกแบบผ้ามานะคะให้ตรงตามแบบนี้เลยอะไรคือจุดเขาเรียกว่าจุดประเด็นความคิดเนาะเพราะว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่อะไรคือจุดประเด็นความคิดที่ทำให้เราเนี่ยอยากจะสืบทอดสืบสานการทอผ้าการเขาเรียกว่ายังคงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบนี้ไว้คะ
0: ก็เพราะว่าเราเหมือนคุกคีอยู่กับนี้เราเห็นมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็คือมันกำลังจะสูญหายนะเพราะว่ามันไม่มีคนอนุรักษ์หรือการสืบต่อหรือคนสนใจน้อยนะครับก็คือก็เลยอยากอนุรักษ์ไว้ให้มีการสืบทอดการคงอยู่นะครับแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ในชุมชนนะครับก็คือให้ประชาชนหรือคนรุ่นเก่าอย่างไรที่เขาเคยทำนะครับเขาก็มีรายได้ในการทำงานตรงนี้ครับ
1: ที่สำคัญน้องน้ำอ้อยมาวันนี้อยากจะให้พี่เอลเนี่ยพาไปดูขั้นตอนการทำด้วยได้ไหมคะ
0: ได้ครับยินดีเลย
1: ถ้าทุกคนนะคะทุกท่านอยากจะรู้ว่าขั้นตอนการทำของเรานะคะจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ผู้ชมคะและตอนนี้นะคะมาร้อยพาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะมาอยู่ในช่วงของขั้นตอนกรรมวิธีการทอผ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่เอ๋คะเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยขั้นตอนแรกก่อนที่จะทอผ้าต้องเริ่มจากขั้นตอนไหนก่อนคะ
1: ก็คือถ้าเตรียมเส้นใยพร้อมแล้วครับก็เอาเส้นใยมาทำกระบวนการมัดหมี่นะครับก็คือตรงนี้ที่เราทำอยู่ก็คือเอาด้ายสีขาวนะครับที่เตรียมไว้มาทำการโค้นลงในโฮงหมี่แล้วก
0: ็
1: ทำการมัดให้เกิดลวดลายตรงนี้ครับแล้วก็นำไปย้อมเสร็จปุ๊บก็เอากลับมาโอบเก็บสีอีกทีนึงซึ่งขั้นตอนนี้ก็คืออยู่ในกระบวนการโอบเก็บสีแล้วครับ
0: อ๋ออันนี้เป็นขั้นตอนโอบเก็บสีจริงๆแล้วหลายท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจเหมือนน้องลำอ้อยแน่นอนว่าตัวลายผ้าเนี่ยจะเกิดลายผ้าขึ้นได้คือเราเนี่ยเอาผ้าหลากหลายสีนะคะมาทอพร้อมกันทีเดียวแต่จริงๆไม่ใช่นะคะเราต้องเอาตัวผ้าฝ้ายเนี่ยมาผ่านกระบวนการในการมัดหรือที่เขาเรียกกันว่ามัดหมี่แล้วก็นำไปย้อมสีใช่ไหมคะนำไปย้อมสีเพื่อให้เกิดลวดลายตามที่เราเนี่ยค่ะตั้งไว้ว่าจะเอาลวดลายแบบไหนหลังจากนั้นเราถึงเอามาทอขึ้นรูปเป็นตัวผ้าถุงหรือว่าผ้าสิ้นแบบที่น้องน้ำอ้อยใส่อยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนมัดหมี่ใช่ไหมคะมัดหมี่แล้วด้านหลังตรงนี้เขาเรียกว่าขั้นตอนอะไรคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็คือก่อได้ปั่นหลอดครับก็คือเตรียมเส้นใยเพื่อเอาไปทออีกทีนึงก็คือเอาเข้าหลอดแล้วก็นำไปใส่กระสวยแล้วก็เอาไปทอบนกี่ที่อยู่ด้านหลัง
0: อันนี้ก็คือจะเป็นการเอาตัวผ้าฝ้ายที่เราเนี่ยมัดหมี่เสร็จแล้วใช่ไหมคะมัดย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเอามาปั่นเพื่อที่จะเอาเข้าอะไรนะคะ
1: เข้าหลอดแล้วก็ไปใส่ในกระสวย
0: เข้าหลอดใส่ในกระสวยเพื่อที่จะเอาไปสู่กระบวนการในการทอเพื่อที่จะขึ้นรูปข
1: ึ
0: ้นรูปแบบขึ้นสี
1: ขึ้นลาย
0: แบบขึ้นลายนะคะต้องผ่านกระบวนการนี้ก่อนผ่านกระบวนการนี้เสร็จปุ๊บทีนี้เรามาดูเขาเรียกว่าอะไรนะหัวใช่ไหมคะหัวแดงหัวสิ้นที่เราเห็นกันว่าเป็นการมัดย้อมด้านหลังตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็คือก่อนจะมัดย้อมเสร็จก็ต้องทอก่อนก็คือทอผ้าขาวเป็นพื้นก่อนพอผ้าขาวพื้นเสร็จก็นำมาตัดแล้วก็มาทำการมัดก็คืออย่างที่มัดอยู่นี่ครับมัดเป็นการเทคนิคการมัดย้อมมัดเสร็จก็นำไปย้อมสีแดง
0: คือเราเนี่ยทุกอย่างทุกขั้นตอนเราจะทำเองทั้งหมดไม่มีการซื้อผ้าสำเร็จรูปหลายท่านหรือว่าน้องน้ำอ้อยเองเนี่ยน้องน้ำอ้อยเองเนี่ยนะคิดว่าตัวหัวสิ้นเนี่ยค่ะเราซื้อผ้าสำเร็จรูปมาแล้วก็เอาไปมัดไปย้อมจริงๆไม่ใช่ตัวหัวสิ้นเนี่ยก็เป็นผ้าทอเหมือนกันทอในตัวผ้าฝ้ายที่เป็นสีขาวแล้วก็เอามามัดนะคะลวดลายต่างๆแล้วก็เอาไปย้อมสีแดงอีกทีนึงต
1: ้
0: องเป็นสีแดงเท่านั้นไหมคะ
1: สีแดงก็คือเป็นสีอัตลักษณ์ของเราของชาติพันธุ์ไทยลุ่มอยู่แล้ว
0: อ๋อเป็นสีประจำ
1: แต่ปัจจุบันก็จะถ้าทำสิ้นดำก็จะอาจจะมีการย้อมเป็นสีดำเพื่อแบบให้ชุดมันเข้าเซตกันอย่างเงี้ยครับมีการปรับสีพัฒนาสี
0: เขาเรียกว่าเป็นการประยุกต์แบบใหม่นะคะเป็นการประยุกต์แบบ
1: ใหม่ให้ใช้ตามบริบทงานอย่างปัจจุบันก็มีเป็นงานศพแต่ว่าต้องการใส่เป็นผ้าพื้นเมืองไปก็ทำการเป็นสีดำทั้งเซตเลย
0: อ๋อก็คือเราสามารถประยุกต์แบบใหม่ผสมผสานแบบเก่าด้วยเหมือนกันนะคะต่อให้ประยุกต์แบบใหม่แต่เราก็ยังไม่ทิ้งรูปแบบแล้วก็ลวดลายของแบบเก่า
1: ๆ
0: นะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการมัดย้อมนะคะตัวหัวสิ้นเนาะแล้วก็มีขั้นตอนกระบวนการไหนอีกนะคะเป็นขั้นตอนการทอการทอนี่ยากไหมคะ
1: ยากอยู่ครับ
0: เขาจะมีขั้นตอนเริ่มต้นยังไงบ้างคะ
1: การทอก็คือต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเสร็จก่อนเตรียมได้เราวางลายว่าเราจะผืนนี้เราใช้สีอะไรบ้างอันนี้เราโฟกัสที่ผ้าสิ้นเนาะจะใช้ได้สีอะไรมีหมี่อะไรบ้างอย่างนี้ครับแล้วก็ต้องเตรียมแล้วก็ต้องขั้นลายให้ถูกเวลาขั้นลายก็ต้องนับลายนับเส้นน
0: ะ
1: ครับถ้าหมี่ขั้นเนี่ยมันจะยากตรงว่าต้องมีสมาธินะบางทีมันจะชอบหลงเพราะมันหลายกระสวย อย่างสิ้นที่อื่นมันจะมีแค่กระสวยเดียวนะครับอย่างเช่นสิ้นหมี่วงหมี่ลวดอย่างนี้ครับเขาจะใช้กระสวยเดียวแต่หมี่ขั้นเนี่ยของไทยลมเนี่ยกระสวยเขาจะซับซ้อนเพราะว่าเขาใช้หลายกระสวยในการทอดังนั้นคนทอก็ต้องมีสมาธินะครับในการวางหลายเพื่อจะไม่ให้หยิบกระสวยผิดอย่างนี้ครับ
0: จะต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องมีประสบการณ์เยอะมากๆใช่ไหมคะแล้วทีนี้ลายผ้าสิ้นของเรามีประมาณกี่ลายคะ
1: โอ้ถ้ารวบรวมจากผ้าดั้งเดิมก็เกือบ20ลายได้ครับ
0: โอ้โห20กว่าลายใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: รวมทั้งเป็นลายผ้าพื้นเมืองผ้าประจำถิ่นอัตลักษณ์ประจำ จังหวัดเพชรบูรณ์ลมเก่านะคะแล้วก็เป็นลายที่เราเนี่ยได้คิดค้นขึ้นมาใหม่ด้วยใช่ไหมคะโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเยอะเหมือนกันแล้วลายผ้าสิ้นของเราเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างจุดเด่นนะคะจุดเด่น
1: จุดเด่นของเราก็คือเราหนึ่งก็คือเราพัฒนาเรื่องขนาดของผ้าจากเดิมจะใช้หน้าผ้าเล็กๆสั้นๆเนาะเป็นผ้าไทยลมจะใช้ฟิล์มสั้นก็คือแค่75 ซม.เพราะว่าเขาต่อหัวต่อตีนเขาจะพอดีของเขาแต่ว่าถ้าเราออกไปสู่กลุ่มลูกค้าข้างนอกเขาจะนิยมผ้ายาวเราก็จะปรับขนาดผ้ายาวให้เป็นผ้าหน้า90 ซม.เวลาต่อหัวต่อตีนจะพอดีอย่างที่คุณบอยใส่อย่างเงี้ยก็คือเป็นขนาดผ้ายาวเห็นไหมเวลาใส่เราจะดูสูงยาวจะไม่ดูสั้นเขิมเพราะว่าประจำถิ่นเนี่ยสมัยก่อนเขาจะใช้ฟิล์มมันหน้าเล็กครับแล้วก็ปรับขนาดแล้วก็ปรับเรื่องสีจากเดิมจะเป็นสีมืดๆดำๆชึมแล้วก็ใช้สีหวานๆสีพาสเทลเข้าไปอย่างเงี้ยครับให้คนรุ่นใหม่กล้าใช้เพราะว่าสมัยก่อนมันจะสีมืดๆดำๆนะทึมๆใส่แล้วดูมีอายุแต่ว่าถ้าใส่สีสดใสอย่างเงี้ยคนรุ่นใหม่เขาจะกล้าใส่มากขึ้นหรือบางครั้งเขาเอาไปใส่ถึงเขาเรียกว่าอะไรงานเวดดิ้งของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นชุดแต่งงานเลย
0: เป็นชุดแต่งงานเลยอย่างนี้ก็
1: ใช่ครับเพราะเราปรับสีให้หวานละมุนแล้ว
0: ก็คือเราเนี่ยพยายามที่จะปรับให้ทันยุคทันสมัยตามยุคตามสมัยทุกช่วงเนาะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถนุ่งผ้าแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะสามารถเลือกได้หลากหลายสไตล์เลยทั้งนี้ค่ะอยากจะรู้ว่ากลุ่มลูกค้าหลักๆของเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มลูกค้าประมาณไหนคะ
1: กลุ่มลูกค้าของเราก็จะมีหลายช่วงวัยเลยนะครับก็จะเป็นกลุ่มถ้าเป็นกลุ่มที่วัยทําจะเริ่มต้นจากวัยทํางานเนาะเขาก็จะใช้เป็นแบบสีสมัยใหม่แล้วก็เป็นแบบสําเร็จรูปเพราะกลุ่มของเรามีการแปรรูปมีกระบวนการตัดเย็บคือตัดเย็บเป็นผ้าถุงพร้อมใส
0: ่
1: นะครับก็คือคนรุ่นใหม่บางคนน่ะนุ่งผ้าถุงมาเป็นเหมือนคนรุ่นเก่าเขาจะใช้แบบสําเร็จไปเลยครับนี่เป็นอีกกลุ่มนึงอีก

0: กลุ่มนึงก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุหน่อยครับก็ใช้เป็นผ้าถุงทั่วไปครับแล้วก็ใช้สีที่มันเป็นลักษณะสีออกทึมๆโทนโบราณอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคนรุ่นใหม่เขาก็จะใช้สีในลักษณะที่คุณน้ำอ้อยใส่นะครับ
1: นะคะคุณผู้ชมคะพาร์ทหน้าน้องน้ำอ้อยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูขั้นตอนกระบวนการค่ะในการปลูกมอนเลี้ยงไม้เป็นวัตถุดิบหลักเลยนะคะในการที่เราเนี่ยจะมาทอผ้าเป็นผ้าพื้นเมืองหรือว่าผ้าสิ้นลายหมี่ขั้นน้อยนั่นเองค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

เริ่มแรกก็คือในปี2564ค่ะทางศูนย์ได้เข้ามาให้การรับรองผ้าไหมตาลูกยุงพระราชทานนะคะตาลูกยุงพระราชทานก็คือตารับรองผ้าไหมของกรมหมันไหมนะคะซึ่งลูกยุงก็จะมี4สีด้วยกันนะคะก็จะมีลูกยุงสีทองสีเงินสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวค่ะการรับรองอันนี้นะคะจะขึ้นอยู่กับที่มาของเส้นไหมนะคะว่ามีเป็นเส้นไหมชนิดอะไรนะคะพันไหมพันอะไรวิธีการสาวเป็นยังไงนะคะแล้วก็ชนิดของกี่ในการทอหลังจากทอเสร็จแล้วก็จะมีการตรวจรับรองความเรียบร้อยของผ้าค่ะแล้วก็ดูหน้าผ้านะคะแล้วก็มีดูว่ามีการตกสีหรือเปล่าอันนี้นะคะทางศูนย์เข้ามาตั้งแต่ปี2564ค่ะแล้วก็ในปีล่าสุดนี้ปี2568นะคะเราได้ทำการรับรองไปถึงสูงถึง800เมตรนะคะสามารถคิดเป็นมูลค่าได้สูงถึงเกือบ 800,000 บาทค่ะถ้าคิดเป็นมูลค่าค่ะสำหรับเป้าหมายในการที่จะดำเนินการกับกลุ่มนี้นะคะในปีงบประมาณ 2569นี้นะคะแล้วก็จะฝึกอบรมในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานด้านหมันไหมเชิงพื้นที่ค่ะในหลักสูตรออกแบบและพัฒนาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอเชิงพื้นที่ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะน้องน้ำอ้อยพาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะมาอยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์ผ้าทอพื้นเมืองไทยหล่มกันแล้วค่ะพร้อมทั้งจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปดูผลิตภัณฑ์ที่เราเนี่ยได้ประยุกต์ขึ้นมาเป็นแบบสมัยใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยกันค่ะพี่เอลคะเราเริ่มจากผลิตภัณฑ์ตัวไหนก่อนดีคะ
1: เริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทำขึ้นมาใหม่เนาะก็คือปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรการรักโลกมันมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็การงดใช้สีเคมีอย่างเงี้ยก็เป็นเทรนด์สมัยใหม่เนาะเราก็ทำเป็นงานสิ้นสีธรรมชาตินะครับกลุ่มนี้ก็คือเป็นงานสีธรรมชาติ
0: อันนี้ทำมาจากอะไรคะ
1: จากผ้าไหมครับ
0: จากผ้าไหมเป็นไหมแท้ๆ
1: เป็นไหมแท้ 100% เลยครับไหมจากตัวนอนไหม
0: แล้วตัวสีล่ะคะตัวสีเราทำมาจาก
1: ตัวสีก็จากสีธรรมชาตินี่แหละครับก็คือสีแดงได้จากครั่งนะครับน้ำเงินอันนี้ได้จากครามแล้วก็สีเหลืองนี้ก็คือจากแก่นขนุนนี่นะครับก็คือของเราจะธรรมชาติ 100% เราจะไม่เติมไม่หยอดเคมีใดๆลงไป
0: เป็นธรรมชาติ 100% นั่นก็คือว่าเราเนี่ยได้มีการอนุรักษ์ธรรมชาติช่วยลดภาวะโลกร้อนหรือว่า global warming ด้วยใช่มั้ยคะ
1: แล้วก็ผู้สงสัยที่แพ้ต่อพวกเคมีโลหะหนักในสีย้อมอย่างเงี้ยครับก็คือใส่ผ้ากลุ่มนี้ครับปลอดภัยไร้สารเคมีแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้ผลิตแล้วก็ผู้สงสัยนะครับประโยชน์2ต่อเลย
0: นี่ประโยชน์2ต่อเลยนะคะปลอดภัยทั้งตัวเราเองแล้วก็ปลอดภัยนะคะทั้งสิ่งแวดล้อมด้วย
1: ใช้
0: ผ้าพื้นเมืองของเราเนี่ยเหมือนช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมเนาะแล้วก็อนุรักษ์เค้าเรียกว่าเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติไปในตัวด้วยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าสมมติว่าจะสั่งทําจะสั่งสั่งไปเอาไปเป็นของไหว
1: ้ได้เลย
0: เรามาดูจากตรงนี้หรือว่าเราต้องสั่งทอเองใหม่
1: อ๋อถ้าลูกค้ามาถึงที่กลุ่มมาได้ก็มาได้เลยหรือมาไม่ถึงเราติดต่อช่องทางออนไลน์ได้เลยครับเรามีเพจของเรา

0: โอ้นะครับหลุมสไตล์ครับ
1: เพจของเราชื่อว่าเพจ
0: หลุม
1: หล่มส
0: ส
1: ไต
0: ไต
1: ล
0: ล
1: ์
0: ์
1: เป็นตัวนี้ใช่
0: ใ
1: ไ
0: ช
1: หม
0: ่
1: ค
0: ค
1: ะ
0: รับหลุมสไตล์เลย
1: หล
0: คร
1: ่
0: ับ
1: มสไตล์
0: ครับ
1: ชื่อเพจ
0: คร
1: Facebook
0: ับ
1: แ
0: เ
1: ล
0: ป
1: ้
0: ็
1: ว
0: น
1: ก็ Line Official ล่ะคะ
0: ไลน์ก็เป็นหล่มสไตล์เหมือนกันค
1: เ
0: ร
1: ป
0: ั
1: ็
0: บ
1: นหล่
0: ผ
1: ม
0: ม
1: สไตล์เหมือนกัน
0: ครับท
1: ใช
0: ั
1: ่
0: ก
1: ไห
0: ไ
1: ม
0: ด้
1: ค
0: เละ ยครับผมแล้วก็มี TikTok ครับเซิร์ชดูได้เลยคร
1: ม
0: ับ
1: ี TikTok ด้ว
0: ม
1: ย
0: ี TikTok ด้วยครับเข้าไปดูได้เลยใน TikTok ก็จะอัพรูปกระบวนการผลิตแล้วก
1: ค
0: ็
1: ่ะ
0: ผ้าทอของเราอยู่ในนั้นเลยอยากเห็นอะไรแบบไหนสั่งทางออนไลน์ได้ไม่ต้องมาถึงที่กลุ่มนะครับ
1: ไม่ต้องมาถึงที
0: ค
1: ่
0: ร
1: น
0: ับ
1: ี่
0: ออนไลน์ได
1: ส
0: ้
1: ั่ง
0: เล
1: ออน
0: ย
1: ไลน์ได้เล
0: หรือว่
1: ย
0: าจะโทรที่เบอร์0882915659นี้เป็นเบอร์ของแอดมินแล้วก็เบอร์ประธานกลุ่มเอง
1: อ๋อ
0: ติดต่อได้โดยตรงเลยชอบแบบไหนบอกกันได้เดี๋ยวจัดให้
1: วันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุ
1: ท
0: ณ
1: ี่
0: ค
1: ม
0: รา
1: ให
0: ั
1: ้
0: บ
1: ความรู้นะคะแล้วก็มานําเสนอภาพพื้นเมืองตอนนี้ต้องบอกว่าภาพพื้นเมืองของเราเนี่ยดังไกลทั่วโลกแล้วนะคะ
0: ครับผม

0: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลมเก่านะคะได้เข้ามาสนับสนุนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติไทลมบ้านพร้าวนะคะหลายโครงการด้วยกันนะคะโครงการแรกก็คือโครงการคาร์บอนพริ้นท์นะคะซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะเน้นการย้อมสีธรรมชาตินะคะแล้วก็โครงการขอรับการสนับสนุนงบอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบุตรบาทสตรีนะคะในการมาฝึกอบรมในการย้อมสีธรรมชาติอันนี้ก็รักษาสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะคะซึ่งวัสดุจะใช้ในเป็นวัสดุในพื้นถิ่นนะคะเช่นการย้อมสีธรรมชาติจากเม็ดมะขามเปลือกเม็ดมะขามนะคะข้างนะคะแล้วก็แก่นขนุนนะคะแล้วก็หลายๆตัวด้วยกันซึ่งการย้อมสีธรรมชาติเนี่ยข้อดีก็คือเป็นสีที่ไม่ฉูดฉาดแล้วก็ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วอีกโครงการนึงที่สำนักงานพัฒนาชุมชนได้มีการประสานงานแล้วก็สนับสนุนคือโครงการ KBO หรือว่าเครือข่ายองค์ความรู้นะคะก็จะได้นำกลุ่มไปเข้ารับการอบรมโดยจะมีวิทยากรจากหลายๆหน่วยงานที่มาให้ความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่องการตลาดแล้วก็สอนให้กลุ่มได้การทำแผนธุรกิจนะคะซึ่งแผนธุรกิจก็จะมี4ด้านตั้งแต่ด้านการผลิตด้านการตลาดนะคะด้านการพัฒนาและด้านการส่งเสริมให้กลุ่มได้ซึ่งเป็นมาตรฐานหนึ่งที่จะทำให้กลุ่มได้มีชื่อเสียงแล้วก็มีมาตรฐานที่ดีก็คือการคัดสรร1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นะคะตอนนี้ผ้าลายหมี่ขั้นน้อยของอำเภอลมเก่านะคะนอกจากเป็นอัตลักษณ์ของอำเภอลมเก่าแล้วนะคะก็ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นอัตลักษณ์ในระดับจังหวัดในรอบปีที่ผ่านมาด้วยค่ะการสืบทอดนะคะผ้าทอไทลมซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของอำเภอลมเก่าเนี่ยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนเราพยายามส่งเสริมสนับสนุนและอยากให้มีเยาวชนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมในกระบวนการทุกขั้นตอนซึ่งเราเห็นหลายๆกลุ่มที่เขามีคนรุ่นใหม่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มต้นนะคะด้านตั้งแต่การมัดหมี่การทอนะคะแล้วก็การตลาดนะคะซึ่งคนรุ่นใหม่จะมีความรู้เรื่อง IT นะเรื่องโซเชียลมีเดียนะคะก็สามารถเป็นช่วยด้านการตลาดได้ถ้าเป็นไปได้อยากให้กำหนดไว้ในหลักสูตรด้วยซ้ำนะคะไม่อยากให้ของดีๆที่มีในท้องถิ่นได้สูญหายไปค่ะ
1: คุณผู้ชมคะรายการโชว์เหนือครั้งหน้าน้องน้อยจะพาทุกท่านไปรู้จักกับซอฟต์พาวเวอร์ที่จังหวัดไหนบ้างต้องรอติดตามชมห้ามพลาดกันเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการโชว์เหนือของเราหมดเวลาลงแล้วน้องน้ำอ้อยและทีมงานต้องขอลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ลลวงมิจฉาชีพออนไลน์มีทั้งหลอกให้ติดตั้งแอปปลอมบ้างก็หลอกให้รักให้โอนเงินให้สูญเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตและยังมีผู้คนจำนวนมากครับที่ต้องตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร
1: ์มีโทรศัพท์เข้ามานะครับแจ้งว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเกี่ยวกับเรื่องให้งดเว้นภาษีนะครับโดยให้ทำการติดตั้งแอปพลิเคชันครับโดยผมก็ติดตั้งตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำนะครับแล้วรวมถึงมีการกรอกข้อมูลต่างๆเข้าไปนะครับมีการสแกนใบหน้าและการยืนยันตัวตนครับหลังจากนั้นก็โทรศัพท์ค้างไปเลยครับใช้งานไม่ได้ครับพอโทรศัพท์ใช้งานได้ก็ผมรีบตรวจสอบเงินในบัญชีนะครับพบว่าเงินหายไปหลายแสนบาทเลยครับ
2: ตอนแรกก็คุยกันตามปกติอะค่ะแล้วก็มาหลอกให้รักหลังๆมาก็ชวนลงทุนตอนแรกๆเลยก็จะได้เงินคืนปกติเลยแล้วพอเทรดไปเรื่อยๆเนี่ยกำไรก็จะเยอะมากแต่พอเราจะถอนเงินของเราคืนเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เราจ่ายค่ายืนยันข้อมูลซึ่งเป็นเงิน 5,000 ดอลลาร์ถึงจะถอนได้พอเราจ่ายเงินตัวนั้นไปปุ๊บเขาก็เงียบหายไปเลย
3: พอดีว่าอยากซื้อของขวัญให้ตัวเองครับแล้วก็เข้าไปในเพจนึงที่ขายเกี่ยวกับนาฬิกาแล้วเห็นว่ามีนาฬิกาที่ผมอยากได้อยู่พอดีครับผมก็เลยทักอินบ็อกซ์ในเพจนั้นไปครับทีเนี้ยพอทักไปแล้วเขามีสินค้าคุยกันตกลงเรียบร้อยแล้วก็เลยซื้อขายกันผมโอนเงินไปให้เขาประมาณ 20,000 กว่าบาทครับพอโอนไปแล้วครับผมก็จะขอดูรูปสินค้าเพิ่มเติมครับทีเนี้ยเขาบ่ายเบี่ยงเขาบอกจะส่งให้ทีหลังแล้วทักไปอีกรอบนึงเขาก็เลยบล็อกผมไปแล้วครับผมไม่สามารถส่งข้อความได้อีกแล้วครับ
4: ค่ะก็คือเป็นช่วงที่อยากหารายได้เสริมให้ครอบครัวนะคะแล้วก็เลยลองเข้าไปในเพจใน Facebook อะค่ะแล้วก็พบว่ามันมีเพจนึงที่ชวนทำงานฝีมือเพื่อเป็นรายได้เสริมเองก็เลยลองสมัครเข้าไปเขาก็ดึงเข้าไปในกลุ่มแล้วก็ชวนเข้าไปในทางไลน์อะค่ะแล้วก็บอกว่าคุณจะได้งานนี้เนี่ยคุณต้องโอนเงินให้นะ 20,000 บาทเพื่อจะได้งานนะคะเราก็เลยยอมโอนไปพอโอนให้ปุ๊บเนี่ยก็ติดต่อไม่ได้เลยก็เลยสูญคิดว่าจะสูญเงินนี้ไปแล้วอะค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงคะถึงจะได้เงินคืนมาแล้วจะได้เงินนี้คืนไหมคะ
0: สิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเรารู้ตัวว่าถูกมิจฉาชีพหลอกแล้วตั้งสติแล้วรีบโทรไปที่สายด่วน0 AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงยิ่งติดต่อเร็วเท่าไหร่ยิ่งติดตามเส้นทางการเงินได้เร็วเท่านั้นขอย้ำนะครับไม่มีการรับแจ้งความผ่านเพจ Facebook หรือแชท LINEมีเพียงช่องทางเว็บไซต์ไทยโพลิสออนไลน์และสายนะครับไม่เชื่อไม่รีบไม่โอน
5: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาทออนไลน์โจรเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้าคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันนี้ขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
6: ่อปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
7: สวัสดีค่ะว่ามีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาถึงแค่ทั้งทีต้องรู้จักสิ่งนี้ค่ะ

0: เมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้พลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
1: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าพูดถึงเส้นทางแห่งศรัทธาเส้นทางแสวงบุญครับผมมั่นใจว่าหลายๆคนคงจะมีวัดประจำมีจังหวัดในใจอยู่แล้วแต่วันนี้ครับรายการเช็คอินถิ่นเหนือครับผมเดินทางแล้วพาคุณผู้ชมมาที่เมืองที่ถูกขนานนามว่าเมืองแห่งนักบุญที่ศรัทธาได้สลักสลาวลงบนสถาปัตยกรรมได้อย่างวิจิตรบรรจงครับสถานที่แห่งนี้คืออำเภอลี้จังหวัดลำพูนวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาตามเส้นทางแห่งศรัทธาสู่สถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าครับ

0: ครับเดี๋ยวผมได้นัดน้องแอปเปิลกับน้องแสงเทียนไว้นะครับผมมือโชเฟอร
1: ์มือโชเฟอร์ค่ะ
0: เราวันนี้เราทักทายด้วยเป็นภาษาปากาเกยอ
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆอย่างพี่เอกยังเป็นจอเป็นจออยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: ถูกไหม
2: จอ
0: คือพี่ชาย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าหากว่าอัพเลเวลขึ้นไปพาร์ตี้
1: พาร์ตี้ใช่ค่ะหรือว่าส่วนวันนี้ก็ถ้าเป็นคุณตาหรืออันนี้ก็จะเรียกว่าตาอาแกคือค
0: ่
1: ะ
0: แกคือวันนี้เราเรียนรู้ภาษาปากากยอไปด้วยแล้วก็มาชมสถาปัตยกรรมในเส้นทางสายบุญแห่งนี้ด้วยวัดพระบาทห้วยต้มกว้างมาก
1: ค่ะ
0: แอบไปดูผังเมื่อกี้มีสถานที่สำคัญทั้ง20แห่งเลยน่ะ
1: ค่ะ
0: คือเยอะมากเลยเอาง่ายๆก่อนพี่เอกกำลังสงสัยว่าทำไมวัดของเราอยู่บนดอยแต่มีเรือคืออะไรคะลูก
1: เรือนี้แหละค่ะก็เป็นเรือที่มันแบบว่าด้วยความที่ว่ามันแบบว่าเป็นเรือใช่ไหมคะก็คือมาเป็นการเดินทางที่แบบว่าทำให้ง่ายขึ้นอย่างนี้ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มาแบบว่าด้วยความที่ว่านี้เราทำเป็นพิธีด้วยใช่ไหมคะด้วยความที่ว่าเรานำเรือมาแล้วก็เป็นพิธีที่ว่าเราจะมีการแห่ทุกๆปีค่ะก็คือแห่ต้นพญาทานใช่ไหมคะแล้วก็จะนำเรือนี้ไปด้วยค่ะแล้วก็เมื่อแห่เสร็จใช่ไหมคะคือด้วยความที่ว่าของมันจะมีของที่อยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมคะเหมือนเป็นการนำสิ่งที่เราไม่ต้องการหรือว่าเรามีแต่เราอยากให้ผู้อื่นคือโยนเข้าไปในนั้นค่ะแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็จะนำสิ่งของที่มีในเรือก็คือมาแจกจ่ายอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คือทำบุญให้เสร็จก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: เอาง่ายๆเรากำลังเดาว่าน่าจะเป็นเหมือนกับสะพานบุญเหมือนกับตู้ไปรษณีย์ที่เราอยากจะส่งสิ่งของต่างๆไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ใช่
0: ผ่านเรือลำนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: เสร็จปุ๊บของทั้งหมดทั้งมวลก็จะนำมาให้เราที่ทำบุญกันเสร็จอ
1: ัน
0: นี้เป็นอย่างที่เราแปลกใจแล้วครับแต่ว่าบริเวณแห่งนี้แหละครับแอปเปิ้ลแสงเทียนมีสถานที่สำคัญอะไรบ้างดูเยอะดูสวยงามไปหมดเลยอะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เจดีย์พระธาตุสีทองเจดีย์สีทองตรงนี้เรียกว่า
3: เจดีย์ 84,000 พระธรรมขันธ์ค่ะซึ่งข้างในก็จะบรรจุพระพุทธรูป 84,000 องค์ค่ะ
0: ครับ84,000
3: พระธรรมขันธ์
0: พระธรรมขันธ์ตัวเลขเยอะจัง
3: ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อ ก็คือเป็นการรวมอะไรนะคะ
3: รวมพระพุทธรูปค่ะ 84,000 องค์ค่ะ
0: ที่อยู่ในพระธาตุนี้เลยเหรอ
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้คุณผู้ชมสวยงามมากเลยอ่ะ
1: ใช่เลยค่ะ
0: ซึ่งจริงๆเราสามารถเดินรอบตรงนี้ได้เลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ที่อยู่บริเวณข้างนอกตรงนี
3: ้ใช่เลยค่ะ
0: แต่กำลังแปลกใจแล้วเจดีย์สีขาวนี่ล่ะครับแอปเปิ้ลแสงเทียนอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
3: อ๋ออันนี้เป็นเสาล่อฟ้าเฉยๆค่ะแต่ว่าคนในชุมชนจะเรียกว่าเสาเทวดาคือนักท่องเที่ยวจะสงสัยกันเยอะมากๆเลยค่ะว่ามันคืออะไรความจริงมันเป็นแค่เสาล่อฟ้าธรรมดาเลยค่ะ
0: คุณผู้ชมแม้แต่เสาล่อฟ้ายังถูกออกมาเป็นแบบสวยงามแบบนี้ได้เลยตอนแรกเรานึกว่าแบบมีที่ไปที่มาสร้างไว้เพื่ออะไรแต่นี่คือจริงๆสายล่อฟ้าเท่านั้นแต
3: ่
0: ถูกแบบสร้างออกมาให้เป็นสถาปัตย์ให้มันแบบดูว่าอยู่ในวัดหน่อยนึงเนาะ
1: ใช่ค
0: ่ะครับอันนี้คือแค่ข้างนอกบางส่วนนะข้างในยังมีอีกนะครับเดี๋ยวเราจะเดินตามเส้นทางแห่งศรัทธาที่วัดพระบาทห้วยต้มกันโดยมีไกด์แสงเทียนกับแอปเปิ้ล

0: ้านพระบาทช่วยต้มจริงๆพี่เอกได้ยินมาว่าเป็นหมู่บ้านสินห้า
1: ใช่ค่ะ
0: คร
1: ับ
0: มันมีที่ไปที่มายังไงลูกความเป็นสินห้าของหมู่บ้านเรา
1: อันนี้ที่มาที่ไปก็ต้องเริ่มจากในตัวหลวงปู่เลยค่ะที่ท่านก็คือเหมือนแบบว่ามีความคิดแล้วก็มีความเมตตามีความขันติตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะคือท่านไม่ทานเนื้อสัตว์ค่ะแล้วก็ยึดถือปฏิบัติมาค่ะและพอท่านได้บวชเป็นพระใช่ไหมคะท่านก็ชอบเผยแพร่ศาสนาค่ะก็คือเกี่ยวกับว่าการที่ทานเนื้อสัตว์มันไม่ดีหรือว่าทำสิ่งไหนไม่ดีท่านก็จะคอยพร่ำคอยสอนเสมอค่ะซึ่งสิ่งที่ทุกคนจดจำก็คือท่านเป็นตัวอย่างให้ดูค่ะจนทำให้คนในหมู่บ้านเริ่มใส่ในตัวท่านแล้วก็ทำให้คนทั้งหมู่บ้านก็ทำตามท่านแล้วก็นับถือศีลห้ามาถือมาเป็นปัจจุบัน
0: จริงๆเป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่อยู่ในตำราแล้วได้ยินมาคือครูบาจะมาอยู่ที่อำเภอลี
1: ใช่
0: ไหมครับแล้วก็ชาวบ้านบอกว่าขอมาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ครูบาก็เลยบอกว่าถ้าจะตามมาด้วยต้องถือศีลห้า
1: ใช่แล้วค่ะ
0: กินเจกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี้ชาวบ้านก็จะแบบกินเจปฏิบัติศีลห้ามาโดยตลอดคุณผู้ชมครับซึ่งแน่นอนเข้ามาในวัดพระบาทห้วยต้มในหมู่บ้านเราจะไม่เห็นแบบเอาง่ายๆคือเป็นหมู่บ้านที่เขามีแต่ผักเน้นผักเน้นการกินสุขภาพมากกว่าอันนี้มันก็เลยเป็นหรือว่าเป็นเส้นทางแห่งศรัทธาจริงๆสำหรับวัดพระบาทห้วยต้มสถานที่ต่อไปครับแอปเปิ้ลอันนี้คือเรากำลังอยู่ที่
2: วิหารพระเมืองแก้วค่ะซึ่งเป็นที่เก็บสรีระของหลวงปู่ค่ะ
0: ครับหลวงปู่ที่เราพูดถึงนะครับคุณผู้ชมก็คือหลวงปู่ครูบาเจ้าชัยยะ

ประมาณ20กว่าปีได้แล้วค่ะเพราะว่าท่านมรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2543

0: ถึงแหล่งช้อปปิ้งแล้วครับ Apple แสงเทียนอันนี้ก็คือเป็นศูนย์รวมสินค้าของปากากยอ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือมีครบทุกอย่าง
1: ใช่เลยค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็ของพี่ชายโอ้ผ้าดีนะเนี่ย
2: ค่ะ
0: สีดำมันก็จะหลากหลายสี

0: เหมือนที่น้องบอกไว้ว่าตอนนี้คือ
1: ก็คือ
0: สมัยนิยมด้วย
1: ใช่สมัยนิยมค่ะเพราะบางคนก็ยังมีการเข้าใจผิดอยู่ค่ะว่าหลากสีนี่แต่งงานหรือเปล่าเนี้ยค่ะบางคนก็อาจจะมีการถามหน่อยค
0: ่
1: ะ
0: ครับพอด้วยความที่ยุคนี้ก็คือนั่นแหละอย่างที่บอก
1: ความหลากหลาย
0: ความหลากหลายขึ้นแต่คุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าเสื้อกว่าจะได้แต่ละตัวมาเห็นไหมครับปักมือ
2: ใช่ค่ะ
0: คืองานแฮนด์เมดเลยนะคุณผู้ชมเหมือนที่แม่ๆเขาปักกันไว้ข้างอยู่ข้างหน้าอันนี้ก็ของผู้หญิง
2: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเขาจะมีทั้งเป็นผ้าถุงมีเหล็กมีย่ามใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ทั้งชายทั้งหญิงก็คือครบเลย
2: ใช่
0: สามารถแวะมาช้อปปิ้งที่นี่ได้
1: ได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆตามรอยพระพันปีด้วยถูกไหมคะลูก
2: ใช่ค่ะ
0: พระพันปีก็เคยเสด็จมาที่นี่เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาจริงๆเด็กๆยุคใหม่เราทอผ้ากันเป็นปะ
2: เป็นค่ะ
0: เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะแต่ก็อาจจะแบบไม่ถึงขั้นแบบแกะลายเองได้ค่ะแต่ก็ทอได้อยู่อย่างนี้ค่ะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ครับซึ่งจริงๆเราก็จะอย่างที่บอกว่าด้วยความที่เป็นปากกยอเขาก็จะฝึกหัดลูกหลานสานต่องานเหล่านี้ไปด้วย
1: ใช่เลยค่ะ
0: ครับก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมหลังจากที่เราเข้าวัดไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็แวะมาอุดหนุนสินค้าของชุมชนที่นี่ได้เสร็จจากตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่แอปเปิลกับแสงเทียนจะพาเราไปเช็คอินไปตามเส้นบุญแห่งศรัทธาสถาปัตยกรรมก็คือการไปชมเจดีย์
2: ใช่ค่ะ
0: เจดีย์

0: ที่เราเรียกกันว่า
1: พระมหาเจดีย์ศรีเวียงชัยหรือว่าเจดีย์จำลองมาจากเชเวดากงของประเทศพม่าค่ะ
0: โอ้คุณผู้ชมบางทีเราอาจจะแบบเห็นจากพม่า
2: ใช่ค่ะ
0: จริงๆของอิตาลีก็มีจำลองมาเหมือนกันก็มาสักการะได้
2: ใช่ค่ะ
0: แสดงว่าสร้างมาไม่นานเท่าไหร่ไหมครับ
1: ประมาณปี38ค่ะ
0: 38โอ้ก็นานอยู่นะ
2: สร้างเมื่อปี38เสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2549ค่ะ
0: ครับก็เชื่อมโยงกันคุณผู้ชมจากวัดที่เราไปเมื่อสักครู่นี้ก็มาเช็คอินมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลตรงนี้ได้
2: ใช่ค่ะ
0: สีทองเหลืองอร่ามสวยงามครับคุณผู้ชม
2: ค่ะ

0: สูง72เมตรกินพื้นที่1ไร่เศษค่ะ
1: ครับสูง72เมตร
0: ใช่ค่ะ
1: กินพื้นที่ไป
0: 1ไร่เศษ
1: 1ไร่เศษ
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆสร้างด้วยอะไรนะครับสำหรับที่ที่จะมีรับความกันครับ
0: สร้างด้วยศิลาแรงทั้งองค์เลยค่ะเพราะว่าชุมชนของเราแบบมีศิลาแรงค่ะ
1: ครับจริงๆก็คือเราที่สร้างเพราะว่าด้วยความเชื่อ
2: ใช่ค่ะความเชื่อและความศรัทธาของผู้คนในชุมชนค่ะที่มีความศรัทธาต่อเจดีย์ชเวดากองจากประเทศพม่าค่ะซึ่งหลวงปู่ก็มีดำริที่ว่าแบบว่าชาวบ้านมีความศรัทธาใช่ไหมคะไม่อยากให้ชาวบ้านเดินทางไปไกลถึงประเทศพม่าค่ะจึงมีดำริที่จะจำลองจากเจดีย์ชเวดากองที่ผู้คนในชุมชนต่างศรัทธากันมาไว้ใกล้แบบว่าใกล้ๆพื้นที่นี้ค่ะ

0: อนนี้เราเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ประจําหมู่บ้านเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะหรือว่าน้ํา
0: ผู้ชายสามารถ
1: เปิดได้ค่ะ
0: อันนี้ประวัติที่ไปที่มายังไงคะแต่เพียง
1: ค่ะก็สำหรับที่นี่นะคะก็เป็นชื่อว่าหมู่บ้านน้ำบ่อน้อยค่ะซึ่งสมชื่อเลยค่ะก็คือน้ำบ่อเล็กๆค่ะบ่อน้อยๆที่มีความลึกไม่มากค่ะซึ่งจะมีน้ำผุดออกมาตลอดปีค่ะซึ่งสำหรับหมู่บ้านแห่งนี้นะคะก่อนหน้านี้ค่ะเคยเป็นแหล่ง

0: ศิลาแรงค่ะแล้วก็ได้มีชาวบ้านอยู่คนนึงค่ะได้มาพบกับบ่อน้ำเล็กๆแห่งนี้ค่ะจึงได้นำเรื่องนี้ค่ะไปสอบถามกับหลวงปู่ค่ะและหลวงปู่ก็ได้บอกว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ฤาษีค่ะเคยได้มาปฏิบัติธรรมไว้ที่นี่ค่ะแล้วก็จึงให้ชาวบ้านส่วนนึงค่ะย้ายมาเป็นที่นี่อีกหมู่บ้านนึงค่ะเพื่อที่จะมาปกปักรักษาน้ำบ่อน้อยแห่งนี้ค่ะ
1: ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นเส้นทางแห่งศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่นี
0: ่ใช่เลยค่ะ
1: ที่ต้องเข้ามากราบไหว้กันคุณผู้ชมก็มีโอกาสแวะมาแล้วก็ตามรอย

0: คุณผู้ชมครับ1วันที่เรามาเช็คอินที่อำเภอลีอันนี้แค่บางส่วนที่เรามาสัมผัสความเป็นเส้นทางแห่งศรัทธาของพี่น้องอำเภอลีจังหวัดลำพูนนะครับวันนี้เรามาอยู่ในหมู่บ้านปากากยอครับเดี๋ยวจะให้น้องๆทางแอปเปิลกับแสงเทียนครับเป็นตัวแทนเชิญชวนมาท่องเที่ยวเป็นภาษาปากากยอและอีกคนนึงเป็นคนแปลอ่ะให้ใครพูดดี
1: ให้พี่แสงเทียน
0: พูด
1: แบบนี้ค่ะค่ะก็โอ้มุชเปอร์ก็ดีก็กันเนาะใหญ่แก่ปัญญาหรือภาพบาโคปุ๊เซมันในไทยค่ะหรือภาพบาโคไม่อาเนาะพี่อาเย่ปัญญาเราแอปฮาร์โดแฮรี่ไม่อาเนาะลีเกซี่ค่ะเชิญชวนทุกคนนะคะขอโทษ
0: ค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรขอได้เลยค่ะ
1: ขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาสัมผัสวิถีชุมชนของชุมชนพระบาทห้วยต้มของเรากันนะคะที่นี่วัดสวยแถมเด็กๆน่ารักด้วยนะคะมากันเยอะๆนะคะ

ผู้ชมครับเส้นทางศรัทธาเปิดโลกศิลปะสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าวัดพระพุทธบาทพาน้ำมาดูกันครับว่าจุดสำคัญของวัดนี้มีอะไร

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมครับเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าหากว่าเราจะมาเช็คอินตามรอยศรัทธาชมสถาปัตยกรรมเมืองแห่งนักบุญที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนวันเดียวเอกว่าไม่น่าพอครับคุณผู้ชมเพราะว่าวัดวาอารามประวัติศาสตร์ต่างๆของอำเภอลี้มีจำนวนมากทีเดียวครับผมเลยต้องมาพักแรมที่อำเภอลี้อีกหนึ่งคืนนะครับซึ่งอำเภอลี้คุณผู้ชมนอกจากที่เราจะตามรอยศรัทธาชมสถาปัตยกรรมที่งดงามของอำเภอลี้แล้วอีกหนึ่งกิจกรรมอีกหนึ่งทริปที่เราสามารถมาเช็คอินได้นะครับนั่นก็คือตามรอยพี่จองคันแล่นทั้งที่พักทั้งคาเฟ่ร้านอาหารต่างๆก็สามารถตามรอยที่เขาไปแต่ละจุดได้เช่นเดียวกันครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันใหม่นะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่วัดพระพุทธบาทพานามครับก็ถือว่าเป็นวัดที่สงบร่มรื่นอยู่ท่ามกลางหุบเขาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่งดงามรวมไปถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้มากราบไหว้สักการะขอพรกันอีกด้วย

ี้ครับครูบาอภิชัยขาวปีท่านครองผ้าขาวตลอดชีวิตเนื่องจากทึบและมีต้นหนามเยอะมากครับครูบาขาวปีท่านต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะอย่างสูงในการบุกเบิกพัฒนาจนกลายเป็นวัดที่สวยงามเช่นปัจจุบันนี้ครับมาย้อนรอยตำนานพุทธกาลและรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่บนยอดผาน้ำนี่คือจุดเริ่มต้นแห่งแรงศรัทธาที่ทำให้วัดร้างแห่งนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งทอดน่องผ่านบันไดนาคที่ทอดยาวเป็นสง่านี่คือสัญลักษณ์แห่งการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคเพื่อมุ่งหน้าสู่ยอดดอยที่เต็มไปด้วยแสงแห่งธรรมตระการตากับพระธาตุทองและพระธาตุเงินสองมหาเจดีย์คู่บารมีที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือยอดดอยผาน้ำเปรียบเสมือนประทีปส่องสว่างที่คุ้มครองเมืองลี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขมาอย่างยาวนานครับและนี่คือรางวัลของศรัทธาครับภาพพาโนรามาของเมืองลี้ที่ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขาและไอหมอกเมื่อเรามองจากยอดดอยลงไปจะเห็นได้นะครับว่าความงดงามของวิถีชีวิตชาวอำเภอลี้ที่เรียบง่ายและสงบร่มเย็นครับคุณผู้ชมครับอำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะครับเมืองแห่งนักบุญครับที่เต็มไปด้วยมนต์ขลังและพุทธศิลป์ที่งดงามตามรอยครูบาเจ้าของอำเภอลี้นะครับซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถตามมาเช็คอินในแต่ละวัดได้ซึ่งยังมีอีกหลายๆวัดนะครับให้คุณผู้ชมนั้นได้มาตามรอยครูบาเจ้ารวมไปถึงการมาตามแรงศรัทธาชมสถาปัตยกรรมที่งดงามครับวันนี้รายการเช็คอินถิ่นเหนือนะครับต้องขอบพระคุณพี่น้องชาวอำเภอลี้ที่ให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีครับรวมไปถึงท่านนายอำเภอลี้จังหวัดลำพูนอีกด้วยครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะไปเช็คอินที่ไหนติดตามกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จากกระบวนการนี้นะครับผ่านไป2มิติแล้วนะครับป้องกันแล้วก็บำบัดฟื้นฟูนะครับอีก1มิติที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการปราบปรามไปติดตามครับ
1: มั่นใจว่าผมพร้อมในการสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในการที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขป้องกันปราบปรามแล้วก็กำจัดให้มันหมดไป
2: ส่วนมาตรการเร่งด่วนที่เราดำเนินการก็คือการตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดนะครับทั้งระบบต้องขยายผลถึงผู้มีอิทธิพลในทุนบนการฟอกเงินที่อยู่เบื้องหลังพร้อมทั้งเล่นยึดทรัพย์อายัดทรัพย์จากกลไกเครือข่ายยาเสพติดเพื่อทำลายฐานทุนของกองการเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นะครับก็ยังใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนติดตามเพื่อยกระดับการป้องกันและลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและพื้นที่เสี่ยง
3: แนวความคิดที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการปราบปรามเนี่ยครับยาเสพติดมาจากชายแดนมาจากชายแดนแล้วก็เมื่อหลุดรอดมาก็จะเกิดการพักยาแล้วก็ลำเลียงยาไปตามถนนหนทางหรือวิธีการพัสดุหรือลักลอบในสินค้าการเกษตรที่ผมบอกเมื่อสักครู่แล้วก็นำมาสู่ทางปริมณฑลแล้วก็พักยาแล้วก็กระจายยาบางประเภทยาเสพติดก็ส่งลงทางภาคใต้เพื่อส่งลักลอบส่งออกทางต่างประเทศอันนี้คือพฤติการที่เกิดขึ้นนะครับจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ลักลอบกันแบบนี้นะครับทำให้ผลการจับกุมเหล่านี้จากแนวคิดที่เรากำหนดเป็นซีนาริโอว่าการที่ยาติดเข้ามาแล้วมาถึงชุมชนตำบลหมู่บ้านแล้วมีผู้เสพเนี่ยเรามองผู้เสพเป็นผู้ป่วยแต่ทำไมยังมียาให้ผู้เสพเสพผมจึงเริ่มการปฏิบัติการยุทธการปราบผู้ค้ามาจนถึงบัดนี้โดยปัจจุบันก็มีพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเนี่ยเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบยาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้รับความสำเร็จนะครับว่าผู้ค้าไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ได้นะฮะแต่ยังไงก็ตามครับเรายังคงต้องเดินหน้าปฏิบัติต่อไป

0: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมละออกเดินทางกันดีกว่าพี
1: ่สาตุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้อสาต
2: ุไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
1: โหเสียงภัยที่ไหนอู้นี
3: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
1: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเตอะ
3: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
1: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
3: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน

0: กรมอุทยานผนึกกำลังบก.ปทส.และ DSI ตรวจโกดังไม้ในจังหวัดเชียงรายยึดของกลางไม้สักและไม้ประดู่รวมถึงอุปกรณ์แปรรูปจำนวนมากผู้ว่าสุโขทัยนำส่วนราชการลงพื้นที่5อำเภอสำรวจ16จุดเสี่ยงอุทกภัยตำรวจภูธรภาค5ร่วมกับโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ฝึกซ้อมมาตรการหนีซ่อนสู้เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาของข่าวภาคเหนือทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แล้วนะคะพบกันวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ค่ะติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือกับเราทั้ง2คนคุณนิชนันท์ชวนชัยและดิฉันจันเจริญอ่อนอ้นค่ะ
2: ติดตามรับชมข่าวสารได้2ช่องทางค่ะดิจิทัลทีวีหมายเลข11และสื่อออนไลน์ Facebook Fanpage NBT ภาคเหนือค่ะมาร่วมพูดคุยกันได้นะคะที่ใต้คอมเมนต์สแกน QR โค้ดบนหน้าจอขณะนี้เข้ามาได้เลยค่ะเรื่องอะไรก็ได้นะคะรวมไปถึงร้านอาหารอร่อยราคาถูกเข้าถึงได้และมีไทยช่วยไทยพลัส60 40ก็ได้ค่ะ
1: ก็เป็นวันที่3แล้วนะคะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะก็ตอนนี้ต้องเร่งนะหลายๆคนบอกว่าใกล้แล้วนะคะใกล้หมดแล้วค่ะแล้วก็ถ้ามีร้านแนะนำที่ไหนก็สามารถส่งมากันได้เพราะว่าทาง NBT ของเราเนี่ยค่ะก็จะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินตามร้านต่างๆที่ช่วยราคาประหยัดแล้วก็ได้เยอะด้วยนะคะก็ติดตามกันไว้ค่ะส่วนในช่วงนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังในเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะหลายพื้นที่ก็ยังมีฝนตกหนักแล้วก็ยังเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันได้อยู่ค่ะ
2: คุณผู้ชมคะข่าวภาคเหนือในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเริ่มต้นด้วยที่เรื่องของสถาบันปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริปี2570ยกระดับแหล่งน้ำและเกษตรมูลค่าสูงมุ่งสร้างชุมชนพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริร่วมกับนายนักปราชญ์ชัยนนท์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานโครงการพัฒนาของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริประจำจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2ปี2569โดยมีคณะอนุกรรมการหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
1: การประชุมในครั้งนี้ได้มีการสรุปผลการขับเคลื่อนงานตามแนวพระราชดำริประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิดเสริมขยายริเริ่มที่เสริมประสิทธิภาพการทำงานของระบบราชการทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำและการส่งเสริมอาชีพตลอดจนความก้าวหน้าการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบบูรณาการในวาระเทิดพระเกียรติ100ปีชาติการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ

0: พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณบ้านห้วยม่วงตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อาย
1: พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมพิจารณาเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. 2570ครอบคลุมการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและเกษตรกรรมตามหลักทฤษฎีใหม่ระดับตำบลการจัดทำคลังโครงการเพื่อบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นและคำของงบประมาณตามภารกิจตลอดจนการขับเคลื่อนโครงการสำรวจออกแบบและซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
0: พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดน่านนะคะไปติดตามการดูแลประชาชนในเรื่องของการคัดกรองมะเร็งเต้านมค่ะทางมูลนิธิกาญจนบารมีได้นำแพทย์หน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะคะคัดกรองมะเร็งเต้านมมะเร็งนรีเวชในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะที่โลตัสสาขาน่านถนนกิจโกศลตำบลตุดูใต้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านมูลนิธิกาญจนบารมีดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือแมมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนโดยเฉพาะสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสให้ได้เข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งอย่างทั่วถึงภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการดำเนินงานของมูลนิธิกาญจนบารมี
1: สำหรับการให้บริการครอบคลุมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและปัจจัยเสี่ยงการสอนวิธีตรวจเต้านมด้วยตนเองการตรวจคลำเต้านมโดยแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมถึงการตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอุลตราซาวด์สำหรับสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงตามหลักเกณฑ์โดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายและหากตรวจพบความผิดปกติผู้รับบริการจะได้รับคำแนะนำและส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาของโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม
0: ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนณโลตัสสาขาน่านหลังจากนั้นจะเดินทางไปให้บริการต่อที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านระหว่างวันที่7ถึง11กันยายน2569
1: ค่ะถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะคะที่ได้ตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมและฟรีอีกด้วยก็จะเป็นการช่วยให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียมค่ะและที่สำคัญตรวจก่อนเจอก่อนมีโอกาสที่จะรักษาหายขาดได้ค่ะคุณผู้ชมคะพาไปดูทางผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันค่ะส่งมอบบ้านตามโครงการห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี2569ช่วยเหลือครัวเรือนที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงเพื่อให้ประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยมั่นคงปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นที่บ้านนาประจาตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและมอบป้ายบ้านโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี2569ให้แก่นางจำเรียงทยานนท์นันทกุลพร้อมครอบครัวและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยด้วยค่ะก็เป็นโครงการที่ดีนะคะที่สร้างรอยยิ้มและคืนความสุขให้กับประชาชนการมีบ้านที่มั่นคงปลอดภัยก็เป็นพื้นฐานของการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะ
0: ค่ะและในช่วงนี้นะคะที่อยู่ในช่วงฟื้นฟูของจังหวัดน่านค่ะหลังจากที่ได้ประสบกับอุทกภัยค่ะเราก็จะเห็นทานน้ำใจหลั่งไหลทั่วไปที่จังหวัดน่านนะคะโดยทางสหกรณ์จังหวัดลำพูนเองค่ะก็ได้มีการมอบข้าวสาร430ถุงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านค่ะที่ด้านหน้าหอประชุมจังหวัดลำพูนสารกลางจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำคณะร่วมรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารจำนวน430ถุงจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูนและขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน พื่อส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
1: ทั้งนี้จังหวัดลำพูนได้เปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคยาและเวชภัณฑ์รวมถึงสิ่งของจำเป็นเพื่อรวบรวมและนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านมาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4กันยายน2569ณศาลากลางจังหวัดลำพูนและที่ว่าการอำเภอทุกแห่งโดยในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่

0: 4กันยายน2569ทางจังหวัดลำพูนจะทยอยรวบรวมและส่งมอบสิ่งของบริจาคไปยังพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อให้นำไปแจกจ่ายและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยก่อนในรอบแรกทั้งนี้จังหวัดลำพูนยังเปิดรับบริจาคไปจนถึงวันที่15กันยายน2569ค่ะก็ใครที่ประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของหรือว่ายาเวชภัณฑ์นะคะก็สามารถเดินทางไปบริจาคได้ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนถึงวันที่15กันยายนนี้นะคะ
1: ค่ะหรือว่าใครที่สนใจอยากจะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วยกันฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนเป็นจิตอาสาก็ยินดีมากๆเลยนะคะสามารถไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบกันได
0: ้ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะไปดูกันในจังหวัดแพร่ค่ะที่ได้เสนอ9โครงการเร่งด่วนของงบกลาง24ล้านบาทป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ที่ห้องประชุมชัยบูรณ์ศาลากลางจังหวัดแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแผนและโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนผ่านระบบออนไลน์โดยมีนายศึกสิทธิ์ศรีจอมขวัญรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมตามนโยบายของนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการดูแลแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งของภาคเหนือซึ่งให้จังหวัดภาคเหนือจัดทำโครงการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเสนอรองนายกรัฐมนตรีและสำนักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณค่ะ
1: สำหรับจังหวัดแพร่ได้สำรวจความต้องการและความจำเป็นจัดทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรวม9โครงการวงเงินรวมกว่า24ล้าน7แสนบาทประกอบด้วยโครงการซ่อมแซมท่อลอดถนนอ่างเก็บน้ำห้วยจันทร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยแม่พวกอำเภอเด่นชัยก่อสร้างผนังหินเรียงป้องกันตลิ่งพังบ้านปับป่วยอำเภอวังชิ้นโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอำเภอเด่นชัยโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ยุ้นหมู่ที่3บ้านป่าปงหวายหมู่5หมู่6และหมู่7และโครงการจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำด้วยรถดูดโคลนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ซึ่งทุกโครงการสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันหากได้รับการจัดสรรงบประมาณเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการจับกุมยาบ้าค่ะต้องบอกเลยว่าล็อตนี้เกือบ3ล้านเม็ดติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ

ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ลับมาติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกับข่าวภาคเหนือค่ะ
1: มาติดตามการสกัดการจับกลุ่มยาบ้าล็อตใหญ่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายสกัดขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดฝ่าด่านตรวจชายแดนก่อนทิ้งรถหลบหนียึดของกลางยาบ้า2,800,000 เม็ดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้สกัดรถต้องสงสัยบนถนนสายสันถนนบ้านได้บริเวณ3แยกปากก้อยหมู่ที่11บ้านปากก้อยตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหลังจากได้รับข้อมูลด้านการข่าวโดยได้ส่งสัญญาณให้รถต้องสงสัยหยุดเพื่อตรวจค้นแต่คนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงประสานกำลังสายตรวจเข้าสกัดเส้นทางพร้อมติดตามรถคันดังกล่าวอย่างกระชั้นชิดจนถึงถนนภายในหมู่บ้านจอมกิติใกล้สวนสาธารณะหนองบัวก่อนที่รถคันดังกล่าวจะจอดกระทันหันคนภายในรถเปิดประตูรถแล้ววิ่งหลบหนีเข้าไปในป่า
0: เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในรถพบยาบ้าบรรจุอยู่ในกระสอบฟางสีรุ้งจำนวน14กระสอบ

0: รวมทั้งสิ้น 2,800,000 เม็ดจึงประสานงานพนักงานสอบสวนเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อมาเจ้าหน้าที่ได้วางกำลังติดตามและปิดล้อมพื้นที่กระทั่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายประกอบด้วยนายอนุชาอายุ30ปีชาวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งทำหน้าที่ขับรถขนยาเสพติดและนายถาวรอายุ38ปีชาวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งทำหน้าที่ขับรถนำค่ะ
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลถึงเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการต่อไปเป็นล็อตใหญ่เลยนะคะเกือบ3ล้านเมตรค่ะถ้าล็อตนี้หลุดเข้าไปสู่ภายในตัวเมืองก็จะเกิดเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะพาไปดูทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ได้ผนึกกำลังกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ DSI ตรวจโกดังไม้ในจังหวัดเชียงรายค่ะยึดของกลางไม้สักไม้ประดู่และอุปกรณ์แปรรูปจำนวนมากที่โกดังเก็บไม้ในตำบลห้วยสักอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยพลตำรวจตรีอเนกเตาสุภาพผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายอังสุเกวิสุทธิวัฒน์ศักดิ์ผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่ตามหมายค้นของศาลเพื่อขยายผลและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแปรรูปการครอบครองและการมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งไม้ที่อาจเป็นไม้ห่วงห้ามหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายค่ะ
1: ทางด้านนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการขยายผลจากคดีลักลอบตัดไม้ในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่จับกุมได้ก่อนหน้านี้ซึ่งพบข้อมูลที่เชื่อมโยงมายังพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งอาจจะเป็นจุดกระจายและแปรรูปไม้เจ้าหน้าที่จึงขออนุมัติหมายค้นจากศาลเพื่อเข้าตรวจสอบโดยพบไม้สักไม้ประดู่และไม้แปรรูปจำนวนมากรวมถึงแท่นเลื่อยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปไม้และลักษณะแวดล้อมที่ยังมีการดำเนินการอยู่โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้อายัดไม้ทั้งหมดที่พบไว้ตรวจสอบโดยเฉพาะแหล่งที่มาและเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่อ้างสิทธิ์ในไม้ดังกล่าวนำเอกสารหลักฐานมาแสดงต่อพนักงานสอบสวนซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบว่าไม้มีที่มาและเอกสารหลักฐานถูกต้องตามกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อคืนให้แก่เจ้าของแต่หากไม่สามารถพิสูจน์แหล่งที่มาได้หรือพบการกระทำผิดเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
2: กันก็คือเรื่องของการจะต้องดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ป่าไม้ในเรื่องของการตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้อนุญาตนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยไม้ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการได้นำหลักฐานต่างๆเนี่ยมาแสดงเพราะฉะนั้นในชั้นนี้ก็จะเป็นการอายัดไม้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดไว้ก่อนนะครับจนกว่าจะมีการแสดงเอกสารสิทธิ์แสดงความถูกต้องนะครับแล้วก็จะมาพิจารณาคดีว่าไม้ทั้งหมดเนี่ยถูกต้องหรือไม่เป็นไรครับ
0: ชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายระบุว่าจังหวัดเชียงรายพร้อมสนับสนุนการบูรณาการของทุกหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะการลักลอบตัดไม้การแปรรูปและการค้าไม้ผิดกฎหมายซึ่งสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและผลประโยชน์ของประเทศโดยจะดำเนินตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาหากพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงผู้กระทำผิดหรือขบวนการที่เกี่ยวข้องจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดต่อไปค่ะ
1: ถ้าหากว่าเจ้าของไม้ไม่ได้ทำผิดกฎหมายนะคะก็ต้องนำเอกสารสิทธิการครอบครองการตัดไม้อย่างถูกต้องไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่นั่นเองเพื่อความบริสุทธิ์ใจ
0: ใ
1: แต่ถ้าหากไม่มีแล้วแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะค่ะมาติดตามในเรื่องของการคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะที่อบต.ป่าหุ่งค่ะชาวอำเภอพานกว่า100คนรวมตัวกันหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงรายต้านโครงการโรงไฟฟ้าขยะอบต.ป่าหุ่งยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการขอทบทวนยุติโครงการกลุ่มประชาชนจากพื้นที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายกว่า100คนรวมตัวบริเวณสวนสาธารณะแม่ฟ้าหลวงข้างศาลจังหวัดเชียงรายเพื่อให้กำลังใจแกนนำและทนายความที่เดินทางมารับฟังคำพิพากษาศาลอุทธรภาค5ในคดีที่เจ้าหน้าที่รัฐฟ้องหมิ่นประมาทโดยศาลอุทธรมีคำพิพากษายกฟ้อง หลังจากนั้นมวลชนทั้งหมดได้เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดเชียงรายเพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเชียงรายเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนระงับยับยั้งหรือยุติโครงการโรงไฟฟ้าขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งโดยมีนายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและนายสุพจน์แสนมีปลัดจังหวัดเชียงรายเป็นผู้แทนรับหนังสือพร้อมด้วยผู้แทนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงรายและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย
0: สำหรับข้อเรียกร้องของกลุ่มประชาชนต้องการคัดค้านการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าขยะของอบต.ป่าหุ่งและขอให้ยุติโครงการโดยไม่ให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่หมู่ที่4บ้านท่าลมตำบลทานตะวันและพื้นที่หมู่ที่9บ้านสุขสันติและพื้นที่หมู่ที่6บ้านสันไม้หามตำบลแม่เย็นอำเภอพานจังหวัดเชียงรายค่ะ
1: ทั้งนี้การชุมนุมเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยโดยกลุ่มประชาชนได้แสดงจุดยืนและข้อเรียกร้องต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อขอให้พิจารณาถึงผลกระทบและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ประกอบการพิจารณาโครงการต่อไปซึ่งในการที่จะดำเนินการสร้างใดๆก็ตามนะคะก็ต้องมีการทำเวทีประชาคมนั่นเองค่ะเพื่อที่จะได้รับฟังเสียงของประชาชนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตรวจสอบข้อเรียกร้องของประชาชนรวมไปถึงความคิดเห็นของบ้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย
0: ใช่แล้วค่ะเพื่อหาความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายด้วยนะคะพาไปดูเกิดเหตุรถทัวร์ลำปางกรุงเทพค่ะชนฝูงวัวกลางถนนคนขับได้รับบาดเจ็บขณะที่ตำรวจเร่งตามตัวหาเจ้าของวัวค่ะเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจภูธรเกาะคาจังหวัดลำปางพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารชนวัวค่ะบริเวณถนนพหลโยธินขาล่องกม668ตำบลนาแสงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางโดยในที่เกิดเหตุพบรถทัวร์โดยสารเส้นทางลำปางกรุงเทพของบริษัทเอกชนจอดริมถนนสภาพด้านหน้าฝั่งขวาได้รับความเสียหายส่วนคนขับรถได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะ
1: จากการสอบถามคนขับรถทัวร์ให้การว่าก่อนเกิดเหตุรับผู้โดยสารประมาณ17คนออกจากสถานีขนส่งลำปางมุ่งหน้าไปกรุงเทพมหานครเมื่อขับมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งค่อนข้างมืดพบฝูงวัวประมาณ20ตัววิ่งตัดหน้ารถอย่างกระทันหันจึงไม่สามารถหยุดรถได้ทันก่อนพุ่งชนวัว1ตัวจนได้รับบาดเจ็บและวิ่งหนีเข้าไปในป่าริมทางโดยคนขับนำรถจอดเข้าข้างทางพบว่าผู้โดยสารทั้ง17คนปลอดภัยจากนั้นบริษัทได้ประสานนำรถทัวร์อีกคันมารับผู้โดยสารพร้อมขนถ่ายสัมภาระเพื่อเดินทางต่อไปยังกรุงเทพมหานคร
0: เบื้องต้นตำรวจภูธรเกาะคาค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบเหตุการณ์และติดตามหาเจ้าของฝูงวัวดังกล่าวเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงเรียกผู้เกี่ยวข้องมารับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถทัวร์ต่อไปค่ะก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะคะที่ไม่ควรจะปล่อยวัวออกมาเพ่นพ่านบนจราจรบนถนนกลางดึกนะคะเป็นอันตรายจริงๆค่ะสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนกลางคืนนะคะอันตรายต่อผู้ขับขี่และก็ตนเองด้วยที่จะต้องเสียหายแน่นอนต้องรับผิดชอบด้วย
1: ใช่แล้วค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ช่วงนี้กำลังมีข่าวที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษานั่นเองนะคะซึ่งหลายๆสถานศึกษาค่ะก็ได้มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุนะคะและทางโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่เองค่ะได้ร่วมกับตำรวจภูธรภาค5ฝึกซ้อมมาตรการหนีซ่อนสู้ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6สร้างความตระหนักความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีสติและปลอดภัยค่ะที่โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่พันตำรวจเอกทักษิณจันตวงศ์รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5เปิดกิจกรรมฝึกอบรมเข้มมาตรการหนีซ่อนสู้โดยมีวิทยากรจากหน่วยพิเศษยักษ์ราช49ร่วมให้ความรู้ในการรับมือเหตุวิกฤตและสร้างภูมิคุ้มกันรวมถึงความปลอดภัยในสถานศึกษาตามมาตรการหนีซ่อนสู้เพื่อให้เด็กนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยคุกคามที่ไม่คาดฝันได้อย่างมีสติ ลดความเสี่ยงและป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเพราะสังคมปัจจุบันมีความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยคุกคาม
0: สำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้โรงเรียนได้รับเกียรติและความร่วมมือจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรภาค5ยักษราช49สังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5มาถ่ายทอดองค์ความรู้และการปฏิบัติจริงผ่านสถานการณ์จำลองที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ภายในสถานศึกษา
3: หน่วยปฏิบัติการพิเศษสืบสวนภาค5เนี่ยจัดวิทยากรนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการขั้นตอนในการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุกราดยิง Active Shooter ให้กับสถานศึกษาหน่วยงานที่ร้องขอมานะครับไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าโรงเรียนสถานศึกษาสถานประกอบการนะครับที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเหตุนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นปลายเหตุแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็จะสามารถลดการสูญเสียนะครับ
0: ทางด้านนายวรทัศน์บุญโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่เปิดเผยว่ากิจกรรมดังกล่าวได้มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติใน3ขั้นตอนตามหลักสากลรวมถึงการฝึกทักษะการประสานงานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยแต่ยังเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้แก่ครูและนักเรียนในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตได้อย่างถูกต้องตามหลักยุทธวิธีและปลอดภัยสูงสุดค่ะ
1: บางครั้งเหตุที่ไม่คาดฝันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเวลานะคะการที่มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุแบบนี้ล่ะค่ะก็จะทำให้เด็กนักเรียนรวมไปถึงบุคลากรในโรงเรียนนะคะมีสติแล้วก็จะได้ตระหนักรู้ด้วยว่าขั้นตอนต่อไปควรจะทำอะไรค่ะมาติดตามที่จังหวัดลำพูนกับกิจกรรมส่งมอบขยะกล่อง UST ให้กับภาคเอกชนค่ะเพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีและเป็นการลดปริมาณขยะที่จะต้องนำไปฝังกลบค่ะที่บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเปิดกิจกรรมส่งมอบขยะกล่อง UST เพื่อส่งมอบและขายให้แก่บริษัทไทยเบฟเวอเรจรีไซเคิลจำกัดเพื่อนำบรรจุภัณฑ์หลังที่มีการบริโภคกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีและลดปริมาณขยะที่จะต้องนำไปฝังกลบโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง58แห่งภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องประมาณ 1,000 คนเข้าร่วม
0: สำหรับกิจกรรมส่งมอบขยะกล่อง UHT เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดลำพูนกับบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดโดยทางบริษัทไทยเบเวอเรจได้รับซื้อขยะกล่อง UHT เช่นกล่องนมกล่องน้ำผลไม้กล่องภาชนะสำหรับใส่อาหารและเบเกอรี่ของโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและธนาคารขยะกองทุนขยะในพื้นที่จังหวัดลำพูนซึ่งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางรวมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าจากขยะกล่อง UHT ที่ปกติซาเล้งทั่วไปไม่รับซื้อซึ่งสามารถสร้างรายได้กลับมายังสถานศึกษาและหมู่บ้านชุมชนเพื่อนำรายได้ไปใช้ประโยชน์โดยการส่งมอบครั้งนี้ได้ส่งมอบขยะกล่อง UHT จำนวน 3,142 กิโลกรัมเลยค่ะก็เป็นการช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบด้วยนะคะและยังสร้างรายได้ได้อีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะไปดูเรื่องของนักท่องเที่ยวจำนวนมากค่ะที่ได้มาร่วมกิจกรรมประเพณีโลชิงช้าที่บ้านผาฮีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่บ้านผาฮีตำบลป่งงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนางอุบลรัตน์พ่วงพินโยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางด้านงานวางแผนและงบประมาณประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเปิดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชุมชนตำบลป่งงามประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569กิจกรรมประเพณีโลชิงช้าโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง3กันยายน2569นี้ค่ะ
1: กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงเต้นรำตีกลองกระทุ้งไม้ไผ่การแข่งขันโลชิงช้าผาดโผนและประเภทสวยงามซึ่งนอกจากจะเป็นการสืบสานรากเหง้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชนรุ่นหลังแล้วยังเป็นจุดขายสำคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม โดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตอาคาควบคู่ไปกับการจิบกาแฟพาหีและดื่มด่ำกับทะเลหมอกอันงดงามบนยอดดอยซึ่งช่วยสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของอำเภอแม่สายได้อย่างยั่งยืน
0: สำหรับประเพณีโลชิงช้าหรือแย่คูอาเพลในภาษาอาคาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดนานนับพันปีจัดขึ้นช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนเพื่อเซนไหว้ขอบคุณเทพธิดาอึมซาแยะผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์โดยเสาชิงช้าที่สร้างจากไม้และผูกเชือกเส้นเดียวเปรียบเสมือนศูนย์รวมความสามัคคีนั่นเองค่ะใครอยากไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวอาคาชิมกาแฟรสเลิศนะคะพร้อมกับชมทะเลหมอกสวยๆผาฮีค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่น่าไปเลยทีเดียวค่ะ
1: แล้วก็ได้ชมวิถีชีวิตของชนเผ่าอาคาด้วยนะคะค่ะส่วนที่จังหวัดแพร่ค่ะก็ได้มีการจัดมหกรรมทอผ้าค่ะโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2จัดงาน Flow of Lana Textile มหกรรมแพร่ผ่านผ้าทอล้านนาครั้งที่2จังหวัดแพร่ยกระดับซอฟต์พาวเวอร์สู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เปิดงาน Flow of Lana Textile มหกรรมแพร่ผ่านผ้าทอล้านนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ครั้งที่2จังหวัดแพร่เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้านผ้าทอและการแต่งกายล้านนาสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง4จังหวัดในการพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาสิ่งทอพื้นเมืองส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนตลอดจนเสริมสร้างภาคลักษณ์การท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมและได้มาตรฐาน
0: ทั้งนี้กิจกรรม Flow of Lana Textile กำหนดจัดขึ้น4ครั้งในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ประกอบด้วยเชียงรายน่านพะเยาและแพร่ภายในงานมีกิจกรรมอาทินิทรรศการผลงานการออกแบบผ้าทอแพรพันนิทรรศการเส้นทางท่องเที่ยวแพรพันผ้าทอล้านนาแฟชั่นโชว์ผ้าทอล้านนาร่วมสมัยเวิร์กช็อปสร้างสรรค์งานผ้าการจัดแสดงและจำหน่ายผลงานออกแบบผ้าทอล้านนาร่วมสมัยกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินและการจำหน่ายสินค้าตลอดงานด้วยค่ะถือว่าเป็นการดึงจุดแข็งของผ้าทอล้านนามาสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างสวยงามเลยนะคะไปกันต่อในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติที่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปณวัดวิถีบ้านถางอบอำเภอชัยปราการค่ะที่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปณวัดวิถีบ้านถ้ำงอบหมู่6ตำบลหนองบัวอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราริศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติดีโฮปซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนในการนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์และอัตลักษณ์ของชุมชนมาต่อยอดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเรียนรู้และลงมือปฏิบัติได้จริง
1: ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปณวัดวิถีบ้านถ้ำงอบได้พัฒนาผู้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หรือแชมป์จำนวน10คนพร้อมจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวรวม10โปรแกรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่นักท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังได้จัดทำข้อมูลแนะนำโปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชนในรูปแบบแคตตาล็อกเพื่อใช้ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
0: สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการภาคีการพัฒนาภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนและนักท่องเที่ยวซึ่งได้ร่วมเรียนรู้และลงมือปฏิบัติตามโปรแกรมการท่องเที่ยวร่วมกับเจ้าของโปรแกรมอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งหมดนี้ค่ะคือความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างค่ะกับคุณมินเล็กคุณศศิพิมลสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณนิชนันท์คุณจันจีราครับภาคเหนือตอนล่างในวันนี้ในขณะนี้เองภาคเหนือเรายังไม่สิ้นสุดเรื่องฤดูกาลฤดูฝนนะครับทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ห้าอำเภอสำรวจทั้งหมด16จุดเสี่ยงอุทกภัยครับ
1: ค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปติดตามกันต่อกับทั้งสองท่านนะคะสำหรับช่วงนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมข่าว MBT เชียงใหม่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: รับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือกับรายการข่าวภาคเหนือนะฮะวันนี้ผมมีประเด็นเรื่องของอุตเตรียมการรับมืออุทกภัยถึงแม้อาจจะยังไม่เกิดก็ตามแต่เพราะว่ายังไม่สิ้นสุดฤดูฝนเรายังไม่รู้ว่า จะมีปริมาณฝนมาเติมอีกสักเท่าไหร
5: ่ของคุณเส้นนั้นของดิฉันไปเส้นแม่น้ำป่าสักค่ะไปปิดท้ายกันที่ของลพบุรีนะคะเพราะว่าที่ลพบุรีเองเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการปี71เกี่ยวกับไทยวอเตอร์เพลนด้วยเช่นเดียวกัน
4: เป็นเรื่องน้ำเช่นเดียวกันนะครับมาเริ่มข่าวแรกกันในวันนี้ครับไทยสิงคโปร์ยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงและอาเซียนต่อยอดความตกลงจัดส่งข้าวไทย 100,000 ตันภายใน5ปีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมนะครับ Thailand Singapore Leader Retreat นะครับครั้งที่5พร้อมทั้งแถลงข่าวร่วมกันในการยกระดับความเป็น

0: ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ใน4เสาหลักได้แก่1สิ่งแวดล้อมความยั่งยืนความมั่นคงทางพลังงานอาหารมุ่งเน้นพลังงานสะอาดพลังงานคาร์บอนต่ำและความมั่นคงทางอาหารต่อยอดความตกลงจะส่งข้าวไทย 100,000 ตันภายใน5ปี2เศรษฐกิจการลงทุนและดิจิทัลกระชับการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นเซมิคอนดักเตอร์เศรษฐกิจสีเขียวและ AI พร้อมสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทย3กลาโหมและความมั่นคงมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือด้านกลาโหมความมั่นคงทางไซเบอร์และการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์เองครับ
1: ค่ะในเรื่องของข้อที่4นะคะก็เป็นการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปีหน้าประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะสร้างความต่อเนื่องระหว่างประธานอาเซียนของสิงคโปร์และไทยนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายก็ยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะซึ่งก็มุ่งส่งเสริมในเรื่องของความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนบุคลากรข้อมูลองค์ความรู้ประสบการณ์ด้านสวัสดิการสังคมการพัฒนาชุมชนการพัฒนาศักยภาพคนพิการการเสริมพลังและคุ้มครองสตรีการพัฒนาเด็กและครอบครัวและการคุ้มครองเด็กเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศนั่นเองค่ะไปดูกันกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกันบ้างนะคะท่านก็ไปเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thai ค่ะนางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thai ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6กันยายน2569ภายใต้แนวคิดสีสันไทยสัมผัสสีสันสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยถ่ายทอดวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชีวิตของผู้คนทั้งพระมหากรุณาธิคุณอาหารดนตรีการแสดงงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาประเพณีเทศกาลและความเชื่อซึ่งล้วนสะท้อนอัตลักษณ์และความผูกพันของผู้คนกับชุมชนและถิ่นเกิดนำมาต่อยอดสร้างสรรค์และสร้างคุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยพาผู้ชมนั้นออกเดินทางผ่านวิถีชีวิตไทยทั้ง5โซนโซนแรกได้แก่สีสันแห่งแรงบันดาลใจถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โซนที่2สีสันแห่งรสชาติไทยนำเสนอเรื่องราวจากข้าวสู่อาหารรสชาติที่หายไปโซนที่3สีสันแห่งศิลปะการแสดงรวบรวมศิลปะการแสดงจากทั่วประเทศทั้งลิเกหมอลำลูกทุ่งหนังใหญ่โขนโนราดนตรีการแสดงร่วมสมัยและคอนเสิร์ตโดยเปิดโอกาสให้ผู้ชมนั้นลงมือสืบสานการตอกหนังใยร้อยลูกปัดโนราทำเครื่องประดับศีรษะล้านนาแกะสลักรูปหนังตะลุงและการเขียนสีหัวโขนนั่นเองค่ะ
0: ในโซนที่4 2มือช่างได้สัมผัสเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยและหัตถศิลป์ไทยลงมือทอผ้าฝ้ายเข็นมือย้อมสีธรรมชาติการทำยาดมสมุนไพรการจักสารไม้ไผ่การเขียนเครื่องเบญจรงค์การระบายสีผ้าบาติกการทำน้ำปรุงไทยและโซนที่5สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีพาทุกคนสัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีเทศกาลผ่าน Immersive Cultural Experience ได้เรียนรู้และลงมือทำหน้ากากผีตาโขนโพนธงตะขาบเทียนพรรษาพวงมโหโคมลานาสะท้อนความเชื่อและประเพณียังคงมีชีวิตเชื่อมโยงกับเข้ากับชุมชนถ้าเกิดผ่าน10โซน10นะสุดยอดท่องเที่ยวชุมชนวิถีซึ่งจะช่วยต่อยอดทุ่มทานวัฒนธรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคมาร่วมกินเที่ยวชมลองและเรียนรู้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีครับมาดูเรื่องการช่วยเหลือของสคบกันบ้างนะครับช่วยผู้บริโภคโดนป้ายยาครีมฟรีไกลเกลี่ยจบไววันเดียวได้คืน 85,000 บาทครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยผลสำเร็จในการช่วยเหลือครอบครัวผู้บริโภคกรณีซื้อเครื่องสำอางจากร้านภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเงิน 85,800 บาทโดยสคบเข้าช่วยเหลือทันทีแม้ผู้บริโภคยังไม่ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์สามารถไ

0: กลี่ยร้านยอมคืนเงินเต็มจำนวนภายในวันเดียวจากกรณีดังกล่าวเริ่มจากบุตรสาวโพสต์ข้อความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าบิดามารดาถูกพนักงานชักชวนเข้าร้านโดยแจ้งว่าจะมอบครีมให้ฟรีก่อนเสนอขายเครื่องสำอางและเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตรวมทั้งกล่าวอ้างถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่จนเกิดบาดแผลนั่นเองครับ
1: ค่ะทางด้านของนางสาวสุภมาศนะคะก็กล่าวว่าทันทีที่ทราบเรื่องก็ได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการช่วยเหลือพร้อมกำชับนายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเขต7และสคบจังหวัดเชียงใหม่เร่งติดต่อครอบครัวผู้บริโภคและลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ผลการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวนั้นเป็นร้านจำหน่ายเครื่องสำอางไม่ใช่คลินิกหรือสถานพยาบาลแต่อย่างใดนะคะพนักงานขายยืนยันว่าไม่มีการบีบบังคับให้ซื้อสินค้าและไม่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่โดยร้านนั้นมีบริการนวดใบหน้าให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบเครื่องสำอางที่ร้านนะคะนำมาแสดงให้5รายการจากสินค้าตามใบเสร็จทั้งหมด6รายการพบว่ามีฉลากภาษาไทยมีเลขที่รับใบรับจดแจ้งนะคะแล้วก็ข้อความบนฉลากตรงตามที่แจ้งไว้พร้อมยืนยันว่าร้านนั้นไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตประกอบกิจการสถานเสริมความงามค่ะด้านสคบเองก็ได้ติดต่อผู้บริโภคแล้วก็ประสานไกลเกลี่ยจนได้ข้อยุติโดยร้านตกลงคืนเงินจำนวน 85,800 บาทและถอนการแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทกับบุตรสาวซึ่งเป็นผู้โพสต์ส่วนผู้บริโภคก็จะคืนสินค้าและถอนการแจ้งความกับร้านขณะที่ผู้โพสต์จะลบข้อความที่เกี่ยวข้องกับร้านนะคะออกจากสื่อสังคมออนไลน์ด้วยค่ะไปดูกับทางด้านของผู้ช่วยรัฐมนตรีพม.นะคะก็เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าอพม.ขับเคลื่อนทีมสร้างสุขค่ะที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกสำโรงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าอพม.ในการขับเคลื่อนทีมสร้างสุขจังหวัดลพบุรีในกิจกรรมการอบรมอพม.ทีมสร้างสุขรุ่นที่2โดยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอโคกสำโรงอำเภอสะโบดวิทยากรเข้าร่วมค่ะ
0: ครับโดยโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พัฒนาทีมสร้างสุขจังหวัดลพบุรีแบ่งเป็น2กิจกรรมด้วยกันคือกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ทักษะและสมรรถนะตามหลักสูตรการพัฒนาทีมสร้างสุขเพื่อเตรียมความพร้อมทีมสร้างสุขในระดับพื้นที่ทั้ง11อำเภอรวม 1,100 คนและกิจกรรมคิกออฟทีมสร้างสุขจังหวัดลพบุรีซึ่งดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่10กันยายนที่จะถึงนี้นะครับทีมสร้างสุขในระดับพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านการค้นหาเข้าถึงประสานส่งต่อติดตามการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิของประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการบริการของรัฐได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและทั่วถึงต่อไปนะครับมาดูเรื่องของการเตรียมรับอุทกภัยที่ยังไม่สิ้นสุดในฤดูฝนนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนำส่วนราชการลงพื้นที่5อำเภอสำรวจ16จุดเสี่ยงอุทกภัยจังหวัดสุโขทัยนายนพริศสิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานนำส่วนราชการลงพื้นที่5อำเภอสำรวจ16จุดเสี่ยงอุทกภัยจังหวัดสุโขทัยประจำปีนี้โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัยโครงการชนประทานสุโขทัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ในการนี้นายอำเภอศรีสำโรงนายอำเภอสวรรคโลกนายอำเภอศรีนครร่วมให้ข้อมูลด้วยจังหวัดสุโขทัยได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดจากอิทธิพลร่องมรสุมเมื่อวันที่19สิงหาคม2569ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอศรีนครและอำเภอสวรรคโลกรวม3อำเภอ21ตำบล116หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,977 ครัวเรือน 5,259 คนจากสถานการณ์ดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามพื้นที่จุดเสี่ยงและพื้นที่ก่อสร้าง จุดเปราะบางจากสถานการณ์อุทกภัย2519จำนวนทั้งหมด16จุดซึ่งบางจุดได้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมเพื่อให้การเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนในปีนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการนี้จังหวัดสุโขทัยโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยจึงได้กำหนดแผนลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบจุดเสี่ยงใน5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสุโขทัยอำเภอศรีสำโรงอำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครและอำเภอศรีสัชนาลัยเพื่อประเมินสถานการณ์ตรวจสอบความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและระบบระบายน้ำตลอดจนติดตามปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยมีทั้งหมด16จุดดังนี้ครับ
1: ค่ะก็จุดแรกเลยนะคะช่องทางขึ้นลงแนวพนังกั้นน้ำหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยค่ะจุดที่2แนวกำแพงดินแนวกำแพงกันดินทรุดตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองสุโขทัยจุดที่3การระบายน้ำลงแม่น้ำยมบริเวณร้านต้มเลือดหมูอ้อตำบลปากแควอำเภอเมืองสุโขทัยจุดที่4กำแพงทรุดบริเวณร้านอาหารเฟื่องฟ้าชุมชนวัดคูหาสุวรรณเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีจุดที่5ช่องทางขึ้นลงผนังกั้นน้ำหน้าวัดคูหาสุวรรณเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีจุดที่6จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำหลังวัดไทยชุมพลและตลาดสดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีจุดที่7ช่องว่างสะพานหน้าโรงพยาบาลสุโขทัยตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองสุโขทัยจุดที่7การป้องกันน้ำล้นแนวผนังกั้นน้ำหลังโรงเบียร์ชุมชนวังหินเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีจุดที่9กำแพงพังหลังวัดปากแควตำบลปากแควอำเภอเมืองสุโขทัยจุดที่10แนวคันดินวังใหญ่ตำบลวังใหญ่อำเภอศรีสำโรงจุดที่11นะคะแนวคันดินบ้านนาตำบลบ้านนาอำเภอศรีสำโรงจุดที่12การซ่อมแซมกำแพงดินหมู่ที่5ตำบลวัดเกาะอำเภอศรีสำโรงจุดที่13จุดแตกคลองยมน่านอำเภอสวรรคโลกจุดที่14คันดินท่าทองตำบลท่าทองอำเภอสวรรคโลกจุดที่15ตลิ่งพังศรีสัชนาลัยหมู่ที่6ตำบลท่าชัยหมู่ที่8ตำบลศรีสัชนาลัยอำเภอศรีสัชนาลัยและจุดสุดท้ายค่ะคลองยมน่านตำบลคลองมะพร้าบอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยนั่นเองค่ะ
0: ทั้งหมด16จุดใน5อำเภอนะครับเป็นจุดเปราะบางที่เคยเกิดอุทกภัยน้ำท่วมซ้ำซากน้ำล้นตลิ่งนะครับก็ในการนี้เองก็เป็นการเตรียมการตั้งรับหลังจากที่ยังไม่หมดสิ้นฤดูฝนในปีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจยังรอท่านผู้ชมอยู่ครับ
2: ยายยายเสียงอะไร
3: ไหนดูสิ
4: ไอเป็นอะไรกันคะเนี่ยทำไมดูตกใจเชียว
3: ก็เนี่ยดูสิเนี่ยโทรศัพท์มันแจ้งมากมาว่าน้ำจะท่วมแล้วจะทำไงกันดี
4: ใจเย็นๆก่อนค่ะเรื่องนี้มีคำตอบมาฟังทางนี้กันเลยค
5: ่
4: ะ
5: ง่ายๆเลยครับเมื่อมีเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนให้เราอ่านข้อความให้ครบถ้วนแล้วตั้งสติจากนั้นดูว่าเราเข้าข่ายกับที่เขาส่งมาหรือไม่ให้ดูข้าวของและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าน่าจะเสียหายขึ้นไปยังที่สูงให้สับคัทเอาท์ลงป้องกันไฟฟ้าช็อตของมีค่าก็อย่าลืมเอาติดตัวไปด้วยนะครับให้พาตากับยายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือศูนย์อพยพที่สำคัญต้องคอยฟังข่าวสารติดตามประกาศจากทางราชการด้วยนะครับเซลล์บอร์ดแคสเตือนภัยไม่ตระหนกแต่ต้องตระหนักนะครับ
6: ทุก1ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่191ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
1: สิบหกนาฬิกา48นาทีนะคะมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะทางด้านของสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุทัยธานีเข้าเยี่ยมชมศูนย์นิทรรศการศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชรวัฒน์อินปารองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4กรมประชาสัมพันธ์เพื่อศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจและความละร่วมลงนามถวายอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
0: ในอีกส่วนหน่วยงานหนึ่งครับดร.มนทาทิพย์เสยยงคะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุทัยธานีพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4กรมประชาสัมพันธ์เพื่อศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมร่วมลงนามถวายอาลัยและเขียนปณิธานความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเทศกาลดังกล่าวมี6โซนได้แก่โซนที่1ลงนามแสดงความอาลัยน้อมใจรำลึกโซนที่2ตามรอยสำนึกซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณโซนที่3ชมเรื่องเกื้อหนุนภูมิใจพระบารมีโซนที่4ย้อนรอยวิถีพระราชกรณียกิจโซนที่5ร้อยใจประดิษฐ์ร่วมจิตภักดีและโซนที่6พฤกษาแห่งความดีใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชประวัติและพระจริยวัตรอันงดงามผ่านเนื้อหาที่สร้างสรรค์ทันสมัยเข้าใจง่ายเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณศูนย์นิทรรศการเปิดประชาชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าชมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นเว้นวันหยุดราชการครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวจุดแลนด์มาร์กนะครับถือได้ว่าเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากของจังหวัดพิจิตรเรียกได้ว่าบึงสีไฟนอกจากเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติคู่เมืองพิจิตรแล้วยังเป็นแหล่งเศรษฐกิจแหล่งรายได้การทำประมงทำสวนบัวและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญคู่เมืองจะเป็นเช่นไรไปติดตามครับ
2: บึงสีไฟเป็นบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่คู่กับจังหวัดพิจิตรมาช้านานมีหลักฐานปรากฏในสมัยพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงเล็งเห็นว่าพิจิตรเป็นพื้นที่ลุ่มเต็มไปด้วยห้วยหนองคลองบึงโดยเฉพาะบึงสีไฟที่มีน้ำขังตลอดทั้งปีจึงทรงเรียกเมืองพิจิตรว่าโอคบุรีที่แปลว่าห้วงน้ำเดิมบึงสีไฟมีพื้นที่กว้างขวางถึง 12,000 ไร่แต่เมื่อเวลาผ่านไปเกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆทำให้ปัจจุบันบึงสีไฟลดขนาดลงเหลือพื้นที่ราว 5,390 ไร่ถือเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่อันดับ3ของประเทศไทยซึ่งวันนี้โครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติหลังการพัฒนาปรับปรุงได้พลิกโฉมจากบึงที่เคยเสื่อมโทรมกลายเป็นบึงน้ำอันสวยงามมีสวนสาธารณะให้คนพิจิตรและคนต่างถิ่นมาพักผ่อนหย่อนใจเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเช็คอินสำคัญของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนพิจิตรรวมถึงสถานที่จัดงานสำคัญต่างๆของจังหวัดพิจิตรอีกด้วย
7: ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยครับเนื่องจากอบจเองโดยท่านนายกอบจเนี่ยท่านมีนโยบายที่จะสร้างสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดที่นี้คือสแตนดาร์ดสากลในเรื่องการรักษาความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งก็คือเรื่องรักษาความปลอดภัยตอนนี้ของอบจเราก็มีรปภ.แล้วก็เราก็มีอสที่ได้อัตรากำลังมาที่บึงสีไฟโดยตรง30นายในการดูแลตรวจตราให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวนอกจากนั้นเรายังมีกล้องวงจรปิดอีก30ตัวที่จะไว้ดูแลในช่วงคืนเรามีระบบไฟส่องสว่างเนี่ยครบทั้ง10กิโลแล้วก็เรายังมีไฟไฮแมสนะครับที่จะส่องสว่างในลานจำกิจกรรมต่างๆแล้วลานสันทนาการที่เป็นสนามหญ้านะครับเรื่องความสว่างไม่มีปัญหาขอเชิญชวนเข้ามาเที่ยวบึงสีไฟนะครับบึงสีไฟต่อไปจะเป็นแมกเนตสำคัญของจังหวัดพิจิตรที่จะนำพานักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับจังหวัดพิจิตรต่อไปครับ
2: และนี่คือบึงสีไฟโฉมใหม่ใต้พระบารมีที่รับการพัฒนาจากบึงน้ำที่เคยเสื่อมโทรมเปลี่ยนเป็นบึงอันสวยงามจนกลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดพิจิตรซึ่งชาวพิจิตรนักท่องเที่ยวต่างถิ่นและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลรักษาบึงสีไฟโฉมใหม่เพื่อคนรุ่นต่อๆไปในอนาคต NBT 11ภาคเหนือรายงาน
0: ครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับกับรายการข่าวภาคเหนือแน่นอนครับว่าก่อนจากกันไปมีสาระดีๆกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนการสอบปากคำเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะเป็นเช่นไรต้องติดตามเดี๋ยววันนี้ครับผมมินสัตราคม
1: ดิฉันสศิ

การเฉพาะเพื่อไม่ให้เด็กได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและทางจิตใจจากการพนักงานสอบสวนจะต้องกระทำการโดยแยกกระทำการเป็นสัดส่วนในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็กดังนั้นพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำเด็กในสถานีตำรวจที่มีคนพลุกพล่านเหมือนดังเช่นคดีปกติไม่ได้ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วการสอบปากคำเด็กจะกระทำที่สำนักงานอัยการประจำจังหวัดนั้นครับ2การจัดให้มีสาวิชาชีพได้แก่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์บุคคลที่เด็กร้องขอและพนักงานอัยการร่วมกับพนักงานสอบสวนในการสอบปากคำเด็กนั้น 3. ความผิดที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนในมาตรานี้นะครับก็จะขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นความผิดที่เป็นบทบังคับที่พนักงานสอบสวนต้องดำเนินการตามมาตรา133ทวิได้แก่ความผิดเกี่ยวกับเพศความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายที่ไม่ใช่ความผิดที่เกิดจากการชุมนุมต่อสู้ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพความผิดฐานกันโชคความผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็กและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการครับสำหรับความผิดในกลุ่มที่2นะครับจะไม่ใช่บทบังคับที่พนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการตามมาตรา133ทวิแต่จะต้องดูว่าเด็กมีการร้องขอให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามมาตรา133ทวิหรือไม่หากคดีนั้นเด็กมีการร้องขอพนักงานสอบสวนก็ต้องจัดให้มีการสอบปากคำตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ตามที่มาตรา133ทวิกำหนดไว้ซึ่งความผิดในกลุ่มนี้จะเป็นความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกอื่นๆนะครับอาทิเช่นความผิดฐานลักทรัพย์ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญาหรืออาจจะเป็นความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกตามกฎหมายอื่นก็ได้อย่างเช่นความผิดตามพรบ.จราจรทางบกหรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นต้นครับสำหรับความผิดที่มีเพียงอัตราโทษปรับจะไม่อยู่ในบังคับที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา133ทวิดังนั้นพนักงานสอบสวนจึงสามารถสอบปากคำเด็กโดยใช้หลักเกณฑ์การสอบปากคำทั่วไปได้เลยครับ 4. ในการสอบปากคำเด็กจะต้องจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงในการสอบปากคำเด็กไว้ใช้เป็นพยานหลักฐานด้วยครับทั้งนี้เพื่อป้องกันเหตุในกรณีที่เด็กอาจหลงลืมเหตุการณ์หรือไม่สามารถนำเด็กมาเบิกความในชั้นศาลได้ในกรณีนี้ศาลจะใช้บันทึกภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้แทนการเบิกความของเด็กในชั้นศาลครับและ5ในกรณีที่การสอบปากคำเด็กหากมีคำถามใดที่อาจจะกระทบกระเทือนต่อสภาพจิตใจเด็กอย่างรุนแรงให้พนักงานสอบสวนตั้งคำถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เพื่อให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการใช้คำถามตามหลักการและวิชาการเป็นผู้กรองและปรับคำถามให้เหมาะสมกับวัยของเด็กครับและนี่ก็คือหลักเกณฑ์การสอบปากคำของเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับ

จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลจัดให้มีบริการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description

Close Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับคุณผู้ชมครับการเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนของกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐอเมริกากว่า 5,000 นายในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาได้รับความสนใจจากสื่อต่างชาตินำเสนอพัทยาในมุมมองใหม่ๆที่มากกว่าภาพของความบันเทิงยามค่ำคืนนะครับขณะที่ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการรถโดยสารยืนยันถึงความพร้อมในการให้บริการและไม่เอาเปรียบผู้โดยสารครับบริเวณหน้าโรงแรมบางแห่งในเมืองพัทยาเช่นโรงแรมฮาร์ดร็อกพัทยาซึ่งเป็นหนึ่งในจุดรับส่งกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนตั้งแต่ถนนพัทยาสาย2ไปจนถึงถนนเลียบชายหาดมีผู้ประกอบการรถขนส่งสาธารณะนำแท็กซี่หลายสิบคันเลยครับไปรอให้บริการรับส่งกำลังพลสหรัฐไปตามจุดต่างๆในเมืองพัทยารวมถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆด้วยนะครับขณะที่ฝั่งถนนเลียบชายหาดมีรถโดยสาร2แถวจากสหกรณ์2แถวพัทยารอรับกำลังพลที่ต้องการเดินทางไปยังที่พักแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารและสถานที่ต่างๆภายในเมืองพัทยาเช่นกันครับนอกจากนี้ร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อในย่านนั้นก็ขายดีครับคุณผู้ชมตัวแทนผู้ประกอบการแท็กซี่ในพัทยาบอกว่าหลังทราบข่าวว่าจะมีกำลังพลจากสหรัฐจำนวนมากเดินทางเข้ามาพักผ่อนในเมืองพัทยาจึงประสานสมาชิกนำรถไปร่วมให้บริการเบื้องต้นเนี่ยเตรียมรถไว้ประมาณ 30-60 คันครับประเมินว่าน่าจะเพียงพอต่อความต้องการขณะเดียวกันได้กำชับคนขับให้บริการด้วยความสุภาพเอาใจใส่และที่สำคัญต้องไม่เอาเปรียบผู้โดยสารโดยเฉพาะเรื่องอัตราค่าโดยสารซึ่งตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เน้นย้ำเช่นเดียวกันเพื่อป้องกันปัญหาการร้องเรียนที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวครับ
1: เราก็ได้รวมตัวกันมาเพื่อมาให้บริการกับนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับนักท่องเที่ยวต่างก็อาจจะเป็นพิเศษเรือรบสหรัฐที่มีจำนวนนักพลทหารเยอะเราก็รวมตัวกันมาในเรื่องของราคาเราก็ควบคุมดูแลไม่ให้ทีมงานที่รวมตัวกันมาเพื่อให้บริการไม่ให้เอาเปรียบทางตำรวจทางเจ้าหน้าที่ก็ได้กำชับมาแล้วว่าไม่ให้เอาเปรียบนักท่องเที่ยวเยอะเกินไปมีการกำชับก็ให้ความเอาใจใส่อย่าเอาเปรียบนักท่องเที่ยวอย่าให้มีการร้องเรียนการพูดจาก็มีมารยาทที่ดีพูดจากับลูกค้าน
2: ั่นแหละครับก็เป็นพื้นฐานของคนขับรถในเมืองพัทยาของเราอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ในส่วนนี้เราก็กำชับกันมาโดยตลอดครับผมเรื่องเขาเรียกอะไรอ่ะทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าชาวต่างชาติโดยครั้งนี้มันค่อนข้างสำคัญแล้วก็พยายามกำชับมากขึ้นในการดูแลเขาแล้วก็พูดคุยเอาใจใส่เกี่ยวกับเรื่องอินโฟมิชันต่างๆในกรณีบางทีเขาอาจจะไม่ได้ใช้บริการเราก็ได้แต่เราก็กำชับคนขับรถทุกๆคนครับให้เขาให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้านตามความต้องการของลูกค้าในครั้งนี้นะครับ
0: ตัวแทนผู้ประกอบการรถโดยสารเมืองพัทยาประเมินว่าการเดินทางเข้ามาของกำลังพลจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับดุลฮัมลินคอนจะช่วยสร้างความคึกคักให้กับเมืองพัทยาครับจากประสบการณ์การให้บริการกำลังพลสหรัฐที่เดินทางเข้าพื้นที่ในอดีตเชื่อว่าจะเกิดการเดินทางและการใช้จ่ายกระจายไปยังธุรกิจหลายประเภทครับทั้งระบบขนส่งร้านอาหารสถานบันเทิงและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆคุณผู้ชมครับจังหวัดชลบุรีรวมทั้งเมืองพัทยามีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายนะครับหนึ่งในนั้นคือสวนนงนุชพัทยาครับเรื่องนี้สำนักข่าว AP ได้นำเสนอเกี่ยวกับสวนนงนุชพัทยาครับโดยระบุว่าพื้นที่สวนและพันไม้อันกว้างใหญ่รวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรมสะท้อนอีกมิติของพัทยาที่มีทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมและกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มสะท้อนภาพใหม่พัทยาสู่ Family Destination จุดหมายปลายทางหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะกับคนทุกวัยในครอบครัวคำนึงถึงความสะดวกสบายความปลอดภัยและกิจกรรมที่สมาชิกทุกคนตั้งแต่เด็กเล็กผู้ใหญ่ไปจนถึงผู้สูงอายุสามารถทำร่วมกันได้ รายงานข่าวนี้ไม่ได้เผยแพร่ทาง AP เท่านั้นนะครับแต่ยังถูกส่งต่อไปยังสื่อยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง ABC News และ The Washington Post ด้วยนะครับทำให้เรื่องราวของพัทยาและสวนนงนุชพัทยาสู่สายตาชาวโลกในวงกว้างเนื้อหาระบุด้วยนะครับว่าพัทยาไม่ได้มีแค่ความบันเทิงในยามค่ำคืนเท่านั้นแต่ยังโดดเด่นด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ตอบโจทย์ทุกวัยในครอบครัวนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยาบอกว่าการที่สื่อต่างประเทศกล่าวถึงสวนนงนุชพัทยาในมุมมองภาพลักษณ์ใหม่เมืองพัทยาถือเป็นเรื่องน่ายินดีครับและสอดคล้องกับแนวทางที่สวนนงนุชมุ่งพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับทุกช่วงวัยทั้งครอบครัวเด็กเยาวชนผู้สูงอายุปัจจุบันสวนนงนุชพัทยารวบรวมประสบการณ์การท่องเที่ยวทั่วโลกหุบเขาไดโนเสาร์เมืองอียิปต์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและกิจกรรมสำหรับครอบครัวควบคู่กับการอนุรักษ์ธรรมชาติและการเรียนรู้ครับส่วนที่เกาะล้านคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเมืองพัทยาได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมทั้งเกาะหรือเกือบ300ตัวครับและติดตั้งกล้อง AI อีกกว่า40ตัวบริเวณเกาะล้านและท่าเทียบเรือทั้ง2ฝั่งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุกล้องทั้งหมดจะเชื่อมโยงข้อมูลกับตำรวจภูธรเมืองพัทยาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจท่องเที่ยวครับเพื่อช่วยตรวจสอบบุคคลตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดและประสานเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วนายมาโนชหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาระบุว่ากล้องวงจรปิดและกล้อง AI ที่สามารถสแกนและตรวจสอบใบหน้าได้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมามีกรณีทรัพย์สินสูญหายกว่า20กรณีเจ้าหน้าที่สามารถใช้ภาพจากกล้องติดตามตรวจสอบได้ทั้งหมดมีระบบรักษาความปลอดภัยการมีระบบรักษาความปลอดภัยก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับเกาะล้านสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นครับคุณผู้ชมครับการประกวดผ้าลายพระราชทานในปีนี้มีช่างทอผ้าและผู้ประกอบการในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนมากเลยนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการประกวดคัดเลือกในระดับภาคนะครับก่อนเข้าสู่การประกวดระดับประเทศในวันที่12กันยายนนี้ครับผ้าไทยลายพระราชทานจำนวนมากจากพื้นที่ภาคเหนือถูกนำไปจัดแสดงและคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประกวดผ้าลายพระราชทานในงานหัตถกรรมประจำปี2569ตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ครับนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนระบุว่าการประกวดครั้งนี้เพื่อส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตและช่างทอนำผ้าลายพระราชทานไปพัฒนาต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่ครับควบคู่กับการขับเคลื่อนแนวคิดผ้าไทยใส่ให้สนุกให้สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันและสร้างรายได้แก่ชุมชนรวมถึงส่งเสริมการใช้เส้นใยธรรมชาติและเส้นใยรีไซเคิลลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภาคเหนือมีผ้าและงานหัตถกรรมที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดสู่การประกวดระดับภาคกว่า800ชิ้นงานครับเช่นเดียวกับจังหวัดอุดรธานีครับผ้าไทยลายพระราชทานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือถูกนำจัดแสดงและเข้าร่วมประกวดระดับภาคที่จังหวัดอุดรธานีได้รับความสนใจจากผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปเครือข่าย

0: ขายผ้าและงานหัตถกรรมจากทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับที่นำชิ้นงานร่วมเข้าประกวดมุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการครับให้สามารถพัฒนาผ้าและหัตถกรรมให้มีคุณภาพมีความร่วมสมัยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนนำความรู้ด้านการพัฒนาผ้าไทยผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ตลาดในวงกว้างส่วนการประกวดผ้าลายพระราชทานที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็เป็นไปอย่างคึกคักคุณผู้ชมครับทางจังหวัดได้นำภูมิปัญญาผ้าไทยผสานเทคโนโลยีและการออกแบบสมัยใหม่ยกระดับผ้าร้อยเอ็ดให้มีความประณีตทันสมัยสวมใส่ได้จริงและตอบโจทย์คนทุกเพศทุกวัยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้จะนำไปพัฒนาเป็นชิ้นงานต้นแบบทั้งเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าไทยครับ
1: ผ้าลายพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนายรัชกัญญาสามารถทำให้ช่างทอผ้ากลุ่มทอผ้าได้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายนะคะปีที่ผ่านมานะคะน้องไดมอนด์กลุ่มทีจตุวรรณอำเภอจังหารซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศผ้าลายพระราชทานประเภทลายสร้างสรรค์ซึ่งขณะนี้ไปจำหน่ายที่เมืองทองนะคะยอดจำหน่าย5วันได้400,000เศษนะคะคาดว่า10วันคงไม่ต่ำกว่าประมาณ 8-9,000 นะคะเห็นได้ว่าการขับเคลื่อนผ้าลายพระราชทานจังหวัดร้อยเอ็ดของเราเนี่ยสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ทำให้กลุ่มต่างๆที่กระจายทั้ง20อำเภอมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากเลยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับการประกวดผ้าลายพระราชทานระดับภาคกำหนดจัดขึ้นทั้ง4ภูมิภาคนะครับภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือจัดประกวดไปแล้วครับส่วนภาคใต้จะจัดในวันที่3กันยายนที่จังหวัดสงขลาครับจากนั้นก็สู่การประกวดรอบคัดเลือกระดับภาคในวันที่11กันยายนและรอบรองชนะเลิศระดับประเทศวันที่12กันยายนที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีครับโดยจะคัดเลือกผ้าและงานหัตถกรรมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในลำดับต่อไปครับกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานสีสันไทยครับชวนสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมไทยจาก4ภาคผ่านงานศิลปะกนัตศิลป์อาหารศิลกรรมกิจกรรมสร้างสรรค์และการแสดงทางวัฒนธรรมที่หลากหลายครับนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานสีสันไทย Color of Thai Thai ที่ Impact เมืองทองธานีครับพร้อมทางมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ชุมชนต้นแบบท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม10แห่งเพื่อยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจแก่ชุมชนในการสืบสานอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมระบุว่าทางกระทรวงได้ผลักดันให้วัฒนธรรมไทยเข้าถึงง่ายสนุกและใกล้ตัวคนทุกวัยครับจึงจัดงานนี้ขึ้นรวบรวมความหลากหลายของวัฒนธรรมจาก4ภาคไปไว้ในพื้นที่เดียวครับเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้สัมผัสวิถีไทยร่วมสมัยในงานมีทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมศิลปะอาหารพื้นถิ่นหัตถศิลป์หัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมเวิร์กช็อปและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับงานสีสันไทยจัดถึงวันที่6กันยายนนี้ครับที่ Exhibition Hall 7-8 Impact เมืองทองธานีเข้าฟรีตลอดทั้งงานนะครับเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มครึ่งครับส่วนที่จังหวัดแพร่คุณผู้ชมครับเขาจัดงานมหกรรมแพรพันผ้าทอล้านนาครั้งที่2ครับมีการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าทอล้านนาร่วมสมัยสะท้อนการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการออกแบบยุคใหม่นะครับงานนี้มีจังหวัดเชียงรายน่านพะเยาและแพร่ครับร่วมการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านผ้าทอและการแต่งกายล้านนาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายในงานคุณผู้ชมครับยังมีการแสดงผลงานการออกแบบผ้าทอเวิร์กช็อปสร้างสรรค์งานผ้าด้วยนะครับมหกรรมแพรพันผ้าทอล้านนากำหนดจัด4ครั้งนะครับเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเหนือ4จังหวัดเชื่อมโยงภูมิปัญญาวัฒนธรรมผู้ประกอบการการท่องเที่ยวรวมถึงการเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวที่จะสร้างรายได้สู่ชุมชนด้วยครับหนังใหญ่วัดคณะขอไปครับหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีคุณผู้ชมครับเป็น1ใน3แห่งต้นแบบศิลปะหนังใหญ่ในประเทศไทยนะครับที่ได้รับการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะแขนงนี้ให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่น ติดตามจากรายงานนี้ครับ
2: คือมหรสพและศิลปะการแสดงโบราณของไทยที่เก่าแก่ซึ่งใช้แผ่นหนังวัวหรือหนังควายฉลุสลักเป็นรูปตัวละครในเรื่องพระรามแล้วนำมาเชิดให้ปรากฏเงาบนจอผ้าขาวโดยมีแสงไฟส่องสว่างจากด้านหลังปัจจุบันในประเทศไทยมีชุมชนและวัดที่ยังคงอนุรักษ์และจัดแสดงหนังใหญ่3แห่งหลักที่เป็นต้นแบบสำคัญคือวัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีวัดขนอนจังหวัดราชบุรีและวัดบ้านดอนจังหวัดระยองสำหรับพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ตำบลต้นโพอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีสร้างขึ้นประมาณปี2543เพื่อเก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่ทั้งใหม่และเก่าจำนวนกว่า300ตัวเพื่อแหล่งเรียนรู้ในด้านศิลปะวัฒนธรรมการแสดงหนังใหญ่และการตอกหนังใหญ่แกะหนังใหญ่ปัจจุบันมีคณะกรรมการร่วมอนุรักษ์สืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาให้คงอยู่ต่อไป
3: สมัยรัชกาลที่5ตอนช่วงนั้นณวันเนี้ยหลวงปู่เรืองท่านก็ได้สร้างวัดขึ้นมานะครับแล้วก็หนังใหญ่เนี่ยก็มาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยแล้วก็มาถึงวัดสว่างอารมณ์ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยคือโดยมีในหนังชื่อครูเปียนำมานะครับก็มามอบให้กับหลวงปู่เรืองที่วัดสว่างของเราซึ่งหลวงปู่ก็ได้ให้กำนันนวมสุพรรณนครรับผิดชอบดูแลขั้นตอนแล้วรักษาสืบสานถึงปัจจุบันองค์ความรู้เนี่ยก็คือการแกะหนังการลอกลายต่างๆนะครับศิลปะการฟอกหนังขัดหนังอะไรประมาณนั้นนะครับรวมถึงท่าทางการเชิดการแสดงการภาคประกอบพร้อมต้องมีดนตรีประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีท่านก็มาสอบถามข้อมูลว่าทางพิพิธภัณฑ์อยากจะพัฒนาเพิ่มเติมต่อยอดอย่างไรซึ่งในพิพิธภัณฑ์เราเนี่ยมันจะค่อนข้างคับแคบนิดนึงเรายังไม่มีโรงละครที่จะใช้จัดแสดงหนังใหญ่อย่างเป็นรูปธรรมเพราะนั้นเราก็เลยขอความอนุเคราะห์ท่านท่านก็กำลังมาพิจารณาอยู่ว่าจะร่วมส่งเสริมสนับสนุนเราสร้างเป็นโรงละครเพื่อจัดการแสดงให้เป็นรูปธรรมแล้วก็ให้ดูสวยงาม
2: ลักษณะสำคัญของหนังใหญ่ตัวหนังทำจากหนังวัวหรือหนังควายขนาดใหญ่แกะสลักและฉลุกลายเป็นรูปตัวละครเรื่องพระรามมีไม้ท่าประกบด้านข้างให้ตั้งตรงมีขันจับสำหรับถือเชิดการแสดงผู้เชิดต้องเต้นและย่างสามขุมตามจังหวะบทภาคบทเจรจาและเสียงดนตรีวงปี่พาทย์คล้ายการแสดงโขนผสมผสานศิลปะหลายแขนงทั้งจิตรกรรมการแกะสลักนาฏศิลป์ดนตรีและวรรณกรรม
3: หนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะการแสดงโดยใช้แสงและเงานะครับซึ่งผู้เชิดเนี่ยสามารถเชิดได้ทั้งด้านในและด้านนอกถ้าเชิดด้านในเนี่ยเขาเรียกว่าการเชิดในนะครับส่วนมาเชิดด้านนอกเนี่ยเขาเรียกว่าเชิดนอกซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นการแสดงท่าทางของผู้เชิดนะครับจะทำให้เห็นอากัปกิริยาของผู้เชิดว่าจะเหมาะสมและสวยงามเพียงใดนี่เป็นศิลปะการแสดงที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษการเชิดเนี่ยผู้เชิดกับตัวหนังที่ถือครับเราจะสังเกตว่าในตัวหนังเนี่ยจะมีตัวละครอยู่3ประเภทคือ1ยักษ์2มนุษย์คือพระรามหรือพระลักษมณ์3คือลิงการใช้ไฟนะครับในสมัยโบราณนะครับใช้ไฟจากกะลามะพร้าวเราจะทำเป็นกองไฟสูงอยู่ด้านหลังจอนะครับซึ่งอาจจะเป็นกะลามะพร้าวขี้ใต้หรือกองฟืนก็ได้นะครับเพื่อให้เกิดความสว่างและความสว่างนั้นเราก็จะได้แสงและเงาของตัวหนังมาปรากฏบนจอซึ่งจะเกิดภาพสีและความสวยงามของตัวหนังให้ได้รับชมกัน
2: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:00 นหากต้องการชมการแสดงหนังใหญ่สามารถติดต่อกับคณะกรรมการหนังใหญ่ได้ล่วงหน้าซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันหนังใหญ่สู่การขึ้นทะเบียนยูเนสโกมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เพื่อสืบสานหนังใหญ่ให้คงอยู่สืบไปทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงาน

0: ไทยช่วยไทยครับชี้เป้าแนะนำร้านค้าร้านอาหารสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนอยู่ได้ร้านค้าอยู่ได้ด้วยไทยช่วยไทยครับภาพรวมการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดค่าครองชีพของประชาชนอยากเห็นได้ชัดครับจากการที่รัฐจ่ายให้60%และประชาชนจ่ายเอง40%ส่วนเดือนนี้คุณผู้ชมครับเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการนะครับประชาชนบางจังหวัดใช้จ่ายตามร้านค้าชุมชนกันอย่างต่อเนื่องครับร้านค้ารายย่อยประเภทร้านค้าในชุมชนในจังหวัดนครราชสีมาเรียกได้ว่ากลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับหลังจากชาวบ้านในพื้นที่ทยอยไปใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะครับสินค้าที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบสำหรับทำอาหารและของใช้จำเป็นนะครับชาวบ้านบอกว่าไทยช่วยไทยพลัส60/40สามารถนำไปซื้อของกินของใช้ที่จำเป็นได้จริงครับโดยเฉพาะครอบครัวที่มีรายได้น้อยหรือมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายส่วนใหญ่ซื้ออาหารและวัตถุดิบทำอาหารกินกันในครอบครัวขณะเดียวกันช่วยให้ร้านค้าขนาดเล็กมีลูกค้าและรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านและผู้ประกอบการรายย่อยที่จังหวัดนครราชสีมาก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้มีการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปจนถึงเดือนธันวาคมครับ
1: คนที่มีรายได้อย่างเรามันยังหาเช้ากินค่ำแล้วมันก็ช่วยให้มันลดค่าใช้จ่ายลงอ่ะถ้ารัฐบาลช่วยได้มันก็เป็นการดีเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจเรามันก็แย่เนาะถ้ามีแค่หาไปบันๆเราก็ไม่พอที่จะบรรเทาครอบครัวโดยมากก็เนี่ยของกินของใช้อ่ะเราก็เอาซื้อใช่ไปเลี้ยงลูกไปเลี้ยงหลานอะไรเงี้ยของใช้ของพวกเนี้ย
2: ดีจ้ะ
3: ตัวใหญ่ลูกค้ามาซื้ออะไร
2: ของพวกของกินของใช้อะไรทุกอย่างมี60/40นี่ก็ดีเพราะว่าลูกค้ามันก็มาซื้อคึกๆขึ้นๆกันไปเพราะว่าเขายังมีเงินพกไหนไม่มีเงินเขาก็ได้กินได้ใช้ไป
3: ถือว่าช่วย
2: ถือว่าช่วยกันก็ถือว่าช่วยเขาอะ
0: คุณผู้ชมครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสดำเนินการทั้งหมด4เดือนนะครับเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนครับและสิ้นสุดในเดือนนี้นะครับก็คือวันที่30กันยายนนี้ครับขณะที่ภาพรวมการใช้จ่ายทั่วประเทศก็คือคักครับ

ปิดท้ายวันนี้ครับพาไปดูความน่ารักของลูกนกฟลามิงโกที่สวนสัตว์ขอนแก่นครับประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์ขณะที่ฤดูผสมพันธุ์นกชนิดนี้จะวางไข่เพียง1ฟองครับลูกนกฟลามิงโก5ตัวคุณผู้ชมครับสมาชิกใหม่สวนสัตว์ขอนแก่นออกมาเผยโฉมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมกันนะครับถึงความน่ารักของมันนะครับหลังจากที่ทยอยฟักออกจากไข่เมื่อวันที่8สิงหาคมและ18สิงหาคมครับลูกนกทั้ง5ตัวอยู่ภายใต้การดูแลของทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีครับและมีพัฒนาการเป็นไปตามธรรมชาติสามารถเริ่มออกจากรังและเดินรวมกลุ่มกับฝูงได้ตั้งแต่อายุประมาณ7วันครับความสำเร็จครั้งนี้คุณผู้ชมครับช่วยเพิ่มประชากรนกฟลามิงโกของสวนสัตว์ขอนแก่นนะครับจากเดิมเนี่ยมีอยู่22ตัวเป็น27ตัวครับเมื่อปี2568เนี่ยทางสวนสัตว์ขอนแก่นได้เพาะขยายพันธุ์นกฟลามิงโกและมีลูกนกฟลามิงโกเกิดใหม่2ตัวครับนกฟลามิงโกเป็นนกน้ำที่มีขนสีชมพูขายาวครับคอยาวด้วยและจะงอยปากโค้งเป็นเอกลักษณ์โดยฤดูผสมพันธุ์ของมันเนี่ยมักจะวางไข่เพียง1ฟองเท่านั้นครับใช้เวลาฟักประมาณ28ถึง32วันนักท่องเที่ยวประชาชนนะครับสามารถไปชมความน่ารักของลูกนกฟลามิงโกทั้ง5ตัวได้นะครับที่สวนสัตว์ขอนแก่นอำเภอเขาสวนกวางครับและทั้งหมดนี้ขึ้นไปที่ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตะกุลดำเกลียงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาติดตามข่าวสารความบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ชมกันได้ทั้งครอบครัวไปกับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้ปลามาพร้อมกับชุดไทยศิวาลัยความสมบูรณ์แบบแห่งอาภรณ์ในพิธีการเต็มยศซึ่งตั้งชื่อตามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทพระที่นั่งทรงปราสาท5ยอดตั้งอยู่บริเวณมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของสวนศิวาลัยภายในพระบรมมหาราชวังเป็นชุดที่สะท้อนถึงความสูงศักดิ์ประณีตและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานพิธีการที่ต้องการความภูมิฐานสูงสุดค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะเริ่มด้วยงานใหญ่ชวนทุกคนไปสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยในรูปแบบใหม่ที่ร่วมสมัยผ่านกิจกรรมกินเที่ยวชมลองและเรียนรู้ในมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai โดยกระทรวงวัฒนธรรมตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึงวันอาทิตย์ที่6กันยายนที่ Impact Exhibition Hall 7และ8เมืองทองธานีค่ะ
1: เปิดฉากสุดยิ่งใหญ่ด้วยชุดการแสดงรัศมีแห่งสยามไทยเลดี้ออฟสยามถ่ายทอดรัศมีแห่งความเป็นไทยผ่านการหลอมรวมของศิลปะวัฒนธรรมไทยอันงดงามตลอดจนวิถีชีวิตภูมิปัญญาในรูปแบบร่วมสมัยผสมผสานเรื่องราวของรากวัฒนธรรมไทยเข้ากับพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์เสมือนการเดินทางของผู้คนในแต่ละพื้นที่เพราะในทุกท่วงท่าทุกเสียงดนตรีและทุกเครื่องแต่งกายล้วนสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเชื่อประเพณีและภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นพร้อมการปรากฏตัวของนางเอกขวัญใจคนไทยทั้งประเทศใบเฟิร์นพิมพ์ชนกด้วยชุดไทยสีกลีบบัวงดงามราวกับนางในวรรณคดีที่ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโชว์ชุดพิเศษครั้งนี้

0: ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thai โดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพร้อมนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมคณะทูตานุทูตศิลปินแห่งชาติศิลปินพื้นบ้านเครือข่ายวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมงานสำหรับมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thai ครั้งที่2นี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสีสันไทยสัมผัสสีสันสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยถ่ายทอดมุมมองของวัฒนธรรมไทยที่ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์แต่หากเป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระกรุณาที่คุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดานำเสนอคุณค่าและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1: และแน่นอนครับงานใหญ่ในครั้งนี้มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thai นำเรื่องราวความเป็นไทยมาโชว์ไว้มากมายครับผ่านกิจกรรมที่หลากหลายผ่านวิถีชีวิตชุมชนผ่านอาหารด้วยนะครับตลอดจนความบันเทิงศิลปะการแสดงมรดกของชาติศิลปินดาราที่มาร่วมสร้างพลังแห่งความเป็นไทยครับ
0: โดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจากทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างโอกาสและรายได้พร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมผ่าน5โซนอย่างเช่นโซนสีสันรสชาติไทยนำเสนอเรื่องราวข้าวสู่อาหารรสชาติที่หายไป The Lost Taste โครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อฟื้นฟูอาหารพื้นบ้านหายากที่เสี่ยงต่อการสูญสร้างการรับรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นไทยโซนผู้ชมสู่ผู้ลงมือสืบสานการเวิร์กช็อปที่เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ศึกษาเรียนรู้และลงมือทำงานด้านหัตถศิลป์หัตถกรรมอันทรงคุณค่าของไทยไม่ว่าจะเป็นการตอกหนังใหญ่จังหวัดราชบุรีการร้อยลูกปัดโนราจังหวัดพัทลุงการทำเครื่องประดับศีรษะล้านนาจังหวัดเชียงรายการเขียนเครื่องเบญจรงค์จังหวัดสมุทรสาครและการทอผ้าฝ้ายเข็นมือย้อมสีธรรมชาติจังหวัดขอนแก่นหรือโซนที่แนะนำ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2568ชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติผลักดันให้ทุนทางวัฒนธรรมกลายเป็นพลังทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ตามนโยบายอันซีนไทยๆภายใต้แนวคิดสืบสานสร้างสรรค์นำวัฒนธรรมไทยสู่อนาคตอย่างยั่งยืนทั้งชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีชุมชนบ้านคีรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชชุมชนหัวตลาดจังหวัดปัตตานีชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย

หรือบ้านมางบ้านหยวนจังหวัดพะเยาชุมชนบ้านลำปำจังหวัดพัทลุงชุมชนท่าช้างวัดโคสาจังหวัดเพชรบูรณ์ชุมชนบ้านแพมบกจังหวัดแม่ฮ่องสอนชุมชนตำบลต้นตาลจังหวัดสุพรรณบุรีชุมชนบ้านเดือจังหวัดหนองคายและชุมชนบ้านสนำจังหวัดอุทัยธานีส่วนในพาร์ทความบันเทิงสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยที่รวบรวมศิลปะการแสดงจากทั่วประเทศทั้งหมอลำลูกทุ่งหนังใหญ่โขนโนราการแสดงร่วมสมัยและคอนเสิร์ตจากศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยที่มาร่วมแสดงพลังแห่งความเป็นไทยมากมายอย่างที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นการแสดงของลิเกเงินล้านคณะสอนลำน้ำเพชรครับ

0: นอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถเลือกชมและเลือกซื้อผ้าไทยงานหัตถศิลป์หัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านได้อย่างจุใจครับซึ่งงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Style ไทยจะจัดขึ้นไปจนถึงวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้ที่ Impact Exhibition Hall 7และ8เมืองทองธานีคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถดูรายละเอียดตารางการแสดงตารางศิลปินที่จะขึ้นเวทีใน Facebook สีสันไทยหรือ Facebook Fanpage กระทรวงวัฒนธรรมได้เช่นกันครับ
1: ก็ฝากพี่น้องประชาชนนะคะมาร่วมงานสีสันไทยนะคะซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่6กันยายนนะคะที่ Exhibition Hall Hall ที่7ถึง Hall ที่8นะคะก็อยากให้มาร่วมสืบสานงานวัฒนธรรมกันเยอะๆนะคะที่สำคัญก็คือมีการแสดงทั้งคืนบ้านแล้วก็มีการแสดงแบบร่วมสมัยให้พี่น้องประชาชนได้มีความสุขกลับไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยค่ะ
2: ไปสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยในรูปแบบใหม่ร่วมสมัยนะคะเราเปลี่ยนมาที่การแสดงดนตรีสุดคลาสสิกที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้กันบ้างค่ะกับคอนเสิร์ตพิเศษของนักเปียโนและนักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงของไทยมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเจ้าของรางวัลศิลปาธรสาขาคีตศิลป์ณัฐยนตรารักษ์
3: นับถอยหลังสู่หนึ่งปรากฏการณ์ทางดนตรีคลาสสิกที่น่าจับตามองเมื่อนักเปียโนและนักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงของไทยผู้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเจ้าของรางวัลศิลปาธรสาขาคีตศิลป์ณัฐยนตรารักษ์ผู้ก่อตั้งณัฐสตูดิโอสถาบันสอนเปียโนระดับตำนานที่สร้างบุคลากรดนตรีประดับวงการมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ปี2528ประกาศจัดงานคอนเสิร์ตครั้งพิเศษฉลองวาระครบรอบ41ปีแห่งการเติบโตยัง Cream of Nuts Studio A Journey of Growth to Musicเวทีการแสดงดนตรีที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำคัญของสถาบันโดยคำว่าครีมมีที่มาจากวลีภาษาฝรั่งเศสครีมเดอราครีมที่หมายถึงหัวกะทิสื่อถึงนักเรียนเยาวชนที่ได้ขึ้นเวทีในครั้งนี้ทั้ง20คนอายุระหว่าง8ถึง15ปีที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับเชิญจากทางโรงเรียนโดยตรงแต่ละคนอยู่ในช่วงวัยและระดับการเรียนที่แตกต่างกันบางคนสั่งสมทักษะและเรียนกับนัทสตูดิโอมาอย่างยาวนานเกือบ10ปีดังนั้น A Journey of Growth to Music ครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการโชว์เทคนิคและความสามารถบนเวทีเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่สะท้อนเส้นทางการเรียนรู้พัฒนาการและการเติบโตของเด็กๆแต่ละคนผ่านโลกของเสียงดนตรีโดยไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ก็ต้องโปรแกรมการแสดงที่หลากหลายไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพลงคลาสสิกมาตรฐานเท่านั้นแต่ยังขนเพลงจังหวะสนุกสนานและเพลงยอดฮิตอย่าง Maple Leaf Rag ของ Scott Joplin River Flows in You ของ Yiruma รวมไปถึงบทเพลงร่วมสมัยและเพลงสอบของนักเรียนในปัจจุบันมาร่วมสร้างสีสันอย่างครบครันนอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดเพลงไทยอมตะอย่างบัวขาวในเวอร์ชันเรียบเรียงสำหรับเปียโนโดยณัฐยนตรารักษ์สะท้อนถึงการส่งต่อมรดกทางดนตรีและประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นอย่างแท้จริงไปร่วมสัมผัสบรรยากาศความอบอุ่นและความงดงามของเส้นทางดนตรีของณัฐยนตรารักษ์และเด็กๆเยาวชนคนเก่งกันได้ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้เวลา 4:00 นเป็นต้นไปที่ศาลาสุทธาสิริโสภาซอยลาดพร้าว41โดยสำรองที่นั่งได้ทาง LINE Official Account @ศาลาสุทธาสิริโสภาภาษาอังกฤษบัตรราคา 1,800 บาทและพิเศษสำหรับนักเรียนณัฐสตูดิโอรับส่วนลด 15% ค่ะ
2: ส่วนหนุ่มสุดฮอตแห่งยุคตัวเต็งทีป๊อปรุ่นใหม่เจมินายนรวิทย์ศิลปินนักแสดงหนุ่มมากความสามารถผู้แจ้งเกิดและโด่งดังเป็นกระแสฟีเวอร์ค่ะจากบทบาทของพระเอกซีรีส์วายครั้งนี้ขอเบรกดีกรีความสดใสเปลี่ยนมาในโหมดซึ้งจัดเต็มนำทางแฟนๆเข้าสู่ห้วงอารมณ์ดราม่าด้วยการส่งซิงเกิลล่าสุดไม่มีวันพร้อมปล่อยมิวสิกวิดีโอที่ได้โยเกิร์ตโยสิตานักแสดงสาวน้องใหม่น่าจับตามองมาร่วมถ่ายทอดเคมีสุดดราม่าสะท้อนภาพความสัมพันธ์อันเปราะบางที่ราวลึกได้อย่างสมจริงค่ะและบาดลึกถึงอารมณ์เพื่ออุ่นเครื่องและนับถอยหลังสู่คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตสำหรับเพลงไม่มีวันนี้ค่ะถือเป็นการเติบโตอีกขั้นในฐานะศิลปินของเจมินายนะคะโดยมาในสไตล์ของป๊อป R&B ช้าช้าเจ็บเจ็บมีความพิเศษตรงที่เจ้าตัวโดดมาร่วมแต่งทำนองด้วยจับมือกับโปรดิวเซอร์มือทองอย่างหนุ่มแกงส้มธนาทัศน์ร่วมรังสรรค์ทำนองให้ความรู้สึกละมุนแต่บาดลึกและยังได้แอมอัจฉริยานักแต่งเพลงระดับแถวหน้าของไทยมาเรียบเรียงเนื้อร้องอันจุกอกให้เพลงนี้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นอีกด้วยขยี้อารมณ์ความรู้สึกผิดที่กัดกินใจจากการกระทำของตัวเองที่ทำร้ายคนรักจนเกิดรอยร้าวลึกแม้อยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขแค่ไหนก็เปรียบเหมือนเศษแก้วเศษกระจกที่แตกสลายไปแล้วต่อให้พยายามเอาเศษเสี้ยวมาต่อใหม่ก็ไม่มีวันเหมือนเดิมค่ะและไม่มีวันได้หัวใจของเขากลับมาอีกต่อไปซึ่งถือเป็นเพลงอกหักสุดเข้มข้นที่แตกต่างจากภาพจำในซิง กิลจังหวะสนุกสนานก่อนหน้านี้นะคะถือเป็นหมุดหมายสำคัญตอกย้ำศักยภาพความเป็นศิลปินรอบด้านของหนุ่มเจมินายที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจากซิงเกิลติดหูไม่ว่าจะเป็นใกล้เกินเหนื่อยหน่อยนะหรือซิงเกิลสุดเท่เดนเจอรัสแฟนๆค่ะก็สามารถรับแรงกระแทกนี้ค่ะทั้งความสุขแบบเต็มรูปแบบกันได้ในคอนเสิร์ตใหญ่เจมินายอาร์ตเวนเจอร์คอนเสิร์ตที่จะเปิดฉากพรุ่งนี้เป็นรอบแรกค่ะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่6กันยายนเลยนะคะที่ไบเทคไลฟ์เชื่อว่าซิงเกิลไม่มีวันจะเป็นหนึ่งในลิสต์เพลงที่เตรียมไปฮิวใจและเช็ดน้ำตาให้กับแฟนๆแบบสดๆบนเวทีอย่างแน่นอนค่ะ

และนี่ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตมาเสิร์ฟกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้แล้วค่ะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลาไปก่อนนะคะช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ในเวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่กุ๊กนะคะไปเริ่มกันที่เรื่องที่น่ายินดีบรรยากาศชื่นมื่นในวงการกีฬาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีได้เปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเราชุดคว้าแชมป์เอเชียและได้ตั๋วไปการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในปี2028ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าแชมป์ในศึกชิงแชมป์เอเชีย AVC Women Volleyball Continental Championship พร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่คณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลนะคะหลังจากทุกคนช่วยกันสร้างผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติค่ะแล้วก็นี่มีการเซตลูกวอลเลย์บอลกับตันชมพู่ด้วยนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าทราบข่าวดีเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในส่วนลึกของทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะนำความภาคภูมิใจความปิติมามอบให้กับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศซึ่งก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะโดยได้ติดตามข่าวสารอย่างแข่งขันการแข่งขันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับชื่นชมโค้ชผู้ฝึกสอนนะคะที่คอยดูแลนักกีฬาเป็นอย่างดีซึ่งทีมสาวไทยเราส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องคนไทยทั่วทั้งประเทศบรรยากาศในท้องตลาดร้านอาหารสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเต็มไปด้วยความยินดีต่อชัยชนะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับประเทศชาติค่ะ
1: นายรินชาวิรกูลยังกล่าวอีกว่าการได้ยินเพลงชาติไทยบรรเลงในต่างแดนสะท้อนถึงความภาคภูมิใจและความสำเร็จของนักกีฬาไทยและเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ชื่อประเทศไทยดังกังวานในระดับนานาชาติครับพร้อมชื่นชมฝีมือความเข้มแข็งและพลังของนักกีฬาซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนในการแข่งขันในอนาคตประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะการคว้าตั๋วไปแข่งโอลิมปิกถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปคือการเตรียมความพร้อมไม่ประมาทและคงไว้ซึ่งความเป็นนักสู้เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกในการคว้าชัยชนะรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลแต่รวมถึงกีฬาทุกประเภทผ่านการส่งเสริมการ

0: พัฒนาทักษะ upskill และ reskill เพื่อยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากลเพราะวันนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบเงินรางวัลแก่คณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรวมกว่า14ล้านบาทพร้อมทำพิธีโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีของนักกีฬาโดยตรงก่อนถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมขณะที่บุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยกล่าวว่าเตรียมตัวเก็บข้าวของเพื่อเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและขอขอบคุณแฟนๆชาวไทยทั้งประเทศที่ร่วมเป็นกำลังใจให้พร้อมฝากแฟนๆที่บนเอาไว้อย่าลืมไปแก้บนกันด้วยนะครับ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวต้องกลับไปแล้วก็รีบเก็บของแล้วก็ต้องรีบเดินทางไปที่ญี่ปุ่นเพื่อไปเตรียมแข่งเอเชียนเกมในกลางเดือนที่ใกล้จะถึงนี้ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอามาทุกแขนงเลยไม่ว่าจะเป็นแก้บนทำบุญหรือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยก็คือแบบว่าก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ทุ่มเทให้พวกเราขนาดนี้แล้วก็ใครที่บนไว้ก็อย่าลืมแก้นะคะเดี๋ยวเผื่อจะมีเรื่องเล่าไปที่ The Ghost อะไร
0: โอเคขอบคุณครับ
1: ก็เป็นเรื่องขำขันนะคะสำหรับน้องบุ๋มบิ๋มค่ะก็สร้างสีสันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวหลังจากนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเราจะเดินทางไปฝึกซ้อมล่วงหน้าที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นค่ะจะเดินทางคืนนี้แล้วนะคะในเวลาเที่ยงคืน40 นาทีส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในการแข่งขันเอเชียนเกมจะแข่งขันวันที่16-22กันยายนค่ะ
0: ตอนนี้เทนนิส US Open นะครับคาร์ลอสอัลคาราซมือ3ของโลกผ่านเข้ารอบ3เทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่สหรัฐอเมริกาครับการแข่งขันเทนนิส US Open ทัวร์นาเมนต์แกรนด์สแลมลำดับสุดท้ายของปีที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบ2ครับคาร์ลอสอัลคาราซมือ3ของโลกจากสเปนแชมป์เก่าที่ห่างหายไปกว่า4เดือนจากการบาดเจ็บพบกับเจมี่ฟาเรียนักเทนนิสโปรตุเกสของมือ72ของโลกนะครับเซตแรกแชมป์เก่าถูกเบรกเกมเสิร์ฟแพ้ไปก่อนครับ4-6แต่อัลคาราซคืนฟอร์มเก็บ3เซตรวดครับ6-0 6-3 และ6-2เข้ารอบ3พบกับหูยี่ปิงมือ112ของโลกจากจีนครับ
1: ต่อกันที่คู่ของสเตฟานอสซิซิพาสค่ะนักหัวจากกรีซมือ53ของโลกพบกับลอยแฮริสจากแอฟริกาใต้มือ139ของโลกนะคะเกมนี้แม้ว่าซิซิพาสจะแพ้ไปก่อนในเซตแรก6-7ไทเบรก1-7แต่ว่าแซงกลับมาชนะได้3เซตรวดเลยค่ะส่งผลให้ซิซิพาสชนะไป3-1เซตนะคะสกอร์6-7ไทเบรก1-7 6-3 7-6ไทเบรก7-4และ6-3ผ่านเข้ารอบ3ไปเจอกับยูรีเลเฮก้ามือ19ของโลกค่ะ
0: อีกคู่ในรอบเดียวกันฟรานซิสเตียโฟนักหัวเจ้าถิ่นมือ12ของโลกพบเรอิซากาโมโตะนักเทนนิสญี่ปุ่นมือ157ของโลกเกมนี้เล่นกันสูสีครับเตียโฟอาศัยประสบการณ์เหนือกว่าหวดเอาชนะไปได้3-0เซต6-3 7-6ไทเบรก7-2และ7-5ใช้เวลาแข่งขันกัน2 ชั่วโมง 40 นาทีผ่านเข้ารอบ3พบกับวาเลนตินวาเชรอสจากโมนาโกครับ
1: ต่อกันที่ประเภทหญิงเดี่ยวกันบ้างค่ะในรอบที่2ความหวังไทยเราน้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะคะมืออันดับ94ของโลกเจอกับเลล่าเฟนันเดสค่ะมือ30ของรายการแล้วก็เป็นรองแชมป์ US Open เมื่อปี2021จากแคนาดาค่ะซึ่งต้องบอกว่าเซตแรกมนัญชยาก็ตามหลังห่างถึง3เกมนะคะพยายามไล่แต่ว่าไม่ทันค่ะแล้วก็แพ้ไปก่อนจากในเซต2มนัญชยาพยายามสู้อย่างเต็มที่ค่ะไม่ไหวจริงๆค่ะน้องใหม่แพ้ไป0-2เซต4-6 1-6นะคะยุติเส้นทางเพียงแค่รอบ2รับเงินรางวัลปลอบใจ 190,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 6,300,000 บาทค่ะส่วนเฟอร์นันเดสผ่านเข้ารอบ3ไปเจองานหนักค่ะเจอกับเจสสิก้าเปกูล่าสาวชาวในการมือ3ของโลกค่ะ
0: ผลเทนนิส US Open ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2ลาลานาทาราฤดีมือ76ของโลกแพ้ลินดานอสโความือ6ของโลกจากเช็กเกีย0-2เซตนะครับ4-6และ2-6ครับ
1: ผลงานของพี่แววสายสุนีจนะนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบคนพิการไทยคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพนักกีฬาไทยเราในการแข่งขันพาราฟันดาบเก็บคะแนนสะสมที่พัทยาค่ะการแข่งขันพาราฟันดาบเก็บคะแนนสะสมนะคะรายการพัทยาพาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพแข่งขันกันที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งในประเภทเอเป้บุคคลหญิงคลาส B พี่แววสายสุนีจนะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยระดับตำนานเลยนะคะยังทำผลงานแกร่งค่ะหลังจากตอกย้ำความเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในคลาสตัวเองด้วยการคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพนักกีฬาไทยซึ่งรอบชิงชนะเลิศค่ะเป็นไปอย่างตึงเครียดเลยนะคะสายสุนีปะทะกับนักกีฬาฝีมือคู่ปรับเก่าหลันซู นักกีฬาจากจีนนะคะต้องบอกว่าทั้งสองฝ่ายก็แลกแต้มกันอย่าง

0: ดุเดือดค่ะชนิดกันแบบว่าสู้กันแต้มต่อแต้มนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะสายสุนีใช้ความนิ่งจังหวะเข้าทำอันเด็ดขาดเฉือนชนะไป10-9คะแนนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จและถือว่าเป็นเหรียญที่3ของพี่แววสายสุนีค่ะหลังจากก่อนหน้านี้คว้าเหรียญเงินจากดาบฟลอยประเภททีมและเหรียญทองแดงดาบฟลอยบุคคลหญิงนะคะการแข่งขันผ่านไปแล้ว4วันทัพวีแชร์ฟันดาบไทยเราได้มา2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงค่ะ
1: สำหรับการแข่งขันพัทยา2026 Para Fencing World Cup ถือเป็นรายการระดับโลกสนามสุดท้ายของปีในการเก็บคะแนนสะสมโลกซึ่งการคว้าเหรียญทองในครั้งนี้ของสายสุนีนอกจากสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพแล้วยังสร้างความมั่นใจและเสริมคะแนนสะสมเพื่อเตรียมความพร้อมสู้ศึกใหญ่ในระดับนานาชาติต่อไปครับตอนที่แบดมินตันนะครับรัชนกอินทนนท์และคู่พี่น้องนันทยานนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดเข้ารอบ2แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ที่เซินเจิ้นครับการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์ชิงเงินรางวัลรวม 1,250,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 41,875,000 บาทที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นการแข่งขันในรอบแรกนะครับประเภทคู่ผสมรอบ16ทีมสุดท้ายโอโม่ภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับซิรีแต่รนาชัยคู่หวนมืออันดับ14ของโลกพบกับเฝิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มือ1ของโลกจากจีนเกมแรกโอโม่กับปอป้อตบทำแต้มนำและเอาชนะไปก่อนครับ21-15และเกมที่2เล่นงานสูสีก่อนจะถูกคู่มือ1ของโลกแซงชนะไป23-21ต้องตัดสินกันในเกมสุดท้ายครับเป็นเฝิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงตบชนะไปครับ21-17จบเกมคู่มือ1ของโลกเอาชนะไป2-1เกมผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศตามคาดครับส่วนโอโม่กับปอป้อหยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ครับ
0: ขณะที่การแข่งขันในประเภทหญิงคู่รอบที่2นะคะคู่พี่น้องค่ะนันทการเบญญาภาเอี่ยมสะอาดนะคะคู่มือ43ของไทยเราเอาชนะเพอร์ลิตันกับทีน่ามูราลิทารานคู่มือ5ของโลกจากมาเลเซีย2-1เกมค่ะส่วนประเภทหญิงเดี่ยวรอบที่2เมสายสุพนิดาเกตทองมือ30ของโลกเอาชนะชิวปินเชียนมือ18ของโลกจากไต้หวัน2-0เกมนะคะแล้วก็เมรัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกค่ะแพ้ให้กับคาโรยาน่าบันบันโตว่ามือ39ของโลกจากแบลแกเรีย0-2เกมค่ะมาดูเรื่องที่น่ายินดีเกี่ยวกับวงการกีฬาไทยเรากันบ้างค่ะโปรจีโน่อัธยาธิติกุลได้รับรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี2569ของกระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยค่ะตามที่กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยเปิดรับการเสนอชื่อสำหรับรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี2569เพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคคลหรือว่าองค์กรที่สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิภาพลักษณ์ที่ดีให้กับไทยจนเป็นที่ประจักษ์ในระดับโลกนะคะล่าสุดคณะกรรมการค่ะได้มีมติเห็นชอบมอบรางวันให้แก่น้องจีโน่หรือว่าโปรจีโน่อัธยาธิติกุลค่ะด้วยบทบาทผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในระดับโลกต่อเนื่องเกือบ10ปีแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างประวัติศาสตร์ระดับโลกค่ะเป็นนักกอล์ฟอายุน้อยที่สุดในโลกด้วยวัยเพียงแค่14ปีที่คว้าแชมป์กอล์ฟเลดี้ยูโรเปียนทัวร์แล้วก็ก้าวสู่ตำแหน่งนักกอล์ฟหญิงมือ1ของโลกด้วยวัยเพียงแค่19ปีนะคะพร้อมกับครองบัลลังก์ยาวนานถึง40สัปดาห์นอกจากนั้นค่ะยังครองอันดับ1ผู้นำรายได้สะสม LPGA ทัวร์ถึง2ปีซ้อนค่ะ
1: ส่วนผลงานในสนามคว้าแชมป์ระดับโลกแล้ว10รายการนะครับได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดมากมายอาทินักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปีและ Rookie of the Year Lady European Tour เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมกีฬาโอลิมปิกเกมที่ฝรั่งเศสนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปี2518เป็น1ใน100บุคคลผู้ทรงอิทธิพลแห่งวงการกีฬาโลกของนิตยสารไทม์นะครับยังเป็นตัวแทนความเป็นไทยผ่านรอยยิ้มจนได้รับฉายาจากสื่อว่าเป็น The Smiling Face of Thai Golf และยังร่วมก่อตั้งโครงการ JK Golf Charity สร้างประโยชน์เพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมครับ
2: สำหรับในปีนี้เนี่ยการที่คุณอัธยาธิติคุณซึ่งเป็นโปรกอล์ฟหญิงชาวไทยนี่นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีคือผมขอเรียกว่าโปรจิโน่แล้วกันนะครับที่โลกรู้จักโปรจิโน่มีความโดดเด่นสามารถเพียรมานะพยายามต่อสู้กับอุปสรรคหลายอย่างรวมทั้งมีความมุ่งมั่นจนประสบความสำเร็จในกีฬากอล์ฟจนเป็นที่ยอมรับกว่า9ปีนะครับผลสำเร็จอันเนี้ยทำให้เกิดการมองเห็นประเทศไทยเป็นในตัวนะครับตรงนี้คือจุดที่สำคัญที่เราเห็นคุณค่า ของความสำเร็จแล้วก็เป็นอนิสงส์ที่มาสู่ประเทศไทยของ
0: ทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยนะคะจะมีการประกาศวันเวลารวมไปถึงรายละเอียดของพิธีมอบรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี2569ในโอกาสต่อไปค่ะ
1: ต่อที่รายงานเอเชียนเกมส์ครับฝ่ายจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ไอจินาโกย่า2026บริหารจัดการด้วยความโปร่งใสหวังลบล้างภาพลักษณ์คอร์รัปชันและฟื้นฟูความเชื่อมั่นในการเป็นเจ้าภาพกีฬาระดับโลกไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ

0: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์และเอเชียนพาราเกมส์ที่กำลังจะมาถึงในเดือนหน้าที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิและพื้นที่ใกล้เคียงถือเป็นบททดสอบสำคัญของประเทศญี่ปุ่นซึ่งกระตือรือร้นใช้ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นใบเบิกทางสู่การกลับมาเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาระดับโลกอีกครั้งในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสนอตัวจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนและฤดูหนาวอีเวนต์ใหญ่ในอดีตอย่างโอลิมปิกโตเกียว2020ถูกตรวจสอบอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมในการเดินหน้าจัดแข่งขันท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 และงบประมาณบานปลายขณะเดียวกันก็ล้มเหลวในการบิดเสนอตัวเป็นเจ้าภาพซัปโปโรวินเทอร์โอลิมปิกเพราะตรวจพบทุจริตในการคัดเลือกผู้สนับสนุนและหัวประมูลเอื้อประโยชน์ให้บริษัทเอกชนเป็นผู้ชนะงานของรัฐเหตุการณ์อื้อฉาวในอดีตเป็นสิ่งที่ทางการญี่ปุ่นไม่อยากให้เกิดซ้ำรอยอีกครั้งจึงได้วางมาตรการอย่างรัดกุมในการดำเนินการจัดแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับโลกเริ่มที่กรีธาชิงแชมป์โลกโตเกียว2025ฝ่ายจัดงานบริหารอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ทั้งสัญญารวมทั้งกระบวนการคัดเลือกผู้สนับสนุนและจัดจ้างบริษัทส่งผลให้รายได้และเงินบริจาคทะลุ 4,000 ล้านเยนมากกว่าที่คาดการไว้ที่ 1,000 ล้านเยนขณะที่ใช้งบจากภาครัฐกรุงโตเกียว 1,600 ล้านเยนต่ำกว่าที่คาดไว้และจากการที่เมืองมิลานจับมือคอติน่าร่วมเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาวช่วยประหยัดงบได้มากกว่าเมืองเจ้าภาพเดียวไอจินาโกย่าที่กังวลเรื่องงบประมาณจึงนำโมเดลที่ประสบความสำเร็จมาจัดแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของทางเจ้าภาพหนึ่งในหนทางรัดเข็มขัดก็คือการไม่สร้างหมู่บ้านนักกีฬาโดยใช้เรือสำราญเทียบท่าเรือและตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลงเป็นที่พักแต่อย่างไรก็ตามค่าอุปกรณ์ต่างๆที่ตัวสูงขึ้นบวกกับภาวะเงินเฟ้อทำให้ค่าใช้จ่ายทั้งเอเชียนเกมส์และพาราเกมส์พุ่งทะยานถึง 370,000 ล้านเยนหรือเท่ากับ 77,000 ล้านบาทสูงกว่าเดิมถึง3เท่าตัวทั้งนี้จะมีงบอุดหนุนจากรัฐบาลมาช่วยอีก 13,600 ล้านเยนรวมทั้งเงินรายได้จากสปอนเซอร์และค่าตั๋วตลอดจนงบประมาณของเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิบริษัทเอกชนกว่า50แห่งร่วมสนับสนุนขณะเดียวกันยอดจองตั๋วเข้าชมการแข่งขันในการเปิดจำหน่ายช่วงแรกมีแนวโน้มที่ดีบางอีเวนต์บัตรขายหมดไปแล้วทางการญี่ปุ่นประกาศชัดเจนหากเราไม่ประสบความสำเร็จในการจัดเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ก็เลิกหวังที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติต่อไปในอนาคตสิ่งสำคัญที่สุดณเวลานี้คือกอบกู้ความยุติธรรมและการบริหารที่มั่นคงถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งยวดเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นกลับมาสู่ประเทศญี่ปุ่นนิติพันธ์สมบูรณ์รายงานครับ
1: สาวกของแดงลิเวอร์พูลห้ามพลาดนะคะกับกิจกรรมวิ่งดีๆค่ะคอปรันแบงคอก2026กลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งในรอบ7ปีค่ะเปิดรับสมัครเพียงแค่ 10,000 คนเท่านั้นนะคะแล้วก็มีการรับเสื้อและเหรียญลิขสิทธิ์แท้ค่ะแฟนๆของแดงเตรียมตัวให้พร้อมค่ะอีกหนึ่งอีเวนท์ที่แฟนลิเวอร์พูลรอคอยคอปรันแบงคอก2026 presented by กรุงไทย AXAเอ็กซ่าไลฟ์นะคะก็กลับมาสร้างปรากฏการณ์ในเมืองไทยอีกครั้งชวนเหล่าสาวกเดอะคอปแล้วก็คนรักการวิ่งค่ะมารวมพลังบนเส้นทางเดียวกันพร้อมเก็บเสื้อวิ่งเหรียญฟินิชเชอร์เป็นที่ระลึกสุดพรีเมียมเลยค่ะในทีมคอปรันแบงคอกนะคะเป็นความทรงจำครั้งพิเศษงานจะเกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ค่ะที่พลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพมหานครค่ะ
2: นายบุญเพิ่มอินทนะประสาทเรสไดเรคเตอร์บริษัทรันริโอประเทศไทยกล่าวว่าถือเป็นการกลับมาจัดในรอบ7ปีนะครับหลังจาก

0: รายละเอียดต่างๆขึ้นในระบบไทยรันนั่นเองค่ะค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเหรียญฟินิชเชอร์นะคะรอบ2026ถือว่าเป็นการกลับมาจัดครั้งแรกในรอบ7ปีที่แฟนๆ The Cop รอคอยแล้วก็เสื้อค่ะก็จะมี2สีด้วยกันนะคะก็จะมีสีแดงที่พี่กุ๊กถือนี่นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครเข้าร่วมงานวิ่งมีทั้ง10กิโลเมตรแล้วก็ระยะทาง5กิโลเมตรก็จะมี2เวอร์ชันด้วยกันก็จะมีสีแดงแล้วก็สีขาวนั่นเองค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันเอาไว้ค่ะสำหรับข่าวกีฬาวันนี้นะคะต้องลาไปพร้อม Spot of the Day ค่ะไปดูกีฬาที่น่าสนใจนะคะว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรที่นำมาฝากแฟนๆกีฬากันค่ะจากนั้นเราพักเคารพธงชาตินะคะและกลับมาติดตามข่าวพักค่ำกันต่อสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
1: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
0: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
1: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพและถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นะก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ย
0: ใช
1: ่ล้าสมัยมาก
2: เล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409
5: จุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง NB

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ข้าราชการคือผู้ที่ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจึงจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสิ่งใดคือประโยชน์สมควรปฏิบัติและสิ่งใดไม่ใช่ประโยชน์ไม่สมควรปฏิบัติความเข้าใจทั้งนี้เป็นผลจากวิจารณญาณอันเที่ยงตรงถูกต้องซึ่งข้าราชการทุกคนควรจะได้ฝึกฝนและสร้างสมให้เป็นคุณสมบัติประจำตัวสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรภัทรอุดมศรีวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณสมชายวิจิตรไพศาลครับ
0: ช่วงแรกวันนี้ดูความคืบหน้าการตรวจสอบอาคาร Data Center โดยเฉพาะย่านพระราม9นะคะหลังจากมีชาวบ้านร้องเรียนว่าได้กลิ่นเหม็นคล้ายๆกับกลิ่นน้ำมันนะคะจริงๆทางกระทรวงพลังงานก็มีการลงพื้นที่เบื้องต้นไปแล้วเมื่อวานนี้ค่ะล่าสุดวันนี้นะคะกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ไปตรวจสอบอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าก็เป็นการรับข้อร้องเรียนมาจากชาวบ้านซึ่งเบื้องต้นจากการตรวจสอบเนี่ยพบสารอินทรีย์ระเหยในกลุ่มน้ำมันในท่อระบายน้ำแต่ว่ายังไม่พบความเสี่ยงที่จะเกิดระเบิดนะคะมีการเก็บตัวอย่างน้ำไปส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการคาดว่าจะรู้ผลแล้วก็แหล่งที่มาแน่ชัดภายใน 2-3 สัปดาห์ค่ะดูปฏิบัติการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้นะคะเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษค่ะลงพื้นที่บริเวณ Data Center ย่านพระราม9เพื่อตรวจสอบแล้วก็เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าได้กลิ่นน้ำมันเจ้าหน้าที่วันนี้แบ่งกำลังออกเป็น2ชุดนะคะชุดแรกเข้าไปตรวจสอบภายใน Data Center โดยเฉพาะบริเวณที่ติดตั้งถังน้ำมันและระบบที่เกี่ยวข้องอีกชุดนึงเนี่ยลงพื้นที่ไปสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านแล้วก็ตรวจสอบแหล่งน้ำโดยรอบชุมชนค่ะอย่างหนึ่งในจุดที่เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบก็คือบริเวณท่อระบายน้ำบริเวณด้านหน้า Data Center เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำขึ้นมานะคะแล้วก็ทำวิธีตรวจสอบเนี่ยเขาทำวิธีใช้เครื่องตรวจวัดไอระเหยสารเคมีตรวจวัดค่าเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวก็จะนำตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษเพื่อวิเคราะห์ค่าอย่างละเอียดอีกครั้งนึงนายจตุรงค์อัศวะโสวรรณนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้กลิ่นน้ำมันบริเวณบ่อพักน้ำจริงนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่ามาจากแหล่งไหนต้องนำตัวอย่างเนี่ยไปส่งตรวจในห้องปฏิบัติการเพื่อไปวิเคราะห์องค์ประกอบแล้วก็เปรียบเทียบค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องก่อนส่วนการเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณภายนอกเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวอย่างเนี่ยมาเขย่าแล้วก็ตรวจวัดก๊าซที่อาจเป็นสาเหตุของกลิ่นซึ่งเบื้องต้นก็พบกลิ่นของไฮโดรเจนซัลไฟด์และสารอินทรีย์ระเหยในกลุ่มของน้ำมันก็จะสอดคล้องกับข้อร้องเรียนของประชาชนนะคะค่าที่ตรวจเจอเนี่ยประมาณสัก3 ppm ค่ะเป็นระดับที่สามารถรับรู้กลิ่นได้แต่ว่าตัวปริมาณเป็นเท่าไหร่ยังต้องนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อประเมินว่าค่าที่เจอเนี่ยอยู่ในระดับที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือว่าเกินค่ามาตรฐานตามประกาศหรือไม่นะคะส่วนกรณีที่ประชาชนกังวลว่าอาจมีก๊าซที่สามารถติดไฟหรือทำให้เกิดการระเบิดนั้นจากการตรวจวัดเบื้องต้นยังไม่พบสภาวะที่จะทำให้เกิดการระเบิดหรือติดไฟแต่ว่าสิ่งที่ส่งผลกระทบในขณะนี้ก็คือเรื่องของปัญหากลิ่นที่ฟุ้งกระจายออกมา

0: จากท่อระบายน้ำค่ะสำหรับการตรวจสอบภายใน Data Center ทางบริษัทก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีส่วนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ Data Center ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงเรื่องความร้อนหรือว่าขม่าวควันจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจากนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องมาวางแผนบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบผลกระทบในด้านอื่นๆเพิ่มเติมค่ะส่วนประเด็นสำคัญว่าแล้วน้ำมันเนี่ยจะมีรั่วไหลออกไปสู่ด้านนอกหรือไม่นะคะทางนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการของกรมควบคุมมลพิษก็บอกว่าคาดว่าท่อระบายน้ำภายในและภายนอกเนี่ยอาจจะเป็นระบบเดียวกันเพราะฉะนั้นคือยังยืนยันไม่ได้ว่าแหล่งที่มาของน้ำมันที่มีกลิ่นออกมาเนี่ยมาจากไหนเพราะฉะนั้นก็ต้องขอข้อมูลระบบการระบายน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อมาวิเคราะห์เส้นทางการไหลของน้ำและหาต้นทางที่ชัดเจนอีกครั้งค่ะ
1: ตรวจสอบด้านนอกนะครับเราตรวจสอบเพราะว่าประเด็นที่ประชาชนร้องเรียนว่ามีกลิ่นคล้ายไอของน้ำมันระเหยขึ้นมาจากท่อระบายน้ำนะครับเราก็เลยทำการเก็บตัวอย่างน้ำเนี่ยขึ้นมาตรวจโดยใช้วิธีในส่วนของเขาเรียกว่าเทคนิคเอสเปซคือการเอาน้ำเนี่ยขึ้นมาเขย่าแล้วใช้เครื่องตรวจวัดก๊าซพิษนะครับตรวจวัดก๊าซที่น่าจะก่อให้เกิดกลิ่นซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยผลการตรวจสอบเราพบว่าเราได้รับกลิ่นของตัวไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับแล้วก็ในส่วนของสารอีซีระเหยง่ายตามที่ประชาชนมีการร้องเรียนจริงนะครับผม
2: นั่นคือสารอีซีระเหยง่ายนี่คือมันเป็นกลุ่มไหนครับ
1: มันเป็นกลุ่มของน้ำมันนะครับพวกน้ำมันต่างๆครับอันนี้เขาจะเรียกว่ากลุ่มของสารอีซีระเหยง่ายนะครับ
3: สองสาร
2: ปริมาณเยอะไหมครับที่เจอเครื่องที่ตรวจ
1: ปริมาณใช่ไหมครับจำนวนที่ตรวจพบอะครับประมาณ3 ppm นะครับ3 ppm เนี่ยคือมันอยู่ในระดับที่เครื่องตรวจพบและเราขณะเก็บตัวอย่างเนี่ยเรารับกลิ่นคล้ายไอน้ำมันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอะมันก็จะมีอีกตัวนึงในส่วนของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งเป็นก๊าซไข่เน่าซึ่งก่อให้เกิดกลิ่นได้เหมือนกันครับในเบื้องต้นมันอยู่ในระดับที่ได้รับรู้กลิ่นได้นะครับผมปัญหามลพิษจาก Data Center เนี่ยเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการประกอบการของเขาเนี่ยหลักๆเนี่ยจะเกิดในเรื่องของปัญหาเสียงไอความร้อนนะครับแล้วเรื่องของขม่าวควันจากตัวเจเนเรเตอร์นะครับทีนี้ครับในภาพรวมนะทั้งหมดอ่ะในการแก้ไขปัญหาเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของทางผู้บริหารกำลังหาแนวทางในการกำกับไปถึงในการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับประชุมร่วมกันบูรณาการร่วมกับหน่วยงานหลายๆฝ่ายนะครับ
0: ทั้งนี้ตัวอย่างน้ำที่เจ้าหน้าที่เก็บได้ทั้งหมดในวันนี้ก็จะถูกส่งไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษคาดว่าใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์จึงจะทราบผลการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดและจะสามารถประเมินได้ชัดเจนว่าสารที่ตรวจพบมีแหล่งที่มาอย่างไรค่ะ
4: และหลังจากนั้นนะครับทางกรมธุรกิจพลังงานก็ส่งตัวแทนเข้าไปแจ้งความเอาผิดบริษัท Data Center ย่านพระราม9ที่ไปตรวจเมื่อสักครู่นี้กรณีมีการสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตครับทีมกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานได้เข้าแจ้งความกับตำรวจที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อดำเนินคดีกับบริษัทศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ที่ย่านพระราม9นะครับตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2542เนื่องจากลงพื้นที่และตรวจพบว่าภายในอาคารมีการสร้างถังเก็บน้ำมันสำรองอยู่ 200,000 ลิตรเพื่อใช้ในการสำรองสำหรับเครื่องปั่นไฟแล้วก็ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยครับว่ามีกลิ่นเหม็นคล้ายกับกลิ่นน้ำมันทำให้กังวลถึงผลกระทบจากการเก็บน้ำมันปริมาณมากแบบนี้อยู่ในพื้นที่ทางตัวแทนของกรมธุรกิจพลังงานได้นำเอกสารข้อมูลจากการเข้าตรวจสอบอาคาร Data Center ดังกล่าวให้กับพนักงานสอบสวนแล้วก็ได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะครับทางพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันก็สอบปากคำตัวแทนของกรมธุรกิจพลังงานในเบื้องต้นแล้วก็จะมีการขอข้อมูลหลักฐานประกอบการดำเนินคดีเพิ่มเติมเบื้องต้นนะครับในส่วนความผิดบริษัทดังกล่าวมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรา65ประกอบกิจการควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
0: ส่วนวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกนะคะทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะคะว่าจะเร่งอุดช่องโหว่ทางกฎหมายแล้วก็จะบูรณาการทุกหน่วยงานจัดระเบียบการลงทุนคุมเข้มผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ว่า ภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center เพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจรวมทั้งป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเนื่องจากที่ผ่านมากิจการ Data Center เข้ามาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องผ่านการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แต่ก็มีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมจาก BOI แล้วก็อาศัยช่องว่างทางกฎหมายอื่นเข้ามาดำเนินการเพราะฉะนั้นคณะทำงานจะตรวจสอบข้อกฎหมายทั้งหมดเพื่อดูว่ามีจุดใดที่เป็นช่องโหว่ทำให้ไม่ต้องขออนุญาตแล้วก็จะนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขขณะเดียวกันการกำหนดระเบียบและแนวทางการจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Center จะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานเนื่องจากปัจจุบันมีกฎระเบียบและกติกาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงพลังงานหน่วยงานด้านผังเมืองรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครซึ่งการประชุมในวันพรุ่งนี้ก็ได้เชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมหารือด้วยก่อนจะเร่งหาข้อสรุปเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
3: กฎหมายวันนี้เนี่ยมีกฎหมายอะไรบ้างที่มันอาจจะเป็นช่องโหว่ที่ทำให้สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องขออนุญาตเราก็จะมาพิจารณาในส่วนนั้นท้ายที่สุดเราก็จะมาดูว่าเราต้องการให้ดูว่าสุดท้ายเนี่ยประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยคืออะไรนะครับในเรื่องทั้งในเรื่องกับอุตสาหกรรมใหม่ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยและผลประโยชน์นั้นให้ตกกับคนไทยก็อาจจะเป็นการดูในเรื่องของการเซตเงื่อนไขไปด้วย
4: และก่อนที่จะมีการประชุมบอร์ด Data Center ในวันพรุ่งนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้หารือกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งทบทวนกฎหมายแล้วก็หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center ครับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนั่งหัวโต๊ะประชุมด่วนหาแนวทางตรวจสอบการจัดตั้งศูนย์ Data Center ในกรุงเทพมหานครโดยมีนายสุพนัทมีชัยนันท์ส.ส.กรุงเทพมหานครจากพรรคประชาชนเข้าร่วมประชุมด้วยนายชัยชนกกล่าวว่ารัฐบาลจริงจังและจริงใจในเรื่องนี้นะครับมีการทำการบ้านหาข้อมูลเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตต่างๆซึ่งได้รวบรวมไว้หมดแล้วเพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือว่าบอร์ด Data Center ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะมีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะมีการประชุมครั้งแรกเพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบครับ
5: มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่จะจัดระเบียบในเรื่องของ Data Center แล้วก็จึงเป็นเหตุที่ได้มีมติครม.เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาที่จะมีการตั้งคณะกรรมการที่มีท่านอยู่ในที่ประธานในการจัดระเบียบ Data Center ขอเรียนว่ารัฐบาลจริงจังและก็จริงใจในเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุที่เราชะลอในเรื่องของ Data Center เราต้องการอะไรทำการบ้านข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบริเวณต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปริมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ยังเป็นกฎเกณฑ์หรือ requirement ที่อาจจะยังไม่เป็นประโยชน์สูงสุดในระยะยาวสองพี่น้องประชาชนชาวไทยการรวมไปถึงความปลอดภัยพี่น้องประชาชนแล้วก็ทุกอย่างเราได้มีการรวบรวมมาเพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการที่เป็นครั้งแรกในสุดและสิ่งแรกจากการที่มีการขึ้นนะครับเราก็เลยได้มีการเรียนเชิญสสไว้นะครับให้มาร่วมประชุมร่วมให้ข้อมูลก็มีความหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเรายืนยันว่าไม่ได้เกมการเมืองเลยเป็นการตอบปัญหาของพี่น้องประชาชนที่บ้านแล้วก็บอกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เราจะสามารถเอาไปประกอบการประชุมที่นี่ได้
0: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ชี้แจงในประเด็นเรื่อง Data Center นะคะหลังจากที่ฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถามสดรัฐบาลในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะล่าสุดก็มีการสั่งระงับใบอนุญาตชั่วคราวไปแล้วแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการระดับชาติเข้ามาจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดค่ะมาดูการตั้งกระทู้ถามสดของนายสุพนัทมินชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนก่อนนะคะเป็นการตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาถึงปัญหาการกำกับดูแลกิจการ Data Center โดยชี้ให้เห็นถึงความหละหลวมของภาครัฐและช่องโหว่ทางกฎหมายที่ไม่มีการนิยามประเภทกิจการอย่างชัดเจนทำให้ผู้ประกอบการเลี่ยงไปขออนุญาตในลักษณะคลังสินค้า ส่งผลให้สามารถก่อสร้างได้ในทุกพื้นที่โดยไม่ต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือ EIA นอกจากนี้ยังแสดงความกังวลว่าหากปล่อยให้มี data center อย่างไร้การควบคุมอาจเป็นการบีบให้รัฐบาลต้องสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่เพื่อมารองรับซึ่งสุดท้ายภาระต้นทุนค่าไฟก็อาจจะตกอยู่ที่ประชาชนจึงเรียกร้องให้ทบทวนเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนเพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นกิจการที่นำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศทั้งหมดโดยไม่ใช้ทรัพยากรในไทย
6: กฎหมายควบคุมอาคารครับที่ยังไม่มีการกำหนดนิยามของ data center ทำให้ data center นี้อ้างว่าตัวเองเป็นคลังสินค้าตอนไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างทั้งที่รูปแบบกิจการมันย่อมไม่เหมือนกับคลังสินค้าอยู่แล้วเราจึงควรที่ต้องมีการนิยาม data center นะครับว่ามันคืออะไรและออกระเบียบในการกำกับเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการกักเก็บน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานในการดับเพลิงระยะร่นมาตรฐานในการระบายความร้อนหรือการมอนิเตอร์การใช้น้ำใช้ไฟการวัดอุณหภูมิต่างๆโดยเชื่อมโยงข้อมูลกับภาครัฐในส่วนของประเด็นที่2ครับเรื่องของผังเมืองครับจากเอกสารของกรุงเทพมหานครนะครับมีการชี้ชัดนะครับว่า data center เป็นกิจการที่ไม่อยู่ในข้อกำหนดห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองของกรุงเทพมหานครครับถ้าตีความง่ายๆคือ data center ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในกรุงเทพมหานครสามารถตั้งได้ไม่ได้ผิดกฎหมายผังเมืองครับทุก4ผังเมืองสร้างได้หมดช่องว่างนี้กรุงเทพมหานครรับทราบนะครับเพราะผมเคยเสนอเรื่องนี้ไปตั้งแต่2ปีที่แล้วจากที่ผมเล่ามารวมถึงวิธีการและข้อเสนอแนะต่างๆในการกำกับควบคุม Data Center แล้วนั้นท่านรัฐมนตรีได้ฟังแล้วต่อจากนี้ท่านจะไปดำเนินการจัดการอย่างไรและจะเสร็จเมื่อไหร่อย่างไรเพื่อให้เกิดการกำกับควบคุม Data Center อย่างเหมาะสมครับขอบคุณครับ
0: ขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ชี้แจงว่ารัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็รับทราบถึงปัญหาล่าสุดก็ได้ตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายโดยเฉพาะที่ย่านพระราม9ซึ่งก็พบการกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจริงแล้วก็มีการแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วและเตรียมจะตรวจสอบทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนอกจากนี้ยังได้หารือร่วมกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งระงับการออกใบอนุญาตใหม่และการจ่ายไฟชั่วคราวจนกว่าการจัดระเบียบจะแล้วเสร็จ
7: จริงผมส่งทีมไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วนะครับพอมีเรื่องร้องเรียนมาเนี่ยทราบว่ามีการเก็บน้ำมันไว้สำหรับการผลิตไฟสำรองนะครับที่ Data Center ที่พระราม9เนี่ยก็เข้าไปตรวจปรากฏว่าไม่ได้รับอนุญาตไปตั้งถังไว้มีถังเก็บน้ำมันเกิน 150,000 ลิตรไม่ได้รับอนุญาตแล้วมีการเก็บน้ำมันนะครับก็ไปตรวจไปสั่งการว่าเก็บแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับกับ Data Center ซึ่งก็จะมีการตรวจปูพรมสำหรับ Data Center ทุกที่ในกรุงเทพมหานครนะครับถ้ามีการเก็บน้ำมันเกินปริมาณเนี่ยต้องขออนุญาตถ้าไม่อนุญาตถือว่ามีความผิดโทษจำคุก2ปีได้สื่อสารกับท่านผู้ว่าการกรุงเทพท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัดชาติแล้วว่าในระหว่างนี้เนี่ยนะครับให้สั่งระงับทั้งหมดนะครับทางท่านผู้ว่าเนี่ยตัวใบอนุญาตก่อสร้างอ1อ5ที่มาขอเนี่ยระงับทั้งหมดนะครับในส่วนของผมเองกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานตอนนี้ก็ระงับทั้งหมดนะครับแล้วถ้าจะไปขอต่อเนี่ยในที่สุดอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับจะเอาน้ำมันสำรองไว้แล้วไปปั่นไฟสำรองใกล้พื้นที่ชุมชนในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันทำแบบนี้ไม่ได้หรอกครับ
0: นายเอกนัทยังย้ำด้วยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่5สิงหาคมให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบ Data Center ทั่วประเทศเพื่อวางหลักเกณฑ์ใหม่ให้รัดกุมทั้งเรื่องกฎหมายผังเมืองการทำ EIA และหลักเกณฑ์การใช้น้ำใช้ไฟซึ่งเตรียมแก้ไขกฎกระทรวงให้แล้วเสร็จในเร็วๆนี้และยืนยันว่ากิจการ Data Center จะต้องรับภาระต้นทุนพลังงานของตนเองซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบทำให้ค่าไฟของประชาชนเพิ่มขึ้น
4: สลับมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ครับได้เปิดปฏิบัติการ Lion Strike บุกค้น6จุดนะครับทลายเครือข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกออนไลน์ซึ่งไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บพนันด้วยความเสียหายมูลค่าสูงถึงกว่า 2,000 ล้านบาทครับ ร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ได้นำผู้เกี่ยวข้องรวมแถลงผลเปิดปฏิบัติการ Lion Strike ครับหลัง DSI เข้าปราบเครือข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกออนไลน์โดยพบเว็บไซต์ที่ลักลอบดักรับแล้วก็แปลงสัญญาณเผยแพร่การแข่งขันฟุตบอลรายการสำคัญเชื่อมโยงกับเครือข่ายพนันออนไลน์ประเมินความเสียหายสูงถึงกว่า 2,000 ล้านบาทนะครับ DSI ได้นำหมายค้นเข้าไปตรวจค้น6จุดในพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครนนทบุรีและภูเก็ตและได้ควบคุมตัวแกนนำผู้บริหารจัดการเว็บไซต์ที่ลักลอบเผยแพร่การแข่งขันฟุตบอลทั้งพรีเมียร์ลีกฟุตบอลโลกแล้วก็ฟุตบอลยูโรด้วยตำรวจตรวจยึดมามีโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตโทรทัศน์สมุดบัญชีธนาคารและเงินสดอีกกว่า 270,000 บาทครับสอบสวนแล้วทราบว่าเว็บไซต์นี้มียอดผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่า 60,000 คนและถึงแม้จะเปิดให้เข้าชมฟรีแต่ก็แฝงโฆษณาแล้วก็แบนเนอร์เว็บไซต์พนันออนไลน์ไว้เบื้องต้นตำรวจเตรียมแจ้งข้อหากับผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย4คนและประสานไปที่ปปง.เข้ามาตรวจสอบเส้นทางการเงินและตามยึดอายัดทรัพย์ถ้าหากว่าขยายผลแล้วพบว่ามีส่วนร่วมกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติครับ
8: ตรวจค้นทั้งหมด6จุดทั้งหมด3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานคร2จุดนนทบุรี2จุดและภูเก็ต2จุดนะครับจากการตรวจค้นปรากฏว่าพบผู้ประกอบการในระดับแกนนำนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดชื่อว่าเว็บดูเป็นทีมเว็บดูเป็นทีมมีการประกอบการทั้งหมดที่ผ่านมามีผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่า 60,000 คนที่เข้ามาเยี่ยมชมในเว็บไซต์ดูเป็นทีมถามว่าดูเป็นทีมได้รับผลประโยชน์อะไรอย่างไรเป็นการเข้าชมที่ไม่เสียค่าบริการแต่มีโฆษณาแฝงอยู่ในเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการพนันรูปแบบของการโฆษณาแฝงรูปแบบต่างๆซึ่งอาจจะนำไปสู่การขยายผลหรือการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอื่นด้วยเช่นเดียวกัน
0: กระทรวงกลาโหมเดินหน้าเสริมภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์นะคะด้วยการพัฒนาศักยภาพกำลังพลรับมือยุค AI โดยร่วมมือกับทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์กรมหาชนหรือว่า DGA และค่ายโทรศัพท์มือถือนะคะเพื่อเป็นการวางรากฐานกำลังพลดิจิทัลค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เสริมศักยภาพกำลังพลด้านปัญญาประดิษฐ์ซึ่งกระทรวงกลาโหมได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์กรมหาชนหรือว่า DGA และค่ายมือถืออย่าง AISร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพกำลังพลและครอบครัวให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัญญาประดิษฐ์ผ่านโครงการเพื่อมุ่งวางรากฐานการพัฒนากำลังพลดิจิทัลและยกระดับความพร้อมด้านการป้องกันประเทศพลโทอดุลเปิดเผยว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุค AI อย่างเต็มรูปแบบกระทรวงกลาโหมจึงเดินหน้านโยบายยกระดับทักษะกำลังพลทั้งทางร่างกายความรู้ทักษะอาชีพและขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
4: เมื่อวานในช่วงบ่ายมีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวบุรีรัมย์ระทึกใจนะครับเพราะว่าอาคารเทศบาลนครบุรีรัมย์เกิดแรงสั่นไหวถึง3ครั้งล่าสุดวันนี้ครับทางเหล่าข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็ยังคงเข้ามาทำงานกันตามปกตินะครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกมายืนยันแล้วครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวครับบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้นะครับเหล่าข้าราชการพนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครบุรีรัมย์ทยอยเดินทางกันเข้าทำงานตามปกติเลยครับประชาชนแถวนั้นก็ยังคงเดินทางมาติดต่อราชการกันอย่างต่อเนื่องไม่ได้มีท่าทีหวาดวิตกจากเหตุการณ์แรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้แต่อย่างใดและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยืนยันนะครับว่าแรงสั่นสะเทือนนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็ยังไม่พบรอยร้าวหรือว่าความเสียหายของโครงสร้างอาคารใดๆนะครับขณะเดียวกันมีรายงานว่าประชาชนบริเวณห้างสรรพสินค้า2แห่งก็รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมนำเครื่องมือเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงทีมข่าวพูดคุยกับพนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์ก็บอกว่ายังมีความมั่นใจในโครงสร้างอาคารครับและเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อตัวอาคาร
9: คาดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะครับเหตุการณ์ก็ปกติดีดูในสภาพทั่วไปแล้วครับว่ามีความมั่นใจเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีการรอยร้าวมีเห็นเหตุการณ์ที่ สร้างความตกใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในบนสำนักงานนะครับเพราะน่าจะทำงานได้ตามปกติเลยเพราะเหตุการณ์ก็ผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะมีการชุดตัวหรือว่าการรื้อร้าวของตึกอาคารที่เราสร้างมามาตรฐานแน่นอน
4: ขณะที่นายพัฒนามนทนผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ได้ออกมาชี้แจงนะครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์มีเครื่องมือตรวจวัดการสั่นสะเทือนของพื้นดินถ้าหากเกิดแรงสั่นไหวเครื่องมือก็จะส่งข้อมูลไปยังกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวทันทีครับซึ่งในช่วง

0: เวลาและวันที่เกิดเหตุเครื่องมือไม่พบความผิดปกติหรือส่งข้อมูลการสั่นไหวเข้ามานะครับดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้มันก็อาจจะเกิดจากได้หลายปัจจัยเช่นการเคลื่อนตัวของชั้นดินเลนหรือว่าโพรงน้ำใต้ดินรวมถึงปัจจัยอื่นๆที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่สิ่งที่ชัดเจนแน่นอนแล้วก็คือยืนยันว่าไม่ใช่เกิดจากแผ่นดินไหวครับ
1: พักกันก่อนครู่เดียวค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมารับชมข่าวค่ำ NBT กันต่อค่ะ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ้งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมาย Zero Drink Zero Date ลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: มาดูความร่วมมือระหว่างไทยและสิงคโปร์นะคะได้จับมือยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือ4เสาหลักรับมือความท้าทายโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ
1: วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์นำคณะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลตามคำเชิญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกในรอบ11ปีนับจากการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อปี2558โดยทั้ง2ฝ่ายร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความร่วมมือในหลายมิติอันจะนำไปสู่การยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมเดินหน้าความร่วมมือภายใต้4เสาหลักสำคัญคือความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนความมั่นคงทางพลังงานและอาหารพร้อมต่อยอดโครงการบูรณาการระบบไฟฟ้าสปป.ลาวไทยมาเลเซียสิงคโปร์รวมทั้งต่อยอดความตกลงจัดส่งข้าวไทย 100,000 ตันภายในระยะเวลา5ปีและขยายสู่สินค้าอาหารอื่นๆความร่วมมือเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนจากสิงคโปร์ในอุตสาหกรรมสำคัญอาทิเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวควบคู่กับการพัฒนากำลังคนทักษะสูงความร่วมมือด้านกลาโหมความมั่นคงทางไซเบอร์และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ผ่านการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาคธนาคารและบริษัทเทคโนโลยีและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคโดยไทยพร้อมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปีหน้ารวมทั้งร่วมกันเสริมสร้างความแข็งแรงและบทบาทของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายของภูมิภาคและของโลกโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมระหว่างสองประเทศขณะที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนทั้งสองประเทศการพบหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์สะท้อนถึงมิตรภาพใกล้ชิดระหว่างกันเห็นได้จากของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบแก่กันแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดสำหรับของที่ระลึกที่ฝ่ายสิงคโปร์มอบให้กับนายกรัฐมนตรีเป็นลำโพงศิลปะรุ่นคลาสสิกออกแบบโดยแบรนด์ชั้นนำของสิงคโปร์และแผ่นป้ายตราปีกนกนักบินกองทัพอากาศสิงคโปร์พร้อมชื่อมิกกี้ซึ่งเป็นรหัสเรียกขานทางอากาศของนายกรัฐมนตรีซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษขณะที่บรรยากาศในงานเลี้ยงอาหารค่ำนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศเล่นดนตรีและร้องเพลงร่วมกันเป็นบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและเป็นกันเองสำหรับผลจากการประชุมครั้งนี้จะได้รับการผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าในอนาคตอันใกล้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมนำหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขเยือนมาเลเซียวันที่ 6-7 กันยายนนี้พร้อมหารือด้านความมั่นคงและการพัฒนาตามแนวชายแดนครับนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงการเตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระหว่างวันที่6-7กันยายน2569เพื่อติดตามและขยายผลในประเด็นที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้หารือกันในการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่9-10กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาโดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันโดยรองนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปพร้อมกับนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อแนะนำตัวกับฝ่ายมาเลเซียและส่งเสริมการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้จะมีการหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาและเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจรวมถึงประเด็นเรื่องการสร้างรั้วตามแนวชายแดนเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองฝ่าย
3: ท่านรองนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปพร้อมกับท่านธนทรนานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อใช้โอกาสนี้ในการแนะนำตัวให้กับทำความรู้จักกับฝ่ายมาเลเซียนะคะและส่งเสริมการทำงานร่วมกันในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการที่จะพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเพื่อหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความเชื่อมโยงตลอดจนประเด็นเรื่องของการก่อสร้างรั้วตามแนวชายแดนเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายซึ่งความร่วมมือเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองประเทศและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไป
0: คณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยอนุมัติเงินเยียวยากลุ่มตกหล่นนะคะแล้วก็เตรียมตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวอีกกว่า 40,000 คนเพื่อมุ่งยุติปัญหาความขัดแย้งในอดีตอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนค่ะนายนิรุธคุณวัฒน์รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยโดยมีพลโทธนาทิพย์สว่างแสงผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินเยียวยาให้แก่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่ตกหล่นจากหลักเกณฑ์เดิมเมื่อปี2523จำนวน6คนคนละ 225,000 บาทโดยเตรียมเสนอรายละเอียดต่อสำนักนายกรัฐมนตรีตามขั้นตอนนอกจากนี้ยังได้หารือถึงกลุ่มผู้สนับสนุนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบอีกกว่า 49,000 คนโดยที่ประชุมมีมติไม่แก้ไขหลักเกณฑ์เดิมแต่จะตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมารับฟังปัญหาและพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงการพิจารณาชื่อเรียกกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบใหม่เพื่อเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านพลโทธนาทิพย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณไปกว่า 3,600 ล้านบาทในการดูแลผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยกว่า 17,500 คนภายใต้นโยบายการเมืองนำการทหารซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินการที่คุ้มค่าในการยุติความขัดแย้งทางอุดมการณ์และป้องกันความสูญเสียของคนในชาติทั้งนี้การช่วยเหลือจะต้องมีจุดสิ้นสุดโดยกลุ่มผู้ที่เหลือจากการคัดกรองเบื้องต้นจะถูกนำไปพิจารณารูปแบบการเยียวยาที่เหมาะสมเพื่อให้การแก้ปัญหาเกิดประโยชน์สูงสุด
4: เยียวยาครั้งนี้เนี่ยเราก็บอกกับสำนักงบประมาณเนี่ยให้ดำเนินการดูแลตามกฎระเบียบและกฎหมายนะครับแล้วก็สั่งจ่ายไปยังแต่นั่นของอาจจะมาที่กนมนก็ได้แล้วก็นก็ส่งผ่านไปยังกนมนภาค1กับ4แล้วก็จ่ายให้กับผู้ที่เขาตกหล่นส่วนในส่วน 49,000 ที่เหลือเนี่ยก็อย่างที่ว่าเนี่ยทางมติที่ประชุมก็ขอให้รับข้อมูลตัวนี้ไปนะครับเพื่อให้รัฐบาลนำมาช่วยในการพัฒนาและมาแก้ปัญหาให้ดีที่สุดเพราะว่าเราก็เห็นว่ากลุ่มพวกนี้ก็คือคนไทยด้วยกันเราก็ต้องดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไปในอนาคต
2: ส่วนประเด็นการยกเลิกสัญญาการจัดสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็จัดหาผู้จัดสอบรอบใหม่โดยใช้วิธี e-bidding นะครับกรณีนี้มีคนตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสในการดำเนินการทำให้ล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมาแถลงยืนยันครับว่าการยกเลิกสัญญานั้นเป็นไปตามระเบียบไม่ใช่การแทรกแซงทางการเมืองส่วนการจัดหาผู้จัดสอบรอบใหม่ด้วยวิธี e-bidding ก็เป็นการเปิดกว้างให้ทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมแข่งขันโดยไม่ได้มีการล็อกสเปคครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงรายละเอียดกรณีปัญหาทุจริตสอบแข่งขันเข้าบรรจุพนักงานราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจถึงลำดับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนจัดสอบนะครับย้อนไปตั้งแต่ต้นปี2567ตอนนั้นมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ชนะการประมูลจัดสอบแต่ก่อนการลงนามสัญญามีภาคประชาชนจากจังหวัดศรีสะเกษเข้ามาร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ครับกระทรวงมหาดไทยจึงได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ทำบันทึก กข้อตกลงร่วมกับทั้งปปช.ปปท.แล้วก็บก.ปปป.ให้เข้ามาตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดคณะกรรมการเสนอให้เพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตครับส่งผลให้รูปแบบงานและงบประมาณก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงหารือกับกรมบัญชีกลางแล้วก็นำไปสู่การยกเลิกสัญญาอย่างถูกต้องตามระเบียบพร้อมกับย้ำว่าการยกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่ใช่คำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามที่มีการกล่าวอ้างทางการเมืองแต่เป็นการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อไม่ให้เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อข้อร้องเรียนครับ
5: หลายคนที่พยายามเอาประเด็นทางการเมืองมาสร้างให้มันเกี่ยวข้องนะครับและโยงเข้าไปหาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นผู้ยกเลิกสัญญานะครับถ้าทุกท่านได้ฟังสิ่งที่ผมได้ไล่เรียงมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าสิทธิ์และอำนาจในการยกเลิกสัญญาเนี่ยไม่ใช่ของมท.1ไม่ใช่ของรัฐมนตรีว่าการนะครับแต่เป็นการเสนอโดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและส่งไปให้กสท.พิจารณา
2: ทีนี้พอมาถึงการจัดประมูลในรอบใหม่ก็ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ e-bidding แทนเพื่อเปิดกว้างให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมจนได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือว่ามสว.เป็นผู้ชนะการประมูลยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดไม่ได้มีการล็อกสเปคหรือว่ากีดกันผู้ใดส่วนประเด็นการตรวจพบการทุจริตเมื่อวันที่22มิถุนายน2569ก็เป็นผลจากการทำงานของปปช.ที่กระทรวงมหาดไทยก็เป็นคนเชิญมาร่วมตรวจสอบตั้งแต่ต้นซึ่งเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ใจได้ว่ากระทรวงไม่ได้มีเจตนาจะล้มการประมูลเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เกิดการทุจริตตามที่มีกระแสข่าวโจมตี
5: หลายคนพยายามโยงบอกว่ามีการกระบวนการในการล้มการประมูลการจัดซื้อจ้างหาผู้รับจ้างใหม่เพื่อเข้ามาโกงผมอยากจะตั้งคำถามว่าคนเนี่ยถ้ามันคิดจะเป็นโจรทำไมต้องเอาตำรวจมาอยู่ในบ้านตัวเองนะครับในการที่จะบอกว่ารับข้อมูลมาอย่างนั้นมีการกล่าวอ้างมาแบบนี้นะครับผมเคารพในข้อมูลในหลักในการให้ข้อมูลของท่านนะครับแต่ช่วยบอกมาทีเถอะว่ามันคืออะไรนำข้อมูลไปแจ้งปปช.ได้เลยครับเพื่อดำเนินการตรวจสอบและพิสูจน์ให้เห็นถึงข้อเท็จจริง
0: ส่วนความคืบหน้าการปราบปรามกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันว่าได้เพิกถอนข้าราชการที่ทุจริตสอบทั้งหมด 3,868 คนออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลส่งไปยัง5หน่วยงานหลักนะคะทั้งปปช.ปปท.ปปง.ดีเอสไอแล้วก็บก.ปปป.เพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายนอกจากนี้ยังได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำฐานข้อมูลประวัติบุคคลกลุ่มนี้สำหรับป้องกันการสมัครเข้ารับราชการในอนาคตพร้อมทั้งอยู่ระหว่างหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อหาแนวทางเรียกคืนเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เคยได้รับไปแล้วกลับมาคืนสู่รัฐส่วนประเด็นที่มีข้อกังวลว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ้างบุคคลที่ถูกเพิกถอนเหล่านี้กลับเข้าทำงานในรูปแบบจ้างเหมาประเด็นนี้ก็ได้ระบุไปว่าได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอตรวจสอบอย่างเข้มงวดหากพบกรณีดังกล่าวให้ชะลอการจ้างไว้ก่อนเนื่องจากเป็นกลุ่มที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหากองค์กรใดฝ่าฝืนเนี่ยองค์กรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็จะลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบด้วยตนเอง
5: ส่วนของคนที่พบว่ามีการแก้ไขคะแนนนะครับวันนี้เราก็ส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุราชการนะครับเพื่อให้เขาไปประกอบการพิจารณานะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อยู่นะเกิดการบุคคลแบบนี้อยู่นะท่านอาจจะต้องไปดูเป็นพิเศษไปพิจารณาเป็นพิเศษยังไงก็ว่าไปตามหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานไปนะครับส่วนสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคือการเรียกเงินคืนรวมไปถึงเรียกสิทธิประโยชน์หรือว่าเงินเดือนที่สำหรับผู้ที่คะแนนไม่ถึงแต่มีการบรรจุไปนะครับตอนนี้ทางกรมก็กำลังหารือกับทางหน่วยงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกฤษฎีกานะครับว่าแนวทางในการดำเนินการในการเรียกเงินคืนกับบุคค คนเหล่านี้เนี่ยควรจะมีแนวทางที่ชัดเจนอย่างไร
0: สำหรับการเยียวยาผู้ที่สอบผ่านอย่างสุจริตทางกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมเสนอคณะกรรมการกลางเพื่อพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์ให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมนี้แล้วก็จะเร่งเรียกผู้ที่อยู่ในบัญชีสำรองเข้ามาบรรจุทดแทนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนด้านนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวเสริมว่าการถอดถอนผู้กระทำผิดออกจากระบบถือว่าเป็นการคืนความยุติธรรมขั้นต้นส่วนความคืบหน้าการสอบวินัยร้ายแรงผู้บริหารที่เกี่ยวข้องก็ยังคงเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
6: ที่คะแนนไม่สุจริตออกแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการคืนความยุติธรรมคืนความชอบธรรมให้กับผู้ที่สอบได้สุจริตก็จะตกอยู่ในเดือนกันยายนหน้าสอบวินัยร้ายแรงท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งท่านธีรพัฒน์แก้วชนมาศตำแหน่งวันนั้นคืออธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแต่ตั้งตามตัวนะถึงแม้ท่านจะเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยแต่ท่านจะเป็นประธานสอบเหมือนเดิมก็มันเดินต่อไปเรื่อยใช้เวลากี่วันก็ใช้คำว่าโดยเร็วดีกว่าแต่ว่าแต่เนื่องจากมีเอกสารมากก็ต้องจะขออนุญาตให้ท่านประธานกรรมการสอบวินัยร้ายแรงคือท่านอธิบดีธีรพัฒน์ขจมาศเนี่ยท่านเป็นผู้ตอบดีกว่าครับแต่ว่าไม่หยุดเดินไม่หยุดสอบแบบที่เราทราบกันมาครับ
2: หลังจากที่พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วนะครับสถาบันพระปกเกล้าได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการกฎหมายอำนวยความสะดวกประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรซึ่งทุกภาคส่วนก็เห็นพ้องกับว่าจะเกิดประโยชน์กับประชาชนและภาคธุรกิจเพราะว่าลดขั้นตอนในการยื่นเอกสารกับหน่วยงานภาครัฐทำให้การดำเนินการต่างๆนั้นสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569มุ่งเน้นให้ประชาชนติดต่อราชการได้ง่ายขึ้นช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถเริ่มต้นดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างการประกอบธุรกิจนั้นผู้ประกอบการขอใบอนุญาตหลักเพียงใบเดียวระบบจะเชื่อมโยงแล้วก็ครอบคลุมใบอนุญาตย่อยอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเลยทำให้การดำเนินธุรกิจเกิดความคล่องตัวนำไปสู่การลงทุนและสร้างรายได้เข้าประเทศครับด้านพลตรวจโทยุทธนาไทยภักดีประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาบอกว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นตัวกำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐโดยมีเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อพัฒนาระบบ One Stop Service ให้ประชาชนติดต่อผ่านจุดเดียวขณะที่ภาคธุรกิจได้รับความสะดวกในการประกอบกิจการช่วยส่งเสริมการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าประเด็นเศรษฐกิจคุณดีจตุรงค์จะพาไปดูการเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจไทยค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: สถานการณ์ที่ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤต NBT ผนึกกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลให้เป็นหนึ่งเดียว NBT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NBT World สื่อสารภาษาต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NBT Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์เชื่อมั่นวางใจโอกาสใหม่ของปวงชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาฟังแนวทางดึงเศรษฐกิจไทยพ้นจากภาวะการเติบโตแบบ K-shape ครับเมื่อวันนี้ภาคเอกชนออกมาเตือนนะครับว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเติบโตในรูปแบบของ K-shape มากขึ้นนะครับเส้นบนที่เติบโตได้ดีเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ที่ได้ประโยชน์จากดิจิทัลและ AI เช่นพวกคอมพิวเตอร์และเซมิคอนดักเตอร์แต่ว่าส่วนใหญ่เป็นธุรกิจต่างชาติครับขณะที่เส้นแดงครับเส้นขาลงแบบนี้เป็นธุรกิจไทยครับที่เผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงนอกจากนี้ภาคการส่งออกและการผลิตของไทยก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้น้อยลงเพราะว่าเรานั้นกำลังพึ่งพาวัตถุดิบต่างชาติมากขึ้นส่วนการลงทุนใหม่ก็ยังสร้างงานให้คนไทยได้ไม่มากนะครับวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าณนาทีนี้จำเป็นอย่างยิ่งครับที่ไทยจะต้องปรับตัวนะครับยังกลุ่มเปราะบางและ SME รัฐบาลใส่โครงการไทยช่วยไทย Plus และมาตรการต่างๆเพื่อให้ขายของได้และก็ปรับตัวใช้ AI ผ่านนกกระซิบขณะที่ในภาพใหญ่ครับไทยเปิดรับการลงทุนแห่งอนาคตนะครับซึ่งก็จะมีการจ้างงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับแรงงานไทยบวกกับการปรับโครงสร้างประเทศสู่การใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นถ้าปรับตัวได้ทันคนไทยและธุรกิจไทยก็สามารถขยับขึ้นมาบนเส้นขาขึ้นได้เช่นเดียวกันครับ
1: เราผ่านการเปลี่ยนผ่านมาหลายครั้งนะครับแต่ครั้งนี้ผมว่าใหญ่ที่สุดเพราะโลกมันเปลี่ยนจริงๆสงครามการค้าตามคลิปวิดีโอเทคโนโลยีสมัยใหม่ AI ต่างๆใครไม่ใช้ไม่เป็นอีกหน่อยก็ตกขอบแน่นอนเป็นขาลงแน่นอนแทนที่เป็นขาขึ้นเคขาขึ้นสิ่งที่เราต้องทำวันนี้ก็คือว่าเราต้องเปลี่ยนผ่านวันนี้และเดี๋ยวนี้เพื่อให้ประเทศไทยมันมีอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิม
0: คุณเอนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา Beyond ESG Thailand Transition เปลี่ยนอนาคตประเทศไทยจัดโดยประชาชาติธุรกิจย้ำว่าการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจจำเป็นต้องเร่งเปลี่ยนผ่านด้วย3แนวทางสำคัญทั้งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเปลี่ยนผ่านและลงทุนเพื่ออนาคตเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจไทยตกลงสู่ขาลงแบบ K-shapeผ่านมาตรการอย่างไทยช่วยไทย plus พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและเร่งพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการ skill bridge ให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมยุคใหม่ขณะที่คุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อนโยบายการเงินพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยย้ำว่าเป้าหมายหลักของแบงก์ชาติตามกฎหมายคือการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคอย่างไรก็ตามความเสี่ยงปัจจุบันคือปัญหาเศรษฐกิจเติบโตต่ำกระทบรายได้และกลายเป็นหนี้เสียแบงก์ชาติจึงเข้ามามีบทบาทประคองเศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง4ด้านได้แก่หนี้ครัวเรือน SME ความไม่เท่าเทียมและทุนสีเทาพร้อมเตรียมยกระดับการกำกับดูแลธุรกิจนอนแบงค์ทั้งระบบรวมถึงการควบคุมสินเชื่อแบบ Buy Now Pay Later เพื่อป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบและคุ้มครองผู้บริโภคครับ

0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ริยัตแอร์นะครับเส้นทางริยัตกรุงเทพพร้อมประเมินว่าจะเป็นเส้นทางบินที่นำกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับการท่องเที่ยวไทยครับคุณพัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยและคณะรวมต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางริยัตกรุงเทพของสายการบินริยัตแอร์ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเที่ยวบินเส้นทางบินริยัตกรุงเทพจะให้บริการด้วยเครื่องบิน Boeing 787-9 Dreamliner รองรับ290ที่นั่งต่อเที่ยวบินให้บริการ3เที่ยวบินต่อสัปดาห์ก่อนจะปรับแผนเป็น7เที่ยวบินต่อสัปดาห์ภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับซาอุดิอาระเบียนับเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพมีพฤติกรรมการพำนักเฉลี่ยประมาณ 10-12 วันและใช้จ่ายเฉลี่ย 100,000 บาทต่อคนต่อทริปสนใจสินค้าอาหารการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสุขภาพอีกทั้งยังมีแนวโน้มกระจายการเดินทางจากกรุงเทพไปภูเก็ตพัทยากระบี่พังงาสมุยและเชียงใหม่สามารถสร้างรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับภาคการท่องเที่ยวไทยครับ
1: ช่วงเดือนแรกเนี่ยก็จะบิน3ไฟต่อสัปดาห์แต่เดือนต่อไปเนี่ยก็จะบินเป็นเครื่องบิน daily flight ก็คือบินทุกวันครับก็คาดว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็จะมาจากตะวันออกกลางแล้วก็จะมีจากยุโรปด้วยเพราะว่าทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาก็จะทำตัวให้ประเทศเนี่ยเป็นฮับการบินเหมือนกันค่าใช้จ่ายเนี่ยตกประมาณหัวละประมาณแสนบาทก็ซึ่งเป็นตรงตามนโยบายของทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาที่กำลังเป็นนโยบายที่กำลังมองหานักท่องเที่ยวกลุ่มไฮวาลู
0: ขณะที่คุณจิรวดีคุณทรัพย์รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางและแอฟริกาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าในปี2569มีนักท่องเที่ยวซาอุดิอาระเบียเดินทางเข้าไทยสะสม 121,907 คนลดลง 14.62% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากเหตุความไม่สงบในตะวันออกกลางแต่เมื่อการสู้รบคลี่คลายยอดจองเที่ยวบินช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนก็กลับมาเพิ่มขึ้นนะครับประกอบกับการเปิดเส้นทางบินใหม่นี้คาดว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเดินทางเข้าไทยปีนี้มากกว่า 800,000 คนครับ
2: ระยะต่อไปเนี่ยทั้งทางAOT การท่องเที่ยวแล้วก็ทางสนามบินสุวรรณภูมิเองนะคะก็จะมีโอกาสในการจะรับเที่ยวบินใหม่ๆจากทั้งตลาดตะวันออกกลางนะคะจากยุโรปแล้วก็จากทางฝั่งอเมริกาเพิ่มเติมค่ะก็เรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยแล้วก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ใช้เรื่องของการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะ
0: สำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้นะครับซึ่งขณะนี้ก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์และหน่วยเลือกตั้งได้แล้วครับในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคมครบรอบ36ปีคุณกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมหรือสปส.กล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสปส.ได้พัฒนาการดูแลผู้ประกันตนจากเน้นเยียวยาไปสู่การป้องกันมากขึ้นพร้อมขยายสิทธิประโยชน์และนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มความโปร่งใสและลดความเสี่ยงการทุจริตส่วนภารกิจสำคัญที่กำลังเดินหน้าคือการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมซึ่งมีหน้าที่กำหนดทิศทางและกำกับดูแลระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิประโยชน์และหลักประกันของผู้ประกันตนยืนยันความพร้อมรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนนะครับโดยได้จัดให้มีหน่วยเลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอรวมกว่า 5,200 หน่วยและขณะนี้ผู้มีสิทธิ์ก็สามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้แล้วนะครับนายจ้างตรวจสอบผ่านระบบ e-service ครับส่วนผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบผ่านระบบ e-self-service และแอปพลิเคชัน SSO Plusขณะที่ผู้ที่ไม่ได้สมัครใช้บริการระบบดังกล่าวก็สามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม sso.go.th หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศหากไม่มีรายชื่อหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์นะครับสามารถโทรได้ที่สายด่วน1506กด9ได้ตลอด24ชั่วโมง

0: ดำเนินการเตรียมความพร้อมให้หมด
1: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
2: ดิฉันลภรดากันเกต
3: และดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
2: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
3: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
1: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
2: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
3: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
1: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
4: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: นายกรัฐมนตรีติดตามการซักซ้อมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตและวัดอรุณราชวรารามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับฟังบรรยายสรุปจากกองทัพเรือภายในโรงเรือพระราชพิธีสรุปการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระยุหยาตราทางชลมารคและความพร้อมฝีพาย 2,000 นายจากนั้นได้เดินตรวจความพร้อมของเรือพระที่นั่ง2ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์และเรือนารายณ์ทรงสุบรรณซึ่งเป็นเรืออัญเชิญผ้าพระกฐินหลังจากนั้นได้ขึ้นเรือของกองทัพเรือเพื่อติดตามความพร้อมและดูกระแสน้ำก่อนจะขึ้นเทียบท่าที่วัดอรุณราชวรารามโดยนายกรัฐมนตรีได้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้ทั้งขบวนเรือพระราชพิธีเส้นทางและรูปแบบพิธีการในงานพระราชพิธีวันที่6พฤศจิกายนนี้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์แบบซึ่งยังมีการฝึกขบวนเรืออยู่เรื่อยๆเพื่อให้เกิดความสวยงามและปลอดภัยสิ่งที่มีความมั่นใจคือนอกเหนือจากการแสดงออกถึงความสวยงามของวัฒนธรรมไทยยังเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนมีความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ
1: ขบวนเรือเส้นทางและก็รูปแบบพิธีการในการพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารคนะครับในวันที่6พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันศุกร์นะครับก็มีความเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับการฝึกกระบวนเรือเนี่ยก็ยังจะมีการฝึกอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเพื่อให้เกิดความสวยงามความปลอดภัยนะครับครั้งนี้เป็นการฝึกครั้งที่4แล้วยังจะฝึกไปอีกหลายครั้งนะครับครั้งที่7ครั้งที่8จนกว่าจะถึงวันพระราชพิธีสิ่งที่เรามีความมั่นใจก็คือนอกเหนือจากเป็นความเป็นความสวยงามการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันสวยงามของประเทศไทยเราแล้วเนี่ยนะครับก็ยังเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนมีความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาตินะครับ
0: ส่วนเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวตามจุดที่ชมขบวนเรือพระราชพิธีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีความเข้มงวดอย่างเคร่งครัดอยู่แล้วซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถไปตามจุดริมแม่น้ำมีทั้งวัดโรงเรียนซึ่งตนเองจะสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมอำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ทั้งนี้นางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคได้ร่วมลงพื้นที่กับนายกรัฐมนตรีด้วย
2: ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่จะจัดขึ้นใน

0: วันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้ภาพที่ประชาชนจะได้เห็นในวันจริงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงวันเดียวนะคะแต่ว่าเริ่มต้นจากการฝึกซ้อมของฝีพายการจัดขบวนและการเตรียมงานเบื้องหลังอีกหลายส่วนเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติติดตามจากรายงานค่ะ
1: จังหวะพายอาจดูเหมือนเป็นเพียงการฝึกซ้อมแต่เบื้องหลังภาพที่เห็นคือการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทุกองค์ประกอบของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้พร้อมสำหรับวันสำคัญและปรากฏสู่สายตาประชาชนอย่างสง่างามและสมพระเกียรติการฝึกซ้อมแต่ละครั้งฝีพายต้องรักษาจังหวะให้เป็นหนึ่งเดียวขบวนเรือต้องเคลื่อนตัวอย่างพร้อมเพรียงขณะที่ผู้ควบคุมขบวนต้องประสานการทำงานในทุกจุดเพราะริ้วขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไม่ได้วัดความพร้อมจากเรือลำใดลำหนึ่งแต่คือการทำงานของทุกส่วนให้เป็นจังหวะเดียวกันเบื้องหลังการเตรียมริ้วขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่นอกเหนือจากเรือพระที่นั่งทั้ง4ลำที่เป็นศูนย์กลางความสง่างามเปรียบเสมือนดั่งดวงเดือนแล้วยังมีกลุ่มเรือบริวารที่เป็นตัวแทนของดวงดาวโอบล้อมอยู่โดยรอบอีก48ลำพร้อมกำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีรวม 2,200 นายยังมีอีกหนึ่งภารกิจสำคัญคือการเตรียมระบบประชาสัมพันธ์คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดเตรียมเรือพระราชพิธี16คณะโดยคณะอนุกรรมการลำดับที่13ฝ่ายประชาสัมพันธ์มีเลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานพร้อมให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมทำหน้าที่วางแผนอำนวยการประสานงานและกำกับการประชาสัมพันธ์ในงานพระราชพิธีเผยแพร่ผ่านสมาคมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีโทรทัศน์ทุกสถานีและสื่อออนไลน์ภารกิจจึงเริ่มตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่เฉพาะในวันพระราชพิธีเพื่อให้ทุกขั้นตอนตั้งแต่การฝึกซ้อมไปจนถึงวันจริงสามารถสื่อสารไปถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงงดงามและสมพระเกียรติและเพื่อให้การถ่ายทอดทำได้อย่างต่อเนื่องยังมีการเตรียมสนับสนุนไมค์ลอยประจำตัวสำหรับผู้บัญชาการขบวนเรือในเรือพระที่นั่งทรงพนักงานเฮและเจ้าหน้าที่กำกับการซ้อมจัดขบวนตั้งแต่การซ้อมย่อยซ้อมใหญ่ในแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงวันจริงเพื่อให้ทั้งภาพและเสียงของการปฏิบัติหน้าที่ในขบวนถูกส่งต่อถึงผู้ชมได้อย่างชัดเจนจากจังหวะพายของคนหนึ่งคนสู่จังหวะเดียวกันของฝีพายทั้งขบวนจากการฝึกซ้อมในวันนี้สู่การเตรียมความพร้อมสำหรับวันพระราชพิธีทุกขั้นตอนจึงไม่ได้เป็นเพียงการเตรียมขบวนเรือแต่คือการเตรียมภาพและเสียงที่จะส่งต่อเรื่องราวแห่งพระราชพิธีให้ประชาชนทั่วประเทศและทั่วโลกได้ร่วมติดตามและเมื่อถึงวันจริงในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ทุกจังหวะพายทุกเสียงเฮและทุกภาพจากขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจะถูกถ่ายทอดออกไปอย่างพร้อมเพรียงสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดทีมข่าวสังคม NBT รายงาน
2: สว สภากาชาดไทยเปิดกิจกรรมวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์

0: โลก2569ครับชวนคนไทยร่วมเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์สร้างความหวังในการรักษาผู้ป่วยโรคเลือดครับนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตโลก2569ภายใต้โครงการก้าวสู่ปีที่25ด้วยความหวังจากสเต็มเซลล์25 years forward with stem cell hope เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคสเต็มเซลล์และเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาและช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยโรคเลือดรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์กว่า43ล้านคนมีผู้ป่วยรอรับการปลูกถ่ายมากกว่า 35,000 คนต่อปีขณะที่ประเทศไทยมีผู้ลงทะเบียนบริจาค 382,484 คนแต่สามารถบริจาคได้สำเร็จจริงๆเพียงแค่851คนและมีผู้ป่วยรอรับการปลูกถ่ายมากถึง 3,819 คนเนื่องจากการค้นหาผู้บริจาคที่มีเนื้อเยื่อ HLA ตรงกับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้บริจาคที่ไม่ใช่ญาติจะมีโอกาสพบเพียงแค่1ใน 10,000 คนเท่านั้นจึงจำเป็นต้องมีฐานข้อมูลอาสาสมัครจำนวนมากเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยสภากาชาดไทยจึงขอเชิญชวนผู้มีอายุ 18-50 ปีน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปและมีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตพร้อมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ตลอดเดือนกันยายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ8แห่งพร้อมรับเสื้อยืดที่ระลึกแทนคำขอบคุณเพราะสเต็มเซลล์ไม่ได้เป็นเพียงเซลล์เพื่อการรักษาแต่คือความหวังและโอกาสให้ผู้ป่วยได้เริ่มต้นชีวิตใหม
1: ่โฮปนี้โฮปตั้งแต่ผู้ป่วยที่คาดหวังว่าเขาจะเป็นหนึ่งในหมื่นโฮปของแพทย์ที่ปรารถนาอย่างยิ่งว่าผู้ที่ผ่านมือของเขาจะต้องได้รับการช่วยชีวิตให้รอดพ้นจากความตายโฮปของผู้บริจาคเองที่คาดว่าเขาจะได้มอบความสุขให้กับครอบครัวแล้วก็ผู้ป่วยให้สามารถมีชีวิตต่อเนื่องไปเหมือนกับคนปกติตลอดเดือนกันยายนนี้จึงเป็นการเชิญชวนเป็นพิเศษเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการมอบสเต็มเซลล์ให้แก่กันและกัน
2: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะ

ทิตย์มีทองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดกิจกรรม Naked Talk เปลือยหมดเปลือกเลือกให้จึ้งอย่าพึ่งดวงให้ความรู้เรื่องการป้องกัน HIV ซิฟิลิสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงทักษะชีวิตด้านเพศวิถีศึกษาโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทางเพศและอินฟลูเอนเซอร์ร่วมให้ความรู้พร้อมกันนี้ได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคลิปสั้น Love Story Challenge เล่ารักให้โลกฟังซีซั่น1ซึ่งถ่ายทอดเรื่องการป้องกัน HIV และการใช้ชุดตรวจ HIV ด้วยตัวเองอย่างสร้างสรรค์โดยกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนเน้นการป้องกันการตรวจการเข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวกและรวดเร็วซึ่งจากข้อมูลพบว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อ HIV รายใหม่ในปี2568กว่าร้อยละ50เป็นเยาวชนอายุตั้งแต่15ปีถึง24ปีหรือ 3,852 คนจาก 7,900 คนสัมมนาใหญ่ประจำปี EYCFO Forum 2026มีผู้บริหารระดับสูงจากหลายองค์กรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคุณรัตนาจาระเคาชี่แมเนจิ่งพาร์ทเนอร์ EY ประเทศไทยระบุว่าบทบาทของ CFO ในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการดูแลตัวเลขทางการเงินเท่านั้นแต่ต้องมีส่วนในการกำหนดทิศทางธุรกิจโดยเฉพาะการสร้างความน่าเชื่อถือขององค์กรการนำหลัก ESG มาใช้รวมถึงการกำกับดูแลการใช้ AI ให้ปลอดภัยและคุ้มค่าที่สุดขณะเดียวกันองค์กรยังต้องปรับการบริหารภาษีให้เป็นเชิงรุกมากขึ้นพร้อมจะสรรเงินทุนและปรับพอร์ตธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้การวางแผนสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจได้จริงที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานรับมอบนักเรียนในร้อยตำรวจชั้นปีที่2จำนวน322นายเข้าฝึกหลักสูตรฝึกรับใช้ประชาชนในชนบทรุ่นที่42การฝึกจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง17กันยายน2569โดยโรงเรียนในร้อยตำรวจ

ฝึกและครอบครัวพ่อแม่สมมุติ322ครอบครัวให้นักเรียนในร้อยตำรวจพักอาศัยครอบคลุม8อำเภอสำหรับครอบครัวพ่อแม่สมมุติเป็นไปตามคุณสมบัติและแนวทางที่โรงเรียนในร้อยตำรวจกำหนดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีกำนันผู้ใหญ่บ้านและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อให้การฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรรวมถึงให้นักเรียนในร้อยตำรวจได้เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีและปัญหาของชุมชนการทำงานร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ก่อนนำประสบการณ์ทั้งหมดไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนต่อไปวิวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดกิจกรรมเปิดบ้าน40ปีสำนักพิมพ์มสท.เปิดโอกาสให้ประชาชนนักเรียนและนักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการผลิตหนังสือและสื่อการเรียนรู้ภายในงานมีโครงการเลือกสรรหนังสือกิจกรรมเกมและของที่ระลึกการจัดแสดงนวัตกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์รวมถึงเวิร์กช็อปทำสมุดทำมือดร.จิรานุชบุตรดีจีนผู้อำนวยการสำนักพิมพ์มสท.ระบุว่าช่วงเริ่มก่อตั้งสำนักพิมพ์ผลิตหนังสือกว่า1ล้านฉบับก่อนพัฒนาระบบการพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีจากความร่วมมือไทยเยอรมนีขณะที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้เรียนหันมาใช้ระบบออนไลน์มากขึ้นสำนักพิมพ์จึงนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการผลิตแต่ยังคงให้ความสำคัญกับหนังสือรูปเล่มโดยก้าวต่อไปจะพัฒนาหนังสือทั้งรูปแบบดิจิทัลและรูปเล่มควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้สอดรับกับการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป

ในโซเชียลมีแชร์ส่งต่อกันว่าอ่างเก็บน้ำลำตะคองเข้าสู่ภาวะน้ำน้อยนะครับมีน้ำใช้การได้เพียงแค่ 28% และอาจจะแล้งต่อเนื่องไปถึงปี 2570แต่เรื่องนี้จะชัวร์หรือมั่วนิ่มไปตรวจสอบกันครับ

างเก็บน้ำลำตะคองเข้าสู่ภาวะน้ำน้อยมีน้ำใช้การได้เพียง 28% และอาจแล้งต่อเนื่องถึงปี2570เช็คให้แล้วเป็นข่าวบิดเบือนกรมชลประทานชี้แจงว่าแม้ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำลำตะคองจะมีน้ำใช้การได้ 28% ของความจุน้ำใช้การได้แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2568กลับมีปริมาณน้ำมากกว่าและสถานการณ์โดยรวมดีกว่าปีที่ผ่านมานอกจากนี้คาดว่าในช่วงฤดูน้ำหลากตั้งแต่เดือนกันยายนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน2569จะมีน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้นและหากเป็นไปตามคาดเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนจะมีน้ำประมาณ 202.27 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 64% ของความจุเก็บกักเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้งปีหน้าค่ะ

มาตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะก่อติดพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักระลอกใหม่ช่วงวันที่4ถึง7กันยายนแต่ละวันจังหวัดไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษติดตามในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะ

บนจะมีฝนหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นอีกรอบนึงค่ะสาเหตุสำคัญนะคะมาจากตัวร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะโดยในวันที่4กันยายนนะคะจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะมี6จังหวัดนะคะที่จะมีฝนหนักมากพื้นที่ภาคเหนือมีเชียงรายพะเยาและที่น่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีบึงกาฬนครพนมรวมทั้งมุกดาหารค่ะส่วนพื้นที่ฝนหนักยังครอบคลุมในหลายจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางก็มีด้วยรวมทั้งพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะสถานการณ์ยังไม่จบนะคะวันที่5กันยายนค่ะแนวฝนหนักมากจะเปลี่ยนตำแหน่งโดยภาคเหนือนะคะจะอยู่ที่อุตร

0: ดิษฐ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะขยับมาอยู่ที่เลยหนองบัวลำพูและที่ขอนแก่นค่ะวันที่6กันยายนพื้นที่ฝนหนักมากลดลงนะคะจะเหลืออยู่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่จังหวัดตราดส่วนวันที่7กันยายนนั้นแนวโน้มฝนหนักมากจะลดลงนะคะจะเหลืออยู่ฝนหนักในบางพื้นที่เท่านั้นค่ะย้ำอีกครั้งค่ะรอบนี้ต้องเฝ้าระวังฝนที่ตกต่อเนื่องและฝนที่ตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ที่มีน้ำสะสมอยู่ก่อนแล้วนะคะมีโอกาสเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่นครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
1: เรื่องสภาพอากาศยกให้ออยจันทิมาเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะให้รู้ทันสภาพอากาศสู้ภัยโลกเดือดได้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศวันนี้เริ่มที่ความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐครับล่าสุดต้องการจะเปลี่ยนชื่อสถานที่ยุทธศาสตร์สำคัญของโลกอีกหนึ่งแห่งนั่นก็คือช่องแคบฮอร์มุซครับทำได้เสนอให้เปลี่ยนชื่อช่องแคบฮอร์มุซเป็นช่องแคบทรัมป์ครับโดยอ้างว่าสหรัฐสามารถควบคุมเส้นทางเดินเรือสำคัญแห่งนี้ไว้ได้โดยสมบูรณ์แล้วซึ่งก็เป็นข้อเสนอที่ออกมาภายหลังเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่กองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐหรือเซนคอมได้รายงานว่าสามารถทำลายเป้าหมายในอิหร่านได้หลายอย่างทั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบเรดาร์เรือและสิ่งอำนวยความสะดวกทางทะเลรวมไปถึงระบบสื่อสารที่เชื่อมโยงกับกองทัพอิหร่านด้วยอย่างไรก็ตามการเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้ก็ยังไม่เป็นปกตินะครับในรอบ24ชั่วโมงของวันอังคารมีเรือที่ล่องผ่านช่องแคบแห่งนี้ได้เพียงแค่6ลำเท่านั้นลดลงจาก19ลำเมื่อ28สิงหาคมส่วนภาวะปกติก่อนจะเกิดสงครามขึ้นมีเรือผ่านอยู่ที่ประมาณถึงวันละ140ลำครับ
1: บริษัทเดินเรือแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าเรือบรรทุกน้ำมันชื่อซิดถูกโจมตีด้วยวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิดทางตอนเหนือของคาบสมุทรดอนมูซันดัมของโอมานขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อคืนวันจันทร์พร้อมระบุว่าเป็นฝีมือของกองทัพอิหร่านทำให้ลูกเรือชาวฟิลิปปินส์เสียชีวิต2คนและในช่วงเวลาใกล้กันก็ยังมีเรือบรรทุกน้ำมันสัญชาติเกาหลีใต้อีกลำถูกโจมตีในบริเวณใกล้เคียงกันนี้ด้วยโดยเหตุเกิดในขณะที่เรือทั้ง2ลำกำลังขนน้ำมันของซาอุดิอาระเบียลำละประมาณ2ล้านบาร์เรลอย่างไรก็ตามอิหร่านปฏิเสธการโจมตีโดยให้ข้อมูลว่าเรือทั้ง2ลำใช้เส้นทางเดินเรือตามคำแนะนำของกองทัพสหรัฐทำให้พลาดไปแล่นชนกับทุ่นระเบิดในทะเลจนเกิดเพลิงไหม้
0: กองบัญชาการภาคใต้ของกองทัพสหรัฐหรือว่า Southcom ได้เปิดเผยคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงปฏิบัติการสกัดกั้นเรือลำหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเมื่อวันที่2กันยายนโดยระบุว่าเป็นเรือที่ทำหน้าที่เสมือนปั๊มน้ำมันกลางทะเลคอยเติมให้เรือที่ลักลอบขนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายซึ่งในปฏิบัติการครั้งนั้นเจ้าหน้าที่สหรัฐได้เข้าสกัดเรือและจับกลุ่มผู้ที่อยู่บนเรือทั้งหมดแล้วก็ระเบิดเรือทิ้งขณะนี้คนบนเรือได้ถูกส่งตัวให้ทางการเอกวาดอร์ดำเนินคดีแล้วปฏิบัติการนี้สหรัฐได้ให้ชื่อว่า Southern Spear เปิดตัวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาภายใต้ความร่วมมือกับเอกวาดอร์อย่างไรก็ตามการทำลายเรือในภาพนี้สหรัฐยังไม่ได้แสดงหลักฐานให้เห็นว่าเป็นเรือที่เกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติด
1: ธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์เปิดเผยว่ากำลังดำเนินการย้ายทองคำ86ตันมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ออกจากสหรัฐและแคนาดาไปเก็บไว้ที่ธนาคารแห่งชาติของอังกฤษในกรุงลอนดอนโดยอ้างเหตุผลเรื่องความไม่สงบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงขึ้นและมองว่าการย้ายทองคำไปยังอังกฤษจะช่วยการซื้อขายเกิดความคล่องตัวมากกว่าซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นและเพิ่มความพร้อมในการรับมือวิกฤตการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางข้อพิพาททางการค้าที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างสหรัฐกับแคนาดาโดยทั้งสองประเทศประกาศเก็บภาษีศุลกากรใหม่ตอบโต้กันหลังจากที่ล้มเหลวในการเจรจาทางการค้า
0: ควันไฟจากไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียได้ลอยข้ามทะเลไปถึงฟิลิปปินส์แล้วและทำให้คุณภาพอากาศเลวร้ายลงจนสถานศึกษาบางแห่งในกรุงมะนิลาซึ่งเป็นเมืองหลวงต้องประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนไปสู่ระบบออนไลน์เพื่อไม่ให้เด็กๆต้องออกมาสัมผัสหมอกควันพิษนอกบ้านขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ายังมีแนวโน้มที่หมอกควันจะแพร่กระจายมาจนถึงกัมพูชาเวียดนามและภาคใต้ของประเทศไทยได้จากที่แผ่มาถึงมาเลเซียแล้วซึ่งขึ้นอยู่กับกระแสลมส่วนข้อมูลของโคเปอร์นิคัสซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสังเกตการคุณภาพอากาศโลกของยุโรประบุว่าไฟป่าในอินโดนีเซียตั้งแต่เดือนที่แล้วได้เกาะคาร์บอนในอากาศไปแล้วประมาณ46ล้านตันหรือเทียบเท่าการปล่อยคาร์บอนต่อปีของโรงไฟฟ้าถ่านหินถึง45แห่งรวมกันและทำให้อากาศในอินโดนีเซียเลวร้ายเป็นอย่างมากมีรายงานผู้ป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจสูงถึง 50,000 คนแล้วนับจากเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาก
1: ระทรวงการคลังสหรัฐออกเหรียญราคา1ดอลลาร์เป็นรูปใบหน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อฉลองวาระครบรอบ250ปีการก่อตั้งสหรัฐนับเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่มีการนำภาพประธานาธิบดีที่ยังมีชีวิตอยู่ประทับลงบนเหรียญกระสาบซึ่งใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายเหรียญดังกล่าวจะถูกจำหน่ายในราคา61ดอลลาร์สหรัฐต่อ1ห่อซึ่งมี25เหรียญซึ่งคิดเป็นราคาที่เพิ่มขึ้นถึง 144% จากมูลค่าของเหรียญส่วนถุงบรรจุ100เหรียญจำหน่ายในราคา 154.5 ดอลลาร์ทั้งนี้เมื่อครั้งที่กระทรวงการคลังสหรัฐได้ประกาศผลิตเหรียญได้เปิดเผยเพียงว่าเป็นเพียงเหรียญที่ระลึกแต่ล่าสุดยืนยันแล้วว่าเหรียญดังกล่าวจะถูกนำมาหมุนเวียนในระบบด้วย
0: อเล็กซ์คาร์ฟ CEO ของพาลองทีบริษัทพัฒนา AI ที่ทำงานร่วมกับรัฐบาลและกองทัพสหรัฐได้ให้ความเห็นว่าการออกกฎใดๆเพื่อควบคุม AI เป็นเรื่องที่ควรทำแต่ก็ชี้ว่าการปฏิบัติจริงกลับเป็นสิ่งที่ยากยิ่งโดยผู้ที่ออกกฎควรเป็นผู้ที่มีความเข้าใจทางเทคนิคอย่างแม่นยำเพราะหากขาดความรู้ความเข้าใจก็จะทำให้การออกกฎต่างๆมีความเข้มงวดมากเกินไปหรือไม่ก็กว้างเกินไปซึ่งก็ไม่เป็นผลดีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นในระหว่างการประชุมสุดยอดด้านนวัตกรรม G20 ที่จัดขึ้นที่เมืองเชเปิลฮิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาของสหรัฐโดยเป็นการประชุมที่มีเป้าหมายเพื่อระดมความคิดของผู้เชี่ยวชาญในการหาทางควบคุม AI ที่มีรูปแบบที่เหมาะสมให้ทางเลือกใหม่แก่สหภาพยุโรปที่ควบคุมอย่างเข้มงวดจนเกินไป
1: BTS ศิลปินเคป๊อปจากเกาหลีใต้เปิดทัวร์คอนเสิร์ตที่นครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเวิลด์ทัวร์อาริรังโดยคอนเสิร์ตจะมีขึ้น4รอบถึงวันที่6กันยายนนี้ถือเป็นตารางทัวร์เมืองสุดท้ายในสหรัฐจากทั้งหมด10เมืองทั้งนี้เวิลด์ทัวร์ของ BTS มีเปิดการแสดงทั้งสิ้น82รอบใน34เมืองทั้งในเอเชียอเมริกาเหนือยุโรปและละตินอเมริกาโดยตั๋วเข้าชมการแสดงในเกาหลีใต้อเมริกาเหนือและยุโรปถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงทำไมวันนี้อาจารย์เกษมสันและคุณนวัชกรจะพาไปพูดคุยประเด็นวิกฤตฝนแช่และทางออกของชุมชนต้นน้ำปลายน้ำกับดร.สนธิโคชวัฒน์ครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมครับ
1: ส่วนช่วงนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่อง

0: ราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวอีกสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกเทื่อนึง
2: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งนะครับจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้นะครับผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับแน่นอนครับผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้ครับท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณวัศกร
3: คุณผู้ชมครับในขณะนี้เคยสังเกตเห็นไหมครับว่าเวลาฝนตกเนี่ยมันจะแตกต่างจากในอดีตนะครับเพราะว่าในอดีตนั้นนะครับก็จะใช้ระยะเวลานานนะครับในแต่ละครั้งก็จะกินช่วงระยะเวลาไปแต่ปัจจุบันฝนตกแป๊บเดียวเผลอๆน้ำท่วมครับน้ำท่วมแบบโอ้โหนะทั้งน้ำป่าไหลหลากท่วมมิดหลังคานะครับหรือบางพื้นที่เนี่ยตกนานแล้วก็ตกแช่จนมีศัพท์ที่เรามักจะได้ยินอยู่ในขณะนี้นะครับทางแวดวงสื่อมวลชนนะครับรวมถึงนักวิชาการต่างๆก็คือเรนบอมหรือว่าฝนระเบิดนั่นเองจริงๆแล้วคำนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับประเทศไทยเนี่ยใช้คำนี้ถูกต้องแล้วหรือไม่แล้วหลังจากนี้เราจะให้ความสำคัญกับปรากฏการณ์นี้อย่างไรวันนี้จะได้มาพูดคุยกับผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยนะครับดร.สนธิโคชวัฒน์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: ต้องขอบพระคุณอาจารย์นะครับที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
6: ครับ
8: ก่อนจะถามว่าอะไรคือเรนบอม
6: ครับ
8: ได้คุยกันนอกรายการ
6: ยังไงอาจารย์
8: คุณวัศกรอาจารย์บอกว่าฝรั่งเขาไม่เรียกเรนบอม
6: อ้าว
8: ถ้าเราบอกเมืองไทยเรามีเรนบอมนะฝรั่งจะงงๆว่าเรามีระเบิดอะไรเหรอถึงอยู่ตรงนี
6: ้ครับ
8: ฝรั่งเขาใช้คำว่าอะไรอาจารย์
7: เขาใช้ว่าเมฆระเบิด
8: เมฆระเบิดคลาวเบิร์ส
6: อ๋อครับ
8: แต่คือความหมายเดียวกับที่คนไทยมาเรียกน่าสนใจนะใครมาเรียกเรนบอมคนแรก
3: ใช่แล้วเราก็เรียกตามๆกันนะเราจัดรายการก็เรียกคำนี้เรนบอมจนเข้าใจว่าเป็นคำที่ใช้กันทั่วโลก
8: ครับ
3: แต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่
7: ในศัพท์ภาษาอังกฤษไม่มี
3: ครับ
7: ถึงแม้เขาใช้คลาวเบิร์สแล้วก็เป็นพอเมฆระเบิดแล้วก็ฝนกระหน่ำรวมกันคือเรนบอม
8: ครับฝรั่งคิดช้ากว่าเราสเต็มฝรั่งบอกว่าต้องเมฆระเบิด
3: ระเบิดก่อน
8: เราบอกฝนระเบิดเลย
3: เรนบอม
8: เรนบอมแต่คือตัวเดียวกันนะ
3: ครับ
8: เราขออนุญาตเรียกเรนบอมแล้วกันคนไทยเข้าใจไม่เป็นไรฝรั่งฟังไม่เข้าใจปล่อยฝรั่งไปนะครับอาจารย์ครับในความหมายของเรนบอมเนี่ยฝนมันต้องตกอยู่ที่เดียวแช่ๆหนักๆเนี่ยในเชิงวิชาการมีมาตรฐานไหมครับว่าแค่ไหนถึงเรียกว่าเรนบอม
7: คือปกติเนี่ยถ้าเรนบอมเนี่ยก็คือไอ้ถ้าก็คือเมฆระเบิดนะเมฆระเบิดเนี่ยคือว่ามาตรฐานก็คือว่ามันจะต้องฝนจะต้องตกเนี่ยประมาณ100มิลลิเมตร
8: 100มิลลิเมตร
7: ก็คือ100มิลลิเมตรใน1ชั่วโมงนะ1ชั่วโมงเมื่อไหร่เนี่ยแล้วก็ตกแช่อยู่ที่เดียวตกอย่างนั้นน่ะอยู่ที่เดียวนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือส่วนใหญ่จะตกหน้าภูเขาที่สูงประมาณ 1,000 เมตรขึ้นไป
8: ครับ
6: ครับ
7: นะจะเกิดตรงนี้บ่อย
8: อย่างนี้ถึงจะเข้าข่ายว่าเป็นเมฆระเบิดหรือว่าเรนบอมตรงนี
7: ้ครับ
8: นะครับแต่ทำไมบางที่อาจารย
6: ์
8: อย่างปัวเนี่ย3ปีติดกันแล้วเนาะ
6: ครับ
8: สามปีทัดใหญ่ก็มีเนาะ
6: ใช่ครับ
8: ที่แม่ฮ่องสอนที่แพร่เรามีเรื่องพวกนี
6: ้
8: มันเลือกที่ยังไงว่าถึงจะเกิดตรงนี้ได
6: ้ครับ
7: คืออย่างนี้คือว่าประเทศไทยเนี่ยนะก็คือว่าอยู่ในพื้นที่ศูนย์สูตรนะเขตศูนย์สูตรนะเพราะงั้นถ้าเขตศูนย์สูตรเมื่อไหร่มันจะมีร่องมรสุมพาดผ่านนะครับช่วงนี้ร่องมรสุมเนี่ยนะก็ช่วงร่องมรสุมเนี่ยมันพาดผ่านก็คือเมียนมาแล้วก็เลื่อนลงมาที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนแล้วก็จุดนึงก็คือว่ามันก็ไปพาดผ่านที่เขาภูคาภูผานะภูผาเนี่ยก็คือที่อำเภอปัวนะไอ้เขาภูผาเนี่ยนะอยู่หน้าเมืองปัวเนี่ยนะซึ่งมีความสูงประมาณ 1,980 เมตรเขาสูงก็เป็นอุทยานทั้งหลายนะแล้วก็มีร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านขนาดเดียวมันก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาร่องมรสุมพาดผ่านนี่คือมันก็ทำให้เกิดเป็นเมฆฝนนะเป็นเมฆแล้วก็เป็นหย่อมความร้อนน่ะล้อมรอบภูเขาอ่ะนะ
8: ร
7: อบภูเขาพอมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดความชื้นจากทะเลอันดามันนะเข้ามาปะทะ อย่างแรงเนี่ยนะมันก็เลยทำให้อากาศยกตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะพอสูงไปปั๊บมันก็กันตัวเป็นหยดน้ำตกลงมาแช่นะครับและขณะเดียวกันในคืนในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันปรากฏการณ์ก็คือปีนี้มันเอลนีโญก็คือโลกร้อนนะโลกร้อนแล้วก็อุณหภูมิน้ำทะเลมันสูงเกิน2องศาเซลเซียสจากปกติน้ำมันระเหยขึ้นไปในบรรยากาศได้เยอะนะครับตอนนี้นะคือก็การทำให้บรรยากาศเนี่ยตรงนั้นนะมันเก็บน้ำได้เยอะด้วยนะก็เลยมาผสมกันนะพอเวลาเกิดเมฆระเบิดปั๊บเนี่ยคือในบรรยากาศก็น้ำเยอะอยู่แล้วใช่ไหมพอมีลมมรสุมมาพัดมาเนี่ยมีร่องมรสุมมาพัดด้วยนะพัดผ่านด้วย3อย่างรวมกันตกลงมาตกลงหน้าเขาภูผานะครับ
8: ครับภูเขาไม่ตกนะอาจารย
7: ์ฮะ
8: ภูเขาเขียวไหม
7: ภูเขาคือจริงๆก็เขียวนะแต่ว่าม
8: ันเกี่ยวข้องไหม
7: เขียวอะเพราะภูเขาคือมันต้องสูงอะเพราะว่าก็คือมันตกหน้าภูเขาภูเขามันบังมันบังแทนที่จะพัดผ่านภูเขาไปภูเขามันบังไว้ก็ตกอยู่หน้าภูเขาปะทะอยู่ข้างหน้า
8: ความชื้นทั้งหลาย
7: ความชื้นอยู่ข้างหน้า
3: ก็เลยอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวเลยแช่อยู่ตรงนั้น
7: ถูกต้องฮะมันแช่
3: คือถ้าไม่มีภูเขาสูงๆเนี่ยโอกาสที่จะลมพัดพาไปที่จุดอื่นได้แสดงว่าปรากฏการณ์แบบเรนบอมแบบนี้มันเพิ่งมีในช่วงนี้ใช่ไหมครับคือในอดีตเนี่ยเราไม่เคยได้ยินปรากฏการณ์ลักษณะนี้
7: คือเพิ่งมีอยู่มาไม่กี่ปีนะสามสี่ปีเนี่ยก็คือหลังจากที่เราบอกว่าอุณหภูมิของโลกเนี่ยตอนนี้มันเกิน 1.3 องศาเซลเซียสไปแล้วนะคือเราตั้งเป้าไว้ไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสในปี2050แต่ตอนนี้มันไม่ได้ปีนี้ 1.43 องศาเซลเซียสมันใกล้ 1.5 แล้ว
8: ครับ
7: เพราะถ้า 1.5 เมื่อไหร่ก็แสดงว่ามันเริ่มเกิดภัยพิบัติมันจะเกิดอากาศสุดขั้วเนื่องจากมีแก๊สเรือนกระจกอะไรขึ้นไปเยอะแล้วก็จะทุกอย่างสุดขั้วหมดก็คือร้อนก็ร้อนหนักใช่ไหมแล้วก็ตกก็ตกหนักตอนนี้เริ่มเห็นแล้วปีนี้นะคือเป็นภาวะเอลนีโญคำว่าเอลนีโญคือว่าร้อนแรงนะจริงๆเป็นอย่างนั้น
8: คือ
7: ผมอธิบายอย่างนี้คือว่าปกติเนี่ยนะคือมันมีกระแสน้ำอุ่นระหว่างออสเตรเลียกับอินโดนีเซียพัดไปนะพัดจากตะวันตกก็คือเอเชียเนี่ยนะไปทางอเมริกาใต้คือฝั่งตะวันออก
8: ครับ
7: เปรูชิลีแถวนั้นนะปกติเนี่ยกระแสน้ำอุ่นมันต้องพัดมาทางตะวันตกมันก็เลยทำให้แถวอาเซียนแถวอินโดนีเซียเป็นไงฝนตกชุ่มชื้นอยู่ตลอดใช่ไห
8: ม
7: แต่ปีนี้เนี่ยมันพัดกลับไปนะพัดกลับไปที่ไหนไปที่เปรูชิลีอเมริกาใต้นะไอ้ตรงนั้นกลายเป็นลานิญาฝนตกหนักเลยฮะแต่ของเราเนี่ยมันจะร้อนและแรงนะครับเพราะฉะนั้นประเทศที่อยู่ใกล้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินเดียอะไรทั้งหลายพวกนี้หรือว่าใกล้ๆก็คือออสเตรเลียพวกนี้โอ้ร้อนแรงหมดเลยนะแต่ของเราเนี่ยมันมีทั้งร้อนแรงด้วยแล้วก็ฝนตกด้วยเนื่องจากมันมีร่องมรสุ
8: ม
7: เนื่องจากเราอยู่ใกล้ศูนย์สูตร
8: งั้นผมขออนุญาตเจาะไปทีละประเด็นที่อาจารย์พูดถึงประเทศไทยเนี่ยปกติโดยสภาพอากาศปกติ
3: ครับ
8: เราก็มีร่องมรสุมพาดผ่านอย่างที่อาจารย์บอกผ่านเมียนมามาเหนือตอนบนอีสานตอนบนสปลาวอันนี้มีอยู่แล้ว
7: ครับ
8: ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
7: ้
8: ก็มีมาอยู่แล้วเป็นประจำเวลาเจอแบบนี้เราก็เจอฝนเป็นประจำอยู่แล้วแล้วภาคเหนือตอนบนภาคอีสานก็ฝนตกหนักเป็นระยะอยู่แล้วนะครับแต่พอที่ไหนมีภูเขาสูงไอ้ลมพวกนี้มันปะทะมันไม่ไปมันทำให้ความชื้นเยอะขึ้น
7: ถูกต้องครับ
8: แล้วช่วงนี้เป็นเอลนีโญมีความชื้นขึ้นอีกเพราะมันร้อนความชื้นลอยขึ้นสู
7: ่
8: ข้างบนอีกก็เลยจะเป็นเรนบอมอันนี้ถูกไหมครับผม
7: ถูกต้องครับผสมกันครับนะครับแล้วก็คือก็บอกว่าถ้าอุณหภูมิเพิ่ม1องศาเซลเซียสมันทำให้ความชื้นเพิ่มประมาณ 7% นะ
8: ครับ
7: นะถ้าขึ้น1องศาเพราะงั้นเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยเรนบอมเนี่ยฝนจะตกเพิ่มจากเดิมประมาณ 5%เดี๋ยวตามทฤษฎีเลยนะ
8: ครับอาจารย์แต่ตอนนี้พอเป็นเอลนินโญบางคนใช้คำว่าซูเปอร์เอลนินโญเนาะตรงนี้ร้อนจัดทะเลมันร้อนขึ้นสักกี่องศา
7: 2องศาจากปกติ
8: 2องศาจากปกติมันทำให้ไอ้น้ำมันเยอะขึ้นมาสักเท่าไหร่อาจารย
7: ์ก็คือไอ้น้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 7% เหมือนกันไอ้2องศานี่คือมันไม่ได้ 7% นั่นนะประมาณ 7-10%
8: ครับ
7: นะที่ไอ้น้ำที่ขึ้นไปในบรรยากาศ
8: ครับเอลนินโญก็ทำให้เกิดตรงนี้ขึ้น
7: อัน
8: นี้เกี่ยวกับไอ้เรื่องโลกร้อนที่อาจารย์บอกร้อนขึ้น 1.43 องศาด้วยมั้ยครับหรือนั่นอีกตัวนึง
7: อันนั้นก็คือไอ้ตัวเนี้ยแหละที่ทำให้ทะเลมันร้อนขึ้นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือปกติเนี่ยทะเลเนี่ยนะครับประมาณสัก20องศา21องศาวันนี้ถึง26องศาน้ำในทะเล
8: คร
7: ับ เพราะงั้นมันก็ถูกระเหยขึ้นไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าขั้วโลกเนี่ยตอนนี้มันน้ำแข็งมันละลายหมดนะครับไม่ว่าเทือกเขาแอลหรือว่าแถวอาร์กติกเนี่ยละลายแล้วก็ทำให้น้ำทะเลมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอลงมาปั๊บเนี่ยแล้วมันก็เก็บความร้อนไว้เยอะนะครับนี่เนี่ยมันถึงเกิดว่า ที่บอกกรุงเทพจะจมน้ำเนี่ยว่าตรงนี้แหละครับ
8: งั้นเดี๋ยวไปนั้นพวกผมไปพวกเรื่องนี้น่าสนใจคุณวัศกรแปลว่าอะไรแปลว่าจังหวัดไหนอำเภอไหนที่อยู่ใกล้ภูเขาสูงเกินพันเมตรขึ้นไปแล้วอยู่ที่เข้าข่ายเนี่ยร่องมรสุมพาดผ่านลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พาดผ่านเนี่ยมีโอกาสจะเจอเรนบอมหรือว่าเมฆระเบิดตรงนี้
7: ถูกต้องครับ
8: แล้วยิ่งถ้าโลกร้อนขึ้นมีเอลนินโยปีนี้เอลนินโยซูเปอร์เอลนินโยยิ่งมีโอกาสมากกว่าปกติ
7: ถูกต้องครับก็คือฝนจะตกหนักกว่าปกติ
8: อาจารย์แปลว่าจังหวัดที่จะเจอมาทั้งหลายที่เราเอ่ยชื่อไปเนี่ยจะน่าน

0: จะหัดใหญ่จะอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสจะเจอซ้ำๆแบบนี้
1: ใช่ครับ
2: เจอซ้ำๆ
1: คือก็อย่างที่จังหวัดน่านแล้วอำเภอปัวเนี่ย66 67 68เจอมาตลอดแต่6667นี่คือมีพายุเข้านะ
0: ครับ
1: มีพายุเข้าแต่ปี68เนี่ยเอ้ย69เนี่ยนะปีเนี้ยไม่มีพายุนะแต่ฝนตกแบบเรนบอมเนี่ยพายุไม่ได้เข้าเนี่ยนี่ไงโลกร้อน
0: ก็คือเงื่อนไขตรงนี้แหละลมมรสุมลมมรสุมความร้อนขึ้นมาปะทะภูเขาแล้วก็ตกตรงนี้แต่หาดใหญ่มีภูเขาเหรออาจารย
1: ์หาดใหญ่นี่คือว่าคือตัวหาดใหญ่เนี่ยฝนไม่ได้ตกที่หาดใหญ่แล้วน้ำท่วมหาดใหญ่แต่มันตกที่เขาคอหง
2: เขาคอหงเขาอยู่ในเมืองเลยเมืองหาดใหญ
1: ่อยู่ใกล้ๆเห็นไหม
2: เป็นภูเขาสูง
1: ภูเขาสูง
2: อยู่ในเมือง
1: เกิน1,000 เมตร
0: อ๋อนี่
2: ดังนั้นตอนนี
0: ้เด็กภาคใต้จะรู้ดี
2: เด็กหาดใหญ่ไม่ต้องอยู่หาดใหญ่เพราะว่าตรงนั้นเป็นภูเขาที่สูงมากถ้าใครขึ้นไปบนเขาคอหงเนี่ยจะสามารถเห็นทัศนียภาพของหาดใหญ่ได้ชัดทีเนี้ยถ้าที่ไหนตอนนี้กลายเป็นว่าเมืองไหนที่มีภูเขาแล้วก็มีพื้นที่ลักษณะนี้ก็ให้ระมัดระวังเรื่องของเรนบอม
1: ครับเรนบอมใช่ไหมก็คือว่ามีภูเขาสูงแล้วลมมาปะทะ
2: ลมมาปะทะ
1: แล้วก็มีร่องมรสุมเนี่ยว่าแล้วตอนหาดใหญ่คือว่าร่องมรสุมลงมาทางใต
2: ้
1: พอดีนะแล้วก็ลมมาปะทะตอนนี้หาดใหญ่ปัญหาคือมันเป็นแอ่งกระทะด้วยใช่ไหมแอ่งกระทะก็เลยลงไป
0: ทีนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรนบอมมีเงื่อนไขภูเขาสูงอยู
2: ่
0: ไปตกบนภูเขาสูงเนี่ยน้ำมันก็จะหลาก
2: ลงมาม
0: ันก็ท่วมมันไอ้โคลนเคลื่อนนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องเจอแน่
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหอันนี้เหนื่อย
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: ตรงไหนน่าห่วงอยู่ครับตอนนี
1: ้ก็คือ
0: แม่สายแม่ฮ่องสอน
1: แม่ฮ่องสอนใช่ไหมตอนนี้ก็คือแถวแพร่
0: ก็น้ำ
1: แพร่เพราะลุ่มน้ำยมมันไม่มีเขื่อนอะไรกั้นแล้วเป็นป่าเขาตรงนั้นเลย
0: ครับ
1: น้ำก็ไหลมาแล้วไม่มีเขื่อนอะไรดักเลยนะก็ลงมาที่ศรีสัชนาลัยตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมหนักเลยแหละแล้วสุดท้ายก็จะไปที่พิษณุโลกไปบางระกำไปดักอยู่บางระกำก่อนจะลงเจ้าพระยา
0: คุณธรรมสกรสงสัยเหมือนผมไหมผมจะเริ่มสงสัยแล้วถ้าทฤษฎีอธิบายได้ต้องมีปัจจัย1 2 3แล้วจะเกิดเรนบอมเนี่ยแล้วเทคโนโลยีมันดักจับได้ไหมบอกได้ไหมว่าอ้าวอำเภอปัวเนี่ยระวังนะ3 วันจะมีเรนบอมเนี่ยบอกได้ไหมครับ
1: คืออย่างนี้คือในต่างประเทศเนี่ยนะเขาอย่างนี้เขาจะต้องมีเรดาร์ใช่ไหมก็คือตรงที่เป็นภูเขาสูงอะไรเขาจะตั้งเรดาร์ไว้เอาไว้วัดว่าเอ๊ะมันมีมวลอากาศร้อนมาอยู่ตรงนี้นะมาจุกอยู่ตรงนี้เยอะแยะหมดนะแล้วก็วัดกระแสลมเป็นเท่าไหร่ก็ลมมันนิ่งนะแต่ว่ามีลมตะวันตกเฉียงใต้เอาความชื้นเข้ามาวัดความชื้นวัดมวลอากาศร้อน
0: แปลว่าบอกได้
1: ถ้าม
0: ี
1: เรดาร์
0: ถ้ามีเรดาร์อย่างนี้บอกได้ว่าโอ้โหความชื้นมันมาอากาศประมาณลมมันมานี่มีโอกาสเสี่ยง
1: ใช่คร
0: ับเตือนกันได
1: ้ถูกต้องครับ
0: แล้วเราลงทุนได้ไหมมันแพงเหรอจ๊ะ
1: จริงๆมันก็ไม่แพงกรมอุตุเขาก็อยากจะตั้งนะเขาก็รู้นะ
2: ครับ
1: มันก็ติดไงเพราะว่าไอ้พอจะเป็นภูเขาเนี่ยก็คืออุทยานเนี่ยก็ต้องคุยอุทยานเนี่ยก็ต้องเข้ากรรมการอุทยานขอตั้งขออะไร
2: ช้าพื้นที่ของอุทยาน
1: ที่อุทยานป่าไม้มันก็ต้องไปขออนุญาตเพราะว่าเวลาจะไปตั้งก็ต้องมีถนนขึ้นไปแบกเสาขึ้นไปแล้วก็มีไอ้ถางหญ้าถางป่า
2: ครับ
0: อาจารย์จะบอกว่าจริงๆถ้าเราติดตั้งเรดาร์ในจุดที
2: ่เป็นพื้นที่เสี่ยง
0: คิดว่ามีความเสี่ยงเนี่ย
1: เ
0: ราจะมีโอกาสเตือนล่วงหน้า
1: ใช่ฮะก็เขาคอหงตอนนี้ติดแล้วดีแล้วนะแต่ถามว่าปัวเนี่ยก็ตกมา3ปีใช่มั้ยเรียนบอมมา3ปีทำไมไม่ติด
2: ครับ
0: ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องระบบราชการแท้ๆเลยนะ
2: อาจารย์แล้วถ้าสมมติเราติดแล้วเรารู้แน่ว่าเนี่ยแน่นอนเดี๋ยวจะลงแน่แต่ด้วยปริมาณฝนที่มันลงมาเยอะขนาดนั้นตกแช่ซึ่งเราไม่สามารถไปควบคุมมันได้เราจะมีวิธีการแก้ยังไงสมมติรู้แล้ว
1: คือฝรั่งก็อย่างงี้เขาบอกว่าเขาจะต้องก็คือหนึ่งก็แก้บนภูเขาก่อนแล้วบนภูเขาคือว่าตรงไหนที่เป็นหัวโล้นตรงไหนที่มันเป็นร่องน้ำคุณเอาหญ้าแฝกไปปลูกเลยนะแล้วไปปลูกพืชอะไรทั้งหลายนะปกคลุมไว้หรือไม่ก็ทำเป็นขั้นบันไดหรือไม่ก็ทำเป็นอะไรไอ้ตรงที่เป็นร่องเป็นลำห้วยก็ทำเป็นอะไรเช็คแดมเนี่ยก็คือฝายชะลอน้ำกันดินถล่มลงมา
0: อัน
1: นั้นบนภูเขาเนี
0: ่
1: ยแต่ระหว่างตีนเขาตีนเขาก็คือเป็นไงขุดร่องล้อมรอบเลยนะแล้วก็หรือไม่ก็ทำแก้มลิงนะทำอ่างเก็บน้ำก่อนที่ถึงชุมชนนะครับแล้วก็พอที่ชุมชนเองเป็นไงก็ต้องมี early warning ก็คือว่าเตือนภัยนะครับตอนนี้เวลาเขาเตือนภัยเนี่ยเขาทำอย่างนี้ฝรั่งเขาบอกว่าเขาจะต้องไปติดในเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนบนภูเขานะครับแล้วก็วัดปริมาณน้ำฝนนะแล้วก็อีกอย่างคือวัดกระแสน้ำเนี่ยในลำห้วยด้วยว่าระดับน้ำมันสูงแค่ไหนแล้วก็คือวัดเรื่องไอการเคลื่อนที่ของดินข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอยู่ในคอมพิวเตอร์นะยิงขึ้นดาวเทีย
0: ม
1: ไปที่ปอพอปอพอส่งมาที่จังหวัดเลยตอนนี้นะฝนมันตกเนี่ยเกิน100 มิลลิเมตรแล้วนะนะมันมีปัญหาน้ำขึ้นสูงขนาดนี้ปอพอส่งมาที่เนี่ยผู้ว่าสั่งเลยสั่งก็คือชาวบ้านมีไซลงไซเลนบอกให้ชาวบ้านอพยพคือที่ชาวบ้านก็ต้องเตรียมพร้อมอพยพอยู่แล้วด้วย
0: ครับ
1: นะ
0: ต้องเตรียมพร้อมอพยพเนี่ยคือรักษาชีวิต
2: ครับ
0: รักษาทรัพย์สินล่ะแต่ว่าถ้าทำบนเขาอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยพยายามซับน้ำเอาไว้พยายามชะลอความเร็วของน้ำเอาไว้พยายามทำให้ดินโคลนไม่ถล่มนี่ผมว่าช่วยได้เยอะนะเพราะดูสภาพที่เกิดขึ้นอย่างน่าเห็นทั้งความสะอาดนี่เห็นแล้วเหนื่อยแทนนะ
2: ลงมาทั้งดินลงมาทั้งต้นไม้ลงมาหมดเลยแต่ ฟังดูแล้วมันเหมือนต้องเป็นการแก้ปัญหาทั้งระบบตั้งแต่ตรงบนภูเขาลงมาถึงตีนเขาแล้วก็ในหมู่บ้าน
1: ถูกต้องครับ
2: ครับ
1: คือต้องดูตอนนี้คือวันก่อนอธิบดีอุทยานอธิบดีป่าไม้เขาก็เอาขึ้นคอปเตอร์บินนะโอ้มันก็หัวโล้นงั้นเลยนะไม่ใช่ไม่โล้นนะโล้นนะโล้นเยอะนะประเด็นก็คือว่ารัฐบาลต้องทำแผนที่ความเสี่ยงเขาเรียกลิสต์แมปเพราะว่าตรงไหนที่ฝนตกซ้ำซากตรงไหนที่น้ำท่วมซ้ำซากอ่ะเขาคอหงอย่างเงี้ยเนี้ยหรืออย่างเงี้ยอุทยานแถวปัวแถวอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยแล้ววงเลยว่าตรงเนี้ยมีปัญหาใช่ไหมพอวงเสร็จแล้วคุณก็ต้องมีอะไรแผนป้องกันก่อนที่จะเกิดป้องกันก่อนเกิดแล้วก็แผนเตรียมความพร้อมเวลาถ้าว่าจับได้มันมีฝนจะตกหนักแล้วมีมวลความชื้นเยอะน่ะเตรียมความพร้อมเลยแล้วก็หลังจากก็มีแผนเผชิญเหตุแผนฟื้นฟูต้องมีกองบัญชาการเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลตรงกลางทำไม่ได้มันต้องพื้นที
2: ่
1: พื้นที่คือว่าผู้ว่าก็ต้องเป็นแม่งานแล้วก็ทั้งท้องถิ่นกับผู้ว่าจะต้องร่วมมือกันแล้วตั้งกองบัญชาการเขาเรียกคอมมานเดอร์ตรงนี้ที่เฝ้าระวังตรงนี
0: ้นะเที่ยวนี้พอเกิดเหตุเราเห็นเลยความพร้อมรัฐบาลเยอะขึ้นกว่าตอนหาดใหญ
2: ่
0: ตอนหาดใหญ่ดูเหมือนอีรุงตุงนางตอนนี้ดูเหมือนเป็นระบบมากขึ้นทั้งแอคชั่นท่านผู้ว่าแล้วก็ทีมการสื่อสารเราเห็นภาพชัดว่าพร้อมขึ้นเยอะนะ
1: ดีมากเลย
0: แต่นี่มันเกิดเหตุแล
2: ้
0: วจะฟังอาจารย์แล้วผมโอ้โหถ้าเรามีเรดาร์อยู่บนยอดเขานะคุณนวัชกรนะถ้ามีแผนที่ความเสี่ยงถ้าเราป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเขาหัวไม่ล้นเนี่ยปัญหามันจะเบาลงไปกว่าที่เราเห็นเยอะใช่ไหม
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
2: ครับ
1: ใช่ไหมเนี่ยคือมันต้องเริ่มจากการป้องกันก่อนใช่ไหมประเมินความเสี่ยงก่อนจะไม่ใช่มาแก้ทีหลังมาตั้งกองบัญชาการหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเน
0: ี่
1: ย
0: อันนั้นคือสิ่งที่ต้องทำอาจารย์ทีนี้ตะกี้อาจารย์บอกว่าวันนี้โลกเราร้อนขึ้น 1.43 องศาเป้าทั้งโลกบอกว่าจะพยายามไม่ให้เกิน 1.5 องศาแปลว่าจากนี้ประเทศไทยจะเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากขึ้นถูกต้องไหมครับ
1: ประเทศไทยเนี่ยคือองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะกับไอ้ UN นะUN ก็คือสหประชาชาติบอกว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงเกี่ยวเรื่องอากาศสุดขั้วลำดับที่17ของโลกจากปีก่อนนะคือ72ไงแต่ตอนนี้ปี65 72ตอนนี้เหลือ17แต่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วมเมืองหลวงอันดับ4ของโลก
0: เดี๋ยวนะ17ของโลกนี่ดีหรือไม่ดี
1: ไม่ดีก็คืออากาศสุดขั้วฝนตกน้ำแล้งอะไรเงี้ยนะฝนตกกระหน่ำเรนบอลอะไรเงี้ย17ของโลกอากาศสุดขั้วก็คือจะเกิดภัยพิบัติ
0: เรียกว่ามีโอกาสเกิดภัยพิบัติสูงเป็นที่17ของโลกเมื่อเทียบกับ100กว่าประเทศทั่วโลกเนี่ยเรา17ก็แปลว่าสิ่งที่เราจะเจอกันเนี่ยมันแค่หนังตัวอย่างใช่ไหม
1: ใช่หนังตัวอย่างเนี่ยหนังตัวอย่าง
2: แล้วที่สำคัญเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเมืองใหญ่ที่ว่านี่คือกรุงเทพ
1: ครับ
2: หรือว่าเป็นเมืองใหญ่ทั้งประเทศที่จะมีโอกาสเจอที่อันดับ4ของโลก
1: อันดับ4คือว่าโอกาสน้ำท่วมก็คือเมืองชายฝั่งทะเลกับกรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครระบุไว้เลยนะเพชรบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: อันดับ4ของโลกที่มีความเสี่ยงจะถูกน้ำท่วม
0: ผมเคยฟังอาจารย์ให้สัมภาษณ
2: ์
0: อาจารย์เหมือนจะฟันธงไปอ่ะกรุงเทพเนี่ยจมน้ำแน่นอน
1: ครับ
0: อาจารย์ฟันธงแบบนั้นถูกไหมครับ
1: คืออันนี้ผมดูจากแบบจำลองของ UN
0: ครับ
1: UN บอกเลยว่ากรุงเทพมีโอกาสในปี2030 40% น้ำจะท่วมปี2050ถ้าไม่ทำอะไรเลยน้ำท่วมหมด
0: 2050
1: ก็คือ2593
2: ครับ
0: น้ำจะท่วมหมดใน2050ปีนี้เท่าไหร่20 25ปีเองนะ24 25ปี
1: แต่2030คือ2573เนี่ยก
0: ็
1: คือ 40%น้ำจะท่วม
0: อะไรทำให้ UN หรือองค์การสหประชาชาติคาดการแบบนั้น
1: คืออย่างนี้คือว่าตอนนี้น้ำแข็งขั้วโลกละลายและละลายหนักเนี่ยมันทำให้น้ำในมหาสมุทรเพิ่มขึ้นปีละ5มิล
0: ครับ
1: กรุงเทพแผ่นดินทรุดปีละ 1-2 เซน
0: ก็แปลว่าปีละ 1.5 มิลปีละ 1.5 เซนแหละ
1: ครับนะ แล้วก็กรุงเทพมันมีอะไรน้ำฝนมหาสาเลยตกนะเพิ่มขึ้นประมาณ 5% ทุกปีนะน้ำฝนแล้วก็น้ำหนุน
0: ครับ
1: หนุนน้ำเหนือนี่ไง3น้ำเนี่ย
0: ครับ
1: ใช่ไหมแล้วถ้าอีกอันคือน้ำยาของราชการเนี่ยถ้าจัดการไม่ดีกับน้ำท่วม
0: อันนี้น้อยอยู่อย่างเดียวน้ำฝนน้ำเหนือน้ำหนุนเนี่ยเยอะหมดแต่น้ำยานี้อาจจะน้อยหน่อย
2: ต้องเพิ่มหน่อย
1: ต้องเพิ่มหน่อยตรงนี้ว่าจะทำยังไง
0: แล้วทางออกในเชิงวิชาการ
1: คืออย่างนี้ผมคือตอนนี้คือผมอยากให้ดูว่ามันไอ้ตรงนี้จริงหรือไม่จริงนะอันนี้ผมให้ดูกันนะตอนนี้เนี่ยเวลาน้ำทะเลหนุนเนี่ยนะ15ค่ำขึ้น15ค่ำ
0: ครับ
1: เป็นไงมาถึงถนนพระราม2แล้วนะเมื่อก่อนแค่บางขุนเทียนบางคอแหลมนิดหน่อยตอนนี้ปะท่วมถนนพระราม2
0: ครับ
1: ไปดูชลบุรีน้ำถึงหน้าศาลเมืองใหม่แล้วก็วัดขุนสมุทรเจดีสมุทรปราการอยู่กลางทะเล
0: ครับ
1: แต่1กิโล
0: แต่เดิมอยู่บนพื้นดินนะ
1: พื้นดินเนี่ยตอนนี้อยู่กลางทะเล1หายไป1กิโล เพียงเวลาแค่10ปีเองนะ
0: ครับ
1: วัดขุนสมุทรผมไปดูมาเลยนะที่พระมหาสมุทรนะอำเภอสมุทรเจดีย์นะ
0: ครับ
1: นั่นแหละแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือคำถามคือว่าแล้วจะแก้ยังไงอย่างนี้ต้องไปดูเนเธอร์แลนด
0: ์
1: เนเธอร์แลนด์นะกับอังกฤษเนเธอร์แลนด์นี่คือก็ทำไอ้เขื่อนกั้นหมดเลยฮะกั้นล้อมรอบเลย
0: ครับ
1: นะก็คือเขาเรียกบันวอลหรือว่าบันวอลหรือว่าทำซีวอลนะกั้นหมดเลย
0: จริงๆเมืองเขาอยู่ใต้ทะเลใต้ต่ำกว่าระดับทะเลแล้วนะ
1: ใช่
0: แต่เขามีเขื่อนกั้นโอ้แต่จานลงทุนมหาศาล
1: นะมหาศาลเนี่ยไอ้ของเรามันก็ต้องทำตรงไหนที่มันจมน้ำทะเลก็ต้องทำแล้ว
0: ครับ
1: จะมาเพราะมันมีต่ำกว่าน้ำทะเลก็มีสูงกว่าใช่ไหมไอ้ตรงไหนต่ำเนี่ยต้องทำแล้วไอ้ตรงฟันหล่อทั้งหลายต้องทำหมดจะปลูกปลาใช้เล่นจะทำอะไรก็ว่าไปแล้วก็อย่างที่อังกฤษเนี่ยเขามีแม่น้ำเทมส์เนี่ยเขามีประตูปิดเปิดเวลาน้ำขึ้นก็ปิดเลยนะแล้วพอดูน้ำลงก็ค่อยเปิด
0: ครับ
1: เนี่ยแล้วก็สูบน้ำออกให้เรือวิ่งเนี่ยอาจจะต้องทำอย่างนั้น
0: อาจารย์อยู่ในวงการนี้มาเนี่ยรัฐบาลหรือกรุงเทพมหานครหรือใครเขาคิดเรื่องนี้ไหมครับเรื่องบางหลวงจะจมน้ำเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงมากขนาดนี
1: ้คือวันก่อนเพิ่งคุยกันนะแล้วก็แนะนำบอกว่ากรุงเทพต้องทำเป็นเมืองฟองน้ำนะ
0: ครับเมืองฟองน้ำ
2: เป็นยังไงฮะ
1: หมายว่าเวลาฝนตกลงมาในพื้นทั้งหลายเนี่ยมันต้องดูดน้ำซับน้ำหมดเลยนะและน้ำต้องไปลงใต้ดินนะหรือไม่ก็มีเขาเรียกว่าแก้มลิงใช่ไหมก็มีเป็นกระป๋องหลายที่ตามสถานะอย่างเงี้ยพอลงใต้ดินปั๊บเนี่ยข้างใต้ต้องมีท่อแล้วเสร็จแล้วดูดน้ำออกไปในทะเลเหมือนในญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นในเวลาฝนตกมาน้ำอยู่ใต้ดินนะเขาไม่ได้ระบายออกไปท่วมไหนนะเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยดูดออกโดยใช้อุโมงค์ใต้ดิน
2: แล้วตอนนี้หลังจากที่มีการพูดคุยกันเขาเริ่มมีการแอคชั่นหรือว่าเริ่มนับหนึ่งบ้างหรือยังครับ
1: เขาเริ่มทำอุโมงค์ระบายน้ำอยู่สองที
0: ่
1: ก็ทำแล้วเนี่ย
0: จริงๆเรามีอุโมงค์นะแต่ว่าน้ำมันไม่ลงอุโมงค์ใช่ไหมที่เราได้อ่านข่าวกันอยู่
1: น้ำไม่ลงนะ
0: น้ำไม่ลงอุโมงค
1: ์แล้วก็ไอ้คูคลองทั้งหลายคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบอย่างเงี้ยผู้บุกรุกต้องเอาออกที่บุกรุกต้องเคลียร์ให้หมดใช่ไหมแล้วก็ต้องเรื่องขยงขยะต้องไม่ให้คาอยู่ตรงนั้นส่วนนะแล้วก็ที่สำคัญคือในอนาคตเนี่ยน้ำเขาไม่ให้เข้ากรุงเทพใช่ไหมก็คือพอมันไหลจากเหนือมาเนี่ยมาที่บางบานใช่ไหมแล้วหลังจากนี้ก็ไหลลงมาไม่ให้กรุงเทพก็ไปอ้อมไปไหนอ้อมไปฉะเชียงเซาไปลงที่บางประกง
0: ครับ
1: เขาก็ถามว่าแล้วทำไมให้มาท่วมแล้วทำไมท่วมกรุงเทพไม่ได้ทำไมต้องให้ท่วมแปดริ้วแล้วเขาก็เรียกร้องว่าทำไมเขาต้องเสียสละใช่ไหมแล้วทำไมไม่ผ่ากรุงเทพไปเลยเจ้าพญาใช่ไหมเจ้าพญายกไอ้ทำคันสูงใช่ไหมทำกำแพงสูงสัก 3-4 เมตรได้ไหมแล้วก็เพื่อให้น้ำมันไหลออกไป
0: ครับ
1: อะไรยังไงนะก็มีการเรียกร้องจากต่างจังหวัด
0: อาจารย์ผมไปดูประวัติศาสตร์สิงคโปร์คุณวัชกร
2: ครับ
0: แต่เดิมเขาไม่มีน้ำจืดเลยนะต้องซื้อจากมาเลเซียตอนหลังเนี่ยประเทศเขาฝนตกทุกหยดเก็บไว
1: ้เก็บหมด
0: แปลงไปน้ำใช้ทุกหยดนี่แปลงเป็นรีไซเคิลลงทุนกับน้ำทะเลวันนี้น้ำสะอาดเขาเหลือเฟือ
1: ใช่ครับ
0: เขาทำได้เอ๊ะ
2: ครับ
0: เราทำอย่างนั้นบ้างไม่ได้อาจารย์ฝนตกเราระบายลงทะเลถึงเวลาเราบอกน้ำแล้งเมืองไทยเมืองเกษตรเนี่ยมันมีโอกาสไหมอาจารย์ถามตรงๆ
1: มีโอกาสเราทำได้คือที่ท่านในหลวงบอกคือทำแก้มลิงไงทำแก้มลิงตรงไหนเมื่อก่อนเขาก็แถวมีนบุรีใช่ไหมแถวไอ้คลองสามวาเนี่ยเก็บน้ำเก็บอะไรไว้เนี่ยนะน้ำมาไประบายเก็บไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ทันรถแล้วค่อยปล่อยออกแต่เดือนนี้เป็นบ้านจัดสรรหมดแล้วแล้วเมืองใหม่จะอยู่แถวนั้นมีนบุรีกลายเป็นเมืองใหม
0: ่แต่ว่าการบริหารจัดการน้ำกับการบริหารจัดการผังเมืองมันคือเรื่องเดียวกัน
1: เป็นเรื่องเดียวกันใช่มันต้องอยู่ในผังเมือง
0: แต่จุดน้ำยาอีกแล้ว
1: น้ำยา
2: ครับ
1: น้ำยาคือผู้ว่าเขาเปลี่ยนบ่อยอะไรบ่อยนะแล้วก็นโยบายก็เปลี่ยนไป
2: ครับ
1: นะครับ
2: เหมือนอาจารย์เคยมีการนำเสนอแนวคิดวิศวกรรมผสมธรรมชาติ
1: ครับ
2: อันนี้มันคือยังไงฮะ
1: ก็คืออย่างที่ผมเรียนคือว่าถ้าก็คือว่ามันก็ต้องทำเป็นโครงสร้างครับตั้งใช่ไหมก็คือถ้าเป็นภูเขาน้ำจากภูเขามาเนี่ยแล้วมันก็ต้องทำอย่างที่ผมบอกก็คือว่าทำอะไรอ่ะก็คือทำไอปลูกหญ้าแฝกใช่ไหมแล้วก็ทำให้ขั้นบันไดทำอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็มีบัฟเฟอร์ระหว่างชุมชนกับภูเขาก็ต้องทำอะไรอ่างเก็บน้ำทำแก้มลิงกั้นนะทำคูระบายน้ำอ้อมเมืองฟัดเวย์อะไรเงี้ยนะ
2: อันนี้แหละวิศวกรรมธรรมชาติ
1: ครับใช่ครับ
0: ซึ่งจริงๆทั้งเทคโนโลยีทั้งวิชาการทั้งตัวอย่างจากต่างประเทศของแบบนี้ป้องกันได้ถูกไหมครับ
1: ทำได้ฮะทำได้หมดเขามีหมดนะไม่ต้องไปก๊อปปี้ญี่ปุ่นมาอย่างเดียวจบเลยฮะโตเกียวนะ
0: อาจารย์แต่ทุกปีเนี่ยเราใช้วิธีเราไม่ค่อยทำอะไรแต่เราชดเชยไอ้งบชดเชยแต่ละปีเนี่ยรวมๆกันมันมาลงทุนแก้ไขพวกนี้ได้ไหมอาจารย
1: ์โอ้โหจริงๆชดเชยมหาศาลนะ
0: คร
1: ับนะมหาศาลนะบางทีเป็นพันล้านเนี่ยจริงๆมาลงทุนพวกนี้จะดีกว่า
0: คุ้มกว่า
1: คุ้มกว่าคุ้มกว่า
0: ถึงแม้กระทั่งกรุงเทพจะจมน้ำเนี่ยถึงจะลงทุนเป็นแสนแสนล้านเนี่ยก็ยังคุ้ม
1: คุ้มเพราะว่าคือมีการคุยกันนะแล้วก็มีการสัมมนาที่จุฬาแล้วบอกว่าเอ๊ะย้ายเมืองหลวงไหม มันเอาไม่ไหวแล้วย้ายเมืองหลวงไหมสุดท้ายก็คือพอคุยทุกเรื่องนะทำเอฟเอสนะใช่ไหมก็คือเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมประชาชนบอกย้ายไม่ได้เพราะเศรษฐกิจอยู่ที่นี
2: ่
1: ต้องต่อสู้ที่นี
0: ่
1: ใช่ไหมก็เดิมเขาบอกเนี่ยไปเพชรบูรณ์ไปโคราชอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่สุดท้ายก็บอกว่าต้องอยู่ที่นี่เพราะว่าทุกอย่างมันรวมอยู่นี่แล้วเพราะงั้นต้องสู้แล้วก็มันก็ไม่มีอะไรยากนะก็ไปดูของต่างประเทศมาไปเนเธอร์แลนด์ไปก็มาเยอะอย่างนั้นก็เอามาเสียเอามาช่วยกัน
0: อยู่ก็อยู่แต่ก็ต้องแก้ไข
1: ต้องแก้
0: ไขไม่ใช่อยู่กันไปเฉยๆแบบนี
1: ้ใช่ครับ
0: อย่างอินโดนีเซียก็ย้ายเมืองหลวงละ
1: ย้ายไปแล้ว
0: เพราะเขาก็จาการ์ตาก็น้ำจะท่วมเหมือนกัน
1: ถูกต้อง
0: เขาตัดใจย้ายละ
1: อันนั้นอันดับเดียวกับเราเลยน้ำจะท่วมบอกไปแล้วอยู่ไม่ได
0: ้ความเสี่ยงเท่าเรา
1: ความเสี่ยงเท่าเรา
0: แล้วตอนนี้ความเสี่ยงเราคืออันดับ4
1: อันดับ4
0: อาจารย์แต่มันไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพเนี่ยแต่ที่อาจารย์พูดเมืองที่อยู่ชายทะเลทั้งหลายก็จะโดนหมดถูกไหมก็ต้องวางแผนเผื่อเขาด้วย
1: เผื่อเขาด้วยฮะเพราะฉะนั้นสมุทรปราการอย่างเงี้ยมันก็ต้องตอนนี้เขาปลูกป่าชายเลนแล้วนะกันกัดเซาะกันอะไรทั้งหลายแล้วก็มีซีวอลมีกำแพงกันขึ้นนะ
0: แต่พวกนั้นมันคือทายาแดงไหมอาจารย
1: ์ทายาแดง
0: มันไม่ได้ช่วยจริงจัง
1: ถูกต้อง
0: นะแต่ยังดีกว่าไม่ทำแต่ว่ามันแค่ยาแดงนะ
1: ใช่ครับ
0: ต้องผ่าตัดใหญ
1: ่ต้องผ่าตัดใหญ่คืออย่างนี้ผมมองว่ามันเรื่องพวกนี้มันต้องเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยรัฐบาลก็ต้องมาระดมสมองจะเอายังไงทุกคนเอาความคิดมารวมกันนะเอาบทเรียนจากต่างประเทศออกมาแล้วก็มาว่ากันทำเป็นมาสเตอร์แผนแอคชั่นแผนใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร
0: คุณนวัชกรสงสัย NBT เราจะต้องเปิดรายการแบบนี้มากขึ้นเพราะว่าได้ความรู้ ความจริงอาจารย์นี้มีความรู้เรื่องมลพิษมลภาวะเยอะนะวันหลังเดี๋ยวต้องเชิญใจหลายรอบหน่อย
2: ครับวันนี้คงจะได้เห็นแล้วนะครับแนวโน้มนะครับความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับจากภาวะที่โลกเปลี่ยนแปลงไปในขณะนี้นะครับซึ่งถ้ารัฐบาลได้ติดตามรับฟังอยู่นะครับก็คงจะได้เอาแนวคิดต่างๆเหล่านี้นะครับลองไปดูว่าอันไหนเนี่ยเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนะครับเพื่อจะป้องกันประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะครับของชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมครับดร.สนธิโคชวัฒน์นะครับขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: และนี่ทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในท่าสำนักนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นแล้วเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาเถอะลูกเลิกแกล้งแม่เถอะลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกนิกร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
5: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
4: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
5: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพและถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ย
4: ใช่
5: ล้าสมัยมาก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนซึ่งตรงกับวันที่3กันยายน2569ความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนางสาวอาลิเซมีนาที่1และพนักท่านนายวลาดิมีโรเซลวาที่1ผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:08 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลองพระบาททูลกราบทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569วันนี้เวลา 14:02 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานพระวรโอกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำผู้แทนนักศึกษาใหม่ในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะนวัตกรรมอาหารและโภชนาการรวมทั้งสิ้น11หลักสูตรเฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียนแพสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้นักศึกษาใหม่จำนวน488คนเฝ้าถวายสัตยปฏิญาณตนในโอกาสเข้ารับการศึกษาประจำปีการศึกษา2569ต่อจากนั้นพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม
1: ่ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทุกคนด้วยความยินดีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

0: ชาชนตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าก่อตั้งสถาบันการศึกษาแห่งนี้ข้าพเจ้าขอนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเกี่ยวกับการศึกษาที่พระราชทานไว้ว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและสะสมความรู้ความคิดความประพฤติและคุณธรรมของบุคคลทั่วไปเมื่อเจริญเติบโตขึ้นย่อมต้องหมั่นแสวงหาความรู้และฝึกฝนตนเองให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอเพื่อให้มีความสามารถเพียงพอที่จะไปประกอบอาชีพการงานและดำรงชีวิตให้เป็นปกติสุขจะใช้เวลาและโอกาสอันมีค่านี้สั่งสมความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างฉลาดและมีสติจงเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อลดช่องว่างระหว่างการเรียนรู้และการทำงานจริงและเติบโตไปเป็นบัณฑิตที่มุ่งมั่นทำความดีมีเมตตาและสามัคคีเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าพร้อมจะสร้างความมั่นคงแก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติต่อไป
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลสมเด็จประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาณวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีวันนี้เวลา 9:58 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังอุโบสถวัดเขาสุกิมอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาซึ่งวัดเขาสุกิมร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้นเนื่องในอภิรักษ์กิตติสมัย100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาพุทธศักราช2568เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจต่างๆเพื่อปวงชนชาวไทยอาทิด้านการศาสนาทั้งสองพระองค์ทรง

ทำนุบำรุงกิจการพระพุทธศาสนามาโดยตลอดและด้านการศึกษาพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานทุนสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาสร้างอาคารเรียนหอประชุมและห้องสมุดจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังกุฏิสงฆ์ทรงเปิดนิทรรศการมหาธีรราชธิดาปสาทะโดยจัดแสดงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเมื่อครั้งเสด็จไปทรงประกอบพิธีถวายกุฏิสงฆ์เมื่อวันที่27ธันวาคม2512ซึ่งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดสร้างเป็นอาคาร2ชั้นสำหรับเป็นที่พักอาศัยของพระสงฆ์และสามเณรซึ่งถือเป็นเสนาสนะที่สำคัญในการใช้จำพรรษาปฏิบัติกิจของสงฆ์และบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานนอกจากนี้ยังจัดแสดงประวัติวัดเขาสุกิมและหุ่นขี้ผึ้งพระวิสุทธิญาณเถรหลวงปู่สมชายธิตะวิริโยอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมและเคยจำพรรษาที่กุฏิสงฆ์นี้ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ21ปีการมรณภาพของพระวิสุทธิญาณเถรหลวงปู่สมชายธิตะวิริโยอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและสร้างวัดเขาสุกิมตั้งแต่ปี2504โดยได้รับพระราชทานวิสุงคัมมสีมาเมื่อวันที่28มิถุนายน2516หลังจากที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24มกราคม2515หลวงปู่สมชายธิตะวิริโยเกิดวันที่7เมษายน2468มรณภาพวันที่18มิถุนายน2578สิริอายุ80ปีพรรษาที่60ปัจจุบันสรีระของหลวงปู่สมชายธิตะวิริโยเป็นสถานะตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติวัดเขาสุกิมพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ำวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์เป็นในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยเวลา 19:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าสีสว่างมงยุคนจะเด็ดแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยมีหม่อมเจ้าสีสว่างวงยุคนทรงดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครั้นทรงดำเนินถึงประรำเครื่องกระดาษเจ้าพนักงานพระราชพิธีถวายธูป3ดอกทรงปักที่กระถางธูปหน้าแท่นบูชาพระโพธิสัตว์จากนั้นทรงดำเนินไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจีนนิกาย35รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์ระหว่างนั้นจะพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตมาถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นทรงดำเนินไปยังประรำเครื่องกระดาษทรงรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีครั้งละ3ดอกเพื่อทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักในกระถางธูปหน้าแท่นพระโพธิสัตว์จำนวน13ครั้งทรงยืนหน้าท่านบูชาทรงอธิษฐานทรงถวายพระกรยาหารแล้วทรงถวายเครื่องกระดาษและเครื่องอุปโภคทิ้งกระจาด
สำหรับพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่พระสงฆ์ในฝ่ายมหายานร่วมสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลเป็นพิธีกรรมที่มีมหาอานิสงส์สูงสุดตามความเชื่อสายมหายานแสดงความกตัญญูและสร้างทานบารมีเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนบุญและพ้นจากความขาดแคลนเป็นการอุทิศบุญให้แด่ดวงวิญญาณให้ได้ไปสู่สุคติต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์เป็นในพิธีสถาปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรมันพชิตจินในกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดผ้าไตร10ไตรมันพชิตจินในกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำมันพชิตจินในกายถวายอนุโมทนาต่อจากนั้นมันพชิตจินในกาย9รูปนำเสด็จหม่อมเจ้านวพันธุคนไปยังมณฑลพิธีท่าราชบรดิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยมีหม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชบรดิตในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมแปรวาสีแดงพระตำหนักจิตรดารโหฐานจำลองหีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรพชิตจิตนิกาย9รูปสวดพระพุทธมนต์สำหรับการเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งเข้าของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์โดยเครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเราเด่นเทวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุดิวรัตน์รังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.นายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูป
และเวลา 19:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 เป็นวันที่2วันนี้เวลา 9:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2ซึ่งวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,568 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นมืออาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติจริงสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตพร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งออนไซต์ออนไลน์ออนดีมานด์และออนกราวผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนองคมนตรีติดตามการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวชรหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานกปร.และคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชจังหวัดปราจีนบุรีโอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรของนายสุรายสมมิตรอายุ66ปีข้าราชการครูบำนาญในพื้นที่หมู่8ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีซึ่งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2562โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการปรับเปลี่ยนพื้นที่จำนวน5ไร่จากเดิมที่เคยปลูกต้นยูคาลิปตัสมาเป็นการปลูกไม้ผลได้แก่ทุเรียนและมะพร้าวน้ำหอมพร้อมทั้งปรับสภาพพื้นที่การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันและการชะล้างพังทลายของดินในการนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักจากสวนศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อนำไปขยายผลต่อไปจากนั้นเดินทางไปยังแปลงเกษตรของนายมณียิ่งยงในพื้นที่หมู่5ตำบลบ้านนาอำเภอกบินบุรีเพื่อติดตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยกรมการข้าวซึ่งใช้แปลงนาขนาด5ไร่ของนายมณีเป็นแปลงต้นแบบมีการนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ดินมาคำนวณการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำควบคู่กับการปลูกข้าวพันธุ์กข.79และการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งซึ่งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืน
โอกาสนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจการติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาที่ไม่เพียงแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำแต่ยังต่อยอดไปสู่

การปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมและการนำเทคโนโลยีทันสมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ราษฎรด้วยองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาวันนี้ในช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในคณะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกอำเภอสองแควจังหวัดน่านเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอพักชายพลังที่ยั่งยืนพร้อมครุพันธ์เตียง2ชั้น20เตียง40ที่นอนตามแบบหอนอนมาตรฐาน26ในเขตแผ่นดินไหวโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนและกลุ่มบริษัทปตท.จำกัดมหาชนในการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนที่พักอาศัยให้กับนักเรียนชายกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพื้นที่และนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาคารนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน2568แล้วเสร็จเดือนมิถุนายน2569มีลักษณะเป็นอาคาร2ชั้นชั้นบนเป็นห้องนอนพร้อมห้องน้ำชั้นล่างสำหรับทำกิจกรรมต่างๆภายหลังเลิกเรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนไตรเขตประชาสมัคคีรัชมังคลาภิเษกจัดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2528เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเมื่อปี2555ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน287คนครูและบุคลากร31คนมีนานัชยาพันธุลีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมสร้างการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพซึ่งได้รับการสนับสนุนทักษะอาชีพด้านการโรงแรมจากวิทยาลัยเทคนิคปัวเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตโดยยึดการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและชำนาญก่อนนำไปพัฒนาและปรับใช้ในผู้เรียนเพราะเด็กจะเก่งและดีได้ต้องมีพื้นฐานที่ดีจากครูผู้สอนก่อนเสมอในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังหอประชุมโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงจังหวัดพะเยาในการนี้ได้ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยาประกอบด้วยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกและโรงเรียนบ้านสะโดยมีนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2514ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน627คนครูและบุคลากร59คนมีนายบรรจงคิดดีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2472ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน167คนครูและบุคลากร22คนมีนายณรงค์ชัยลังกาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนทั้ง2แห่งดังกล่าวมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงมุ่งพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รวมถึงการสร้างความตระหนักในการปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
ต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสันติสุขอำเภอปงจังหวัดพะเยาเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษามีว่าที่ร้อยตรีอัมพลบุญศรีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รายงานปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน257คนครูและบุคลากร22คนทั้งนี้โรงเรียนมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในเรื่องการอ่านออกเขียนได้โดยยึดการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขากลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งและใช้ภาษาถิ่นเป็นหลักนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนการส่งเสริมทักษะชีวิตโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนยึดผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลักเพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพมีงานทำเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นเป็นคนดีของสังคมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นางสาวภัชรีจิรวุฒิพร้อมคณะและศาลแขวงธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธบิกสิตารามกรุงเทพมหานครวัดซัมตาตงวัดเพียนามวัดเชียงอีศรีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบุ๋งขี้เหล็กวัดมุจลินทรารามวัดโพเมืองวนารามวัดโพสักปทุมจังหวัดอุบลราชธานีวัดพูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรัยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย11สถาบันและนางอุไรวรรณบรรดาศักดิ์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปรมายิกาวาสจังหวัดนนทบุรีวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเกรียงไกรใต้วัดหัวปลวงจังหวัดนครสวรรค์วัดห้วยผักชีวัดหนองกระทุ่มจังหวัดนครปฐมวัดโพคารามวัดเขาถ้ำเสือจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหัวรังวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นห้างหุ้นส่วนจำกัดตรังสมศรี 2,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด The Sun Shining บริษัทพรทิพย์ภูเก็ตจำกัดสมาคมศิษย์เก่าการเรือนสวนดุสิตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวัดวชิรธรรมาวาสกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทสยามภัทรพรจำกัด
บริษัทเมืองแร่ยิปซัมนำศิลป์พัฒนาและโรงเรียนสีเวียงพิงกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมและนายธานินทร์วงมงคลพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปณวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังสำนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดศาลแขวงธนบุรีโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์บริษัทกู้เกียร์ประเทศไทยนางอุไรวันบรรดาศักดิ์พร้อมคณะและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยท่านนิสสนพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสลิดสัมวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

พระดำริก็ดีนะครับหรือว่าในสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือการปฏิบัติพระองค์เพื่อเป็นต้นแบบในการที่ทำให้เราเนี่ยเจริญรอยตามผมได้ตามเสด็จหลายรอบได้เห็นท่านเวลาทรง

0: งานในพื้นที่หลายๆครั้งท่านไม่เคยได้นึกถึงพระองค์เองท่านจะนึกถึงผู้ประสบอุทกภัยหรือว่าคนที่ได้รับผลกระทบเป็นหลักเราเห็นว่าท่านไม่ทรงย่อท้อท่านทรงใช้ความวิริยะพระสติปัญญาท่านมีองค์ความรู้เยอะนะครับว่าจะต้องจัดการอย่างไรอย่างเป็นระบบต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมันคืออะไรแล้วเราจะใช้วิธีการไหนในการแก้ปัญหาตรงนั้นรวมถึงเรื่องของความติดดินของพระองค์ท่านท่านไม่เคยทรงคิดว่าจะต้องวางพระองค์เป็นเจ้านายท่านปฏิบัติทุกคนเสมอเหมือนกันในหลายๆครั้งเนี่ยเหมือนกรณีของกรมหมื่นสุทธานารีนาถหรือพระองค์สมท่านไม่ได้เสวยนะครับในช่วงเวลาที่เลยช่วงเวลาพระกายหารมาเนี่ยท่านบอกว่ายังไม่หิวคนอื่นยังเดือดร้อนอยู่เรายังไม่ต้องกินซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ให้เห็นว่าทรงคำนึงถึงประชาชนเป็นหลักนะครับอันนี้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างพวกผมเนี่ยได้ยึดปฏิบัติตลอดมาครับผมก็ได้มีโอกาสเรียนรู้จากวิธีคิดของท่านนะครับต้องใช้คำง่ายๆแบบนี้ว่าท่านคิดอย่างไรคือหนึ่งท่านมองในมุมกว้างและท่านมองในมุมลึกอันนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้บริหารหรือว่าเป็นผู้นำท่านจะรับสั่งสอนว่ามองภาพรวมว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องมันจะต้องมีอะไรบ้างแล้วในส่วนย่อยเนี่ยที่ต้องจัดการเนี่ยมันจะต้องดำเนินการอย่างไรสิ่งที่รับสั่งอันนึงว่านอกจากการใช้ศาสตร์ในการจัดการแล้วเนี่ยยังต้องมีศิลปะในการดำเนินการด้วยเพราะว่าแต่ละหน่วยงานแต่ละชุมชนเนี่ยมีวัฒนธรรมมีอะไรที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการเข้าถึงการจัดการต้องมีความแตกต่างนั่นคือการใช้ศิลปะในการที่จะเข้าถึงอันนี้ท่านทรงรับสั่งสอนผมพึ่งพาก็เป็นที่พึ่งของประชาชนเสมอมาและจะตลอดไปนะครับในสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงทำไว้เนี่ยมันซึมซับสำหรับผู้ทำงานเป็นอย่างมากนะครับเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวเราเองแต่เป็นเพื่อผู้อื่นคือผู้ประสบอุทกภัยแต่สิ่งสำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าในเรื่องของพระนโยบายที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ต้นเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินงานของมูลนิธิซึ่งท่านได้พระราชทานว่ามูลนิธิเนี่ยจะต้องเป็น Center of Excellence in Flood Relief นะครับ and Management นะครับก็คือว่าศูนย์กลางความเป็นเลิศในการจัดการอุทกภัยทั้งในด้านของสังคมและด้านของมนุษย์นะครับมูลนิธิยังยึดพันธกิจยึดวิสัยทัศน์ตรงนี้เนี่ยในการปฏิบัติงานของมูลนิธิอยู่ตลอดจริงๆแล้วเรามีกิจกรรมตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะแค่ช่วงน้ำท่วมที่ทุกคนอาจจะเห็นเรื่องของถุงยางชีพพระราชทานหรือว่าโรงครัวพระราชทานเท่านั้นนะครับแต่จริงๆภารกิจของเราเนี่ยมันมีทั้งหมด3ด้านได้แก่เรื่องของการเฝ้าระวังนะครับก่อนเกิดการเกิดอุทกภัยการบรรเทาทุกข์ระหว่างอุทกภัยและการฟื้นฟูหลังอุทกภัยนะครับซึ่งที่ผ่านมาในตั้งแต่มกราต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันในเรื่องของการเฝ้าระวังเนี่ยมูลนิธิได้มีการขยายผลนอกเหนือจากประเทศไทยแล้วเนี่ยเรายังไปอบรมไปติดตั้งสถานีโทรมาศที่สปป.ลาวด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นฝนตกหนักนั้นเนี่ยไม่เกิดน้ำหลากแล้วก็มีแหล่งน้ำไว้สำหรับการใช้ในช่วงน้ำแล้งด้วยจริงๆอุบัติเหตุจากการจมน้ำเองก็เป็นอุบัติเหตุอันนึงที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วงการเกิดอุทกภัยนะครับทางมูลที่อาสาพึ่งพายามยากร่วมกับทีมอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติก็ลงไปอบรมให้กับนักเรียนนะครับในหลายจังหวัดนะครับแล้วก็อบรมครูขอเพื่อที่ต้องการจะเทรนเดอะเทรนเนอร์ให้เขารู้ว่าเวลาเกิดเหตุอุทกภัยถ้าเกิดมีกรณีมีเด็กจมน้ำจะต้องเอาชีวิตรอดอย่างไรในการช่วยเหลือตัวเองในสถานการณ์แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการเฝ้าระวังการเตรียมการอย่างหนึ่งก่อนที่จะเกิดอุทกภัยนะครับส่วนในเรื่องของการบรรเทาทุกข์นั้นเนี่ยที่ผ่านมาเราก็มีการเตรียมการก่อนที่จะเกิดเหตุเราก็มีการเตรียมเรื่องของนวัตกรรมจะทำอย่างไรให้การประกอบอาหารนั้นน่ะมีคุณภาพเราจะทำอย่างไรที่จะสามารถทำได้ในปริมาณที่มากโดยใช้ปริมาณคนที่ลดน้อยลงแล้วก็ยังมีการติดต่อกับซัพพลายเออร์ต่างๆเพื่อวางแผนในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ากรณีเวลาเกิดเหตุและจำเป็นต้องตั้งโรงครัวพระราชทานเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้วัตถุดิบนั้นไปส่งอยู่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถประกอบอาหารให้กับผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างรวดเร็วและจะบอกว่าจริงๆมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาเราก็มีการฝึกฝนตลอดเวลาเรามีการอบรมทีมอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติและล่าสุดก็ได้มีการแข่งขันระดับประเทศนะครับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมูลนิธิอาสาพื้นภัยยามยากเนี่ยเราก็ได้รางวัลที่1มารางวัลชนะเลิศมาสำหรับการแข่งขันการประกวดในเรื่องของทักษะการกู้ภัยภ ารกิจอีกด้านนึงที่เป็นภารกิจสำคัญนะครับแล้วก็เป็นพระดำริของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือภารกิจด้านการฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูระยะสั้นระยะยาวนะครับฟื้นฟูระยะสั้นได้แก่เรื่องของการทำบิ๊กคลีนนิ่งนะครับหลังเกิดอุทกภัยรวมไปถึงเรื่องการฟื้นฟูระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านอาชีพแล้วก็จะเป็นการฟื้นฟูแหล่งน้ำซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้ลงไปจังหวัดน่านเพื่อไปทำฝายนะครับอันเนี้ยเป็นพระดำริของพระองค์ท่านที่ทรงทำมาได้ตลอดนะครับฝายเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในเรื่องของการชะลอน้ำตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นการฟื้นฟูแหล่งน้ำไหมใช่ด้วยแล้วก็เป็นการเฝ้าระวังอีกในขณะเดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าป่ามีความชุ่มชื้นนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะมีต้นไม้ในการที่ชะลอความเร็วของแรงน้ำที่จะเข้าสู่บ้านเรือนแล้วก็เรายังมีเรื่องการมอบบ้านนะครับหลังจากที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งที่น้ำท่วมซ้ำซากซึ่งประเด็นเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยจริงๆการแก้ปัญหาเนี่ยคือประชาชนต้องอยู่กับน้ำให้ได้ต้องรู้ว่าน้ำจะมาในช่วงไหนการใช้ชีวิตวิถีชีวิตของเขาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์นะครับโครงการเก็บกล่องสร้างบ้านเนี่ยก็เป็นการสานต่อพระนโยบายนะครับก็เป็นหนึ่งในภารกิจเรื่องของการฟื้นฟูขยะเองก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุทกภัยเพราะนั้นเราเอากล่องนมนี่นะครับมาแปลสภาพเปลี่ยนเป็นหลังคาเปลี่ยนเป็นวงกบเปลี่ยนเป็นฝาผนังเปลี่ยนเป็นพื้นพวกนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่มูลนิธิได้ยึดถือและดำเนินการมาโดยตลอดว่าในทุกกิจกรรมของการปฏิบัติงานการดำเนินงานแล้วเนี่ยเราพยายามสอดแทรกเรื่องของนวัตกรรมที่มันเป็นประโยชน์กับทางผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยมาใช้แล้วให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดโครงการอีกอันนึงคือเรื่องของโครงการพัฒนาศักยภาพน้ำดื่มนะครับที่วัดป่าพุทธพจน์หริบุญชัยหรือว่าชุมชนพัชรธรรมเครือข่ายเตือนภัยพิบัติเพื่อนพึ่งพาเนี่ยก็เป็นทั้งหมด19ชุมชนนะครับที่นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับในการที่จะเฝ้าระวังคือภัยแล้งน้ำท่วมมันมาด้วยกันนะครับที่พื้นที่เนี่ยประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมากพงพาเนี่ยท่านก็เสด็จไปเพื่อทรงเปิดสถานีผลิตน้ำดื่มแห่งแรกพอเปิดจากแห่งแรกก็เนี่ยความต้องการก็ยังมีมากนะครับไม่เพียงพอมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างแหล่งที่2แล้วก็มีการสร้างเครื่องบรรจุนะครับขวดแบบสำเร็จรูปก็ปรากฏว่าสามารถแก้ปัญหาคือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องของน้ำแล้งประชาชนตอบรับเป็นอย่างดีนะครับมารับน้ำดื่มซึ่งไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับภารกิจของมูลนิธิพิทุนพาเนี่ยดำเนินมากว่า27ปีและต้องบอกว่าน้ำเนี่ยมันไม่เคยลดน้ำมันท่วมทุกปีเพราะฉะนั้นการสนับสนุนคนที่เดือดร้อนน้อยกว่าช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนมากกว่าเนี่ยเป็นค่านิยมที่ดีสำหรับคนไทยที่เรามีการแบ่งปันกันตลอดเวลาอยากให้ได้มาสนับสนุนนะครับทางมูลนิธิเนี่ยเราก็มีที่ตั้งทำการอยู่ที่อาคารมหินทราเดชานุวัฒน์ที่ต้นถนนเพชรบุรีซึ่งที่นี่ก็มีพาเฟ่นะครับ PAFE นะครับพาเฟ่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจด้านการฟื้นฟูด้านอาชีพของผู้ประสบอุทกภัยเหมือนกันเพราะว่าเรานำสินค้าจากผู้ประสบอุทกภัยมาจำหน่ายเมล็ดกาแฟก็มาจากชุมชนที่ประสบอุทกภัยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดอยากจะอุดหนุนก็สามารถมาที่มูลนิธิได้ท่านสามารถที่จะร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพยายามยากได้เงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านเนี่ยนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและสิ่งสำคัญก็คือว่าท่านสามารถจะนำใบเสร็จเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้สิ่งที่มูลนิธิได้ดำเนินการตลอดมานะครับเราได้กำลังใจจากพระองค์ท่านที่ท่านได้ทำให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านมุ่งหวังนั้นคือประชาชนเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าพันธกิจของมูลนิธิเพื่อนึ่งพาเนี่ยเราไม่ทิ้งประชาชนแน่นอนเราไม่ทิ้งผู้เดือดร้อนแน่นอนสิ่งที่เรายังทำอยู่เราจะทำให้มากกว่าเดิมนะครับสมกับพระปณิธานที่ท่านได้พระราชทานไว้และสมกับตัวอย่างที่ท่านได้ทำให้เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านมั่นใจว่าสิ่งที่เพื่อนึ่งพาดำเนินการมาตลอดเราจะยังดำเนินการต่อไปและจะพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นตามพระนโยบายที่ท่านได้พระราชทานไว้ว่าให้มูลนิธิเพื่อนึ่งพานั้นได้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศในการจัดการอุทกภัย
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานองค์การพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีตามคำกราบบังคมทูลของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่9มีนาคม2563และเมื่อวันที่25สิงหาคม2564ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีพื้นที่ดำเนินงานในตำบลไล่โว่แบ่งเป็น2ระยะคือระยะที่1บ้านสารวะและบ้านไล่โว่และระยะที่2บ้านที่ไล่ป้าบ้านปางสนุก

และบ้านจะแก่ผลการดำเนินงานของมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2568มีการประชุมคณะกรรมการในระดับจังหวัดและลงพื้นที่รวมจำนวน2ครั้งโดยมีความคืบหน้าการดำเนินงานแยกตามด้านต่างๆดังนี้ด้านเส้นทางสัญจรเส้นทางสัญจรในระยะที่1ใช้งานได้ตามปกติสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ในทุกฤดูกาลและเส้นทางสัญจรในระยะที่2พัฒนาไปแล้วร้อยละ67คงเหลือการก่อสร้างสะพานซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2569สำหรับการสร้างเส้นทางเพื่อความมั่นคงจะเริ่มดำเนินการและคาดว่าจะเสร็จในปี2569ด้านสาธารณสุขจากการพัฒนาเส้นทางสัญจรทำให้สามารถส่งต่อผู้ป่วยจากในพื้นที่ไปยังอำเภอสังขละบุรีได้ทันท่วงทีอีกทั้งได้ดำเนินงานสาธารณสุขเชิงรุกเช่นการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรค NCD อบรมประชาชนในพื้นที่ระยะที่1มีอสช23คนยกระดับเป็นอสม15คนในพื้นที่ระยะที่2มีอสช41คนยกระดับเป็นอสม29คนนอกจากนี้ยังมีการอบรมอสชน้อยในบ้านสารวะและบ้านไล่โว่จำนวนทั้งสิ้น12คนการคุมกำเนิดในพื้นที่ระยะที่1มีอัตราเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการร้อยละ 57.19 ในพื้นที่ระยะที่2มีอัตราเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการร้อยละ 77.25ด้านสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ระยะที่1ใช้งานได้ตามปกติและมีการเพิ่มความรู้ให้แก่ประชาชนอบรมช่างซ่อมไฟฟ้าชุมชนจำนวน6คนและในพื้นที่ระยะที่2การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้ามาติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แล้วร้อยละ78คาดว่าเดือนมีนาคม2569จะดำเนินการแล้วเสร็จระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่ระยะที่1มีน้ำอุปโภคและบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปีและไม่พบปัญหาในการใช้งานส่วนพื้นที่ระยะที่2บ้านทิไลป้าและบ้านพุจืออยู่ระหว่างดำเนินการโดยกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2569ส่วนบ้านจะแก่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ระยะที่1สามารถใช้น้ำจากฝายของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในพื้นที่แปลงรวมและแปลงเดี่ยวได้ตลอดทั้งปีพื้นที่ระยะที่2อยู่ระหว่างรอการจัดสรรที่ดินของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงจะวางแผนการจัดระบบน้ำต่อไปด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ระยะที่1สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนได้เข้าร่วมวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ทำ MOU ไว้กับประชาชนครัวเรือนละ20ไร่รวมทั้งสิ้น365แปลงประกอบด้วยบ้านสารวะจำนวน168แปลงมีเกษตรกรเข้าร่วม60รายบ้านไลโวจำนวน197แปลงมีเกษตรกรเข้าร่วม90รายโดยส่งเสริมให้ทดลองปลูกไม้ผลได้แก่สวรสหวานในพื้นที่จำนวน9ไร่สร้างรายได้ 45,000 บาทต่อไร่และปลูกผักผลเช่นฟักทองจิ๋วในพื้นที่1ไร่สร้างรายได้ 8,000 ถึง 10,000 บาทต่อวงรอบการปลูกสำหรับไม้ผลเดิมได้จัดระบบเรื่องกาแฟและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทำให้ในปีที่ผ่านมาสร้างรายได้จากกาแฟเฉลี่ย 16,318 บาทต่อครัวเรือนและสร้างรายได้จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์เฉลี่ย800บาทต่อครัวเรือนอีกทั้งมูลนิธิร่วมกับสมาพันธ์ SME ไทยกาญจนบุรีพัฒนากาแฟสำเร็จรูปแบบซองและแบบสกัดเย็นและได้นำไปจำหน่ายในงานโอท็อปและงานโครงการหลวงทำให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้นและจากเหตุการณ์ในชายแดนไทยกัมพูชามูลนิธิได้ส่งกาแฟสารวะไลโวพร้อมดื่มแบบบรรจุกระป๋อง Coffee for Hero จำนวน 20,000 กระป๋องให้แก่ทหารที่ประจำการในชายแดนเพื่อร่วมสร้างขวัญกำลังใจในส่วนของการรักษาวัฒนธรรมประเพณีได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าทอไปจำหน่ายในงานโอท็อปและงานโครงการหลวง56โดยมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 67,392 บาทสำหรับพื้นที่ระยะที่2จะต้องรอการจัดสรรและใช้ประโยชน์ที่ดินจากกรมอุทยานสำหรับไม้ผลเดิมเช่นกาแฟได้ดำเนินการโดยนำโมเดลของพื้นที่ระยะที่1มาปรับใช้เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ครัวเรือน
ปัจจุบันนี้เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วด้านการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ระยะที่1และระยะที่2ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริส่งผลให้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ในปีการศึกษา2568มีนักเรียนได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.95และมีนักเรียนจำนวน2รายที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่ได้บรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนอกจากนี้นักเรียนจากโรงเรียนบ้านสารวะและบ้านไลโวมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอเน็ตในปีการศึกษา2567สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานสำหรับครูผู้สอนนายไพรวันยาปันครูโรงเรียนบ้านไลโวได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่6ประจำปี2568ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการศึกษาที่เพิ่มขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมในปี2568มูลนิธิส่งเสริมการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยเพิ่มพื้นที่การปลูกป่าได้จำนวน123ไร่และดำเนินโครงการยุววิจัยป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน2รุ่นรวม134คนนอกจากนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำมาตรการทางกฎหมายไปปรับใช้เพื่อแก้ไขการรุกป่าและการเผาป่าในพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าการพัฒนาชุมชนของทั้งสองพื้นที่ดังกล่าวได้รับการพัฒนาภายใต้มูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพัฒนาประเทศและสังคมโดยเฉพาะการอนุรักษ์พื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศให้คงอยู่สืบไป

0: อาคารหลังน้อยที่อยู่แยกจากอาคารหลังอื่นๆและมีสนามเด็กเล่นขนาดเล็กสีสันสดใสขัดกับบรรยากาศแห่งการจองจำภายในรั้วทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่แห่งนี้คือสถานที่เลี้ยงเด็กในโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งเกิดขึ้นในทัณฑสถานหญิงทั่วประเทศจากพระดำริในการดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังหญิงผ่านโครงการกำลังใจซึ่งริเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2549และได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานเพราะเด็กคือผู้บริสุทธิ์และแม่ต้องการการดูแลอย่างเหมาะสมในทุกด้าน
1: ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์เนี่ยค่ะจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะคะแล้วก็มีความอ่อนไหวทั้งทางล้านด้านร่างกายนะคะเพราะว่าธรรมดาถ้าผู้ต้องขังเป็นผู้ต้องขังทั่วๆไปที่ไม่ตั้งครรภ์เนี่ยฮอร์โมนปกติเนี่ยก็ยังมีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ในการที่จะต้องเปลี่ยนสถานะกระทันหันเนี่ยค่ะแล้วทีนี้ยิ่งเป็นผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์แล้วด้วยเกี่ยวกับฮอร์โมนอะไรต่างๆด้วยก็อาจจะมีความแบบซึมเศร้าได้มากกว่าคนทั่วๆไปแล้วก็อีกทั้งมีความอ่อนไหวทางด้านกายภาพที่มีอีกชีวิตหนึ่งอยู่ในร่างกายค่ะเรามีการแยกโซนก็คือจะไม่ไปปะปนกับผู้ต้องขังทั่วๆไปมีการแยกที่อาบน้ำหรือทานอาหารเพราะว่าผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์เนี่ยก็จะได้รับสารอาหารจำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่มากกว่าคนอื่นทั่วๆไปที่จะทานอาหารบนกองเลี้ยงเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการแยกปฏิบัติตรงนี้ก็คือเพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ให้เด็กที่อยู่ในครรภ์เนี่ยค่ะ

0: หวาดกลัวกังวลทั้งเรื่องท้องทั้งเรื่องคดีพระองค์ท่านด้วยค่ะแล้วก็มีโครงการของบ้านประดาวหรือหลายๆอย่างที่เขามาดูแลเราอย่างดีค
1: ่
0: ะ
1: ให้คำปรึกษาค่ะในระหว่างที่เราตั้งครรภ์ว่าเราควรใช้ชีวิตยังไงในการใช้ชีวิตอยู่ในนี้ค่ะเพราะว่าเข้ามาใหม่ๆเราก็เครียดเรื่องคดีด้วยเรื่องท้องด้วยเรื่องอะไรด้วยค่ะแต่พอมีโครงการกำลังใจเข้ามาเจ้าหน้าที่ค่ะเขาจะพาเราไปตรวจรักษาร่างกายข้างนอกไปฝากคัดข้างนอกค่ะไปให้หมอตรวจทุกนัดที่หมอนัดอะค่ะ
2: นอกจากการดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังแล้วทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ยังได้รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์จากโครงการราชทานปันสุขในปี2563อีก18รายการมูลค่ากว่า1ล้าน9แสนบาทซึ่งครอบคลุมทั้งอุปกรณ์ทันตกรรมเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องตรวจวัดสายตาและอุปกรณ์ฝึกซ้อมการช่วยชีวิตรวมถึงการตั้งมุมราชทานปันสุขส่งเสริมสุขภาวะให้กับผู้ต้องขังรวมกว่า 2,000 คนซึ่งเป็นการดูแลสวัสดิภาพให้กับผู้ต้องขังอย่างมีมนุษยธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของแบงคอกรู
3: ผู้ต้องขังทุกคนที่เข้ามาอยู่ในทันสถานนี้หรือว่าเรือนจำทั่วประเทศจะได้รับการตรวจสุขภาพตามโครงการราชทานปันสุขทุกคนนะคะผู้ต้องขังจะดูแลสุขภาพเข้ามาครั้งแรกจะต้องมีการตรวจเอ็กซเรย์ก่อนทุกคนนะคะหลังจากนั้นถ้าใครเจ็บป่วยแล้วก็จะรักษาตามอาการผู้ต้องขังทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมเหมือนคนบุคคลภายนอกนะคะบางคนสายตาไม่ดีตากลับมาหายได้เป็นมะเร็งก็สามารถดูแลรักษาได้ต้องไปฟอกไตก็ดูแลรักษาให้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขผู้ต้องขังเข้าถึงได้ทุกคนค่ะ
2: ทัณฑสถานหรือเรือนจำไม่ใช่เพียงที่จองจำและลงโทษแต่ยังเป็นสถานที่ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เคยกระทำความผิดให้กลับมายืนในสังคมได้อีกครั้งซึ่งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ภายใต้การนำของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงเป็นก้าวสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังอย่างมีมนุษยธรรมในด้านสุขภาพเพื่อคืนศักดิ์ศรีความเป็นคนให้กับผู้ที่เคยพลั้งพลาดไปรักษาดวงใจให้กลับมาสมบูรณ์และกลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

0: หลวงพ่อเจริญหลวงพ่อเจริญ
1: นี่คุณมาให้ได้พอ
0: ว่ากันเป็นเสียงเดียวกันหมดนะ
2: เสียงเดียวกันหมดเลยเจ้า
0: คือกระข้ามไปหา
3: เสียงบอกเล่าเรื่องราวของชาวบ้านบ้านปางงุ้นตำบลสร้อยอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ถึงความประทับใจเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งมาถึงหน้าร้านอาหารและส่งพระดำเนินข้ามถนนมาหาประชาชนที่มาคอยรับเสด็จโดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อนแม้แต่ชาวบ้านซึ่งหวังเพียงได้ชมพระบารมีได้มองเห็นขบวนเสด็จก็พอใจแล้วแต่กลับได้เห็นพระองค์อย่างใกล้ชิดและส่งทักทายชาวบ้านอย่างทั่วถึงเป็นความซาบซึ้งและประทับใจไม่รู้ลืมแม้วันเวลาจะผ่านมานานหลายปีชาวบ้านยังจำจุดนั่งรอรับเสด็จได้เป็นอย่างดีบอกเล่าว่าตนเองรวมตัวกันอยู่ตรงไหนการเสด็จของพระองค์ครั้งนั้นเพื่อทอดพระเนตรระบบกักเก็บน้ำและการป้องกันอุทกภัยของอ่างเก็บน้ำแม่ปะยางอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ในช่วงต้นปี2565ที่ทรงขยายขอบเขตการทำงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากในการป้องกันอุทกภัยไม่เพียงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเท่านั้นนายสินชัยพุกจินดาเจ้าของร้านอาหารเล่าว่าขณะนั้นได้เลยเวลาอาหารมื้อกลางวันมามากแล้วแต่เมื่อพระองค์ทรงทักทายผู้คนทั่วถึงแล้วจึงเสด็จกลับมาที่ร้านอาหารตรงบริเวณทางเข้าร้านมีสมุดลงนามที่ลูก

0: ค้าจะต้องระบุชื่อและวันเวลาที่ใช้บริการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 พระองค์ทรงหยุดและลงพระนามพร้อมกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนทุกรายการระบุเวลาเสด็จเข้าร้าน 13:30 น.สมุดลงทะเบียนของร้านจึงเป็นหลักฐานและเป็นสมบัติล้ำค่าที่ทางร้านเก็บไว้จนถึงทุกวันนี
1: ้ในวันที่เปิ้ลได้เสด็จมาถึงครับวันที่6มกราคม2565เปิ้ลมาถึงแล้วครับทำเพื่อความกังวลใจของหมู่เฮาน้อยลงครับเพราะว่าเปิ้ลมาด้วยความเป็นกันเองเปิ้ลห้องเจ้าของร้านตั้งแต่หน้าร้านครับในเจ้าของร้านอยู่ไหนคะนะผมก็เข้าไปฮับเปิ้ลแล้วก็ไปถวายบังคมแล้วก็เชิญเปิ้ลเข้ามาในร้านครับเปิ้ลก็ได้มาเซ็นเอกสารตอนนั้นเป็นช่วงโควิดอยู่ครับเปิ้ลได้มาเซ็นหนังสือเข้ามาตีร้านตัวเองแล้วก็เข้ามานั่งเสวยกับบนโต๊ะอาหารก็มากันหลายคนครับบนโต๊ะอาหารประมาณ19คนเป็นทีมงานแล้วเปิ้ลนั่งนั่งเสวยด้วยกันเปิ้ลมีกับด้วยความอันนี้เนาะตอนนั้นหันเปิ้ลแข็งแรงครับอัธยาศัยดีเปิ้ลแบบเป็นกันเองอ่ะจนเฮาสบายใจเลยครับ
0: ด้วยความซาบซึ้งและประทับใจทางร้านได้จัดเก็บข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับพระองค์ไว้อย่างเป็นระเบียบทั้งเก้าอี้ทรงนั่งสมุดที่มีลายพระหัตถ์หรือแม้กระทั่งยาสีฟันและแปรงสีฟันเพื่อจะแสดงให้ลูกหลานได้เห็นว่าพระองค์และสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เคียงข้างชาวไทยเสมอมา

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุนทรีกับรายการแว่วหวานตำนานเพลงทาง NBT ภาคเหนือช่อง11ซึ่งรายการนี้ค่ะทาง NBT ภาคเหนือช่อง11ของเราได้ร่วมกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รวบรวมและคัดสรรบทเพลงไพเราะและทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงเวลานี้ค่ะและแน่นอนค่ะก็ยังขับร้องด้วยศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เสียงไพเราะเอกลักษณ์เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะในช่วงแรกของวันนี้รายการนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันถึง3บทเพลงค่ะกับบทเพลงเสน่หาโดยคุณมรุธิดาบุญมงคลบทเพลงเงาไม้โดยคุณวัชริตวัชรสิริและบทเพลงชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้โดยคุณประภาวรินทร์เจริญผลธนาการจะมีความไพเราะขนาดไหนไปฟังกันในช่วงแรกค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับบทเพลงในช่วงที่ผ่านมาบทเพลงสุดท้ายเนี่ยชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้การร้องเสียงร้องที่มีความไพเราะขนาดนี้ค่ะสำหรับคนฟังขาดไม่ได้จริงๆค่ะ

ู้ชมคะในช่วงต่อไปค่ะเราก็ยังมีมาให้คุณผู้ชมได้รับชมถึง3บทเพลงด้วยกันค่ะกับบทเพลงแรกค่ะบทเพลงชั่วนิดนิรันดร์โดยคุณณัฐดนัยวงศ์วรสันบทเพลงฟ้ากรุงเทพโดยคุณนฤมลสมหวังซึ่งบทเพลงนี้ค่ะบทเพลงฟ้ากรุงเทพเป็นบทเพลงที่เขียนเนื้อเพลงได้บรรยายถึงกรุงเทพสวยงามน่าไปตามมากๆเลยค่ะและบทเพลงสุดท้ายค่ะบทเพลงอย่าซื้อฉันด้วยเงินโดยคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์จะมีความไพเราะขนาดไหนจับใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมกับบทเพลง3บทเพลงที่ผ่านมาโดยเฉพาะบทเพลงฟ้ากรุงเทพเนี่ยแค่ได้ฟังนึกถึงเนื้อเพลงเนี่ยก็น่าไปเที่ยวกรุงเทพตามแล้วค่ะคุณผู้ชมคะแต่น่าเสียดายค่ะรายการแววหวานตำนานเพลงของเราก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะเราจะฝากคุณผู้ชมค่ะกัน1บทเพลงส่งท้ายค่ะกับบทเพลงยามรักโดยคุณปุญญวัฒน์ไวยสาวงแล้วกลับมาพบกับดิฉันวรลักษณ์ดวงทิพย์และรายการแววหวานตำนานเพลงได้ใหม่ทาง NBT ภาคเหนือช่อง 11สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รถพร้อมคนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมละออกเดินทางกันดีกว่าพี
1: ่สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้อสาธุ
2: ไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
1: โหเสียงภัยที่ไหนอู้นี
3: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
1: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเตอะ
3: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
1: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
3: แม่เตือนแล้วนะ

0: ต่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขนาดขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: มาดูกันครับว่าสเปคผู้ชายในฝันของสาวๆเจนนี้เป็นแบบไหนกันบ้างไปดูกัน
3: ก็ชอบผู้ชายที่อบอุ่นใจดีมีอารมณ์ขันแต่ไม่สูบบุหรี่ค่ะ
4: ชอบผู้ชายที่ลุกดูนุ่มนิ่มค่ะอ่อนโยนแล้วก็ที่แค่เก่งใส่ใจทุกรายละเอียดแต่ว่าไม่ชอบคนดื่มเหล้าค่ะ
5: ชอบแบบสายฟิตหุ่นเฟิร์มสายนักกีฬาปกป้องเราได้ค่ะแล้วก็ต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติดค่ะ
6: แบบไหนก็ได้ค่ะขอแค่สนใจหนูแค่คนเดียวขอไม่ยุ่งกับยาเสพติดก็พอแล้วค่ะ
7: หล่อได้เก่งได้แต่ห้ามยุ่งยาเสพติด
8: NBT เชียงใหม่สนับสนุนชายไทยเท่แบบมีอนาคตเท่ากับไม่ยุ่งยาเสพติด

0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองแน่นอนป้ากะเฮา2 4พี่น้องเจ้าน้องพี่มีหอยยิ้มพริ้มหัวใจ
0: กับข้าเจ้าอรัตแชร์ต่อเจ้า
1: ป้ากะเฮา2คนแน่นอนต้องมาพร้อมกับความบันเทิงและก็คลิปม่วนๆของคุณผู้ชมที่ห่วมกันส่งกันเข้ามาแน่นอนว่าสามารถส่งมาได้ที่ไหนก็
0: เพจ NBT ภาคเหนือนะจ๊ะ
1: แม่ละเจ้าและติดตามรับชมได้ต่อเนื่องเลยนะจ๊ะทางช่องสเปซของเฮา
0: เจ้าดิจิทัลทีวีหมายเลข11เจ้า
1: อันติดคัดหน่อยเนาะดินฟันกันหน่อย
0: ดินฟันกันหน่อยขอสุมาอภัย
1: กินข้าวแล้วกำลังย่อยพอดีนะเจ้าใครก็ขอบจอติดตามอยู่ตอนนี้นะเจ้าจะไปลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เฮา2คนกันตัวนะเจ้าและมาติดตามคลิปม่วนๆกับรายการของเฮาแน่นอนว่าคลิปที่คุณผู้ชมส่งกันเข้ามาก็จะเกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตของคนเมืองอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของคนเมืองอู้กำเมืองภาษาก็ต้องแม่นยำคุณผู้ชมแต่ว่าสำเนียงเนี่ยมันก็ต่างแต่ละพื้นที่กันไปนะเจ้าสามารถส่งคลิปเข้ามาได้เนอะคุณผู้ชมเจ้าน
0: อกจากนั้นแล้วเนาะก็ยังมีในเรื่องของอาหารการกินนะเจ้าคำว่ากำกินคนเมืองในของกินปะนะ
1: แน่น
0: บอกว่าจะเป็นพักเป็นไม้เป็นจิ้นมีหมดเลยเจ้า
1: คุณผู้ชมเจ้าแต่ว่าคลิปแรกในวันนี้จะพาไปติดตามเรื่องของเป็นผัวเป็นเมียกันแต่ป้นโคตรหัวกัน
0: คนนี้
1: ยันก็เลยบอกว่าคลิปนี้นะจะมาบอกเลยเนอะว่าหันปุ๊บเนี่ยบัดท่ามังง้อแหมเด็ดขาดยังเป็นจะอั้นมันเกิดอะไรขึ้นเขียนเป็นอะไรอย่างไรในคลิปจะเป็นจะได้เดี๋ยวไปติดตาม
2: ได้นายบ้านหลังนี้กูอยู่แล้วไปละ
3: มันจะไปไหน
2: ไปละวิ่งไปโดดงมทำงานด้วยนะปล่อยมาต้องมาห้ามบอกที่ปล่อยต้องมาดึงไว้ไปเล่นน้ำวะมันมีการที่เด็กคุณไทยอยู่ด้วยกายมันสูงกายไอ้หมดเนี่ยปล่อยน้องกูบอกให้ปล่อยน้องมึงว่าใจอ่อนเด็ดขาดเลยปล่อยหายเลยน้องนี่เดี๋ยวลืมสิงเดี๋ยวกายเดี๋ยวขอมัดกูเดี๋ยวมาลากมาดึงกูไว้หุ้ยเป็นแมวกับโคมไปกล้องรถเคียงไว้ท้ายเอ้ยขายหน้าขายท้ายไปเงี้ยเดี๋ยวเท่าไอ้กูเดี๋ยวอย่างมึงงอนกูสักหน่อยหุ้ยเท่าเอ้ย
0: ปลางอสักหน่อย
1: ยังเป็นดีน่าฮักจะอี้เนาะอีปอก็นั่งอยู่ตรงข้าง
0: นั่น
1: พอบ่ห้องแบบปากบาดใจซักอย่างว่าสูข้ามีเพอันนั้นบาดใจอะเน
0: า
1: ะ
0: บาดใจอันบาดใจเจ้าข้ามาได้จักไว
1: ้ข้ามาได้จักไว้สูแฮนด์ล้นมันจักข้าไว้เอ็นดูค่ะนะคุณผู้ชมก็เข้าใส่พีทนะว่ามังงออย่าแต่งว่าเป็นมาถ้ามาง้อจะไปมาแล้วคุณผู้ชมถ้าเขาเป็นคนงอนนะพอดีๆก็เน
0: าะ
1: แม
0: ่
1: ลักษณะนี้พอกันดีๆเนาะว่าเปิดนะมาล้างเขาแต่แต่ก็ว่าเป็นแฮนด์รถที่บ้านนะเจ้า
0: แม่นเจ้า
1: เติมเป็นประตูเป็นหัวอย่างก้องไว้เนาะ
0: แม่นเจ้า
1: ไม่ต้องแบบช็อตฟิลกันจะอี้นะคุณผู้ชมเจ้า
0: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพออสมอสมที่นี่เปิ้ลดูแลขนาดบ้านนี่นะ
1: บ้านไหนฮะดูแลเรื่องอะไรอย่างดีโอ้ไหนไหนไปพอเจ้า
0: ไปพอเจ้า
4: สวัสดีเจ้าขออนุญาตมาตรวจลูกน้ำยุงลายเนอะ
5: บ่มี
4: ฮะ
5: ย้ายหลังม่อนบ่มี
4: โอ้ว่าไปไหนย้ายมาด้วมาด้วมาด้วมาได้เนอะมาได้เนอะแม่นี่นะต้องความแบบนี้เนอะเพราะหรอ
5: ความคร
4: ับ ความโมความหายนะนี่เนอะนี่ไหนแหม
5: เดี๋ยวไปไฟทั้งนั้นนะ
4: อย่างละแม่
5: ตกโต๊ะมันอยู่ห้างมีสะปะนะ
4: อันบอก
5: เดี๋ยวต้องย้ายแต่เนี่ยบอกความ
4: คุยกับความหายโอ้พักดีพักงามแต่เนาะย้ายพักกับหลาบเนี่ยย้ายเอ้ยแล้วล่ะเจ้าไปเนอะเอาคุณจะนั่งหน่อยย้ายเอาคุณจะนั่งเ
5: ถอะอ๋อสมอแจ้งมาหุ่นว่าอุ่นไว้มันยุงกูนะอันยังก็ลำเปลี่ยบ่ห้องนี่เฮ้โอ้กันหน้าหม้อแกงกูมันไปไหนเหี้ยนั่นฮ้อบาลางอีอสมอเนี่ยก้านี่มาความของกูนี่อีห่าเฮ้ยมันนี่ห่าเรียกเนื้อแกงมาความเหี้ยกำนี่จะมามันซ้ำนี่เนาะโอ้มันยุ
1: เดี๋ยวก่อนอีแม่มันมีเหลือห้านที่เปิดเอาเปียติดมือไปแล้วไปพอคอยดีๆเนาะโอ้เป็นว่ากลัวลูกน้ำยุงลายมาไข่แต่ในหม้อของมันถ้าจะไข่บ่อเอาไปคว่ำหม้อต้มน้ำเปิด
0: กำลังจะแยกกับข้าว
1: แม่มันได้กินก็เอออันนี้เป็นอสมบ้านใดนะฮะก็ให้รู้ขนาดคุณผู้ชมจะไปดีเนี่ยกําเนาะเอออันนี้ก็เป็นคลิปความน่าฮาของครอบครัวเปิ้ลเปิ้ลถ่ายเล่นกันมาได้จะเรียกขอถ่ายกันเข้ามาได้นะเจ้า
0: เจ้าคลิปม่วนๆเนาะยังมีให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อเนื่องเลย
1: แม่นละเจ้าอยากมีคลิปนี้จะปาไปอู้ไปจ๋าเรื่องของสมัยก่อนเนาะคนเฒ่าเนี่ยเปิ้นเล่นของเล่นอะอย่างการเปิ้นบอกว่าเป็นของเล่นที่มาต้องไปซื้อตําในกาตําในห้างมาต้องเสี่ยงสตางค์สักบาทเลยนะ
0: โอ้ดี
1: เป็นของเล่นที่หาได้ทั่วไปหันอะอย่างกดยิบจับมาเล่นได้ก็เป็นของเล่นอะอย่างกันคุณผู้ชมเจ้าข้าเจ้าบ่เคยฮู้บ่เคยหันเอออ่ะไหนไปลงไปพอแล้วมีของเล่นอะอย่างเจ้า
6: แป้เนี่ยคือการชนะนี่คือแป้และตูดเลือดก็ได
7: ้อันนี้งงกรรมว่าแป้กับการ
6: ถ้าแป้เขาว่าชนะถ้าการนี่คือว่าแป้วิ่งเป้วอ่ะ
7: วิ่งเป้วว
6: ิ่งเป้ว
7: เล่นอย่างไร
6: มันคือว่าวิ่งเป้วประจายก็มายิงก็ได้เราเสาไม่พูดก็เสาไปแล้วก็ล่นไล่ฟาดกันเนี่ย
7: เอาอย่างฟาด
6: เอาผ้าเนี่ย
7: เอา
6: ผ้าเนี่ยล่นไล่ฟาดถ้าประจายตันกับฟาดไม่ยิงเนี่ย
7: ถ้าฟาดได้แสดงว่าคนฟาด
6: คือว่าแป้วคนเมืองเขาว่า
7: คนโดนฟาดนี่การ
6: เออเออหนักยังกระจายคนหล่นไว้เขาไปประชู
7: ่
6: เขาบอกว่าเล่นมาเล่นตัวเลือกเอามาที่เสมอกันนะ
7: เอออ ุ้ยอุ้ยจังแป๊กแกว่าการ
6: โอ้ยยังมาล่ำเล่นเสื้อกลัวเขาฝากวะ
7: เออ
6: คนแหลบแหลบแดงแดงหมดท่อนเวย
7: ปัดขาไม่ยาว
6: หนักขาไม่ยาวยังเข้าขาชั้นยังเพราะสู้เขาไปได
7: ้แล้วอุ้ยเล่นอะไรอย่างเก่งสมัยก่อนอะตอนเป็นละออนตอนเป็นละออนนี่เล่นอย่างเก่งที่สุด
6: อันนี่น่ะมีหมากเก็บเมง
7: ถ้าเอาอย่างเป็นหมาก
6: แม่ตรงหุ้ง
7: แม่ตรงหุ้ง
6: ย่ามังวายอ่ะย่าตรงหุ้งเขาว่าแล้วคนไทยบอกว่าย่ามังวายเตี้ยมีออกแต่ของหัวเนี่ยโอ้ไปเด็ดแล้วแต่ของหัวหักมา
7: ออ
6: มาเสียเอาของหูดใบขวางเอาก้านมันอ่ะเด่นแล้วแบบขวางไปเลยเนี่ยมันไปเลิกไปเตยย่างแต่ก่อนอ่ะเตี่ยจังซอของยังว่าน่ะนายจะป่อนายง่ายเมืองวายไปจะสอนเล่าเถือน
7: อ๋อนายป่อนาย
6: เออละ
7: ง่ายเมืองวาย
6: เป็นที่สอนเล่าเถือน
7: เป็นที่สอนเล่าเถือนเ
6: ออปั้นต้นมันคุมอย่างนี
7: ้
6: หมึกแล้วบาหันแล้วเอาเขาชุบไปตึงบาหันน่ะเพราะว่าเขา
7: ย่าตรงหู
6: และตุ้ดเลือดก็ได้ตุ้ดเลือดสมมติว่ามีดถุงมือเนาะน้ำย้อยเลือดย้อยชิกชิวนะ
7: ตุ้ดเลือด
6: เอาหยอดมันนะมาต่ำต่ำต่ำข้าวโม่เลือดหยุด
7: อ๋อห้ามเลือด
6: ห้ามเลือด
7: อุ้ยตุ้ดเลือด
6: ไม่ว่าตุ้ดเลือดห้ามเลือด
7: โอ้เก่าขนาด
6: อืมโอ้ยน้องหูมาตุ้ดเลือดเดี๋ยวเดี๋ยว
7: เ
6: ป็นว่าเอามาห้ามเลือดเพื่อมันย้อยมันก็ต้องแดดีได้หรอ
7: กะ
6: โมมันก็ตึงตูดแต่หรอ
7: เออ
6: มันก็หยุดแต่ประเดี๋ยวเขาว่า
7: อ๋อไอใบทิงเจอ
6: เออใบทิงเจอเนี่ยก็ได้หรอ
7: ตูดเลือด
6: ตูดเลือดอย่างเงี้ยตรงหูน่ะมันก็ตึงเปลือกเหรอมันเลือดยัดแต่หรอมันก็ดีประมาณหรอ
7: เออประเดี๋ยวนี่มันมีแล้วกะ
6: ก็น่าเราประเดี๋ยวเขียมละ
7: ก็ทำไมก่อนเปลือกเนาะ
6: ก่อนนี้นักจำของหม้อของห้าวเปลือกประเดี๋ยวหูในแต่ของหม้อจะมีหมีผู้เป็นแห้งอัน
1: เ
6: น
1: ี่ยก็เป็นเรื่องของคนสมัยก่อนแต่คุณผู้ชมเจ้
0: า
1: บอกได้เลยว่ามันมีซับแผ่นลายกรรมที่ข้าเจ้าฟังแล้วยังเอ๊ะเคยได้ยินบ่เคยได้ยินกรรมเตื้อคุณผู้ชม
0: ตุ๊
1: เลือด
0: แม่น
1: ยัดเลือด
0: แม่น
1: บ่เคยได้ยินกรรมเตื้อคุณผู้ชมและแถมยังมีพักมีไม้ที่ปลูกไว้อ่ะยังเอาไปสอนครัวด้วยตัวเอง
0: แม่นเจ้าเพราะทำไมเป็นเพลงกำเมืองพูดนะ
1: แม่นเจ้าคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นการละเล่นของคนตะกอนเนาะที่เพิ่นบอกว่าต้องเส้นซาตางก็คือเพิ่นไปเด็ดใบอย่างก็ ใบอาหารนำมาเล่นมาเก็บได้ตัวคุณผู้ชมโอ้ยสุดยอดอ๋อแสดงว่าสมัยก่อนนี่ก็มีแหมหลากหลาย
0: เจ้า
1: การละเล่นที่มาต้องได้เสื้อผ้าต่างคุณผู้ชมใครผู้ลองคอมเมนต์มาเนอะว่ามีอย่างแหมพองนอกจากมาเก็บนะเจ้า
0: เจ้าหลายอย่างเลยนอกที่แม่เพิ่งได้ว่าแต่กี้นะโอ้ได้ฟังเหมือนได้ฟังวิถีชีวิตของคนสมัยแต่ก่อนเนี่ยถ้าแถวบ้านมีอย่างมีแง่มีพักมีอย่างเพื่อจะเอามาฮันนะ
1: มาเล่น
0: กันนะเจ้านอกจากนั้นก็ยังเป็นภูมิปัญญาเอามายุดเลือดกันได้มาห้ามเลือดกันได
1: ้ตุ๊ดเลือด
0: ตุ๊ดเลือด
1: สุดยอดแล้วแต
0: ่แม่นเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอโซกำเมือง
1: มาได้ยินเมอร์ละ
0: โซสนใจเกี่ยวกับเรื่องแม่เจ้าไปพอกันเจ้า
8: ฮัลโหลยายอยากฟังเพลงที่แม่กับลูกเหมือนขี้มูกกับหูดังอ่ะยายสองฟังกันเอาเลย
9: แม่กับลูกเหมือนขี้มูกกับหูดังลูกก็ลูกยังแม่ก็ยังเลี้ยงไว้ลูกเจ็บลูกเป็นหนาวเย็นไม่ค่อยแม่ก็เลี้ยงได้ไปเล่าเรียนศึกษาหวังไปเรียนกับโรงเรียนเก่งๆแต่เอาเงินไปเล่นบ่ได้หนาวปีกมานะเจ้าแม่นะไปกินเหล้าเมายาเข้าบาเข้าบ่อนบ่อน
1: เ
9: นาะ
1: โอ้ยเก่งขนาดเจ้าเป็นแฮมเป็นแฮมคนหนึ่งที่เวลาลูกรีเควสก็ว่าขอฮือซอฮือฟังเนี่ยบ่เคยบ่ฮ้องได้เลยสักครั้ง
0: เจ้า
1: ฮือฮือเป็นหัวข้ออย่างไปเกาะฮ้องได้หมดคุณผู้ชมอย่างกำสอนใจแม่กับลูกเหมือนขี้หมูกับผู้ดังมันก็เปรียบได้ขนาดเลยคุณผู้ชมเจ้าการซอเนี่ยจังซอเปิ้ลก็จะเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมาซอเปิ้ลเป็นคนที่หัวไวเนาะต้องมีประสบการณ์นักตัวคุณผู้ชมจะซอจะได้แสดงว่าอีแม่ต้องเป็นจังซอมาก่อนแน่นอนเลยเน
0: า
1: ะ
0: เยี่ยมขนาดเลย
1: แต่เดี๋ยวไว้หาซอมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแหมนะเจ้า
0: เจ้าเดี๋ยวเอายาวแหมหน่อยนึง
1: เอายาวแหมหน่อย

0: ึงเนาะจะได้ฟังกันช่ำๆเนาะจำใจกันไปเลยใครที่มักซออ่ะรอติดตามกันไว้นะเจ้าก็ว่ามีคลิปซอม้วนๆก็ส่งกันเข้ามาได้เหมือนกันลอนก็ฮ้องได้นะนะคะแม่จังเนาะเป็นการสื่อสารภูมิปัญญาชาวบ้านไว้ตัวนะเจ้าคุณผู้ชม
1: แม่จ้าหรือว่าจะเป็นภาษีกำเมืองละอ่อนก็ส่งกันเข้ามาได้เนอะนะเจ้าเมื่อว่าจะเป็นตังไลน์เนาะ
0: ตังไล
1: น์ก็ได้เหมือนกันนะเจ้าหรือว่าจะเป็นตัง
0: เพจเฟซบุ๊ก
1: ก็ได้เหมือนกันเอ็นบีทีภาคเหนือนะเจ้า
0: จ้าคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เขาจะยันกับสกรรมช่วงหน้าเขาจะมาติดตามของกินล้ำๆของคนเมืองกันต่อเจ้าในช่วงหน้าอ่ะพักกันก่อน

0: อร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: เข้าสู่ในช่วงที่สองนะเจ้าของรายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้า
1: เจ้าในช่วงที่กินข้าวอิ่มๆตาไม่ม่อยมาติดตามประกาศของเขาแต่ว่าข้าวแรงยังต้องซ่อกินกันอยู่เนอะมาพอเมนูนี้คุณผู้ชมเจ้าเมนูที่บอกว่าใครมีอาหารเหลือประเภทจะนี่อยู่ในตู้เย็นสามารถแปลงข้าวเงี้ยวได
0: ้ก้า
1: วถ้ายังเป็นข้าเจ้าเนี่ยข้าเจ้ามาฮู้นะว่าของมูนี่เนี่ยเอามาแปลงเป็นข้าวเงี้ยวได้คุณผู้ชม
0: เจ้าม
1: ันดูง่ายขนาดเลยแต่ว่าก็ง่ายเวลาเขาพอไงแต่เวลาเขาแปลงก็แฮมเรื่องนึง
0: เจ้า
1: ควรจะแปลงข้าวเงี้ยวได้น่ากินมากใดไปพอกันเลยเจ้า
2: ทุกท่านเกยก็แบบตื่นมาแล้วแบบบ่ค่อยอยากกินบ่ค่อยอยากออกไปเสาะอย่างกินก็เลยเปิดตู้เย็นเพราะว่ามีอย่างเหลือพ่องนะครับนะมันก็เลยเกิดเป็นเมนูนี้ขึ้นมานะครับนั่นก็คือข้าวกันจีนหรือข้าวเงี้ยวนั่นเองนะครับวันนี้ผมตื่นเจ้านะครับ 7:00 นปลายเปิดหน้าต่างไปโอ้โหบดมืดๆนะครับแดดมีไหนก็เลยไปเปิดตู้เย็นดูนะครับก็มีข้าวเหลือๆแล้วก็อันนี้หมูซับเหลือตะวานะครับอันนี้ก็เลือดเหมือนกันตะวาผมแปลงลาบนะฮะเหลือไปหน่อยนึงเฮาก็บ่ฮู้จะมาอย่างก็เลยเป็นเมนูนี้ละกันนะจ๊ะข้าวเงี้ยวหรือว่าข้าวกันจีนเนี่ยมันแล้วแต่คนฮ้องแล้วแต่คนเรียกเลยนะจ๊ะวิธีการเนี่ยมันบ่ยากนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตมาแปลงกระเทียมเจียวก่อนเพราะว่ามันจะเอาไว้ทำในขั้นตอนต่อไปนะเจ้ากระเทียมเจียวนี่จะใช้เป็นกระเทียมไทยก็ได้กระเทียมจีนอย่างผมเนี่ยนี่ก็ได้แล้วแต่เลยนะครับมีอันไหนก็ใช้อันนั้นเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมนะครับใส่ไปเถอะเนอะอ่ะเฮาก็จะมาทำกระเทียมเจียวกันนะครับผัดกระเทียมในน้ำมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหอมมันจะสุกนะจ๊ะแล้วก็เอาพริกลงไปทอดตัวหนึ่งอันนะครับดูนี่ผมมาได้เตรียมแค่ไหนอะซู ที่จริงมันต้องใช้ใบจะไข่นะครับแต่ว่าผมมีผมใช้เป็นจะไข่บุบเอาละกันนะครับเนาะอ่ะเลือดก็มีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะจ๊ะเฮาก็จะทำการกันเลือดกับจะไข่ก่อนนะครับถ้าบางอันแล้วมันจะคาวนะซูเนอร์กันไปเลยนะครับกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจหลังจากนั้นเอาข้าวที่มันเหลือๆในตู้นั่นแหละเอามาใส่นะครับใส่เสร็จปุ๊บใส่ผงปรุงรสแกงลุงแดงเกี๊ยวเมี่ยงแห่นน้อยนะครับซีอิ๊วขาวแห่นน้อยหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็เป็นผงนัวแห่นนิดหน่อยก็พอแล้วนะเจ้าต่อไปก็จะเป็นหมูซับเหลือๆในตู้นะครับแล้วก็เป็นน้ำมันกระเทียมเจียวใส่เข้าไปนะครับถ้าบ่ใส่น้ำมันกระเทียมเจียวเนี่ยข้าวที่เฮาไปแปลงข้าวกันจีนข้าวเงี้ยวเนี่ยมันจะด่างนะครับมันจะแข็งนะสุเนอร์อ่ะหลังจากนั้นเฮาก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้มันเข้ากันมันก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเฮาก็ไปเอาตองในตู้เย็นมานะครับตองในตู้เย็นนี่คือพอสีผมรักแม่มาวันนั้นยังเหลือกันอยู่นะเขาก็เอามาเผานะครับเพราะว่ามันมีแดดเผาไปเถอะนะครับเนอะเรียบร้อยก็มาห่อนะครับห่อนี่ก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนเนาะผมมีปัญญาที่อำเภอสูงหลังจากนั้นเอาก็ห่อแล้วก็เอาไปนึ่งนะครับนี่ห่อแล้วก็เอาใส่ห่อใส่หม้อนึ่งไว้นะครับแล้วก็ปิดฝาเอาไปนึ่งนะครับนึ่งไปเลยประมาณสัก30นาทีหลังจากนั้นออกมาเราก็จะได้ข้าวเงี้ยวหรือว่าข้าวกันจีนของเราออกมาแบบนี้เลยนะครับเมนูเนี่ยมันเนี่ยมันยากนะครับแล้วก็สามารถเสาะหาครัวสําในตู้น่ะมันเนี่ยกินได้ตัวนะครับผมเนาะเครื่องแอมมันก็บ่มีหยังนักนะครับมีแค่เนี่ยบะแตงนะครับแล้วก็จะเป็นหอมหัวใหญ่เหี้ยกินคู่กับนี่กระเทียมเจียวกับพริกทอดตะกี้โอ้โหโคตรเด็ดผมบอกเลยนะครับเนาะอ่ะลองเอาไปเนี่ยพอนะครับเมนูนี้ลำกินกับน้ำเงี้ยวก็ลำนะครับเป็นเมนูที่วัตถุดิบน้อยไข่กึดยำออกหมูจีนหยางลองเนี่ยเมนูนี้พอนะครับข้าวเงี้ยวหรือข้าวกันจีนที่ไหนบ่ได้เสิร์ฟคู่กับหอมหัวใหญ่กับพริกทอดกับกระเทียมเจียวนี่นะตีเก้ไว้ก่อนเลยสูมาของ
1: โอ้ยคุณผู้ชมเจ้าหน้ากินขนาดเลยอ่ะนอกจากจะแปลงลาบแล้วก็ยังแปลงข้าวกันจีนต่อได้ที่สำคัญเนี่ยกินกู้กับข้าวเงี้ยวกินกู้กับ
0: ขนมเส้น
1: อร่อยคุณผู้ชมข้าเจ้าเนี่ยต้องกินแอมกันตลอดเลย
0: อิ่ม
1: นะจนกัดมากินอย่างต่อได้แล้วคุณผู้ชมเจ้าเป็นเมนูนึงเนาะที่ตอบโจทย์คนหิวข้าวอยากกินปุ๊บอิ่มปั๊บแต่นี่จด2ห่อ
0: 2ห่อเต้าอัน
1: โอ้มันอร่อยนะมันเป็นเมนูที่กินแล้วย่างมาได้อ่ะต้องกินต่อเรื่อยๆคุณผู้ชมเพราะว่าก้าหอมเจียวก็โอ้ยสุดยอดละมันหอมมันนวลกลิ่นกระพริกแห้งแหมโอ้ยสมอ
0: สมอแล้วเจ้า
1: ไปซ่อแหมก็
0: ซ่อไปซ่อกินแหมพอเปื้อนก็เป็นดีง่ายเน
1: า
0: ะแบบเปื้อนตีนเปื้อนมือเท่าไหร่เนาะถ้าเป็นพี่นี่เสียอย่างพ่อง
1: ใช้เวลา
0: เจ้าถือว่าเป็นแหมนึ่งเมนูที่น่าสนใจเลยนะเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอแหมนึ่งเมนูเหมือนกันอาหารการกินนี่ละคนบอกว่าเป็นเมนูที่เปลืองเข้านึงเจ้า
1: อย่าอั้นมันลำกัน
0: แน่นอนค่ะ
1: ไหนๆไปพอเปลืองจะได้
0: เจ้า
3: แกงยกบ้านเฮาต้องก๊อกไก่เมืองใส่กินจะได้กับบักไก่ครับจะสังเกตจะได้ว่าแก้วในมียกอ่อนก็พอบ่ยากแล้วครับไม่พอแก้วสิมันปงหยอดเอามาใหม่ที่อีนะครับยิ่งช่วงนี้หน้าฝนนี่ปงหม้อขนาดวิธีป้อมก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยเนาะก่อยๆลอกก่อยๆพาเนี่ยจะได้ก็ได้ให้ได้แก่นทั้งในมันมาครับนี่ครับแก้ว1ก็ได้ต่ออีนะ ได้มาแล้วก็มาตัดมาซอยก่อนก็เฮ้ยใจมีดเราเอากาบต่างหนอกมันออกก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ตัดให้เป็นตอนๆจี้นะครับพอตัดเสร็จแล้วมันก็จะมีไงยืดออกมาจี้นะครับก็เฮ้ยใจนิ้วดึงยืดมันออกมาให้หมดครับบ้านมันจะหวั่นคอเนี่ยเสร็จแล้วก็เอามีดสับๆไม่ต้องหย่อยล่ำนะครับย้ำแกงแล้วมันถึงอ่อนหย่อยล่ำจะแล้วหมดครับเฮ้ยใจอีกูอันเลยเนี่ยเสร็จแล้วก็หาไม้มาม้วนๆเพื่อนเอาไงแต่มันในน้ำไงมันตึงหวั่นตึงปันไม้ขึ้นมาครับจะอีหันเสร็จแล้วก็มาโกกไก่เมืองโกกดูให้เป็นตอนๆเลยนะครับแล้วก็มาตำเครือใส่เกลือขมิ้นตะไคร้พริกแห้งตำให้เรียกแล้วก็หอมเตรียมหอมแดงตำต่อแหมน้อยหนึ่งแล้วก็ใส่กะปิเต้าอี้ก็ได้แล้วครับเครื่องแกงยวกที่นี่ก็ตั้งหม้อใส่น้ำกะทิลงไปครับเคี่ยวต้องมันแตกมันแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปเลยเคี่ยวต่อแหมสักน้อยหนึ่งแล้วก็ใส่ไก่เมืองลงไปครับคือก้นเต้ามันแห้งแล้วก็ใส่น้ำล้างโคกกับน้ำมันได้ลงไปคือใส่เต้ามันท่วมเลยครับเอาละไปสักจำลำเต้าไก่แม่ซุกก็คือใส่หยวกลงไปเลยครับสักกำหนึ่งก็ใส่ผงนัวน้ำปลาห้าใบมะกิ่วแล้วก็ใส่วุ้นเส้นลงไปบัดนี้ใส่หลายเนื้อบ้านน้ำจะแห้งมั้งนะปิดท้ายกับผักปอมก้นๆหน่อยหนึ่งแต่อีกก็เสร็จแล้วแกงหยวกบ้านเฮาครับมาเนื้อมาเนื้อแกงหยวกคันห้อนเลยตักใส่ถ้วยเสิร์ฟเลยครับมาก้อนแกงหยวกนี่จะยากกันในงานบุญนะครับเพราะว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ยากกำเป็นหม้อใหญ่บุญนะแต่บัดนี้ยากกินก็ยากกินเลยแกงกำหนึ่งพอดันผูกปุ่นก็เป็นเมนูหนึ่งที่กินจะได้กับบักไก่ครับกินแล้วเปลืองข้าวนึ่งขนาดและหยวกนี่ก็มีประโยชน์แต่หนามีไฟเบอร์สูงช่วยเรื่องขับถ่ายคุมน้ำหนักได้ตัวมีแคลอรี่ต่ำช่วยคุมความดันโลหิตแล้วก็ล้างสารพิษครับประโยชน์หน้าขนาดครับจะได้กับร้องยากกินพอเนอร์สวัสดีครับ
1: โภชนาการเลิศเลยคุณผู้ชมเนาะช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารระบบลำไส้ตัว
0: แม่เจ้า
1: และแหมกัมก็คือเปลืองข้าวนึ่ง
0: ข้าวนึ่ง
1: แต่
0: ข้าวนึ่งมดแน่
1: น้ำเข้มข้นเป็นข้าวเจ้าข้าวเจ้าแบบเอาข้าวนึ่งจีละสดเลย
0: สดเลย
1: เจ้าเพราะช่วงแบบอากาศจะสลุ่มสลิ่มแต่เนี่ยเนาะเปลืองแต่เลยคุณผู้ชมบ้านไหนเนี่ยอย่างที่แตกต่างจากนี้ก็ทรงที่เปลี่ยนเข้ามาบ่พอเล่าว่าฝีมือคนเมืองเฮามีแก่งอย่างที่ครีเอทแล้วก็ล้ำกว่าหั่นแหมเอามาส่งกันได้เนอะ
0: เจ้าแน่นอนว่าแบบธรรมดาแน่นอนนะเจ้าหลากหลายเมนูเลยเจ้า
1: คุณผู้ชมเจ้าไข่ที่เตลตาเตลตางไปต่างจังหวัดแล้วขึ้นบ่ออกจะกินอะไรอย่างดีแต่ข้าอยากอาหารเมืองแนะนำร้านนี้เจ้าเพราะว่าคลิปนี้เพิ่นมาแนะนำกันขนาดเลยเจ้าเป็นร้านที่จังหวัดลำปางร้านไส้อั่วแม่จันดีอีว่
0: า
1: เพิ่นจะมีเมนูของเมืองอะอย่างง่ายๆเฮือกินกันไปติดตามเจ้า
4: เนี่ยของกินเมี้ยงเมี้ยงบะจังกึดของกินเมี้ยงเมี้ยงบะออกมาร้านนี้ครับไส้อั่วแม่จันดีจังหวัดลำปาง
5: ขับรถมาตั้งเส้นเสรีก่อนถึงวัด

0: ของใครหลายๆคนก็ได
1: ้ส่วนผมกัดแล้วขอตัวก่อนครับบาย
2: เออนะคุณผู้ชมต้องไปล็อกค่ะเข้าถึงง่ายก็ร้านนี้ก็ได้เหมือนกันร้านไส้อั่วแม่สันดีนะเจ้า
3: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอไม้โกนลาบนะเจ้าคนบอกว่าไม้โกนลาบนี่เป็นเอกลักษณ์ลาบป่า
2: ขนาดนั้นเลยค่ะ
3: แน่นอน
2: นอกจากรสชาติแล้วยังมีไม้โกนลาบแหม
3: แมน
2: ไม้โกนลาบมันยังไงมันทำให้รสชาติเปลี่ยนไปหรือว่าเนื้อลาบมันเนียนน้องๆพี่กะ
3: ต้องไปพอเจ้าที่จังหวัดน่านนี่เองก็เป็นถิ่นที่มีแม่น้ำ
2: เจ้า
3: แล้วกับป่ากันนักมีหลากหลายนะเจ้าเจ้าบ้านเปิ้นก็อาจจะตอดแห่พ่องกาจะเนี่ยป่าไม้แปลงกำกิน
2: เออเอาไปพอความภาคภูมิใจของคนจังหวัดน่านกันเลยเจ้า
4: เพราะจะจับเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดจากการที่เฮาได้ร้องเนี่ยตัวได้ร้องไปอยู่ตัวอีได้ก
5: ็น่านนี่คือบอกเลยว่าลาบป่าลาบป่านี่คือผมต้องมาทีนึงอ่ะยังเขาว่าบางคนก็ว่าใกล้มาแคว้นพ้องยังว่าผมว่าบ่ใจความคิดส่วนตัวผมนะเพราะว่าผมเกิดใหญ่มากับลาบป่าอยู่แล้วอยู่ไหนเออบอกอุ้ยยังเป็นกระเนี้ยกินถึงยังไม่ยะที่อื่นก็บ่จิมีนะไม่เป็นออกมาเป็นห้างอย่างยังตีนไก่ที่ผมใจอยู่ทั้งวันครับ
4: ตีบันใจกลนจนเหนียวเนาะ
5: เพราะว่าบ้านอื่นเปิดกับบ่ยากกันก็ผม
4: บ่เคยหัน
5: เนี่ยครับผมเพราะว่าผมใหญ่มากผมก็มาเจออะไรนะมาป้าอะไรนะมันถึงเน็บมาหิมฝาบ้านน่ะเนี่ย
4: ถ้าเด่นๆของเมืองหนานคือหลาบป๋าตีเอาไม้แง่งมากลนเนาะไข่หูก็ไปพอในช่อง
2: คุณผู้ชมไม้กลนลาบก็เป็นแหมสิ่งหนึ่งที่จะทำให้รสชาติหรือว่าเนื้อของลาบอ่ะน่ากินขึ้นตัวนะเจ้า
3: แ
2: ล้วที่สำคัญลาบป๋าของจังหวัดน่านพิเศษมาเหมือนที่อื่นอีก
3: แน่เพราะว่าเป็นใส่บะแควนบะแควนที่จังหวัดน่านเนี่ยมีนัก
2: เจ้า
3: ถือว่าเป็นอย่างก็สมุนไพรเนาะเป็นสมุนไพรเลยก็ว่าได้นะเจ้าที่ใส่อาหารเนาะไม่ว่าจะเป็นลาบหมูเพื่อกระใส่นะใส่บะแควนตั้งแต่
2: ข้าเจ้าเคยกินตั้งจังหวัดน่านกําเตื่อได้กินลาบป่าที่เชียงใหม่ต้องลองไปชิมกําเตื่อในชีวิตนะคุณผู้ชมเจ
3: ้า
2: คุณผู้ชมเจ้าช่วงต่อไปจะพาไปวัดสกิลการเป็นคนเมืองของการต่อในช่วงของคนเมืองแต่ก่อขอเสนอคำว่า
3: ทะเลเจ้า
2: ทะเลที่แปลว่า
3: ลื่นล้มตกลง
2: แม่นเจ้าคำว่าทะเลไปกับเมืองกันเนอะคุณผู้ชมเจ้าใจก
3: ันนี่ต้องระวัง
2: หน้านี่จริงต้องระวังรถหมื่นรถหมื่น
3: ไปทางใดไปทางใดเป็นที่ใครขู่นะ
2: แม่นระวังดีๆนะครับรถขับลานนะคุณผู้ชมเช็คสภาพอากาศเช็คถนนหนต่างกันตัวนะเจ้าแล้วแถมกำคำว่าหมื่นก็แปลว่าลื่นเหม
3: ือนกัน
2: หันกำมันมีหลายกำนะคุณผู้ชมเจ้าเนาะก็ร่วมกันส่งกันเข้ามาได้กำเมืองยากรวมไปถึงคลิปกำเมืองแล้วก็คลิปม่วนๆของความเป็นคนเมืองที่แสดงถึงอัตลักษณ์เอกลักษณ์กันนะเจ้า
3: เจ้า
2: คุณผู้ชมเจ้า
3: ขอบคุณมากๆเด
2: ้อวันนี้เวลาเสี่ยงแหละคุณผู้ชมเจ้าเสียดายขนาดเลยแต่ว่ายังติดตามกันได้อย่างต่อเนื่องแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีบ่ายโมงไปต้นไปจะอีนะเจ้าสำหรับวันนี้น้องพี่มีหอยยิ้มพิมพ์หัวใจ
3: กับข้าเจ้าอารัตแชร์ต่อเจ้า
2: ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า
3: สวัสดีเจ้า

0: ราแล้วก็คนพร้อมแล้วมันก
1: ็พร้อมแล้วเจ้า
0: ถ้าเจอข้อความเด้งขึ้นมาให้กดลิงก์จะลดกาไฟบ้าน
2: บ้ากด
0: ถ้ามีคนโทรมาบอกว่าโดนคดี
1: บ้า
0: ถ้าจะซื้อของออนไลน์เราต้องเนี่ยแต่ใด
1: ต้องดูบัญชีติโอนว่าติดแบ็คลิสต์หรือเปล่า
3: บ่โอนไว้บ่แน่ใหญ่บ่ใจสปอร์ตต้องเช็คก่อนโอน
0: เก่งขนาดเลยจ้าปุ๊บป้าน้องมีรหัสไวไฟเจ้าเอาไปกันคนละใบเลยเจ้าเดี๋ยวน้องเจ็บพอฮื
4: ออาเซียนรุ่นใหญ่พร้อมรับมือภัยไซเบอร์

สวัสดีค่ะรายการ NBT Today วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาติดตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐในการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดตากค่ะภารกิจในวันนี้ของเราจะเป็นอย่างไรติดตามได้กับรายการของเราวันนี้

0: ผู้ชมคะในช่วงแรกของรายการนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาพูดคุยกับหน่วยงานนะคะที่มีภารกิจหลักในการดูแลกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ค่ะอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วนะคะนั่นคือคุณณัฐนันท์ นพทิติการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากสวัสดีค่ะหัวหน้าขา
1: ค
0: ่ะเมื่อพูดถึงการดูแลกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะเราก็จะนึกถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะอยากให้หัวหน้านะคะเล่าให้คุณผู้ชมฟังค่ะถึงภารกิจของเราในการดูแลกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุให้คุณผู้ชมได้ทำความเข้าใจในเบื้องต้นเชิญค่ะ
1: ค่ะภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะคะโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะคะเราทำงานภายใต้แผนสังคมใหญ่เลยคือแผนพัฒนาสังคมนะคะซึ่งมียุทธศาสตร์ในการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยนะคะที่ครอบคลุมเนี่ยตั้งแต่พ.ศ. 2556ถึงพ.ศ. 2570นะคะคือเน้นในเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนะคะให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการดูแลเรื่องของสุขภาพและการจัดสวัสดิการสังคมค่ะ
0: นะคะเรียกว่าดูแลกลุ่มผู้สูงอายุหลากหลายมิติเรามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันดีกว่านะคะว่าแต่ละมิติเนี่ยเราดูแลผู้สูงอายุอย่างไรบ้างเป็นการขับเคลื่อนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากนะคะในพื้นที่เราเนี่ยมีความแตกต่างจากที่อื่นยังไงกลุ่มผู้สูงอายุเยอะไหมคะโครงการต่างๆที่สอดคล้องกับกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ของเราเป็นยังไงเชิญค่ะ
1: ค่ะก็ขอพูดในภาพรวมของจังหวัดตากก่อนเนาะจังหวัดตากเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มหัศจรรย์นะคะเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความหลากหลายของประชากรที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดตากประชากรจังหวัดตากเนี่ยมีทั้งหมดโดยประมาณเลยนะคะณปัจจุบันนี้ประมาณ600,000 กว่าคน600,000 กว่าคนเนี่ยภารกิจของเราดูแลผู้สูงอายุโดยรวมเลยเนี่ยประมาณ 90,000 กว่ารายนะคะ 90,000 กว่ารายนี่คุมทั้ง9อำเภอ
0: ค่ะ
1: นะคะทีนี้เนี่ยมันมีความมหัศจรรย์ตรงที่ว่าจังหวัดตากเนี่ยมันมีเค้าเรียกอะไรแบ่งพื้นที่เป็น2พื้นที่เนา
0: ะ
1: นะคะพื้นที่ชั้นล่างนี่ก็คือประมาณ4อำเภอพื้นที่ชั้นบน5อำเภอ
0: นี่เป็นภูเขาเลย
1: ใช่ทีนี้เนี่ยพื้นที่ชั้นบนเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ที่อยู่แนวชายแดนเนาะค่ะติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ชั้นบนเนี่ยผู้สูงอายุก็จะเป็นชาติพันธุ
0: ์
1: ส่วนใหญ่นะคะแต่คำว่าชาติพันธุ์เนี่ยนะคะมันมีในเรื่องของวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็งที่เอาอยู่นะคะเอาอยู่ในเรื่องของความเป็นปึกแผ่นของกลุ่มผู้สูงอายุเองหรือวัฒนธรรมที่ในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่กันในเรื่องของชาติพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้มแข็งก็ดีในเชิงพื้นที่หรือการดูแลของครอบครัวก็ดีเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นค่ะพอมาในส่วนด้านล่างพื้นที่ชั้นล่างเขาเรียกว่าฝั่งตะวันออกเนา
0: ะ
1: จะมี4อำเภอนะคะ4อำเภอนี้ก็อยู่ด้วยความแบบอบอุ่นผูกพันสำหรับผู้สูงอายุนะ
0: คะ
1: ซึ่งผู้สูงอายุของจังหวัดตากเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะกระแสโลกเปลี่ยนนะคะความเปลี่ยนแปลงของประชากรเปลี่ยนเพราะฉะนั้นต้องเข้าเขาเรียกอะไรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะแต่จังหวัดตากแปลกนะคะในขณะที่สังคมเปลี่ยนสังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นแต่จังหวัดตากเนี่ยยังดำรงในเรื่องของการดูแลตัวเองได้อย่างดีเพราะจังหวัดตากเนี่ยจะไม่มีในเรื่องของไม่ใช่ว่าไม่มีคือเขาเรียกปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของภาวะพึ่งพิงเนี่ยน้อยมากค่ะในเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพก็น้อยมากค่ะซึ่งไม่ตกมิติในเรื่องของเขาเรียกอะไรอะเลเวลที่เอาไม่อยู่เนี่ยไม่มีเลย
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะการพื้นฐานการดำรงชีพของประชากรในภาพรวมของจังหวัดต่างเนี่ยเขาอยู่ด้วยความละมุนนะคะ
0: น้องน่ารัก
1: ความเป็นวัฒนธรรมที่ดีและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วภาวะของการที่ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งเนี่ยก็น้อยมากนะคะน้อยมากๆค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจังหวัดต่างเป็นในเรื่องของความยากจนส่วนใหญ
0: ่
1: ค่ะตกเส้นเรื่องของความยากจนทีนี้เนี่ยความยากจนเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเขาจะ จนแล้วจนเลย
0: ค
1: ่ะความยากจนของเขาเนี่ยเป็นในมิติที่เขาดูแลตัวเองได้บนพื้นฐานของความยากจนค่ะส่วนในเรื่องที่การทำงานของหน่วยงานราชการต่างๆนะคะที่มีภารกิจด้านสังคมที่ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยก็จับมือกันเหนียวแน่นในการที่จะเข้าไปซัพพอร์ตในกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังขาดนะคะที่ยังขาดในเรื่องของเขาเรียกอะไรค่าครองชีพเนาะในเรื่องของกายอุปกรณ์ต่างๆที่จะดูแลด้านร่างกายของเขาคือผู้สูงอายุจะควบคู่มากับความพิการเป็นไปตามวัยค่ะท่านนะคะอย่างเช่นผู้สูงอายุเนี่ยพออายุเยอะขึ้นความพิการทางหูก็มาละ
0: ใช่
1: นะคะความพิการทางบอดี้ร่างกายก็ตามมาอย
0: ่
1: างเช่นแขนขาอ่อนแรงนะคะนั้นจำเป็นต้องใช้กายอุปกรณ์ในการช่วยพยุงตัวเองอันนี้ก็เป็นการซัพพอร์ตร่วมกันระหว่างทางเรากับทางโรงพยาบาลหรืออปท.เพราะฉะนั้นเนี่ยเครือข่ายในการทำงานด้านผู้สูงอายุในพื้นที่ค่อนข้างที่จะครอบคลุมในทุกมิติที่ไม่ให้ตกหล่นค่ะเขาเรียกว่าเอาอยู
0: ่
1: นะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เข้าไปหนุนเสริมด้านการจัดสวัสดิการสังคมไม่ว่าจะเป็นทางเบี้ยยังชีพซึ่งในเรื่องเบี้ยยังชีพนี่ก็ถูกถ่ายโอนไปที่ทางอปท.เรียบร้อยแล้วตั้งนานแล้วนะคะก็เขาก็ทำในมิติของเขาที่จะดูแลซัพพอร์ตในเรื่องของการจัดสวัสดิการสังคมในเรื่องของเบี้ยยังชีพให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกคนเนี่ยเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้อย่างดีเยี่ยมนะคะแล้วก็ในส่วนของการดูแลในเรื่องอื่นๆนะคะการกินอยู่นะคะเราก็มีในเรื่องของการสงเคราะห์นะคะอปท.ก็ส่งข้อมูลมาให้เราอีกในการทำงานเอื้อต่อกันนะคะว่าครอบครัวไหนที่เขาต้องการความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์เราก็ดูแลเต็มที่นะคะที่เราจะช่วยเขาให้บรรเทาปัญหาความทุกข์ยากในขณะนั้นนะคะสำหรับในส่วนของสภาพแวดล้อมนะคะนี่ก็เป็นนโยบายของทางกระทรวงเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นแผนที่เราต้องทำงานให้กับผู้สูงอายุนะคะในเรื่องของการเอื้ออำนวยการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุนะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็ปลอดภัยที่ผู้สูงอายุอยู่แล้วก็ไม่เกิดอันตรายใดๆนะคะตรงนี้เราก็มีงบประมาณในการสนับสนุนนะคะในการดูแลผู้สูงอายุอยู่ซึ่งเราก็ได้มีการทำงานร่วมกับทางอปท.ในพื้นที่ร่วมกับ CSR นะคะร่วมกับหน่วยงานที่มีภารกิจในเรื่องของการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นทางกาชาดทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะทางแม้แต่ทางกองกำลังนเรศวรทางทหารนะคะก็มาช่วยค่ะเป็นแนวร่วมในการทำงานร่วมกันนะคะหรือแม้ว่าไม่เพียงพอในเรื่องงบประมาณก็มี CSR นะคะ CSR ของเรานี่องค์คาพยพเลยนะคะมีแกนนำจากทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดในการที่จะหาทุนสนับสนุนในเรื่องการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยค่อนข้างเยอะค่ะครอบคลุมค่ะเรื่องนี้นะคะรวมถึงในเรื่องของภารกิจอีกภารกิจนึงเลยนะคะสำคัญคือในเรื่องของด้านเทคโนโลยีและนวัตกรร
0: ม
1: อันนี้เป็นอะไรที่ผู้สูงอายุของเรานะคะมีความเขาเรียกอะไรอ่ะมีความกระตือรือร้นค่ะทันกระแสมากนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกค่ะจังหวัดตากมีแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องค้ามนุษย
0: ์
1: หรือเรื่องหลอกลวงอะไรก็ตามแต่นะคะเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยผู้สูงอายุได้ค่ะเพราะว่าการรับข้อมูลข่าวสารเขาก็จะเรียนรู้นะคะจากด้านไอทีต่างๆนะคะเรียนรู้เรื่องของการใช้สมาร์ทโฟนต่างๆนะคะเพื่อให้เข้าถึงแหล่งข่าวข้อมูลให้เขารู้สึกว่าปลอดภัยในชีวิตของผู้สูงอายุนะคะงั้นผู้สูงอายุของจังหวัดตากเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยให้ความสําคัญค่ะแล้วทางพม.เองไม่ได้ทํางานโดยลําพัง
0: ค่ะไม่มีภาคีเครือข่ายที่จับมือกันเดินไปด้วยกัน
1: จับมือกันนะคะหน่วยงานของเราเองเนี่ยทุกวันเลยนะคะจะมีหน่วยงานราชการเข้ามาเป็นคอนเนคชั่นมาหารือเรื่องงาน ทุกงานนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเปราะบางทั้งหมดนะคะในทุกมิติที่จะมาหารือร่วมกันว่าเราจะซัพพอร์ตกลุ่มเปราะบางของเราเนี่ยในทิศทางใดของจังหวัดตาอันนี้เกิดความสบายใจมากๆค่ะในการทำงานทั้งในเชิงของเชิงประเด็นเชิงพื้นที่นะคะก็เรามีความรู้สึกว่าเรามีความสบายใจในการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายในทุกระดับค่ะและที่สำคัญคือผู้บริหารจังหวัดก็ให้ความสำคัญด้วยค่ะทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าที่ดูแลด้านสังคมท่านรองผู้ว่าที่ดูแลด้านความมั่นคงซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยที่เราจะต้องดูแลผู้สูงอายุให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
0: ค่ะเรียกว่าเป็นการพัฒนาดูแลกลุ่มผู้สูงอายุนะค
1: ะ
0: ทุกมิติอย่างรอบด้านเลยเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นนะคะยังสามารถดำรงชีวิตได้นะคะอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีเราเป็นความสุขของทั้งคนทำงานและผู้ที่เราได้ดูแลด้วยนะคะ
1: ทีมงานจะได้พาลงไปดูด้วยค่ะ
0: สำหรับวันนี้ขอบพระคุณหัวหน้ามากๆนะคะที่ให้โอกาสกับทีมงานนะคะได้มาทำความเข้าใจในภารกิจหลักของหน่วยงานในการดูแลกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
1: อีกเรื่องนึงค่ะตอนนี้เป็นนโยบายหลักของกระทรวงเลยที่เราเนี่ยนะคะกำลังจะผลิตแล้วก็ผลิตเพิ่มนะคะในเรื่องของผู้บริบาลค
0: ่
1: ะที่จะดูแลผู้สูงอายุประกบตัวต่อตัวเลยนะคะอยู่ในพื้นที่ของผู้สูงอายุค่ะเราก็สร้างไว้ค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งในภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยตามนโยบายเนี่ยปี69เนี่ยน่าจะเป็นประมาณ 3,000 คนนะคะที่ทางกระทรวงจะต้องเร่งสร้างและยกระดับในเรื่องของผู้บริบาลในการดูแลผู้สูงอายุ
0: รอบด้านจริงๆเลยนะคะในโอกาสต่อไปรายการของเรานะคะต้องไปเจาะลึกเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแล้วละค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปนะคะเราจะไปดูความสำเร็จนะคะในการทำงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากในการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้สูงอายุที่นี่จะได้รับการดูแลอย่างไรเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างไรบ้างตลอดจนผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดตากจะมีความสุขอย่างไรบ้างติดตามกันต่อได้กับรายการของเราค่ะ

0: หน่วยงานรัฐเข้ามาดูแลอะไรนี้มีพม.มีผู้บริบาลมาดูแลผู้สูงอายุเนาะเอาใจใส่ดูแลแล้วก็มาถามอะไรการเป็นอยู่เนาะเป็นยังไงแล้วก็เขาก็จะมาวัดความดันอะไรให้นี่กันแนะนำการใช้ยาเขาก็มาแนะนำแล้วมาบอกให้ไปอะไรทำกิจกรรมที่ตำบลที่อบต.เนาะเขาก็มีเกี่ยวกับรวมตัวผู้สูงอายุทำกิจกรรมกันอย่างเงี้ยแล้วก็ทำก็แนะนำกันอะไรนะอบรมทำอาชีพฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุเน
1: า
0: ะทำกล้วยชาเพื่อทำน้ำยาล้างจานอะไรเงี้ยเพื่อผู้สูงอายุมาต่อยอดทำต่อไปได้มาฝึกวิชาชีพให้เงี้ยเรามาร่วมกันกิจกรรมอะไรเงี้ยนะก็ไม่ให้ผู้สูงอายุเหงาอยากให้มาสอนวิชาชีพอะไรเงี้ยนะฝึกอบรมการทำขนมหรือทำอะไรอย่างอื่นแล้วก็แบบว่ามาแบบเผื่อว่าอะไรนะจะมีเงินมาให้กู้อะไรเงี้ยเนาะ
2: คุณผู้ชมคะตอนนี้อ้อมพร้อมทีมงานนะคะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่มาที่ตำบลโป่งแดงอำเภอเมืองจังหวัดตากค่ะเพื่อติดตามภารกิจของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากนะคะเป็นภารกิจในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุนั่นเองค่ะและผู้ร่วมรายการคณะด้านข้างอ้อมนะคะนั่นก็คือพี่เอค่ะเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงานสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะอ้อม
2: ค่ะ
3: พี่เอ๋นะคะนางสาวพัทริยาศิลาลาดค่ะเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงานของพมจ.จังหวัดตากค่ะวันนี้เรามาลงพื้นที่ตำบลโป่งแดงหมู่1นะคะเพื่อชมการทำงานของพมจ.ตากค่ะว่าวันนี้เรามีทำงานอะไรกันบ้างคะพี่อ้อม
2: ค่ะแล้ววันนี
3: ้ค่ะวันนี้เราจะมีเจ้าหน้าที่จากอบต.โป่งแดงค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปด้านในกันดีกว่านะคะเพื่อที่จะทำความรู้จักกับทีมงานค่ะตามมาค่
3: ะ
2: คุณผู้ชมคงอยากจะทราบนะคะว่าทุกครั้งค่ะที่เจ้าหน้าที่จากพม.ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมตลอดจนทำกิจกรรมต่างๆให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่เนี่ยต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานไหนบ้างนะคะพี่เอ๋
3: ค
2: ่ะแนะนำให้คุณผู้ชมไปทำความรู้จักกันดีกว่านะคะนี่คือเป็นทีมงานของเราท
3: ี
2: มงานของเราประกอบด้วยใครบ้างนะคะแล้วก็แต่ละหน่วยงานเขารับผิดชอบหน้าที่อะไรบ้างเชิญค่ะ
3: สวัสดีค่ะอันนี้ก็คือท่านผอ.จากกองสวัสดิการของตำบลโป่งแดงค่ะร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ของกองสวัสดิการตำบลโป่งแดงค่
2: ะ
3: และนี่คือผู้บริบาลของพมจ.
2: ค
3: ่ะในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของเราค่ะ
2: เดี๋ยวแล้วก็ด้านข้างพี่เอ๋นะคะคือผู้บริบาล
3: ใช่ค่ะ
2: ผู้บริบาลมีความสำคัญมากต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ
3: ใช่ค่ะผู้บริบาลเป็นบุคคลสำคัญในการลงพื้นที่ของพื้นที่ของตำบลโป่งแดงของเราค่ะเป็นน้องที่ได้รับการอบรม240ชั่วโมงค่ะพี่อ้อมในการดูแลผู้สูงอายุโดยตรงค่
2: ะ
3: เขาเลยมีความชำนาญในทั้ง5มิติไม่ว่าจะเป็นมิติสุขภาพมิติสังคมมิติเศรษฐกิจมิติสภาพแวดล้อมแล้วก็มิติด้านเทคโนโลยีค่ะก็จะมาดูแลผู้สูงอายุในชุมชนค่ะพี่อ้อม
2: ค่ะอย่างผู้บริบาลเนี้ยค่ะน้องเขามาสมัครด้วยความสนใจหรือว่าเราไปเฟ้นหาคนในชุมชนเอง
3: เราเปิดรับสมัครค่ะพี่อ้อมแล้วเราก็ถึงจะคัดเลือกผู้บริบาลเข้าในเป็นผู้บริบาลของพม.ค่ะ
2: ค่ะตอนนี้ผู้บริบาลของพม.มีปริมาณมากน้อยเพียงใดคะพี่เอ
3: ๋ตอนนี้ปัจจุบันนี้มี10ท่านค่ะพี่อ้
2: อ
3: มโดยที่โป่งแดงจะมี2ท่านค
2: ่ะ
3: ในการดูแลแบ่งตามหมู่ของตำบลค่ะ
2: ค่ะแล้วหน้าที่ของผู้บริบาลเนี่ยค่ะเขาทำงานคล้ายๆอสม.ไหมพี่เอ
3: ๋คล้ายค่ะแต่ว่าผู้บริบาลของเราอ่ะจะดูแลลึกกว่านั้นเพราะอสม.อาจจะเน้นไปด้านมิติสุขภาพแต่ผู้บริบาลของเราอย่างที่บอกค่ะมีหลายมิติมี5มิติในการดูแลผู้สูงอายุค่ะก็เลยจะดูแลลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นด้านมิติเศรษฐกิจเราก็มีจัดโครงการในการช่วยเหลือในการประกอบอาชีพเป็นโครงการแบบที่ล่าสุดใช่ไหมคะที่ทำน้ำยาล้างจานก็เรียกผู้สูงอายุมาช่วยกันทำโครงการยาล้างจานเพื่อสร้างเสริมรายได้ค่ะพี่อ้อม
2: ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่อีกด้วย
3: ใช่ค่ะพี่อ้อม
2: นะคะแล้วอย่างผู้บริบาลเนี้ยค่ะหากว่าเขาเนี่ยลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุหากพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีภาวะที่แหมต้องไปโรงพยาบาลแล้วไหมคะเขาต้องดำเนินการขั้นไหนต่อไปคะ
3: ผู้สูงขอโทษนะคะผู้บริบาลของเรามีหน้าที่ประสานหน่วยงานด้วยค่ะพี่อ้อมเพราะว่าของเราก็จะดูแลมิติด้านสุขภาพแล้วก็จะประสานงานให้กับทางอบต.ค่ะในการติดต่อประสานงานในภาวะที่ผู้สูงอายุเจ็บป่วยเกินกว่ากำลังของผู้บริบาลจะดูแลได้ค่ะ
2: านะคะแล้วพี่เอ๋คะกลุ่มผู้ชมรายการของเราอะค่ะโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุพี่เอ๋บางทีอะเขามีคำถามเขาไม่รู้ว่าสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้สูงอายุพึงจะได้รับจากหน่วยงานภาครัฐมีอะไรบ้างอะคะพี่เอ๋
3: พอดีเลยค่ะวันนี้ที่ลงพื้นที่เรามีท่านผอจากกองสวัสดิการของตำบลอบต.โป่งแดงจะมาแนะนำสิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุที่ยังไม่ทราบสิทธิ์ค่ะขอเชิญผอค่ะ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: คร
3: ับ
1: ผมนายกรวิศตุล่านะครับผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมอบต.โป่งแดงนะครับในส่วนของอบต.นะครับในเรื่องของสิทธิของผู้สูงอายุนะครับของเราก็จะมีหลากหลายมิตินะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวก็จะขอให้ทางนักพัฒนาชุมชนของเรานะครับเป็นผู้แนะนำนะครับว่ามีอะไรบ้างครับเชิญครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวสวรักกาวีนะคะนักพัฒนาชุมชนชำนาญการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงในแผนการดูแลของกองสวัสดิการสังคมการช่วยเหลือผู้สูงอายุเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผู้สูงอายุตำบลโป่งแดงมีทั้งหมด 1,600 กว่าคนนะคะได้รับสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานก็คือเบี้ยยังชีพนะคะตามขั้นบันไดและสิทธิสวัสดิการก็คือบัตรคนจนเนาะที่ผู้สูงอายุเข้าใจกันง่ายๆแต่จะได้รับเฉพาะ10คนที่ได้รับก็คือมีความยากจนแล้วก็เงินในบัญชีธนาคารอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าไม่เกิน 100,000 นะคะมีที่ไม่เกิน5ไร่ประมาณนี้นะคะแต่สำหรับผู้สูงอายุที่เราจะทำงานร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากซึ่งมีผู้บริบาลที่ได้รับเงินสนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากสำหรับอบต.โป่งแดงได้จำนวน2รายถือว่าเราทำงานร่วมกันและเขาเรียกว่าลดภาระงานของกองสวัสดิการไปได้เยอะการลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุทางเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการก็ต้องเป็นผู้กำกับดูแลในการลงเยี่ยมเยียนบ้านผู้สูงอายุเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลก่อนที่จะได้รับงบสนับสนุนผู้ประสบปัญหาทางสังคมหรือมิติที่เราจะช่วยเหลือกับที่อยู่อาศัยและห้องน้ำก็คือต้องลงเยี่ยมถ่ายรูปแล้วก็สัมภาษณ์ผู้สูงอายุเพื่อที่จะได้รับทุนประกอบอาชีพนะคะรายละ 40,000 บาทนะคะผู้บริบาลก็จะเป็นตัวประสานในการที่จะเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่จะได้รับเคสเนี่ยก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลลงดูและให้หน่วยงานเกี่ยวกับช่างประมาณการนะคะซึ่งผอ.กองสวัสดิการก็เป็นในช่างเก่าก็คือร่วมกันทำให้งานเสร็จบรรลุเป้าหมายไปด้วยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการที่เราจะของงบประมาณกับทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากอย่างยกระดับและทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้น
2: แล้วขอบเขตการช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าผู้สูงอายุ1รายเนี่ยขอบเขตการช่วยเหลือถ้าเราลงพื้นที่มาแล้วอันนี้เลยปัญหาที่1เค้าไม่มีรายได้เราสามารถส่งเสริมรายได้เค้าเป็นเงินกู้ไม่เกิน 40,000 บาทแล้วถ้าบ้านหลังเนี้ยค่ะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่สู้ดีนักเอ๊ะห้องน้ําต้องปรับปรุงหรือเปล่าอะไรยังไงเค้าสามารถได้สิทธิ์2สิทธิ์ซ้อนกันได้มั้ยคะหรือว่ามากกว่านั้น
4: ในส่วนของเงินกู้หรือว่าการปรับสภาพบ้านเนี่ยเราจะแยกเป็นบ้านและห้องน้ําเราจะดูว่าบ้านคุณป้าหรือคุณลุงเนี้ยบ้านทรุดโทรมหรือว่าห้องน้ำทรุดโทรมเราก็จะขอปรับสภาพบ้านนั้นที่ทรุดโทรมก่อนเพราะว่าเรามีอีกหลายรายที่เป็นผู้สูงอายุที่เปราะบางที่รอรับการช่วยเหลือและการช่วยเหลือเนี้ยเราต้อง6เดือนถึงจะช่วยได้1ครั้งเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือเราต้องวิเคราะห์แล้วก็ลองดูบ้านเขาว่าควรจะซ่อมบ้านให้ได้อยู่ก่อนหรือว่าห้องน้ำอยู่ก่อนซึ่งทางเนี้ยทางงบของพัฒนาสังคมมีให้อยู่แล้วแต่เราต้องเรียนกันช่วยเพราะว่าความยากจนของชาวบ้านเยอะหลายรายต้องเรียงลำดับความยากจนความเปราะบาง
2: นะคะโอ้พี่เอกค่ะก็เหมือนกับพิจารณาตามความเดือดร้อนอันไหนเร่งด่วนก็ต้องเอาเรื่องนั้นก่อนเช่นที่อยู่อาศัยถ้าปล่อยไว้อย่างนี้อาจจะกระทบต่อการดำรงชีวิตเราก็ต้องดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยของเขาก่อนแล้วค่อยมาส่งเสริมเรื่องอาชีพแล้วก็จะมีการกระจายให้กับผู้สูงอายุรายอื่นๆด้วยนะคะเมื่อทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาส่งเรื่องให้เราต่อเราในฐานะที่เป็นหน่วยงานสายงานตรงเรารับเรื่องต่อแล้วเรามาทำอะไรต่อในพื้นที่อีกบ้างคะพี่เอก
3: ค่ะก็เราก็จะมาประชุมก่อนค่ะว่าเรื่องเคสที่ส่งมาให้เนี่ยพร้อมที่จะตรงกับข้อกำหนดที่เรากำหนดไว้แล้วก็ลงเคสพื้นที่อีกครั้งนึงในการดูแลในการดูเคสค่ะแล้วก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ส่งรายงานกลับมาให้เรา พิจารณาต่อค่ะ
2: ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าผู้สูงอายุอาคารที่อยู่ตามชุมชนตามพื้นที่ต่างๆค่ะเราจะได้ให้ความรู้สำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่อื่นเนาะพี่เอ๋เนา
3: ะ
2: หากเขาเนี่ยอยากได้รับความช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะเขาต้องติดต่อขอความช่วยเหลือช่องทางไหนบ้างต้องทำยังไงถึงจะได้รับความช่วยเหลือเหล่านี้ค่ะ
3: ความช่วยเหลือทุกความช่วยเหลือสามารถโทรมาได้ที่1300เลยค่ะแต่สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถจะเดินทางไกลได้อบต.ใกล้บ้านก็เป็นอีกทางหนึ่งค่ะที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ค่ะ
2: ค่ะแล้วการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุก่อนมีส่วนสำคัญในการที่จะได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐไหมคะพี่เอ
3: ๋ก็มีสิทธิ์มีส่วนค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุจะได้ไม่เสียสิทธิ์ค่ะเมื่อถึงอายุ60ปี
2: ค่ะแล้วก็พี่เอ๋มีเรื่องอะไรมีกิจกรรมมีข่าวสารอะไรที่ต้องการส่งผ่านถึงผู้สูงอายุที่ชมรายการของเราอยู่บ้างไหมคะเชิญใช้ช่องทางนี้ในการบอกต่อได้เลยค่ะผู้สูงอายุเขาจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทย
3: ค่ะสำหรับผู้สูงอายุนะคะที่ต้องการสิทธิ์สวัสดิภาพทางสังคมที่ดีขึ้นหรือมีปัญหาเดือดร้อนก็สามารถติดต่อมาได้ที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดได้ทุกจังหวัดนะคะส่วนจังหวัดตากเรามีผู้บริบาลเพิ่มขึ้นถึง10คนค่ะก็จะกระจายการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนค่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ
2: ค่ะทางหน่วยงานของเรารู้สึกยังไงบ้างที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตทำให้ผู้สูงอายุในชุมชนเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขคะ
3: ค่ะก็จากเสียงตอบรับจากผู้สูงอายุในพื้นที่นะคะก็จะชื่นชมหน่วยงานพม.ค่ะว่าได้ส่งผู้บริบาลมาอย่างมาดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะทำให้เรารู้สึกมีความสุขไปกับการทำงานด้วยค่ะพี่อ้อม
2: ค่ะนะคะแล้วก็หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เป็นประตูตะด่านแรกเลยในการที่ทำให้ชาวบ้านทำให้ผู้สูงอายุในพื้นที่เนี่ยเขาได้รับการดูแลจากหน่วยงานภาครัฐคะ
1: ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับส่วนราชการท้องถิ่นนะครับที่ได้มีส่วนช่วยในการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนครับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นกลุ่มผู้ที่น่าจะลูกหลานอะไรพวกนี้
2: ได้รับการช่วยเหลือ
1: ครับก็ถือว่าอาจจะได้ไม่ได้มาอยู่ดูแลอย่างใกล้ชิดเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตของทุกท่านดีขึ้นนะครับ
2: ค่ะแล้วคุณต้อมนะคะลงพื้นที่อยู่กับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องเลยนะคะพบประเด็นไหนที่เรามองว่าผู้สูงอายุเขายังไม่ทราบนะเรื่องนี้อยากจะแจ้งเตือนย้ำเตือนให้ผู้สูงอายุเขาได้รู้อะค่ะเชิญได้เลยค่ะ
4: ในส่วนของกองสวัสดิการสังคมก็ได้ขอสนับสนุนประมาณจากกองทุนการจัดสวัสดิการสังคมในเรื่องของการป้องกันมิจฉาชีพนะคอลเซ็นเตอร์ให้กับผู้สูงอายุนะคะโดยจัดเป็น3รุ่นนะคะรุ่นละ60คนก็คือให้ทางคุณตำรวจและทางสถิติผู้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันกลโกงของมิจฉาชีพได้มาบรรยายให้ความรู้ซึ่งขอรับสนับสนุนงบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากค่ะได้3รุ่นก็คือจัด3วันก็คือเป็นโครงการที่ดีมากๆที่ทําให้ผู้สูงอายุรู้จักวิธีการป้องกันมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่โทรมานะคะหลอกเอาเงินของผู้สูงอายุตำบลตรงแดงคือมีผู้เสียชีวิตแล้วจากการที่โดนล่อลวงเราก็เลยได้จัดทำโครงการเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาและปีงบประมาณ6970นี้เราได้ทำโครงการต่อยอดก็คือขอทางพม.ไปซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาจิตเวชการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาจิตเวชในตำบลโป่งแดงซึ่งต่อยอดจากแก๊งวิชาชีพคอลเซ็นเตอร์นะครับซึ่งที่จะมาช่วยเยียวยาแล้วก็เราก็จะเอาคุณหมอทางโรงพยาบาลซึ่งเป็นทีมสหวิชาชีพคือเป็นเครือข่ายทีมสหวิชาชีพร่วมด้วยกับทางพม.โรงพยาบาลและพสต.นะคะก็คือมาร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะแก้ไขปัญหาและให้ความรู้กับผู้สูงอายุในตำบลโป่งแดงค่ะ
2: นี่เลยค่ะการดูแลนะคะผู้สูงอายุในพื้นที่ครบทั้ง5ด้านตอบโจทย์จริงๆเลยนะคะนี่คือความภาคภูมิใจของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากเลย
3: ใช่ค่ะพี่อม
2: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณพี่เอนะคะ
3: ขอบค
2: ุณท่านผอ.ค่ะขอบคุณผู้บริบาลขอบคุณเจ้าของบ้านผู้สูงอายุของเราแล้วก็ขอบคุณคุณต้อมด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะให้คุณผู้ชมได้เห็นกระบวนการนะคะนี่แหละค่ะเบื้องหลังความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ทั่วทั้งประเทศไทยนะคะเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งสายด่วนพม1300สายด่วนนี้จะเป็นสายด่วนที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุผู้พิการนะคะให้เขาได้รับการดูแลจากหน่วยงานภาครัฐนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ NBT Today แล้วนะคะอ้อมพร้อมผู้ร่วมรายการและก็ทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครั้งต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกิจกรรมในพื้นที่ไหนก็ต้องรอในการติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับป้ากันเป็นประจำนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ดิจิทัลทีวีหมายเลข11เฮาป้ากัน2เตือครับมีตอนบ่าย 2:00 นเกิงและ 4:00 นเกิงก่อนนอนก็สามารถติดตามพอก้อยข่าวสารจากรัฐบาลถึงสาวกระทรวงได้ครับวันนี้นะครับโครงการพื้นที่สูงครับจะพาคุณผู้ชมไปแอลกันตีอุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับไปฮู้จักเก้าไม้แล้วก็มาเจิญจวนหมู่เฮามาห่วมกันฮักษาเก้าไม้ฮักษาผืนป่าจะเป็นจะได้เดี๋ยวเฮาไปติดตามกันนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บครับคำว่าโควิด19มันปิ๊กหมาแหมล่าคุณผู้ชมครับสังเกตได้ตอนนี้ตีทำงานแต่ละตีโรงเรียนแต่ละแห่งนะครับมีคนลาป่วยมีคนบาดสะบายเป็นโควิด19กันหน้าขนาดครับรัฐบาลก็เลยต้องมาฝากเตือนย่านพี่น้องประชาชนนะครับต้องพอกอยสุขภาพกันให้ดีสำหรับในช่วงนี้ครับข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาตั้งแต่1มกราคม2569จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมตีผ่านมาครับตอนนี้ประเทศไทยนะครับป้าผู้ป่วยโควิด19สะสมเกือบแสนรายแล้วครับที่สำคัญก็คือมีเสียชีวิต14รายตัวกันและมีแนวโน้มการรายงานผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนตีผ่านมาตัวเองครับขณะเดียวกันก็ยังปะโรคทางเดินหายใจอื่นๆห่วมตัวบ่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อ RSV ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเหมือนกันครับตอนนี้รัฐบาลก็เลยต้องออกมาแจ้งเตือนประชาชนนะครับว่าเฮือพี่น้องประชาชนยึดลักป่วยพักลดใกล้ชิดหากมีอาการป่วยควรจะต้องพักผ่อนเพื่อเพียงพอหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดหรือสิ่งของห่วมกับผู้อื่นล้างมือมันๆครับแล้วก็ดูแลสถานที่มีอากาศถ่ายเทหากจำเป็นต้องอยู่ห่วมกับคนอื่นก็คงจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยครับโดยเฉพาะเมื่อต้องใกล้ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวก็ว่าผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ออาการรุนแรงหนักกว่าคนอื่นตัวเหมือนกันครับตอนนี้ก็ต้องฝากกันไว้ตัวนะครับสำหรับเรื่องของการดูแลสุขภาพกันครับอย่างที่เปิ้นบอกไว้นะครับเป็นมาตรการป่วยพักลดใกล้ชิดนะครับหน้ากากอนามัยกับแอลกอฮอล์คงต้องพิกมาแหมกามละครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าแค่ตัวเลขจากวันที่1มกราคมถึงสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเกือบแสนรายแล้วนะครับแล้วก็ยังมีผู้เสียชีวิตจากโควิด19แหมตัวถึงหมด14รายด้วยกันนะครับก็อันนี้ต้องฝากกันไว้ตัวเหมือนกันหน้ากากอนามัยพิกมาแหมแล้วนะครับทางด้านของนายอันซิดสัมพันธราชครับปลัดกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก็ได้มีข้อสั่งการเพื่อกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศครับเฝ้าระวังกวดสอบพฤติการผู้เสพยาเสพติดตามแนวปฏิบัติการนำตัวผู้เสพยาเสพติดดำเนินคดีหรือว่าบำบัดรักษาตามประมวลกฎหมายยาเสพติดครับซึ่งตอนนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการสั่งการให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดถึง76จังหวัดทั่วประเทศเน้นย้ำฝ่ายปกครองตำรวจในพื้นที่ดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีหรือว่าบำบัดรักษาโดยกวดสอบพฤติการผู้ที่เสพอาจมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่คนอื่นครับบ่ว่าจะเป็นมีพฤติกรรมที่เป็นอันธพาลก่อกวนสร้างความเดือดร้อนหรือว่ามีประวัติการใช้ความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวหรือสังคมเพื่อรวบรวมเป็นพฤติการในการพิจารณาดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนต่อไปครับตอนนี้สถานการณ์ยาเสพติดเนาะถึงนักเสพหน้าใหม่ต้องใจคำว่านักเสพหน้าใหม่ครับก็ยังมีเพิ่มขึ้นอยู่เหมือนกันครับฉะนั้นแล้วคงต้องฝากผู้ปกครองตัวพอก้อยละออนพอก้อยลูกหลานเฮาตัวเหมือนกันครับสถานศึกษาก็ต้องกำชับเรื่องนี้ตัวเหมือนกันครับขบวนการการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนก็เป็นแห่งหนึ่งมาตรการสังเกตได้ว่าถ้าคุณผู้ชมพอข่าวภาคเหนือ4โมงแรงเนี่ยนะครับเฮาก็จะมีการจับกุมดำเนินคดีกับผู้ที่ลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยกันเป็นประจำแล้วของกลางในแต่ละวันครับบัดแขลักล่อยรักปั้นนะครับคุณผู้ชมคือหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านแล้วก็มีดำเนินคดีกันแทบทุกๆวันเลยเหมือนกันครับ
เรื่องของการย้ายครูคืนตำแหน่ง 7,000 กว่าอัตราครับตอนนี้ก็เป็นแถมหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลกำลังเดินหน้าดำเนินการเรื่องนี้อยู่ตัวเหมือนกันครับรัฐบาลโดยทางกระทรวงศึกษาธิการครับเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตครูและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังเป็นรูปธรรมโดยล่าสุดครับคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อนุมัติมาตรการ3ด้านลักตีเป็นข่าวดีของครูและสถานศึกษาทั่วประเทศครับโดยมาตรการดังกล่าวนะครับก็คือการคืนครูการคืนตำแหน่งครูเกษียณ 7,276 อัตราโดยการจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณปีที่ผ่านมาให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเติมเต็มบุคลากรในจั้นเฮียนลดภาระงานของครูและทดแทนอัตราที่กำลังขาดหายนอกจากนี้ครับก็ยังปลดล็อกการย้ายครูให้คล่องตัวขึ้นด้วยการปรับปรุงหลักเกณฑ์และก็วิธีการย้ายข้าราชการครูโดยยกเลิกเงื่อนไขการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนเดิมกรณีรับโอนระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาและเปิดต่างให้เขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการตำแหน่งว่างได้เพื่อจ่อยให้การจัดสรรครูลงสู่โรงเรียนตีขาดแคลนและก็วยและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นตัวเหมือนกันครับและตอนนี้ก็ยังคงมอบสิทธิ์ให้กับครูตีปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลแหมตึงมด 3,657 ตีด้วยกันครับด้วยการออกมาตรการลดเวลาหรือขอเลื่อนวิทยาฐานะผ่านระบบ DPA จากเดิม4ปีเหลือแค่3ปีต่ออันครับอันนี้ก็จะเป็นเพื่อการตอบแทนครูตีเป็นผู้เสียสละนะครับสำหรับการสอนละออนนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลครับโดยเฉพาะยังแม่ห้องสอนอ้อแม่ห้องสอนยังบางตีคือยังไม่มีไฟฟ้าใช้เลยนะครับยังบางคนก็เข้าไปเรียนตั้งแต่เข้าไปสอนตั้งแต่เจ้าวันจันทร์ปิ๊กมาแหมเตือก็คือบ่ายวันศุกร์เลยนะครับเผื่อจะได้อยู่กับละอองละกันเดินตาเดินตางมันก็ค่อนข้างจะลำบากด้วยเหมือนกันยิ่งหน้าฝนอย่างบางตีนี่คือถนนยังแบบถูกตัดขาดด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับสายครูนะครับบอกว่าจะเป็นในเขตเมืองหรือว่าในนอกพื้นที่ด้วยเหมือนกันครับเรื่องของการยกระดับหอกระจายข่าวการสื่อสารภาวะวิกฤตนะครับตอนนี้ด้านของนางสาวสุภามาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะตีกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ครับก็ได้บอกนะครับว่าให้กรมประชาสัมพันธ์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการแจ้งหอกระจายข่าวเป็นกลไกสำคัญของชุมชนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากภาครัฐไปสู่ประชาชนในระดับหมู่บ้านประเดี๋ยวนี้ครับมีเครือข่ายของหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 ตีทั่วประเทศซึ่งสามารถเชื่อมโยงทำงานกับสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยให้ข้อมูลสำคัญเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้วอยแล้วก็ทั่วถึงตัวเหมือนกันครับก็เลยต้องมีการยกระดับนะครับรวมถึงการจัดอบรมเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ครับซึ่งบางคนอาจจะเป็นปหลวงบ้านเป็นปอกำนันเป็นน้องสอมอตีเป็นนักอูอยู่แล้วครับเข้ามาจัดรายการตีสวทและตังสำนักงานหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนหอกระจายข่าวตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแฮมซือหนึ่งตีเข้าถึงได้ง่ายถ้าย้อนไปตอนเฮียนิเทศศาสตร์ครับอาจารย์ก็จะบอกว่าสื่อหอกระจายข่าวหรือว่าสื่อรถแห่เป็นสื่อเขาเรียกว่าสื่อยัดเยียดต่อให้เฮาลับต่อให้เฮาอยู่ตีไหนถ้าเสียงมันไปถึงเฮาตึงได้ยินครับมันบ่เหมือนกับวิทยุโทรทัศน์ตราบใดที่เฮาปิดอยู่เฮาก็จะบ่ฮู้แล้วว่าข่าวเปิ้นเสนออันหยังพ่องต้องเปิดวิทยุเปิดทีวีถึงจะหันข่าวถึงจะฮู้ว่ามีข่าวอันหยังแต่หอกระจายข่าวกับรถแห่ถ้าเฮารับอยู่เฮาต้องสะดุ้งตื่นเพื่อได้ยินเสียงที่เปิ้นประกาศอยู่เฮาเข้าห้องน้ําอยู่เฮาก็ยังต้องได้ยินอยู่ครับเปิ้นก็เลยห้องว่าเป็นสื่อติยัดเยียดนะครับสําหรับการที่เฮาจะบอกข่าวสารอย่างฮื้อกับพี่น้องประชาชนก็จะได้ยินแต่มันก็จะมีอุปสรรคตรงที่ว่าเสียงมันไปถึงแค่นี้มันบ่ได้กระจายไปถึงในระยะไกลๆก็อาจจะต้องแบบ
เพิ่มลำโพงก้าหรือว่าต้องมันกระจายข่าวไปกาโดยเฉพาะภาวะวิกฤตอย่างอีนะครับน้ำจะมาแล้วเน่อเตรียมขนเข้าขนของแล้วเน่อช่วงนี้โควิด19เริ่มระบาดแล้วเน่อช่วยกันป้องกันดูแลสุขภาพใส่หน้ากากอนามัยอย่างก็ส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากทางด้านหอกระจายข่าวของแต่ละหมู่บ้านตัวเหมือนกันครับปิดท้ายแห่งหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมยังคงเกี่ยวข้องกับการศึกษาเหมือนกันครับตอนนี้รัฐบาลก็ได้สั่งเบรกนะครับสำหรับการสอบแข่งขันละออนอนุบาลเลิกจัดอันดับเน้นพัฒนาฮือสมไว้ครับซึ่งตอนนี้นะครับเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า6ปีควรได้รับการดูแลแล้วก็จัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญามากกว่าการเร่งรัดด้านวิชาการหรือการแข่งขันเพื่อวัดผลด้วยคะแนนครับกระทรวงศึกษาธิการก็วางแผนแนวทางปรับปรุงแบบการประเมินเด็กปฐมวัยโดยให้สถานศึกษาลดการจ่ายข้อสอบและการจัดอันดับเปลี่ยนเน้นการติดตามพัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคลผ่านการสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตัวเก่าและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆครับซึ่งการพัฒนาเด็กปฐมวัยบ่ได้มุ่งเน้นเฉพาะต่างความหู้วิชาการแต่ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างสมวัยและมีความสุขโดยการเร่งรัดให้เด็กสอบหรือเข้าสู่การแข่งขันตั้งแต่อายุยังน้อยอาจจะสร้างความกดดันและส่งผลต่อการพัฒนาด้านอารมณ์และการเรียนรู้ในระยะยาวตัวเหมือนกันครับก็สมไว้ของเปิ้นแต่ขณะเดียวกันตั้งๆผู้ปกครองเองพอรู้ว่าลูกเขียน ABC ได้ลูกเขียนกอไก่ขอไข่ได้ลูกเขียนจื่อตัวเก่าจื่อป่อจื่อแม่ได้ก็ดีใจแต่ขณะเดียวกันคือการตีไปบังคับฮือละออนเริ่มฝึกเขียนตั้งแต่อยู่อนุบาลเนี่ยครับจริงๆเล่าเห็นครูเป็นบอกว่าอนุบาลยังบ่ต้องได้เขียนเป็นกรรมจะอีเตือกก่อยเอาไปตอนป.1เอาอนุบาลต้องแบบฝึกอย่างก็กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่อย่างของเปิ้นนะต้องฝึกกำปากกาดินน้ำมันอะไรอย่างเพื่อเป็นการพัฒนาการในการเตรียมความพร้อมเพื่อจะเข้าไปสู่ในระดับประถมศึกษากันต่อไปนะครับและที่สำคัญคือการสอบบางทีบางวันเด็กคนเนี้ยตอนเฮียนะ

0: เรียนเก่งตลอดแต่วันนั้นน่ะเกิดหิวข้าวหิวนมแล้วก็งุดงิดขึ้นมาบัดเนี้ยข้อสอบอะหยังละก็เลยเนี่ยไปเลยไปเถยเพื่อจะให้มันแล้วๆไปเหี่ยกลายเป็นว่าผลสอบออกมาบ่ดีมันก็จะวัดอารมณ์ของเด็กตรงหั่นวันหั่นตัวเองบ่ได้เหมือนกันครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีตัวเองเหมือนกันที่รัฐบาลก็ได้มีการขอฮือสั่งยกเลิกในการสอบการจัดอันดับตัวเพราะยังบางทีตอนนี้มันเป็นโลกออนไลน์ตัวเนาะพ่อแม่คนตีได้ตีหนึ่งตีสองเนี่ยก็ดีใจอยู่แต่ขณะเดียวกันมันก็จะติดจื่อลูกเฮาตีได้อันดับ29อันดับตี30อยู่เอ้ยครับมันรู้สึกว่าลูกเธอได้ที่โลลูกฉันได้ที่หนึ่งมันก็เลยมีความแบบเหลื่อมล้ำขึ้นมาเจ้าอี้ตัวรัฐบาลก็เห็นว่าเออยุดการคือคะแนนยุดการสอบเจ้าอี้ดีกว่าสู้ออกมาดูจากผลงานดีกว่าว่าพัฒนาการของแต่ละคนอารมณ์ของเด็กแต่ละคนเป็นจะได้กันห้องครับช่วงหน้ายังตีบอครับทางด้านของพื้นที่สูงนะครับอุทยานพื้นที่สูงโครงการพื้นที่สูงก็จะพาคุณผู้ชมนะครับไปที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับจะไปพอเก้าไม้กันแล้วก็มาห่วมกันดูแลรักษาเก้าไม้กันจะเป็นจะได้ติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ
1: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
0: หลังติดตามครับชมรายการข่าวดีประเทศไทยครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11ครับเดี๋ยววันนี้นะครับทางด้านของคลิปดีๆจากฮาดีพื้นที่สูงครับเคยพาไปพอต้นบอกแควนเคยพาไปพอเก้ากาแฟตีดอยตีแจงไฮเดี๋ยววันนี้ครับจะไปพอเก้าไม้กันตีอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับแล้วก็จะได้เจริญจนหมู่เฮาครับมาห่วมกันรักษาเก้าไม้ในหลายๆสายพันธุ์จะเป็นจะได้ไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ

0: ช้างครับตรงนั้นเขาทำอะไรครับเนี่ย
1: กอดต้นไม้กันไว้ทำไมเราไปดูกันครับ
2: ต้นไม้มันสามารถช่วยกักเก็บก๊าซในกระจกที่เป็นสาเหตุของโลกร้อนนะครับ
3: เขาสามารถใช้แอปพลิเคชันเนี่ยค่ะเปิดดูแล้วก็นำทางมายังตำแหน่งหรือจุดๆนั้นทำให้มีความแม่นยำแล้วก็ยังลดระยะเวลาที่ต้องเสียเวลากับการเดินหลงทางด้วยค่ะ

วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ5ดีไฮแลนด์พื้นที่สูงท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับกับสวนสวยๆอากาศดีๆบรรยากาศดีๆและที่สำคัญครับต้นไม้ที่นี่มันใหญ่

0: ผู้ชมครับ
1: ตอนนี้ผมเห็นครับว่ามีคนครับมีคนกำลังโอบต้นไม้กอดต้นไม้อยู่เดี๋ยวผมเข้าไปดูใกล้ๆครับว่าเขาโอบต้นไม้กอดต้นไม้กันไว้ทำไมเราไปดูกันครับตามมาครับ
0: เอ้าสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับพี่ปอง
0: กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: อ๋อตอนนี้ผมกำลังมาตามแท็กต้นไม้ครับต้นไม้อุทยานนะครับ
0: แท็กต้นไม้ไอเนี่ยเหรอครับแท็กต้นไม้
2: อ
0: ๋
2: อใช่ครับตอนนี
0: ้อย่างนี้มันมีประโยชน์ยังไงครับ
2: ตอนนี้ต้นไม้อุทยานเนี่ยเรามีการติดนัมเบอร์ต้นไม้ทุกต้นนะครับพี่ปองเพื่อที่จะดูว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยเราอยู่ตำแหน่งไหนบ้างเพื่อที่จะวางแผนในการจัดการรวมทั้งเราไปดูเรื่องของการเติบโตว่าต้นไม้มันโตดีหรือเปล่า
3: พี่ผมถามพี่นิดนึงตะแกผมเห็นคนกอดต้นไม้เขาทำอะไรครับ
2: สาเหตุที่

0: ต้องโขกต้นไม้เพราะว่าต้องมีการวัดต้นไม้ความโตของต้นไม
1: ้
0: ครับ
2: ครับผม
0: ซึ่งตอนนี้น้องๆกำลังวัดว่าความโตของต้นไม้ต้นนี้มันมีความโตหน้าปัจจุบันตัวเท่าไหร
2: ่ครับ
0: ครับซึ่งตำแหน่งที่วัดก็จะวัดตำแหน่งที่ 1.3 เมตร
2: ครับ
0: ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มาตรฐานทั่วไปที่เขาใช้กัน
2: อ๋อโอเคครับพี่ชานครับผมก็เตรียมมาเหมือนกันครับนี่
0: ครับพี่ป้องของพี่นี่ไซส์น่ารักไปหน่อยไหมครับ
2: จริงเหรอ
0: เดี๋ยวของพี่อาจจะต้องใช้กับต้นนู้นครับแต่ก็ใช้ได้ครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันได้ครับเมื่อกี้เครื่องวัดของพี่อยู่ไหนครับ
2: นี่ไง
0: โอ้ไซส์มินิมากนะครับตอนนี้ของอุทยานเองเนี่ยเราวัดทุกต้นเหมือนกันนะครับ
2: วัดทุกต้น
0: ใช่ครับตั้งแต่ต้นที่มีความโตตั้งแต่1เซนขึ้นไปเลยครับต้นมาแต่ต้นมันก็มีศักยภาพในการเก็บคาร์บอนเหมือนกันครับ
2: แสดงว่าทุกต้นวัดหมด
0: ใช่ครับวัดหมดครับผม
2: โอ้โหมันเยี่ยมจริงๆครับท่านผู้ชมพี่ชานครับตรงนั้นเขาทำอะไรครับเนี่ยเขากำลังสิไข่มดแดงอยู่เหรอครับพี่
0: เดี๋ยวเราต้องไปดูไหมครับจะได้ดูใกล้ๆวันถามว่าน้องเขาทำอะไรกันครับ
2: โอเค
0: ติดเชิญไปเลยครับ
2: โอเคปังพาผมไปดูหน่อยเนี่ยพี่ชานเขาทำอะไรกันอยู่ครับพี่เนี่ย
0: เดี๋ยวดูว่ากำลังได้รังมดแดงหรือเปล่าครับไม่ใช่นะครับตอนนี้น้องกำลังวัดความสูงของต้นไม้ครับเมื่อกี้เราวัดความโตแล้วมันต้องมีการวัดความสูงด้วยซึ่งเรามีไม้วัดความสูงเป็นไม้โพวัดความสูงครับ
2: อ๋อไอ้ตรงนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับไม้ตัวนี้สูงประมาณ15เมตร
2: 15เมตร
0: ใช่ครับ
2: แล้ว15เมตรมองเห็นแล้วครับเราจะทำไงให้มองเห็นนะคร
0: ับ ตอนนี้เรามีถ้าเป็น15เมตรเราจะมีตัวไม้โพซึ่งมันจะมีบอกระดับตรงนี้อยู่แล้วครับถ้าต้นไหนที่มีความสูงเกินกว่าแล้วก็จะใช้เครื่องตัวนี้วัดความสูงโดยที่จะมีระยะห่างของต้นแล้วก็เราจะส่องเครื่องความสูงตั้งแต่โคนถึงยอดนะครับซึ่งมันจะบอกค่าอัตโนมัติขึ้นมาเลยคร
2: ับ
0: ใช
3: ่พี่ชานครับเนี่ยตั้งแต่ทั้งหมดเนี่ยที่เราตั้งแต่เราโอบต้นไม้วัดความโตแล้ววัดความสูงเนี่ยเราทำไปทั้งหมดเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรครับ
0: ในการดูแลต้นไม้ครับพี่ปองเนาะนอกจากว่าเราจะมีการปลูกมีการตัดแต่งดูแลปกติแล้วเราต้องมีการติดตามการเติบโตของเขาด้วยว่าเขาเติบโตหรือเปล่านอกจากนั้นเนี่ยพอเรารู้ว่าต้นไม้มันโตได้ขนาดไหนปุ๊บเนี่ยเรายังสามารถประเมินได้ว่าต้นไม้มันสามารถช่วยกักเก็บก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของโลกร้อนนะครับซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ที่สำคัญในการช่วยลดโลกร้อนเลยนะครับ
2: ลดโลกร้อน
0: ใช่ครับ
2: โอ้โหเยี่ยมจริงๆเลยครับสุดยอดเลยพี่ชาน
0: ครับเดี๋ยวเราไปซิมดแดงต่อไหมครับทุกท่าน
2: โอเคครับ
0: หลังจากที่เราสำรวจเราวัดต้นไม้ทุกต้นทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ทุกต้นนะครับเสร็จแล้วในปุ๊บเนี่ยเราก็จะเก็บข้อมูลอยู่ในระบบเว็บไซต์ของอุทยานนะครับซึ่งเรามีระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เราสามารถเสิร์ชหาพื้นที่จำนวนต้นเป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลเขาเรียกว่าเป็นดิจิตอลนะพี่ปองเนาะใช่ครับก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ตรงนี้ได้ครับ
2: ขอบคุณมากคร
0: ับขอบคุณครับพี
2: ่ครับสวัสดีครับทุกคน
4: สวัสดีครับ
2: ผมกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
4: ตอนนี้นะครับก็ยังงงๆอยู่นะ
2: เอ๊ะทำไงดีเนี่ยเอ๊ะแล้วใครจะช่วยหาคำตอบ
5: เอ้าสวัสดีค
2: ่
5: ะ
2: เอ้าสวัสดีครับหนุ่ยใช่ไหม
5: ใช่แล้วค่ะน้องหนุ่ยเองพี่หนุ่ยนะคะมีเทคโนโลยีมาแนะนำให้น้องๆแทนที่เราจะใช้แผนที่กระดาษกับเข็มทิศซึ่งบางทีมันก็อาจจะทำให้เราหลงทางได้แล้วก็เสียเวลาด้วยค่ะดังนั้นนี่น้องๆเข้าไปตรงนี้เลยค่ะแอปพลิเคชัน Google Earth ค่ะนี่เลยตำแหน่งว่าปัจจุบันเราอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะไปตามหาต้นยางนาที่เรากำลังหาอยู่นี้ว่าอยู่ตรงไหนของสวนนี้ค่ะงั้นเรา
0: ไปกันเลย
5: นะคะ
2: โอเคไป
5: เย้พี่ปองเราเจอแล้ว
2: เราเจอเป้าหมายของเราแล้วใช่ไหม
5: ใช่แล้วค่ะทางเจ้าหน้าที่อะค่ะเวลาเขาจะมาติดตามหรือว่าตรวจวัดต้นไม้ที่เขาเคยตรวจวัดไว้นะคะเขาสามารถใช้แอปพลิเคชันเนี่ยค่ะเปิดดูแล้วก็นำทางมายังตำแหน่งหรือจุดนั้นที่เขาเคยตรวจวัดได้ทำให้มีความแม่นยำกว่าการเดินหาแล้วก็ยังลดระยะเวลาที่ต้องเสียเวลากับการเดินหลงทางด้วยค่ะ
3: อันนี้แสดงว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กับเจ้าหน้าที่ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์เนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วในส่วนพื้นที่อื่นๆเนี่ยเราได้นำอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือลักษณะอย่างเงี้ยไปใช้ประโยชน์บ้างไหมครับน้องหนุ่ยครับ
5: นอกจากที่อุทยานแล้วนะคะเรายังมีพื้นที่นำร่องอย่างที่อื่นๆอย่างเช่นพื้นที่ปางแดงในพื้นที่ปางมะโอพื้นที่ป่าแป๋พื้นที่แม่มะลอค่ะซึ่งอยู่ต่างอำเภอกันเราก็สามารถนำเข้าข้อมูลแล้วก็พกพาแค่สมาร์ทโฟนแล้วก็แอปพลิเคชัน
3: ข้อมูลที่เราโชว์ในพื้นที่เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลลักษณะแบบเดียวกับที่เราทำที่อุทยานไหมครับน้องหนุ่ย
5: เป็นข้อมูลแบบเดียวกันเลยค่ะมีการตรวจวัดเก็บข้อมูลทั้งความโตความสูงชนิดแล้วก็ตำแหน่งพิกัดเนี่ยค่ะเรายังเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของความหลากหลายของพืชพันธุ์อื่นๆที่อยู่ในพื้นที่เก็บการใช้ประโยชน์ว่าชุมชนในแต่ละที่เขามีการใช้ประโยชน์จากป่ายังไงได้บ้างเป้าหมายของเรานะคะก็เพื่ออยากให้

0: ขนาดนั้นเลยเลยน้องลุยแล้วที่ผ่านมาแล้วชุมชนให้การยอมรับหรือว่าตอบรับในสิ่งที่เราทำลงไปนี่มากน้อยแค่ไหนครับน้องลุย
1: ค่ะในทุกกระบวนการขั้นตอนของการดำเนินงานสวพศเรานะคะเรามีชุมชนเข้าร่วมแบบมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายเลยค่ะ
0: โอ้สุดยอดมากเลยน้องลุยมันสุดยอดจริงๆให้ยกนิ้วให้เลยและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของการวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้เราใส่ใจต้นไม้ทุกต้นภายใต้พื้นที่470ไร่ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับรวมถึงการที่นำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับระบบการจัดการฐานข้อมูลสมัยใหม่เข้ามาช่วยนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดการติดตามนะครับดูการเจริญเติบโตของต้นไม้แต่ละต้นได้อย่างรวดเร็วกระชับฉับไวไม่เพียงแต่เรื่องราวที่เราได้ดำเนินการในอุทยานหลวงราชพฤกษ์เท่านั้นนะครับเรายังได้ดำเนินการขยายองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆนะครับไปสู่พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงอื่นๆทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสิ่งที่เราทำไปทั้งหมดนี้นะครับก็เพื่อที่จะทำให้ทุกคนเกิดความตระหนักหวงแหนและใส่ใจในการดูแลต้นไม้ที่เราปลูกทุกๆต้นเพื่อประโยชน์ของการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชนในสังคมในประเทศชาติและเกิดความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ต่อไป

0: งของฝากนักช็อปกลับไปอีกครั้งกับตลาดนัดชาวดอยที่รวมผลิตผลทางการเกษตรมากมายจากเกษตรกรบนพื้นที่สูงสู่มือผู้บริโภคโดยตรงมีทั้งผักผลไม้ปลอดภัยเช่นสตรอเบอรี่อะโวคาโดมะเขือเทศโทมัสขนมหวานและน้ำผลไม้สดใหม่จากสวนเกษตรกรมาจำหน่ายให้ทุกคนได้เลือกซื้อรวมถึงสินค้ากิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าและของดีจากชุมชนราคายังโดนใจสุดๆสายช็อปสายสุขภาพห้ามพลาดเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ติดกับลานจอดรถ P4 เดินชมสวนดอกไม้สวยๆกับงานเทศกาลชมสวน Flora Festival 2025สัมผัสความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์และสีสันสดใสของไม้ดอกเมืองหนาวเพลิดเพลินกับกิจกรรมเวิร์กช็อปและอย่าลืมแวะช็อปของดีบนพื้นที่สูงที่ตลาดนัดชลอยกันครับ
1: หันจีเราก็จะคิดถึงคนตีเฮียนคณะอย่างก็วรรณศาสตร์มันก็ติมอไมโซอติเฮียนเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเก้าไม้แล้วก็ตอนสอบก็ต้องมาดูว่าใบไม้อันนี้เป็นใบไม้ของสายพันธุ์อะหยังมันปลูกจะได้มันเป็นจะได้นะครับสำหรับการดูแลเก้าไม้และก็การพอเก้าไม้ให้เจริญเติบโตครับอาจารย์ว่าปลูกละปลูกขวางนะครับก็ต้องมีการติดตามตัวเหมือนกันครับวันติดหน้าคุณผู้ชมครับจะเป็นการนำเสนออะหยังจากโครงการพื้นที่สูงสามารถติดตามรับชมกันได้กับรายการข่าวดีประเทศไทยครับเฮามาปิดท้ายกันคลิปนี้จาก NBT Connect ครับย้อนร้อยไปจากตะกอนสมัยตะกอนคนเฮาอาศัยอยู่ตั้งแต่ในถ้ำมาจนถึงบัดเดียวนี้กลายเป็นบ้านเป็นคอนโดตึกสูงครับแต่คะแนนเดียวกันมันเป็นการปลูกฝังเรื่องของจุดเริ่มต้นครอบครัวสังคมและวัฒนธรรมในบ้านของเฮาจะเป็นจะได้กันไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
2: เวลาฝนตกหนักฟ้าแลบฟ้าร้องแล้วเรารู้สึกโชคดีที่มีบ้านให้หลบแต่รู้ไหมครับว่าถ้าย้อนเวลากลับไปสัก 40,000 ปีมนุษย์ยุคแรกๆไม่มีบ้านจัดสรรไม่มีคอนโดวิวทะเลนะครับมีแต่ถ้ำกับเพิงหินแบบมินิมอลสุดบ้านของมนุษย์ในอดีตเขาเริ่มต้นกันยังไงและทำไมจึงพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันครับรู้เรื่องกับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมนุษย์มีที่อยู่อาศัยเป็นความต้องการพื้นฐานมาตั้งแต่โบราณนะครับเพราะต้องใช้หลบภัยจากสัตว์ร้ายลมฝนและต้องอยู่ใกล้อาหารและน้ำนักโบราณคดีพบหลักฐานในไทยว่ามนุษย์อาศัยอยู่มายาวนานเกือบ 40,000 ปีแล้วครับซึ่งถือเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคที่ยังไม่มีภาษาเขียนไม่มีโพสต์ไม่มีคอมเมนต์มีแค่ชีวิตจริงล้วนๆครับจากลักษณะภูมิประเทศของไทยที่มีทั้งภูเขาหุบเขาแม่น้ำไปจนถึงชายฝั่งทะเลมนุษย์ยุคแรกจึงเลือกอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆที่ถ้ำและเพิงหิน

0: ทันสมัยใหม่มนุษย์พัฒนาที่อยู่อาศัยไปพร้อมกับการเรียนรู้โลกและการเอาตัว
1: คุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับจากรัฐบาลในแต่ละกระทรวงได้นะครับในเพจ NBT Connect ครับมีถึงการนำเสนอเป็นคลิปเจี๊ยกันตัวนะครับหรือสามารถพอก้อยได้ในรายการข่าวดีประเทศไทยดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย2โมงเกินและ4ทุ่มเกินวันนี้เวลาเสี่ยงไฮแล้วครับผมเอกนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า

0: มอุทยานพนึกกำลังบก.ปทส.และ DSI ตรวจกระดังไม้ในจังหวัดเชียงรายยึดของกลางไม้สักและไม้ประดู่รวมถึงอุปกรณ์แปรรูปจำนวนมากผู้ว่าสุโขทัยนำส่วนราชการลงพื้นที่5อำเภอสำรวจ16จุดเสี่ยงอุทกภัยตำรวจภูธรภาค5ร่วมกับโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ฝึกซ้อมมาตรการหนีซ่อนสู้เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะได้เวลาของข่าวภาคเหนือทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แล้วนะคะพบกันวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ค่ะติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือกับเราทั้ง2คนคุณนิชนันท์ชวนชัยและดิฉันจันเจริญอ่อนอ้นค่ะ
1: ติดตามรับชมข่าวสารได้2ช่องทางค่ะดิจิทัลทีวีหมายเลข11และสื่อออนไลน์ Facebook Fanpage NBT ภาคเหนือค่ะมาร่วมพูดคุยกันได้นะคะที่ใต้คอมเมนต์สแกน QR โค้ดบนหน้าจอขณะนี้เข้ามาได้เลยค่ะเรื่องอะไรก็ได้นะคะรวมไปถึงร้านอาหารอร่อยราคาถูกเข้าถึงได้และมีไทยช่วยไทยพลัส60 40ก็ได้ค่ะ
2: ก็เป็นวันที่3แล้วนะคะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะก็ตอนนี้ต้องเร่งนะหลายๆคนบอกว่าใกล้แล้วนะคะใกล้หมดแล้วค่ะแล้วก็ถ้ามีร้านแนะนำที่ไหนก็สามารถส่งมากันได้เพราะว่าทาง NBT ของเราเนี่ยค่ะก็จะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินตามร้านต่างๆที่ช่วยราคาประหยัด
1: แ
2: ล้วก็ได้เยอะด้วยนะคะก็ติดตามกันไว้ค่ะส่วนในช่วงนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังในเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะหลายพื้นที่ก็ยังมีฝนตกหนักแล้วก็ยังเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันได้อยู่ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะข่าวภาคเหนือในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเริ่มต้นด้วยที่เรื่องของสถาบันปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริปี2570ยกระดับแหล่งน้ำและเกษตรมูลค่าสูงมุ่งสร้างชุมชนพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายวรยุทธ์นาวรัตน์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริร่วมกับนายนักปราชญ์ชัยนนท์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานโครงการพัฒนาของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริประจำจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2ปี2569โดยมีคณะอนุกรรมการหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
2: การประชุมในครั้งนี้ได้มีการสรุปผลการขับเคลื่อนงานตามแนวพระราชดำริประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิดเสริมขยายริเริ่มที่เสริมประสิทธิภาพการทำงานของระบบราชการทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำและการส่งเสริมอาชีพ

0: ีพตลอดจนความก้าวหน้าการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบบูรณาการในวาระเทิดพระเกียรติ100ปีชาติการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณบ้านห้วยม่วงตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อาย
1: พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมพิจารณาเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. 2570ครอบคลุมการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและเกษตรกรรมตามหลักทฤษฎีใหม่ระดับตำบลการจัดทำคลังโครงการเพื่อบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นและคำของงบประมาณตามภารกิจตลอดจนการขับเคลื่อนโครงการสำรวจออกแบบและซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
0: พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดน่านนะคะไปติดตามการดูแลประชาชนในเรื่องของการคัดกรองมะเร็งเต้านมค่ะทางมูลนิธิกาญจนบารมีได้นำแพทย์หน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะคะคัดกรองมะเร็งเต้านมมะเร็งนรีเวชในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะที่โลตัสสาขาน่านถนนกิจโกศลตำบลตุดูใต้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านมูลนิธิกาญจนบารมีดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือแมมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนโดยเฉพาะสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสให้ได้เข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งอย่างทั่วถึงภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการดำเนินงานของมูลนิธิกาญจนบารมี
1: สำหรับการให้บริการครอบคลุมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและปัจจัยเสี่ยงการสอนวิธีตรวจเต้านมด้วยตนเองการตรวจคลำเต้านมโดยแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมถึงการตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอุลตราซาวด์สำหรับสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงตามหลักเกณฑ์โดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายและหากตรวจพบความผิดปกติผู้รับบริการจะได้รับคำแนะนำและส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาของโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม
0: ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนณโลตัสสาขาน่านหลังจากนั้นจะเดินทางไปให้บริการต่อที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านระหว่างวันที่7ถึง11กันยายน2569
1: ค่ะถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะคะที่ได้ตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมและฟรีอีกด้วยก็จะเป็นการช่วยให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียมค่ะและที่สำคัญตรวจก่อนเจอก่อนมีโอกาสที่จะรักษาหายขาดได้ค่ะคุณผู้ชมคะพาไปดูทางผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันค่ะส่งมอบบ้านตามโครงการห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี2569ช่วยเหลือครัวเรือนที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงเพื่อให้ประชาชนที่มีอยู่ที่อยู่อาศัยมั่นคงปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นที่บ้านนาประจาตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและมอบป้ายบ้านโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี2569ให้แก่นางจำเรียงทยานนท์นันทกุลพร้อมครอบครัวและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยด้วยค่ะก็เป็นโครงการที่ดีนะคะที่สร้างรอยยิ้มและคืนความสุขให้กับประชาชนการมีบ้านที่มั่นคงปลอดภัยก็เป็นพื้นฐานของการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะ
0: ค่ะและในช่วงนี้นะคะที่อยู่ในช่วงฟื้นฟูของจังหวัดน่านค่ะหลังจากที่ได้ประสบกับอุทกภัยค่ะแล้วก็จะเห็นทานน้ำใจหลั่งไหลทั่วไปที่จังหวัดน่านนะคะโดยทางสหกรณ์จังหวัดลำพูนเองค่ะก็ได้มีการมอบข้าวสาร430ถุงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านค่ะที่ด้านหน้าหอประชุมจังหวัดลำพูนสารกลางจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำคณะร่วมรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารจำนวน430ถุงจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูนและขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน พื่อส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
1: ทางนี้จังหวัดลำพูนได้เปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคยาและเวชภัณฑ์รวมถึงสิ่งของจำเป็นเพื่อรวบรวมและนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านมาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4กันยายน2569ณศาลากลางจังหวัดลำพูนและที่ว่าการอำเภอทุกแห่งโดยในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่4กันยายน2569ทางจังหวัดลำพูนจะทยอยรวบรวมและส่งมอบสิ่งของบริจาคไปยังพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อให้นำไปแจกจ่ายและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยก่อนในรอบแรกทั้งนี้จังหวัดลำพูนยังเปิดรับบริจาคไปจนถึงวันที่15กันยายน2569ค่ะก็ใครที่ประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของหรือว่ายาเวชภัณฑ์นะคะก็สามารถเดินทางไปบริจาคได้ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนถึงวันที่15กันยายนนี้นะคะ
0: ค่ะหรือว่าใครที่สนใจอยากจะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วยกันฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนเป็นจิตอาสาก็ยินดีมากๆเลยนะคะสามารถไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบกันได้ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะไปดูกันในจังหวัดแพร่ค่ะที่ได้เสนอ9โครงการเร่งด่วนของงบกลาง24ล้านบาทป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ที่ห้องประชุมชัยบูรณ์ศาลากลางจังหวัดแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแผนและโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนผ่านระบบออนไลน์โดยมีนายศึกษิศรีจอมขวัญรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมตามนโยบายของนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการดูแลแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งของภาคเหนือซึ่งให้จังหวัดภาคเหนือจัดทำโครงการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเสนอรองนายกรัฐมนตรีและสำนักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณค่ะ
0: สำหรับจังหวัดแพร่ได้สำรวจความต้องการและความจำเป็นจัดทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรวม9โครงการวงเงินรวมกว่า24ล้าน7แสนบาทประกอบด้วยโครงการซ่อมแซมท่อลอดถนนอ่างเก็บน้ำห้วยจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยแม่พวกอำเภอเด่นชัยก่อสร้างผนังหินเรียงป้องกันตลิ่งพังบ้านปะป่วยอำเภอวังชิ้นโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอำเภอเด่นชัยโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ยุ้นหมู่ที่3บ้านป่าปงหวายหมู่5หมู่6และหมู่7และโครงการจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำด้วยรถดูดโคลนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ซึ่งทุกโครงการสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันหากได้รับการจัดสรรงบประมาณเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการจับกุมยาบ้าค่ะต้องบอกเลยว่าล็อตนี้เกือบ3ล้านเม็ดติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ลับมาติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกับข่าวภาคเหนือค่ะ
1: มาติดตามการสกัดการจับกลุ่มยาบ้าล็อตใหญ่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายสกัดขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดฝ่าด่านตรวจชายแดนก่อนทิ้งรถหลบหนียึดของกลางยาบ้า 2.8 ล้านเม็ดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้สกัดรถต้องสงสัยบนถนนสายสันถนนบ้านได้บริเวณ3แยกปากก๋อยหมู่ที่11บ้านปากก๋อยตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหลังจากได้รับข้อมูลด้านการข่าวโดยได้ส่งสัญญาณให้รถต้องสงสัยหยุดเพื่อตรวจค้นแต่คนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงประสานกำลังสายตรวจเข้าสกัดเส้นทางพร้อมติดตามรถคันดังกล่าวอย่างกระชั้นชิดจนถึงถนนภายในหมู่บ้านจอมกิตติใกล้สวนสาธารณะหนองบัวก่อนที่รถคันดังกล่าวจะจอดกระทันหันคนภายในรถเปิดประตูรถแล้ววิ่งหลบหนีเข้าไปในป่า
0: เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในรถพบยาบ้าบรรจุอยู่ในกระสอบฟางสีรุ้งจำนวน14กระสอบรวมทั้งสิ้น 2.8 ล้านเม็ดจึงประสานงานพนักงานสอบสวนเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อมาเจ้าหน้าที่ได้วางกำลังติดตามและปิดล้อมพื้นที่กระทั่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายประกอบด้วยนายอนุชาอายุ30ปีชาวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งทำหน้าที่ขับรถขนยาเสพติดและนายถาวรอายุ38ปีชาวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งทำหน้าที่ขับรถนำค่ะ
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลถึงเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการต่อไปเป็นล็อตใหญ่เลยนะคะเก
0: ือ
1: บ3ล้านเม็ดค่ะถ้าล็อตนี้หลุดเข้าไปสู่ภายในตัวเมืองก็จะเกิดเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะพาไปดูทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ได้ผนึกกำลังกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ DSI ตรวจโกดังไม้ในจังหวัดเชียงรายค่ะยึดของกลางไม้สักไม้ประดู่และอุปกรณ์แปรรูปจำนวนมากที่โกดังเก็บไม้ในตำบลห้วยสักอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยพลตำรวจตรีอเนกเตาสุภาพผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายอังสุเกวิสุทธิวัฒน์ศักดิ์ผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่ตามหมายค้นของศาลเพื่อขยายผลและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแปรรูปการครอบครองและการมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งไม้ที่อาจเป็นไม้ห่วงห้ามหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายค่ะ
1: ทางด้านนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการขยายผลจากคดีลักลอบตัดไม้ในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่จับกุมได้ก่อนหน้านี้ซึ่งพบข้อมูลที่เชื่อมโยงมายังพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งอาจจะเป็นจุดกระจายและแปรรูปไม้เจ้าหน้าที่จึงขออนุมัติหมายค้นจากศาลเพื่อเข้าตรวจสอบโดยพบไม้สักไม้ประดู่และไม้แปรรูปจำนวนมากรวมถึงแท่นเลื่อยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปไม้และลักษณะแวดล้อมที่ยังมีการดำเนินการอยู่โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้อายัดไม้ทั้งหมดที่พบไว้ตรวจสอบโดยเฉพาะแหล่งที่มาและเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่อ้างสิทธิ์ในไม้ดังกล่าวนำเอกสารหลักฐานมาแสดงต่อพนักงานสอบสวนซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบว่าไม้มีที่มาและเอกสารหลักฐานถูกต้องตามกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อคืนให้แก่เจ้าของแต่หากไม่สามารถพิสูจน์แหล่งที่มาได้หรือพบการกระทำผิดเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
2: ก็คือเรื่องของการจะต้องดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ป่าไม้ในเรื่องของการตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยไม้ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการได้นำหลักฐานต่างๆเนี่ยมาแสดงเพราะฉะนั้นในชั้นนี้ก็จะเป็นการอายัดไม้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดไว้ก่อนนะครับจนกว่าจะมีการแสดงเอกสารสิทธิ์แสดงความถูกต้องนะครับแล้วก็จะมาพิจารณาคดีว่าไม้ทั้งหมดเนี่ยถูกต้องหรือไม่เป็นไรครับ
0: ชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายระบุว่าจังหวัดเชียงรายพร้อมสนับสนุนการบูรณาการของทุกหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะการลักลอบตัดไม้การแปรรูปและการค้าไม้ผิดกฎหมายซึ่งสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและผลประโยชน์ของประเทศโดยจะดำเนินตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาหากพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงผู้กระทำผิดหรือขบวนการที่เกี่ยวข้องจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดต่อไปค่ะ
1: ถ้าหากว่าเจ้าของไม้ไม่ได้ทำผิดกฎหมายนะคะก็ต้องนำเอกสารสิทธิการครอบครองการตัดไม้อย่างถูกต้องไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่นั่นเองเพื่อความบริสุทธิ์ใจแต
0: ่
1: ถ้าหากไม่มีแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะค่ะมาติดตามในเรื่องของการคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะที่อบต.ป่าหุ่งค่ะชาวอำเภอพานกว่า100คนรวมตัวกันหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงรายต้านโครงการโรงไฟฟ้าขยะอบต.ป่าหุ่งยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการขอทบทวนยุติโครงการกลุ่มประชาชนจากพื้นที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายกว่า100คนรวมตัวบริเวณสวนสาธารณะแม่ฟ้าหลวงข้างศาลจังหวัดเชียงรายเพื่อให้กำลังใจแกนนำและทนายความที่เดินทางมารับฟังคำพิพากษาศาลอุทธรภาค5ในคดีที่เจ้าหน้าที่รัฐฟ้องหมิ่นประมาทโดยศาลอุทธรมีคำพิพากษายกฟ้องหลังจากนั้นมวลชนทั้งหมดได้เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดเชียงรายเพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเชียงรายเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนระงับยับยั้งหรือยุติโครงการโรงไฟฟ้าขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งโดยมีนายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและนายสุพจน์แสนมีปลัดจังหวัดเชียงรายเป็นผู้แทนรับหนังสือพร้อมด้วยผู้แทนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงรายและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย
0: สำหรับข้อเรียกร้องของกลุ่มประชาชนต้องการคัดค้านการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าขยะของอบต.ป่าหุ่งและขอให้ยุติโครงการโดยไม่ให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่หมู่ที่4บ้านท่าลมตำบลทานตะวันและพื้นที่หมู่ที่9บ้านสุขสันติและพื้นที่หมู่ที่6บ้านสันไม้หามตำบลแม่เย็นอำเภอพานจังหวัดเชียงรายค่ะ
1: ทั้งนี้การชุมนุมเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยโดยกลุ่มประชาชนได้แสดงจุดยืนและข้อเรียกร้องต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อขอให้พิจารณาถึงผลกระทบและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ประกอบการพิจารณาโครงการต่อไปซึ่งในการที่จะดำเนินการสร้างใดๆก็ตามนะคะก็ต้องมีการทำเวทีประชาคมนั่นเองค่ะเพื่อที่จะได้รับฟังเสียงของประชาชนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตรวจสอบข้อเรียกร้องของประชาชนรวมไปถึงความคิดเห็นของบ้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย
0: ใช่แล้ว ค่ะเพื่อหาความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายด้วยนะคะพาไปดูเกิดเหตุรถทัวร์ลำปางกรุงเทพค่ะชนฝูงวัวกลางถนนคนขับได้รับบาดเจ็บขณะที่ตำรวจเร่งตามตัวหาเจ้าของวัวค่ะเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจภูธรเกาะคาจังหวัดลำปางพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารชนวัวค่ะบริเวณถนนพหลโยธินขาล่องกม668ตำบลนาแสงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางโดยในที่เกิดเหตุพบรถทัวร์โดยสารเส้นทางลำปางกรุงเทพของบริษัทเอกชนจอดริมถนนสภาพด้านหน้าฝั่งขวาได้รับความเสียหายส่วนคนขับรถได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะ
1: จากการสอบถามคนขับรถทัวร์ให้การว่าก่อนเกิดเหตุรับผู้โดยสารประมาณ17คนออกจากสถานีขนส่งลำปางมุ่งหน้าไปกรุงเทพมหานครเมื่อขับมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งค่อนข้างมืดพบฝูงวัวประมาณ20ตัววิ่งตัดหน้ารถอย่างกระทันหันจึงไม่สามารถหยุดรถได้ทันก่อนพุ่งชนวัว1ตัวจนได้รับบาดเจ็บและวิ่งหนีเข้าไปในป่าริมทางโดยคนขับนำรถจอดเข้าข้างทางพบว่าผู้โดยสารทั้ง17คนปลอดภัยจากนั้นบริษัทได้ประสานนำรถทัวร์อีกคันมารับผู้โดยสารพร้อมขนถ่ายสัมภาระเพื่อเดินทางต่อไปยังกรุงเทพมหานคร
0: เบื้องต้นตำรวจภูธรเกาะคาค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบเหตุการณ์และติดตามหาเจ้าของฝูงวัวดังกล่าวเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงเรียกผู้เกี่ยวข้องมารับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถทัวร์ต่อไปค่ะ ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะคะที่ไม่ควรจะปล่อยวัวออกมาเพ่นพ่านบนจราจรบนถนนกลางดึกนะคะเป็นอันตรายจริงๆค่ะสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนกลางคืนนะคะอันตรายต่อผู้ขับขี่และก็ตนเองด้วยที่จะต้องเสียหายแน่นอนต้องรับผิดชอบด้วย
1: ใช่แล้วค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ช่วงนี้กำลังมีข่าวที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษานั่นเองนะคะซึ่งหลายๆสถานศึกษาค่ะก็ได้มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุนะคะและทางโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่เองค่ะได้ร่วมกับตำรวจภูธรภาค5ฝึกซ้อมมาตรการหนีซ่อนสู้ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีสติและปลอดภัยค่ะที่โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่พันตำรวจเอกทักษิณจันตวงศ์รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5เปิดกิจกรรมฝึกอบรมเข้มมาตรการหนีซ่อนสู้โดยมีวิทยากรจากหน่วยพิเศษยักษ์ราช49ร่วมให้ความรู้ในการรับมือเหตุวิกฤตและสร้างภูมิคุ้มกันรวมถึงความปลอดภัยในสถานศึกษาตามมาตรการหนีซ่อนสู้เพื่อให้เด็กนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยคุกคามที่ไม่คาดฝันได้อย่างมีสติลดความเสี่ยงและป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเพราะสังคมปัจจุบันมีความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยคุกคาม
0: สำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้โรงเรียนได้รับเกียรติและความร่วมมือจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรภาค5ยักษ์ราช49สังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวน

0: ตำรวจภูธรภาค5มาถ่ายทอดองค์ความรู้และการปฏิบัติจริงผ่านสถานการณ์จำลองที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ภายในสถานศึกษา
1: หน่วยปฏิบัติการพิเศษสืบสวนภาค5เนี่ยจัดวิทยากรนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการขั้นตอนในการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุกราดยิง Active Shooter ให้กับสถานศึกษาหน่วยงานที่ร้องขอมานะครับไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าโรงเรียนสถานศึกษาสถานประกอบการนะครับที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเหตุนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นปลายเหตุแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็จะสามารถลดการสูญเสียนะครับ
0: ทางด้านนายวรทัศน์บุญโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่เปิดเผยว่ากิจกรรมดังกล่าวได้มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติใน3ขั้นตอนตามหลักสากลรวมถึงการฝึกทักษะการประสานงานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยแต่ยังเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้แก่ครูและนักเรียนในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตได้อย่างถูกต้องตามหลักยุทธวิธีและปลอดภัยสูงสุดค่ะ
2: บางครั้งเหตุที่ไม่คาดฝันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเวลานะคะการที่มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุแบบนี้ล่ะค่ะก็จะทำให้เด็กนักเรียนรวมไปถึงบุคลากรในโรงเรียนนะคะมีสติแล้วก็จะได้ตระหนักรู้ด้วยว่าขั้นตอนต่อไปควรจะทำอะไรค่ะมาติดตามที่จังหวัดลำพูนกับกิจกรรมส่งมอบขยะกล่อง UST ให้กับภาคเอกชนค่ะเพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีและเป็นการลดปริมาณขยะที่จะต้องนำไปฝังกลบค่ะที่บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเปิดกิจกรรมส่งมอบขยะกล่อง UST เพื่อส่งมอบและขายให้แก่บริษัทไทยเบฟเวอเรจรีไซเคิลจำกัดเพื่อนำบรรจุภัณฑ์หลังที่มีการบริโภคกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธีและลดปริมาณขยะที่จะต้องนำไปฝังกลบโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง58แห่งภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องประมาณ 1,000 คนเข้าร่วม
0: สำหรับกิจกรรมส่งมอบขยะกล่อง UHT เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดลำพูนกับบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดโดยทางบริษัทไทยเบเวอเรจได้รับซื้อขยะกล่อง UHT เช่นกล่องนมกล่องน้ำผลไม้กล่องภาชนะสำหรับใส่อาหารและเบเกอรี่ของโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและธนาคารขยะกองทุนขยะในพื้นที่จังหวัดลำพูนซึ่งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางรวมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าจากขยะกล่อง UHT ที่ปกติซาเล้งทั่วไปไม่รับซื้อซึ่งสามารถสร้างรายได้กลับมายังสถานศึกษาและหมู่บ้านชุมชนเพื่อนำรายได้ไปใช้ประโยชน์โดยการส่งมอบครั้งนี้ได้ส่งมอบขยะกล่อง UHT จำนวน 3,142 กิโลกรัมเลยค่ะก็เป็นการช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบด้วยนะคะและยังสร้างรายได้ได้อีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะไปดูเรื่องของนักท่องเที่ยวจำนวนมากค่ะที่ได้มาร่วมกิจกรรมประเพณีโลชิงช้าที่บ้านผาฮีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่บ้านผาฮีตำบลโป่งงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนางอุบลรัตน์พ่วงพินโยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางด้านงานวางแผนและงบประมาณประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเปิดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชุมชนตำบลโป่งงามประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569กิจกรรมประเพณีโลชิงช้าโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง3กันยายน2569นี้ค่ะ
2: กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงเต้นรำตีกลองกระทุ้งไม้ไผ่การแข่งขันโลชิงช้าผาดโผนและประเภทสวยงามซึ่งนอกจากจะเป็นการสืบสานรากเหง้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชนรุ่นหลังแล้วยังเป็นจุดขายสำคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมโดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตอาคาควบคู่ไปกับการจิบกาแฟผาฮีและดื่มด่ำกับทะเลหมอกอันงดงามบนยอดดอยซึ่งช่วยสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของอำเภอแม่สายได้อย่างยั่งยืน
0: สำหรับประเพณีโลชิงช้าหรือแย้ขู่อาเพลในภาษาอาคาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดนานนับพันปีจัดขึ้นช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนเพื่อเซนไหว้ขอบคุณเทพธิดาอึมซาแยะผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์โดยเสาชิงช้าที่สร้างจากไม้และผูกเชือกเส้นเดียวเปรียบเสมือนศูนย์รวมความสามัคคีนั่น

0: องค่ะใครอยากไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวอาคาชิมกาแฟรสเลิศนะคะพร้อมกับชมทะเลหมอกสวยๆผาฮีค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่น่าไปเลยทีเดียวค่ะ
1: แล้วก็ได้ชมวิถีชีวิตของชนเผ่าอาคาด้วยนะคะค่ะส่วนที่จังหวัดแพร่ค่ะก็ได้มีการจัดมหกรรมทอผ้าค่ะโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2จัดงาน Flow of Lana Textile มหกรรมแพร่ผ่านผ้าทอล้านนาครั้งที่2จังหวัดแพร่ยกระดับซอฟต์พาวเวอร์สู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เปิดงาน Flow of Lana Textile มหกรรมแพร่ผ่านผ้าทอล้านนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ครั้งที่2จังหวัดแพร่เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้านผ้าทอและการแต่งกายล้านนาสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง4จังหวัดในการพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาสิ่งทอพื้นเมืองส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนตลอดจนเสริมสร้างภาคลักษณ์การท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมและได้มาตรฐาน
0: ทั้งนี้กิจกรรม Flow of Lana Textile กำหนดจัดขึ้น4ครั้งในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ประกอบด้วยเชียงรายน่านพะเยาและแพร่ภายในงานมีกิจกรรมอาทินิทรรศการผลงานการออกแบบผ้าทอแพรพันนิทรรศการเส้นทางท่องเที่ยวแพรพันผ้าทอล้านนาแฟชั่นโชว์ผ้าทอล้านนาร่วมสมัยเวิร์กช็อปสร้างสรรค์งานผ้าการจัดแสดงและจำหน่ายผลงานออกแบบผ้าทอล้านนาร่วมสมัยกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินและการจำหน่ายสินค้าตลอดงานด้วยค่ะถือว่าเป็นการดึงจุดแข็งของผ้าทอล้านนามาสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างสวยงามเลยนะคะไปกันต่อในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติที่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปณวัดวิถีบ้านถางอบอำเภอชัยปราการค่ะที่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปณวัดวิถีบ้านถ้ำงอบหมู่6ตำบลหนองบัวอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติดีโฮปซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนในการนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์และอัตลักษณ์ของชุมชนมาต่อยอดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเรียนรู้และลงมือปฏิบัติได้จริง
1: ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปณวัดวิถีบ้านถ้ำงอบได้พัฒนาผู้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หรือแชมป์จำนวน10คนพร้อมจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวรวม10โปรแกรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่นักท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังได้จัดทำข้อมูลแนะนำโปรแกรมการท่องเที่ยวของชุมชนในรูปแบบแคตตาล็อกเพื่อใช้ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
0: สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการภาคีการพัฒนาภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนและนักท่องเที่ยวซึ่งได้ร่วมเรียนรู้และลงมือปฏิบัติตามโปรแกรมการท่องเที่ยวร่วมกับเจ้าของโปรแกรมอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งหมดนี้ค่ะคือความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างค่ะกับคุณมินเล็กคุณศศิพิมลสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนิชนันคุณจันจิราครับภาคเหนือตอนล่างในวันนี้ในขณะนี้เองภาคเหนือเรายังไม่สิ้นสุดเรื่องฤดูกาลฤดูฝนนะครับทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ห้าอำเภอสำรวจทั้งหมด16จุดเสี่ยงอุทกภัยครับ
1: ค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปติดตามกันต่อกับทั้งสองท่านนะคะสำหรับช่วงนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมข่าว MBT เชียงใหม่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือกับรายการข่าวภาคเหนือนะฮะวันนี้ผมมีประเด็นเรื่องของอุตเตรียมการรับมืออุทกภัยถึงแม้อาจจะยังไม่เกิดก็ตามแต่เพราะว่ายังไม่สิ้นสุดฤดูฝนเรายังไม่รู้ว่าจะมีปริมาณฝนมาเติมอีกสักเท่าไหร่
1: ของคุณเส้นนั้นของดิฉันไปเส้นแม่น้ำป่าสักค่ะไปปิดท้ายกันที่ของลพบุรีนะคะเพราะว่าที่ลพบุรีเองเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการปี71เกี่ยวกับไทยวอเตอร์เพลนด้วยเช่นเดียวกัน
2: เป็นเรื่องน้ำเช่นเดียวกันนะครับมาเริ่มข่าวแรกกันในวันนี้ครับไทยสิงคโปร์ยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงและอาเซียนต่อยอดความตกลงจัดส่งข้าวไทย 100,000 ตันภายใน5ปีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศ

0: ทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมนะครับ Thailand Singapore Leader Retreat นะครับครั้งที่5พร้อมทั้งแถลงข่าวร่วมกันในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ใน4เสาหลักได้แก่1สิ่งแวดล้อมความยั่งยืนความมั่นคงทางพลังงานอาหารมุ่งเน้นพลังงานสะอาดพลังงานคาร์บอนต่ำและความมั่นคงทางอาหารต่อยอดความตกลงจะส่งข้าวไทย 100,000 ตันภายใน5ปี2เศรษฐกิจการลงทุนและดิจิทัลกระชับการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นเซมิคอนดักเตอร์เศรษฐกิจสีเขียวและ AI พร้อมสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทย3กลาโหมและความมั่นคงมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือด้านกลาโหมความมั่นคงทางไซเบอร์และการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์เองครับ
1: ค่ะในเรื่องของข้อที่4นะคะก็เป็นการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปีหน้าประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะสร้างความต่อเนื่องระหว่างประธานอาเซียนของสิงคโปร์และไทยนอกจากนี้ทั้ง2ฝ่ายก็ยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์นะคะซึ่งก็มุ่งส่งเสริมในเรื่องของความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนบุคลากรข้อมูลองค์ความรู้ประสบการณ์ด้านสวัสดิการสังคมการพัฒนาชุมชนการพัฒนาศักยภาพคนพิการการเสริมพลังและคุ้มครองสตรีการพัฒนาเด็กและครอบครัวและการคุ้มครองเด็กเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศนั่นเองค่ะไปดูกันกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกันบ้างนะคะท่านก็ไปเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thai ค่ะนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thai ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6กันยายน2569ภายใต้แนวคิดสีสันไทยสัมผัสสีสันสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยถ่ายทอดวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชีวิตของผู้คนทั้งพระมหากรุณาธิคุณอาหารดนตรีการแสดงงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาประเพณีเทศกาลและความเชื่อซึ่งล้วนสะท้อนอัตลักษณ์และความผูกพันของผู้คนกับชุมชนและถิ่นเกิดนำมาต่อยอดสร้างสรรค์และสร้างคุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยพาผู้ชมนั้นออกเดินทางผ่านวิถีชีวิตไทยทั้ง5โซนโซนแรกได้แก่สีสันแห่งแรงบันดาลใจถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โซนที่2สีสันแห่งรสชาติไทยนำเสนอเรื่องราวจากข้าวสู่อาหารรสชาติที่หายไปโซนที่3สีสันแห่งศิลปะการแสดงรวบรวมศิลปะการแสดงจากทั่วประเทศทั้งลิเกหมอลำลูกทุ่งหนังใหญ่โขนโนราดนตรีการแสดงร่วมสมัยและคอนเสิร์ตโดยเปิดโอกาสให้ผู้ชมนั้นลงมือสืบสานการตอกหนังใหญ่ร้อยลูกปัดโนราทำเครื่องประดับศีรษะล้านนาแกะสลักรูปหนังตะลุงและการเขียนสีหัวโขนนั่นเองค่ะ
0: ในโซนที่4 2มือช่างได้สัมผัสเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยและหัตถศิลป์ไทยลงมือทอผ้าฝ้ายเข็นมือย้อมสีธรรมชาติการทำยาดมสมุนไพรการจักสานไม้ไผ่การเขียนเครื่องเบญจรงค์การระบายสีผ้าบาติกการทำน้ำปรุงไทยและโซนที่5สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีพาทุกคนสัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีเทศกาลผ่าน Immersive Cultural Experienceได้เรียนรู้และลงมือทำหน้ากากผีตาโขนโพนธงตะขาบเทียนพรรษาพวงมโหโคมลานาสะท้อนความเชื่อและประเพณียังคงมีชีวิตเชื่อมโยงกับเข้ากับชุมชนถ้าเกิดผ่าน10โซน10นะสุดยอดท่องเที่ยวชุมชนวิถีซึ่งจะช่วยต่อยอดทุนทานวัฒนธรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคมาร่วมกินเที่ยวชมลองและเรียนรู้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณ Impact Exhibition Hall 7ถึง 8เมืองทองธานีครับมาดูเรื่องการช่วยเหลือของสคบกันบ้างนะครับช่วยผู้บริโภคโดนป้ายยาครีมฟรีไกลเกลี่ยจบไววันเดียวได้คืน 85,000 บาทครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยผลสำเร็จ ในการช่วยเหลือครอบครัวผู้บริโภคกรณีซื้อเครื่องสำอางจากร้านภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเงิน 85,800 บาทโดยสคบ.เข้าช่วยเหลือทันทีแม้ผู้บริโภคยังไม่ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์สามารถไกล่เกลี่ยร้านยอมคืนเงินเต็มจำนวนภายในวันเดียวจากกรณีดังกล่าวเริ่มจากบุตรสาวโพสต์ข้อความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าบิดามารดาถูกพนักงานชักชวนเข้าร้านโดยแจ้งว่าจะมอบครีมให้ฟรีก่อนเสนอขายเครื่องสำอางและเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตรวมทั้งกล่าวอ้างถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่จนเกิดบาดแผลนั่นเองครับ
1: ค่ะทางด้านของนางสาวสุภมาศนะคะก็กล่าวว่าทันทีที่ทราบเรื่องก็ได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการช่วยเหลือพร้อมกำชับนายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเขต7และสคบจังหวัดเชียงใหม่เร่งติดต่อครอบครัวผู้บริโภคและลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ผลการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวนั้นเป็นร้านจำหน่ายเครื่องสำอางไม่ใช่คลินิกหรือสถานพยาบาลแต่อย่างใดนะคะพนักงานขายยืนยันว่าไม่มีการบีบบังคับให้ซื้อสินค้าและไม่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่โดยร้านนั้นมีบริการนวดใบหน้าให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบเครื่องสำอางที่ร้านนะคะนำมาแสดงให้5รายการจากสินค้าตามใบเสร็จทั้งหมด6รายการพบว่ามีฉลากภาษาไทยมีเลขที่รับใบรับจดแจ้งนะคะแล้วก็ข้อความบนฉลากตรงตามที่แจ้งไว้พร้อมยืนยันว่าร้านนั้นไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตประกอบกิจการสถานเสริมความงามค่ะด้านสคบเองก็ได้ติดต่อผู้บริโภคแล้วก็ประสานไกลเกลี่ยจนได้ข้อยุติโดยร้านตกลงคืนเงินจำนวน 85,800 บาทและถอนการแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทกับบุตรสาวซึ่งเป็นผู้โพสต์ส่วนผู้บริโภคก็จะคืนสินค้าและถอนการแจ้งความกับร้านขณะที่ผู้โพสต์จะลบข้อความที่เกี่ยวข้องกับร้านนะคะออกจากสื่อสังคมออนไลน์ด้วยค่ะไปดูกับทางด้านของผู้ช่วยรัฐมนตรีพม.นะคะก็เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าอพม.ขับเคลื่อนทีมสร้างสุขค่ะที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกสำโรงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าอพม.ในการขับเคลื่อนทีมสร้างสุขจังหวัดลพบุรีในกิจกรรมการอบรมอพม.ทีมสร้างสุขรุ่นที่2โดยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอโคกสำโรงอำเภอสะโบดวิทยากรเข้าร่วมค่ะ
0: ครับโดยโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พัฒนาทีมสร้างสุขจังหวัดลพบุรีแบ่งเป็น2กิจกรรมด้วยกันคือกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ทักษะและสมรรถนะตามหลักสูตรการพัฒนาทีมสร้างสุขเพื่อเตรียมความพร้อมทีมสร้างสุขในระดับพื้นที่ทั้ง11อำเภอรวม 1,100 คนและกิจกรรมคิกออฟทีมสร้างสุขจังหวัดลพบุรีซึ่งดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่10กันยายนที่จะถึงนี้นะครับทีมสร้างสุขในระดับพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านการค้นหาเข้าถึงประสานส่งต่อติดตามการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิของประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการบริการของรัฐได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและทั่วถึงต่อไปนะครับมาดูเรื่องของการเตรียมรับอุทกภัยที่ยังไม่สิ้นสุดในฤดูฝนนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนำส่วนราชการลงพื้นที่5อำเภอสำรวจ16จุดเสี่ยงอุทกภัยจังหวัดสุโขทัยนายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานนำส่วนราชการลงพื้นที่5อำเภอสำรวจ16จุดเสี่ยงอุทกภัยจังหวัดสุโขทัยประจำปีนี้โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัยโครงการชนประทานสุโขทัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ในการนี้นายอำเภอศรีสำโรงนายอำเภอสวรรคโลกนายอำเภอศรีนครร่วมให้ข้อมูลด้วยจังหวัดสุโขทัยได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดจากอิทธิพลร่องมรสุมเมื่อวันที่19สิงหาคม2569ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอศรีนครและอำเภอสวรรคโลกรวม3อำเภอ21ตำบล116หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,977 ครัวเรือน 5,259 คนจากสถานการณ์ดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามพื้นที่จุดเสี่ยงและพื้นที่ก่อสร้างจุดเปราะบางจากสถานการณ์อุทกภัย 2,519 จำนวนทั้งหมด16จุดซึ่งบางจุดได้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมเพื่อให้การเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนในปีนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการนี้จังหวัดสุโขทัยโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยจึงได้กำหนดแผนลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบจุดเสี่ยงใน5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสุโขทัยอำเภอศรีสำโรงอำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครและอำเภอศรีสัชนาลัยเพื่อประเมินสถานการณ์ตรวจสอบความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและระบบระบายน้ำตลอดจนติดตามปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยมีทั้งหมด16จุดดังนี้ครับ
1: ค่ะก็จุดแรกเลยนะคะช่องทางขึ้นลงแนวพนังกั้นน้ำหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยค่ะจุดที่2แนวกำแพงดินแนวกำแพงกันดินทรุดตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองสุโขทัยจุดที่3การระบายน้ำลงแม่น้ำยมบริเวณร้านต้มเลือดหมูอ้อตำบลปากแควอำเภอเมืองสุโขทัยจุดที่4กำแพงทรุดบริเวณร้านอาหารเฟื่องฟ้าชุมชนวัดคูหาสุวรรณเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีจุดที่5ช่องทางขึ้นลงผนังกั้นน้ำหน้าวัดคูหาสุวรรณเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีจุดที่6จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำหลังวัดไทยชุมพลและตลาดสดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีจุดที่7ช่องว่างสะพานหน้าโรงพยาบาลสุโขทัยตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองสุโขทัยจุดที่7การป้องกันน้ำเอ่อล้นแนวผนังกั้นน้ำหลังโรงเบียร์ชุมชนวังหินเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีจุดที่9กำแพงพังหลังวัดปากแควตำบลปากแควอำเภอเมืองสุโขทัยจุดที่10แนวคันดินวังใหญ่ตำบลวังใหญ่อำเภอศรีสำโรงจุดที่11นะคะแนวคันดินบ้านนาตำบลบ้านนาอำเภอศรีสำโรงจุดที่12การซ่อมแซมกำแพงดินหมู่ที่5ตำบลวัดเกาะอำเภอศรีสำโรงจุดที่13จุดแตกคลองยมน่านอำเภอสวรรคโลกจุดที่14คันดินท่าทองตำบลท่าทองอำเภอสวรรคโลกจุดที่15ตลิ่งพังศรีสัชนาลัยหมู่ที่6ตำบลท่าชัยหมู่ที่8ตำบลศรีสัชนาลัยอำเภอศรีสัชนาลัยและจุดสุดท้ายค่ะคลองยมน่านตำบลคลองมะพร้าวอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยนั่นเองค่ะ
0: ทั้งหมด16จุดใน5อำเภอนะครับเป็นจุดเปราะบางที่เคยเกิดอุทกภัยน้ำท่วมซ้ำซากน้ำล้นตลิ่งนะครับก็ในการนี้เองก็เป็นการเตรียมการตั้งรับหลังจากที่ยังไม่หมดสิ้นฤดูฝนในปีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจยังรอท่านผู้ชมอยู่ครับ
2: ยายยายเสียงอะไร
3: ดูสิ
4: ไอ้เป็นอะไรกันคะเนี่ยทำไมดูตกใจเชียว
3: ก็เนี่ยดูสิเนี่ยโทรศัพท์มันแจ้งมาว่าน้ำจะท่วมแล้วเราจะทำไงกันดี
4: ใจเย็นๆก่อนค่ะเรื่องนี้มีคำตอบมาฟังทางนี้กันเลยค
5: ่
4: ะ
5: ง่ายๆเลยครับเมื่อมีเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนให้เราอ่านข้อความให้ครบถ้วนแล้วตั้งสติจากนั้นดูว่าเราเข้าข่ายกับที่เขาส่งมาหรือไม่ให้ดูข้าวของและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าน่าจะเสียหายขึ้นไปยังที่สูงให้สับคัทเอาท์ลงป้องกันไฟฟ้าช็อตของมีค่าก็อย่าลืมเอาติดตัวไปด้วยนะครับให้พาตากับยายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือศูนย์อพยพที่สำคัญต้องคอยฟังข่าวสารติดตามประกาศจากทางราชการด้วยนะครับ
6: เซลบอร์ดแคสเตือนภัยไม่ตระหนกแต่ต้องตระหนักนะครับ
7: ชั่วโมงมีเยาวชนไทยกำลังตกเป็นเหยื่อและก้าวเข้าสู่วังวนของยาเสพติดถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยจะจับมือกันหยุดยั้งและล้างบางยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยด้วย4มาตรการ 1. มาตรการป้องกันและการสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวและชุมชน 2. มาตรการปราบปรามตัดวงจรเครือข่าย 3. มาตรการบำบัดฟื้นฟูคืนคนดีสู่สังคมและ 4. ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส. 1386หรือสายด่วนสถานีตำรวจในพื้นที่19ได้ตลอด24ชั่วโมงอย่าปล่อยให้อนาคตของคนไทยถูกทำลายด้วยยาเสพติดด้วยความห่วงใยจากทีมงาน NBT พิษณุโลก
1: ส 16:48 นะคะมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะทางด้านของสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุทัยธานีเข้าเยี่ยมชมศูนย์นิทรรศการศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม

0: ศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชรวัฒน์อินปารองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4กรมประชาสัมพันธ์เพื่อศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจและความละร่วมลงนามถวายอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: ในอีกส่วนหน่วยงานหนึ่งครับดร.มนทาทิพย์เสยยงคะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุทัยธานีพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4กรมประชาสัมพันธ์เพื่อศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมร่วมลงนามถวายอาลัยและเขียนปณิธานความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเทศกาลดังกล่าวมี6โซนได้แก่โซนที่1ลงนามแสดงความอาลัยน้อมใจรำลึกโซนที่2ตามรอยสำนึกซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณโซนที่3ชมเรื่องเกื้อหนุนภูมิใจพระบารมีโซนที่4ย้อนรอยวิถีพระราชกรณียกิจโซนที่5ร้อยใจประดิษฐ์ร่วมจิตภักดีและโซนที่6พฤกษาแห่งความดีใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชประวัติและพระจริยวัตรอันงดงามผ่านเนื้อหาที่สร้างสรรค์ทันสมัยเข้าใจง่ายเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณศูนย์นิทรรศการเปิดประชาชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าชมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นเว้นวันหยุดราชการครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวจุดแลนด์มาร์กนะครับถือได้ว่าเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากของจังหวัดพิจิตรเรียกได้ว่าบึงสีไฟนอกจากเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติคู่เมืองพิจิตรแล้วยังเป็นแหล่งเศรษฐกิจแหล่งรายได้การทำประมงทำสวนบัวและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญคู่เมืองจะเป็นเช่นไรไปติดตามครับ
2: บึงสีไฟเป็นบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่คู่กับจังหวัดพิจิตรมาช้านานมีหลักฐานปรากฏในสมัยพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงเล็งเห็นว่าพิจิตรเป็นพื้นที่ลุ่มเต็มไปด้วยห้วยหนองคลองบึงโดยเฉพาะบึงสีไฟที่มีน้ำขังตลอดทั้งปีจึงทรงเรียกเมืองพิจิตรว่าโอคะบุรีที่แปลว่าห้วงน้ำเดิมบึงสีไฟมีพื้นที่กว้างขวางถึง 12,000 ไร่แต่เมื่อเวลาผ่านไปเกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆทำให้ปัจจุบันบึงสีไฟลดขนาดลงเหลือพื้นที่ราว 5,390 ไร่ถือเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่อันดับ3ของประเทศไทยซึ่งวันนี้โครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติหลังการพัฒนาปรับปรุงได้พลิกโฉมจากบึงที่เคยเสื่อมโทรมกลายเป็นบึงน้ำอันสวยงามมีสวนสาธารณะให้คนพิจิตรและคนต่างถิ่นมาพักผ่อนหย่อนใจเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเช็คอินสำคัญของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนพิจิตรรวมถึงสถานที่จัดงานสำคัญต่างๆของจังหวัดพิจิตรอีกด้วย
3: ครับในเรื่องการรักษาความปลอดภัยครับเนื่องจากอบจเองโดยท่านนายกอบจเนี่ยท่านมีนโยบายที่จะสร้างสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดที่นี้คือสแตนดาร์ดสากลในเรื่องการรักษาความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งก็คือเรื่องรักษาความปลอดภัยตอนนี้ของอบจเราก็มีรปภแล้วก็เราก็มีอสที่ได้อัตรากำลังมาที่บึงสีไฟโดยตรง30นายในการดูแลตรวจตราให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวนอกจากนั้นเรายังมีกล้องวงจรปิดอีก30ตัวที่จะไว้ดูแลในช่วงคืนเรามีระบบไฟส่องสว่างเนี่ยครบทั้ง10กิโลแล้วก็เรายังมีไฟไฮแมสนะครับที่จะส่องสว่างในลานจำกิจกรรมต่างๆแล้วลานสันทนาการที่เป็นสนามหญ้านะครับเรื่องความสว่างไม่มีปัญหาขอเชิญชวนเข้ามาเที่ยวบึงสีไฟนะครับบึงสีไฟต่อไปจะเป็นแมกเนตสำคัญของจังหวัดพิจิตรที่จะนำพานักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับจังหวัดพิจิตรต่อไปครับ
2: และนี่คือบึงสีไฟโฉมใหม่ใต้พระบารมีที่รับการพัฒนาจากบึงน้ำที่เคยเสื่อมโทรมเปลี่ยนเป็นบึงอันสวยงามจนกลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดพิจิตรซึ่งชาวพิจิตรนักท่องเที่ยวต่างถิ่นและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลรักษาบึงสีไฟโฉมใหม่เพื่อคนรุ่นต่อๆไปในอนาคต NBT 11ภาคเหนือรายงาน
1: ครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับกับรายการข่าวภาคเหนือแน่นอนครับว่าก่อนจากกันไปมีสาระดีๆกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนการสอบปากคำเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะเป็นเช่นไรต้องติดตามในวันนี้ครับผมมินสัตราคม
0: ดิฉันศศิพิมลคำสุขดีค่ะ
1: พร้อมทีมงาน NBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

วัสดีครับ3นาทีกับรายการแผ่นดินวันนี้ขอเสนอเรื่องการสอบปากคำเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับเมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นหากคดีนั้นมีเด็กเกี่ยวข้องพนักงานสอบสวนก็จะสอบปากคำเด็กในเหตุการณ์ต่างๆซึ่งในการสอบปากคำเด็กที่มีอายุไม่เกิน18ปีไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ต้องหาผู้เสียหายหรือพยานกฎหมายจะมุ่งคุ้มครองเด็กมากกว่าการสอบปากคำผู้ใหญ่ทั่วไปครับเนื่องจากเด็กมีภาวะของจิตใจที่เปราะบางการสอบปากคำเด็กจึงต้องมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเป็นการเฉพาะเพื่อไม่ให้เด็กได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและทางจิตใจจากกระบวนการยุติธรรมครับในการดำเนินการดังกล่าวกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา133ทวิโดยกำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ครับ 1. พนักงานสอบสวนจะต้องกระทำการโดยแยกกระทำการเป็นสัดส่วนในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็กดังนั้นพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำเด็กในสถานีตำรวจที่มีคนพลุกพล่านเหมือนดังเช่นคดีปกติไม่ได้ซึ่งในฐานปฏิบัติแล้วการสอบปากคำเด็กจะกระทำที่สำนักงานอัยการประจำจังหวัดนั้นครับ 2. การจัดให้มีสามวิชาชีพได้แก่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์บุคคลที่เด็กร้องขอและพนักงานอัยการร่วมกับพนักงานสอบสวนในการสอบปากคำเด็กนั้น 3. ความผิดที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนในมาตรานี้นะครับก็จะขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นความผิดที่เป็นบทบังคับที่พนักงานสอบสวนต้องดำเนินการตามมาตรา133ทวิได้แก่ความผิดเกี่ยวกับเพศความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายที่ไม่ใช่ความผิดที่เกิดจากการชุมนุมต่อสู้ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพความผิดฐานกันโชคความผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็กและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการครับสำหรับความผิดในกลุ่มที่2นะครับจะไม่ใช่บทบังคับที่พนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการตามมาตรา133ทวิแต่จะต้องดูว่าเด็กมีการร้องขอให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามมาตรา133ทวิหรือไม่หากคดีนั้นเด็กมีการร้องขอพนักงานสอบสวนก็ต้องจัดให้มีการสอบปากคำตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ตามที่มาตรา133ทวิกำหนดไว้ซึ่งความผิดในกลุ่มนี้จะเป็นความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกอื่นๆนะครับอาทิเช่นความผิดฐานลักทรัพย์ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญาหรืออาจจะเป็นความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกตามกฎหมายอื่นก็ได้อย่างเช่นความผิดตามพรบจราจรทางบกหรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นต้นครับสำหรับความผิดที่มีเพียงอัตราโทษปรับจะไม่อยู่ในบังคับที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา133ทวิดังนั้นพนักงานสอบสวนจึงสามารถสอบปากคำเด็กโดยใช้หลักเกณฑ์การสอบปากคำทั่วไปได้เลยครับ 4. ในการสอบปากคำเด็กจะต้องจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงในการสอบปากคำเด็กไว้ใช้เป็นพยานหลักฐานด้วยครับทั้งนี้เพื่อป้องกันเหตุในกรณีที่เด็กอาจหลงลืมเหตุการณ์หรือไม่สามารถนำเด็กมาเบิกความในชั้นศาลได้ในกรณีนี้ศาลจะใช้บันทึกภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้แทนการเบิกความของเด็กในชั้นศาลครับและ 5. ในกรณีที่การสอบปากคำเด็กหากมีคำถามใดที่อาจจะกระทบกระเทือนต่อสภาพจิตใจเด็กอย่างรุนแรงให้พนักงานสอบสวนตั้งคำถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เพื่อให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการใช้คำถามตามหลักการและวิชาการเป็นผู้กรองและปรับคำถามให้เหมาะสมกับวัยของเด็กครับและนี่ก็คือหลักเกณฑ์การสอบปากคำของเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับ

ือระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน NBT North ช่อง11สถานให้ผู้ชมครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นด้วยรายการและข่าวที่หลากหลายพร้อมสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นบัดนี้ได้เวลายุติการออกอากาศประจำวันแล้วท่านสามารถกลับมาติดตาม NBT ภาคเหนือได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์

NBT North เลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินช่อง11โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ NBT เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3และ NBT พิษณุโลกสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือข่าวเด่นรายการดี NBT ภาคเหนือออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นทุกวันกับข่าวสารความรู้และสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมน้ำซุปปากกันกู้เจ้าตีห้าจนถึงตีห้าเกินตั้ง ABT นอตช่อง11แห่งนี้ครับวันนี้เราอยู่กับที่วัดจังกำ อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับผมได้รับเมตตาจากพระอาจารย์ครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระธาตุจังกำแห่งนี้พระธาตุจังกำแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองน่านเลยนั่นก็ครับพระอาจารย์ครับ
1: ใช่ฮะวัดพระธาตุจังกำเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองน่านและเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกในจังหวัดน่านมีชื่อว่าวัดพระธาตุจังกำวรวิหารสร้างเมื่อปี1949โดยพญาภูเข่งเป็นผู้สร้าง
0: อายุก็เกือบ700
1: อายุก็619ปีฮะ
0: ที่วัดมีโบราณสถานอย่างที่สำคัญเท่านะครับ
1: สำหรับวัดพระธาตุจังกำก็จะมีพระอันดับแรกคือพระธาตุจังกำเนาะมีจ้างล้อมรอบพระธาตุอยู่ทั้งหมด24เชือก24ตัวซึ่งทั้งเมืองเหนือเฮาก็ฮ้องว่าเป็นวัดเป็นลักษณะกำเนาะกำเจดีย์ไว้นะฮะจังกำอันดับที่2ก็คือพระวิหารหลวงพระวิหารหลวงนี่จะมีเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าหลวงเนาะพระเจ้าหลวงซึ่งกำว่าหลวงนี่หมายถึงองค์ใหญ่เนาะองค์ใหญ่ของเมืองเหนือเฮาฮ้องว่าหลวงแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นหอพระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหอพระไตรซึ่งอยู่ด้านข้างนี่เองนะแล้วก็เฮาก็ปัจจุบันก็เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธนันทบุรีศรีสักยมุนีหรือพระเจ้าทองคำแล้วก็ถัดมาก็จะมีเจดีย์ทิพย์เจดีย์ทิพย์แล้วก็พระเจ้าทันใจแล้วก็มีสถูปบรรจุอธิเจ้าผู้ครองนครน่านมีทั้งหมด3พระองค์
0: ครับ
1: ก็จะมีพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชองค์กลางก็จะเป็นพระเจ้าอนันตวรฤทธิเดชองค์สุดท้ายเพศก็จะเป็นพระเจ้ามหาพรหมสุรธาดาซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้ายองค์ที่64นะ
0: ครับครับมาแอวเมืองน่านจะเห็นว่าพระธาตุจังกำสูงเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองเลย
1: เจริญพร
0: ถ้าใครมาแอลก็ต้องมากราบไหว้นมัสการสักการะนะครับ
1: เจริญพร
0: มีโอกาสได้มาแอลเมื่อค่ำเมื่อคืนก็ยังตกแต่งประดับประดาไฟสวยงามเพิ่นจะเปิดไฟถึงกี่โมงนะครับอาจารย์ครับ
1: วันธรรมดานี่ก็ประมาณ3ทุ่มนะฮะแต่ถ้า

0: วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนี่ก็จะประมาณ5 ทุ่มนะฮะปิด
1: แล้วแต่อันศรัทธาที่สะดวก
0: ครับถ้าผมมาหลาย
1: สาธุครับผมอยากจะขออันพระอาจารย์ช่วยประท้องว่ามีคติธรรมในการใช้ชีวิตในการทำงานของประชาบ้านประชาชนในวัยช่วงนี้ครับการทำงานค่อนข้างที่จะมีความเครียดสักหน่อยนึงครับครับ
0: สำหรับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก็คือหัวใจสถีเนาะหัวใจสถีมีอยู่4ข้อนะ
1: ครับ
0: ข้อที่1คือขยันหาข้อที่2รักษาดีข้อที่3มีกัลยาณมิตร
1: คร
0: ับ ข้อที่4ใจชีวิตอย่างพอเพียงทั้งหมดทั้ง4ข้อนี่ถ้าเฮาปฏิบัติได้ก็ถือว่าเฮาจะได้เป็นเศรษฐีคือเป็นคนที่มั่งมีสีสุขเน
1: า
0: ะ
1: ครับอยากให้พระอาจารย์ขยายความแต่ละข้อให้กำหนึ่งครับขยันใจขนาด
0: ขยันหาก็คือต้องมั่นเนาะต้องมั่นขยันบุคคลโบราณบอกว่าถ้าเฮาลูกเจ้าเฮาจะได้กินผักตั้งป่ายถ้าเฮาลูกขวายเฮาจะได้กินผักตั้งเก้าก็คือว่าผักต่างๆนี่เฮาจะกินยอดมันเนาะแต่ถ้าเฮาลูกขวายเฮาก็จะได้ยอดแก่มันเนี่ยนอนอ่อนเบิดเอากินให้หมดขยันหาร ักษาดีหลังจากได้เข้าของมาแล้วเฮาก็ต้องรักษาต้องรักษาตัวให้บ่จะว่าทิ้งขว้างอย่างต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮาจะสังเกตคนปัจจุบันนี่เนาะเวลาทํางานเนี่ยเขาจะชอบละพวกจอบพวกเสียมพวกอย่างต่างๆละไว
1: ้
0: อุปกรณ์ต่างๆละไว้โดยบ่ได้หลังจากทํางานเสร็จแล้วจะต้องเก็บให้เรียบร้อยมันก็จะบ่ต้องได้ซื้อบ่อยนะ
1: คร
0: ับขยันรักษาดีรักษาของทุกอย่างดีไว้ดีข้อที่3กัลยาณมิตรมีกัลยาณมิตรก็คือมีคนดีเป็นเปื้อนเนาะถ้าเฮามีคนดีเป็นเปื้อนแล้วเฮาจะสามารถจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก็จะบ่มีการเบียดเบียนกันก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะฮะ
1: คร
0: ับ ข้อสุดท้ายใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอันนี้ก็เป็นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพิ่นก็ใจเศรษฐกิจพอเพียงก็คือลักษณะว่าเฮาจะต้องเป็นคนที่พยายามหาสิ่งที่มันมีอยู่เนาะปรับประยุกต์ให้เป็นประโยชน์เนี่ยนะ
1: ฮะสำคัญขนาดเลยการทำงานแบบเดียวนี่อย่างแรกก็คือต้องอดทนก่อนละ
0: เจริญพร
1: แล้วก็อันสี่ข้อที่พระอาจารย์สอนก็คือขยันหาขยันเน
0: า
1: ะ
0: ขยันหารักษาดี
1: รักษาดีก็คือการรักษาของที่เรามีเนี่ยคืออยู่เมิน
0: ๆข้อที่สามมีกัลยาณมิตรมีเพื่อนที่ดีข้อที่สี่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
1: ที่สำคัญเลยแบบเดียวสังคมปัจจุบันข้อสามการคบเพื่อนคบฝูงสำคัญขนาดเลยจะคือพระอาจารย์ได้ตักเตือนหรือว่ามีข้อคิดสำหรับการคบเพื่อนตัวครับว่าปัจจุบันมีปัญหาว่ามีข้อคิดจะใดที่ในการคบเพื่อน
0: น
1: ะครับ
0: ในการคบเพื่อนเนี่ยเขาจะต้องพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นมงคลสูงสุดนะถ้าเขาคบเพื่อนที่ดีในมงคล38ข้อในข้อแรกเลยพระพุทธเจ้าบอกว่า อาเสวนาจะพาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาก็มีความหมายว่าการอาเสวนาก็คือการบ่คบคนบ่ดีเนาะอาเสวนาจะพาลานังคือคบคนไม่คบคนพาลให้คบบัณฑิตเพราะว่าการคบคนเนี่ยถ้าเฮาคบคนบ่ดีเขาก็จะปาเฮาไปได้ทําในสิ่งที่บ่ดีอย่างเช่นยาเสพติดก็หรือว่าปัญหาการความก้าวร้าวในสังคมอย่างต่างๆมันจะเกิดปัญหาขึ้นนั่นการคบเพื่อนที่ดีก็ถือว่าเป็นมงคลที่ชีวิตนะฮะ
1: เคยมีคนบอกผมว่าเพื่อนมันต้องมีนักก็ได้
0: ใช่ฮะ
1: แต่ขอคือเป็นคนดีน
0: ี่
1: สำคัญเหมือนกันนะครับ
0: เจริญพร
1: ครับแล้วมีพระท้องว่ามีหลักอย่างที่เขาจะพระท้องว่าเลือกคบคนที่ตามพุทธศาสนาเพื่อนได้สอนไว้ก็ครับว่าการมองลักษณะคนที่ดีนี่เป็นจะได้ห้องเนี่ยครับครับ
0: ถ้าลักษณะคนดีก็คือคนที่เขาแนะนำเนาะว่าคนแนะนำเขาเขาไปในทางที่ดีอย่างเช่นถ้าเป็นนักเรียนก็คงจะต้องเป็นคนที่เป็นผู้ที่อันขยันเราเรียนบ่ป้าหนีเฮียนอีตาเนาะ
1: บ
0: ่ป้าหนีเฮียนถ้าป้าหนีเฮียนเนี่ยแสดงว่าบ่ใจคนดีละ
1: คร
0: ับ ละป้าเสพสิ่งเสพติดต่างๆอย่างต่างๆนี่ก็ถือว่าบ่ใจดีบ่ดีละเพราะว่าคนดีเขาคงบ่ป้าไปจะนั่น
1: ครับสำหรับนักเรียนที่กำลังดูรายการอยู่ก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
0: เจริญพร
1: ส่วนคนที่ทำงานอยู่อย่างที่บอกก็คือเขาต้องมีพระท้องว่าเลือกคบเพื่อนที่ดีครับผมอย่างที่เห็นเราเห็นแบบเดียวนะครับบางคนนี่คบกันเป็นจัดเมินต้องมาเสียเพื่อนในเรื่องของการยืมเงินยืมสตางค์กันครับ
0: มี
1: การพูดท้องว่าเขาจะปฏิเสธอย่างไรครับพระอาจารย์ครับจะมีคนมายืมสตางค์เขาอย่างครับ
0: ถ้าเขาบอกว่าเขาบ่มีก็ถือว่ามันก็จบ

0: เนาะแต่ว่าถ้าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะหาฮือเนอร์จะจุยจะนั่นจะนี่คือความหวังเขาเนี่ยเขาก็จะต้องคล้องแวะกับเขาตลอดถ้าเขาบอกว่าตอนนี้ก็ชัดเหมือนกันบ่มีเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะจุยเหลือเกื้อกูลกันแต่ก็ต้องดูคนดูคนด้วยเนาะถ้าเขาบ่ดูเขาอาจจะจะทำให้เขาไม่นี่ไม่สินเป็นนี่เป็นสินตลอดต่อไปเห็นไห
1: มมีหลายคนที่เสียเพื่อนเสียฝูงกับเรื่องเงินก็เยอะ
0: เจริญพรก็เยอะ
1: ครับอย่างที่เราเห็นปัจจุบันเศรษฐกิจมันก็ฝืดเคืองนะครับอาจารย์คร
0: ับ
1: อันคนเข้าวัดทำบุญก็น้อยลงตัวเอง
0: ใช่
1: คร
0: ับ สังเกตเวลาเราไปบิณฑบาตก็ดีไปสวดพระอภิธรรมก็ดีสมัยก่อนนี้โอ้ปุ่นใส่ซองเยอะอยู่แต่หลังๆมาจะเหลืออยู่20บาทนะซองละ20บาทอย่างเนี้ย
1: ครับมีผลกระทบกับวัดกับวาม
0: ีอยู่ฮะ
1: ครับอันเมื่อเทียบกับสมัยตะก่อนช่วงโควิดคนปิกมาทำบุญออนไลน์กันนักขึ้นพี่วัดก็มีช่องทางที่จะทำบุญตัว
0: มีฮะมีในพระวิหารหลวงเขาก็จะมีวัตถุมงคลตัวแล้วก็มีตู้บริจาคต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้กำลังจะทำปิดทองพระพุทธเจ้าพระเจ้าหลวงนะพระเจ้าหลวงปิดทองซึ่งครบร้อยปีมาได้เพิ่นจะปิดทองให้เตือนหนึ่ง
1: โอ้สาธุครับ
0: จะเลยพอ
1: ถ้าจะเห็นว่าในวิหารจะมีโครงเหมือนกับว่ากำลังบูรณะ
0: กำลังบูรณะ
1: สามารถมาร่วมปิดทองได้
0: จะเลยพร
1: สามารถออนไลน์ก็ได้หรือว่ามาสักการะก็
0: ได้ได้แต่คิวอาโคตเขาจะมีเฮ้ยญาติโยมได้รวมทำบุญตัวนะ
1: ครับแต่ที่สำคัญก็คือต้องระวังมิจฉาชีพด้วย
0: ใช่
1: มาเดียวเพิ่นท้องว่ามีการตั้งเพจหรือว่าทำเหมือนกับว่าฮับร่วมทำบุญแต่มาได้ถึงวัดแต่แน่นอน
0: ใจมีฮะมีล
1: ัก
0: ษณะนั้นมีอยู่
1: ครับอย่างอู้ถึงมิจฉาชีพประเดี๋ยวนี้อยากจะให้พระอาจารย์ช่วยเตือนสติประชาชนสักหน่อยนึงในบ่ฮื้อหลงเชื่อหรือว่ามีการเพิ่นฮ้องว่าใจง่ายเชื่อง่ายนะครับเน
0: า
1: ะ
0: เจริญพรก็เคยมีเนาะตะมาเคยหันที่ในFacebook ก็ดีใน LINE อย่างก็ดีก็จะมีมิจฉาชีพเนี่ยปลอมนะปลอมใช่เพจใช่อย่างปลอมของวัดต่างๆก็บ่คนทําเพราะว่าเงินเหล่านี้โยมเพิ่นอธิษฐานจิตเนาะเฮาจะสังเกตเวลาเพิ่นจะทําบุญเนี่ยเพิ่นจะต้องตั้งอธิษฐานจิตก่อนนะอธิษฐานจิตเพิ่นอาจจะบอกขอข้าพเจ้าหายจากโรคภัยไข้เจ็บเกิดเฮาไปรักเขาสตังค์จะนั่นมาเนี่ยก็โรคภัยไข้เจ็บที่เพิ่นเป็นอยู่ก็จะกลับมาอยู่สู่ที่เฮาดังนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องเหล่านี
1: ้สาธุครับช่วงปีที่ผ่านมานี้เมืองน่านก็โดนน้ำท่วมนักเหมือนกัน
0: เจริญพร
1: ที่วัดพระราชังคำนี่โดนก็ครับ
0: วัดจังกรรมนี่ถือว่าเป็นนั่นเขาห้องว่าเป็นความคิดของคนโบราณนะที่เป็นสร้างวัดโดยตำบลนี้จะมีลักษณะเป็นหลังเตาเนาะหลังเตาเป็นเนินสูงน้ำจะบ่ท่วมสักเตื่อฮะแต่ถ้าวัดรอบนอกแล้วจะท่วมหมดเลยแต่ตอนนี้มันจะเป็นเนินคล้ายๆเป็นหลังเตา
1: แม่นครับถ้าสังเกตจะเห็นที่นี่สูงกว่า
0: ใจสูงกว่าที่อื่นเจริญพร
1: ครับแล้วตอนที่น้ำท่วมเห็นวัดได้ช่วยเหลือทำอาหารอะไรอย่าง
0: เช่นใช่ครับทั้งวัดเราจะทำทุกวันตั้งแต่น้ำท่วมมันแหลกก่อนกองผู้ข่าวว่าน้ำท่วมผู้เจ้ามาเขาก็ประกันช่วยกันตั้งโรงทานก็มีคนมาสนับสนุนเยอะฮะช่วยพระเนนก็ช่วยกันทำเต็มที่ฮะ
1: แสดงว่าการฮือตาเนี่ยก็ยังสำคัญสำหรับมนุษย
0: ์เจริญพร
1: นะครับดันอยากจะฮือพระอาจารย์ช่วยพุทธองว่ากระตุ้นจิตใจคนฮือตาแห่งซ้ำได้หนึ่งครับเพราะว่าเดียวคนพุทธองว่าทำบุญกันน้อยครับ
0: ก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะพระพุทธเจ้าเป็นบัญญัติเบื้องต้นเลยเกี่ยวกับการท่าการฮือทานเนาะถ้าสูงขึ้นมาก็คือการรักษาศีลและกระท่าสูงกว่านั่นก็คือการปฏิบัติสมาธิภาวนาเนาะการฮือทานนี่เป็นหอห้องว่าเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะว่าพระเนนอยู่ในวัดเนี่ยเขาเปิ่นบ่ได้ทำมาหากินอันหยังก็อาศัยญาติโยมช่วยเหลือเกื้อกูลก็ในโบราณเปิ่นก็บอกว่าจะได้บุญได้กุศลได้บุญก็ด้วยการฮือทานแต่การฮือทานเขาก็จะต้องเลือกด้วยก็จะว่าจะฮือแบบมั่วๆเลยก็บ่ได้เขาก็ต้องพอดูความเหมาะสมตัวเน
1: าะอันบางคนบอกว่ามีน้อยก็ทำบุญน้อยก็ได้
0: เจริญพร
1: มีนักก็ทำบุญนักบางคนเชื่อว่าฉันทำบุญน้อยฉันจะได้พูดท้องว่าได้บุญน้อยอีกมันมีแตกหรอครับ
0: มันบอกถึงขนาดนั้นมันอยู่ที่เจตนาเนาะมันคือมันเป็นความคิดอาจจะเป็นกำอู้ของเขาว่าถ้าทำบุญน้อยก็ได้น้อยเน้อทำบุญหลายก็ได้หลายความจริงแล้วพระพุทธเจ้าบุญตรัสเลยว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิเรากล่าวเจตนาเป็นกรรมถ้าเขามีเจตนาดีในการจะฮือทานเนี่ยเขาก็ ได้บุญ

0: อยู่แล้วครับเพราะมันสำเร็จตีกันตีเจตนานะ
1: แล้วก็เปิ้นฮ้องว่าทำบุญต้องถูกคนตัวถูกเวลากาลเทศะตัวไหมครับ
0: เจริญพรทำบุญก็ต้องถูกอย่างเช่นเฮามาถวายแก่พระพุทธศาสนาแต่ตมะกะยังคาใจอยู่เกี่ยวกับญาติโยมปัจจุบันนี่เนาะบอกว่าบ่มาวัดละเพราะว่าวัดมีเงินยานยีแล้วจริงๆแล้วบ่ใจเพราะว่ามันเป็นบางวัดอยู่เนาะบางคนก็บอกว่าพระบ่ควรจะหับเงินหับท้องความจริงเฮาถ้าเฮาลึกๆแล้วเนี่ยเวลาเฮาไปหั่นไปนี่เฮาจะต้องใช้เงินหมดเลยแต่ว่าเฮาก็ใช้แบบมีสติเนาะบ่จะว่าไม่มีเยอะแยะมากมายฉะนั้นก็เลยบอกว่าเฮาไปทําบุญกับโรงพยาบาลหรือกับคนยากจนจะได้บุญกว่าจริงๆแล้วบ่ใจเพราะว่าการทําบุญกับเขาห้องเนื้อนาบุญเนาะเป็นพระสงฆ์สามเณรทั้งหมดที่บวชมาเนี่ยพาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วถือว่าเป็นเนื้อนาบุญเฮาก็จะได้บุญกุศลนักกว่าสิติเฮาคือกับคนธรรมดาทั่วไปนะฮะ
1: แสดงว่าการทำบุญนี้แบบว่าจะนักจะน้อยถ้าทำบุญกับพระสงฆ์นี่ถือว่าเปิดค้ำจุนศาสนา
0: เจริญพรจะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาถ้าเฮาบ่มีศาสนาบุคคลในการช่วยกันสืบทอดนี่ก็จะทำให้ศาสนาพุทธเฮาสั้นลงไปนะฮะ
1: อย่างน้อยก่อนกล้าน้ำกล้าไฟบำรุงวัดบามีความสวยงาม
0: เจริญพร
1: คร
0: ับ วัดที่งามๆทั้งหมดก็อาศัยเงินจากญาติโยมรวมทำบุญมาเขาก็มีการจัดสรรถวายพระเน้นเพื่อที่จะเป็นค่าอาหารโดยเฉพาะที่วัดเท่านี้ตั้งวัดเขาได้รับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเปิ้นได้พระราชทานพระทหารถวายพระเนนวัดเฮาจะมีโรงเรียนประจำกับวัดนี้มีสามเณรอยู่ประมาณ200กว่ารูปนะฮะ200กว่ารูปตอนนี้ก็เรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนนะฮะในบริเวณวัดนี่ฮะตั้งวัดเฮาก็จะมีหลวงพ่อเจ้าอาวาสเป็นผู้สนับสนุนถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมีเงินปัจจัยถวายพระเนนไว้ซื้อกับข้าวกระป๋าถ้าเป็นวันธรรมดาก็อาศัยพระบารมีของสมเด็จพระเทพเปิ้นได้พระราชทานภัตตาหารเพลพระราชทานโดยมีแม่บ้านมาทำอาหารถวาย
1: การทำบุญกับพระกับสงฆ์แล้วเพิ่นฮ้องว่าทำบุญหำอย่างหนึ่งก็คือทำบุญกับพระในวัดในบ้าน
0: เจริญพรในบ้านกับพ่อแม่ก็ควรจะดูแลถือว่าเป็นมงคลชีวิตเหมือนกันมาตาปิตุอุปถานังการบำรุงบิดามารดาเป็นมงคลสูงสุดเหมือนกันอันนี้พระพุทธเจ้าเปิ้นตรัสไว้ในมงคล38ถ้าจะได้ญาติโยมไปศึกษาไปเปิดใน Google ดูว่ามงคล38มีหยังพ่องเบื้องต้นข้อแรกก็คือไม่คบคนพาลข้อที่2คบบัณฑิตข้อที่3บูชาบุคคลที่ควรบูชาไล่ไปถึง38ข้อนะ
1: อู้ถึงพิธีกรก็ต้องไปซ้อไปอ่านพอละมงคล38ประการ
0: เจริญพรมีฮันโมดนะฮะ
1: มาเดียวคนบ่ค่อยฮู้
0: เจริญพรธรรมะ
1: ครับ
0: เพราะว่าส่วนมากคนเฮามักจะฟังจากคนอื่นมาโดยบ่ได้ศึกษาด้วยตัวเองมันก็เลยทําให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นนักโดยเฉพาะที่เป็นพิธีกรก็ดีเป็นผู้บุคคลสําคัญต่างๆเนี่ยต้องเฮียนฮู้
1: ครับปีกมาที่วัดเฮาหำกำหนึ่ง
0: เจริญพร
1: วัดวาเฮามีความสวยงามขนาดเลย
0: เจริญพร
1: ถ้ามาเมืองน่านต้องมาพลาดที่จะมาแวะวัดพระธาตุจังกัม
0: เจริญพรเพราะว่าวัดพระธาตุจังกัมนี่ถือว่าเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกในวัดในจังหวัดน่านแล้วก็มีโบราณสถานโบราณวัตถุโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวัดหลวงที่อยู่ในกลางเวียงสมัยก่อนชื่อว่าวัดหลวงราชสันฐานวัดหลวงราชสันฐานนะอยู่ที่นี่เพราะว่าอยู่ในหวังคือในหอคำหอคำที่นี
1: ่จะได้เห็นวัตถุโบราณหรือว่าโบราณสถานที่เก่าแก่
0: เจริญพร
1: 600กว่าปี
0: 619ปี
1: ครับแล้วก็สุดท้ายนี้อยากจะขอพระอาจารย์นะครับผมช่วยพูดท้องว่ามีคติธรรมสั้นๆ สำหรับคนที่ใช้ชีวิตในปัจจุบันหรือว่าคนทำงานคือเอาไปใช้ในชีวิตในช่วงนี้ครับ
0: เจริญพร
1: ครับ
0: ถ้าท้ายสุดนี้เนาะตมาภาพก็อยากจะให้คณะศรัทธาญาติโยมท่านพิธีกรก็ดีทีมงานก็ดีก็ขอให้ใจสติในการดำเนินชีวิตเนาะเพื่อว่าเขาจะได้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยบ่ควรจะละเลยแล้วก็มันศึกษาเรียนรู้ตลอดถึงนำมาประพฤติปฏิบัติเมื่อทำบ่อยๆเข้าก็จะเกิดความชำนาญและทำให้เขาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขขอเจริญพร
1: สาธุครับวันนี้ได้สนทนาธรรมแล้วก็ได้ชมความสวยงามของวัดพระธาตุจังกัมแห่งนี้แล้วเขาจะปิดท้ายด้วยบรรยากาศงามๆของวัดนะครับสาธุครับ
0: เจริญพร
1: ครับผม ุณผู้ชมครับเราปิ๊กมาพบกันใหม่ในรายการสารธรรมน้ำซุปกู้วันตี 5 จนถึงตี 5 ครึ่งวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิร

บทเพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองสะท้อนตัวตนทุกเสียงดนตรีไทยพร้อมก้าวสู่สายตาชาวโลก

0: ดนตรีไทยไม่เคยหยุดพัฒนาแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมไว้เสมอ
1: รายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังศิลปินแรงบันดาลใจและพลังของดนตรีไทยที่ดังไกลเกินกว่าพรมแดนร่วมค้นหาเสน่ห์ของเสียงดนตรีสัมผัสเรื่องราวของศิลปินไทยและเรียนรู้พลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งต่อคุณค่าความเป็นไทยสู่สากล
2: ดนตรีไทยก้าวใจสู่สากลเย
1: ้ติดตามรายการที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากลทุกสัปดาห์ทาง NBT ภาคเหนือหมายเลข11และทาง YouTube PRD ที่ซาวด์เสียงไทยสู่สากล
3: ลูกไอ้ยังแปลงหน้าเป็นกำกึดนี่อย่าอยู่ให้แม่ฟังก่อนเนี่ย
4: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนะคะเจ้าก็ไปติวข้อสอบมาละแล้วกำนี้เจ้าหน้าที่ราชเพิ่งก็ติดต่อมาเพิ่งให้ได้เบอร์ตามที่ไปติวนะคะเจ้าเราบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนข้าราชการในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ยต้องมีการดำเนินการให้เปิ่นนะคะ
3: อ
4: ๋
3: อแล้วมันตรายแปลงก่อ
4: แสนหนึ่ง
3: ฮะ
4: แสนหนึ่ง
3: แสนเลยจ้ะโหยแม่แสนสาหัสแน่ยี่ล้ำเหลือยี่ใดเนี่ยเอาตังค์ไหนมาฮื้อล้ำเหลือนักแต่นักว่าเพื่ออนาคตของลูกแม่ทำได้ลูกจะได้ทำงานใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลแม่เนี่ย
4: จะดีกับเจ้าแม่เขาต้องพยายามด้วยตัวเก่าบ่น้องก็ไปติวมาแล้วเนี่ยน้าน้องจะเป็นข้าราชการที่ดีได้จะได้ก็เท่ากับน้องพูดจริตนะกะเจ้า
3: เออถ้าลูกคือจะอีมันก็ถูกต้องนะแล้วเปิ้นคิดได้อย่างใดเนี่ยเปิ้นมาเลือกเอาสตางค์กับเฮานะเปิ้นก็เป็นราชการบ่จี้กะเออคนบ่เดียวแต่มีอย่างใดดีอ่ะทางต่างไปฮู้เปิ้นแล้วเปิ้นจะฮู้ผ่านก่อ
4: สอบเอาเจ้า
5: ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะหากพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐการเรียกรับเงินหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมศูนย์ดำรงธรรมช่วยท่านได้ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมหรือโทรสายด่วน1567เห็นผิดต้องบอกอย่าปล่อยผ่านมาร่วมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมด้วยกันนะคะ

0: โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วันนี้พาทุกคนมาอยู่กันที่ชุมชนร่องเขานครชุมนะคะตำบลนครชุมอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะดินแดนแห่งนี้นะคะได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลหมอกทุกคนเห็นไหมคะที่นี่เป็นร่องเขาก็จะมีทิวทัศน์ของเขาแบบนี้นะคะวันนี้จะพาทุกคนไปพบกับจุดเช็คอินที่น่าสนใจของตำบลนครชุมนะคะพบกับอาคารพื้นถิ่นของตำบลนครชุมและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ต้องห้ามพลาดนั่นก็คือการขึ้นไปรับแสงยามเช้าแสงแรกของวันที่เขาโปกลดวันนี้ความสนุกสนานของเราครบแน่นอนนะคะเที่ยวกับอ้อมกับรายการแวะเที่ยวนะคะทุกคน

0: มาที่แรกก็ต้องมาเช็คอินนะคะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของที่นี่กันก่อนคนที่จะพาเราเที่ยวอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วนะคะน้องตั้มค่ะนักสื่อความหมายชุมชนนครชุมสวัสดีครับตั้ม
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหมาที่นี่ต้องมารายงานตัวกับเธอก่อนเลยนะคะแล้วที่นี่ตั้มจุดเด่นของเขาเนี่ยคือทิศปกติเนี่ยโบสถ์ทั่วไปเขาจะไม่หันทิศนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: เล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อย
1: ก็คือในความพิเศษของโบสถ์นี้นะครับก็จะสร้างหันหน้าไปทางทิศเหนือซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าวัดไหนที่สร้างหันหน้าไปทางทิศเหนือก็คือสร้างไปทางทิศที่ราชานั่งหรือกษัตริย์นั่งครับ
0: เป็นทิศราชานั่นเอง
1: ครับ
0: อายุประมาณกี่ปีแล้วอะคะตั้ม
1: วัดเป็นมาตามประวัติวัดนะครับหลวงพ่อทองเนี่ยก็มีอายุก็122ปีครับ
0: 122ปี
1: ครับก็ตัดรูปนิมิตวันปีพ.ศ.2445ก็รวมแล้วก็อายุ122ปีครับทั้งองค์ของท่านนี่ก็สร้างด้วยปูนเคี้ยวหมาก
0: ปูนเคี้ยวหมากคือปูนที่คนแก่กินเนี่ยนะ
1: ใช่ครับแล้วก็คือตอนนั้นก็คือคนในชุมชนนะครับ เมื่อ100กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีความศรัทธาอยากจะมีโบสถ์แล้วก็มีที่ทำบุญ เขาก็เลยร่วมใจกันเนี่ยโดยให้ช่างเนี่ยมาปั้นองค์พระให้อันนี้คือปั้นมือนะครับ ไม่ได้มีแบบอะไรเลยก็คือปั้นมือ แล้วทีนี้พอปั้นเนี่ยช่างเนี่ยเขาจะเอาเงินราคา100บาท
0: ณสมัยน
1: ั้
0: น
1: ณสมัยเมื่อ100กว่าปีก็คือเอาเงินในราคา100บาทแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะรวมเงินกันในชุมชนแล้วได้แค่79บาทซึ่งก็เป็นเงิน79บาทน่ะให้กับช่างไปช่างก็ยอมเพราะว่าด้วยความศรัทธาด้วยกับคนที่ปั้นนะครับ
0: คนในชุมชนก็เชื่อว่าตรงนี้นี่สมัยโบราณน่าจะเป็นวัดเดิมอยู่แล้วด้วย
1: ครับพี่
0: เนาะ
1: สมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นใบเสมาเป็นหินทรายเนาะเพราะว่าเป็นหินทรายเป็นรูปใบโพสีแดงๆตอนสมัยเด็กๆกับผมเคยเห็นอยู
0: ่จริงๆสมัย ก่อนอ่ะแต่เดี๋ยวนี้หาดูยากแล้วนะที่นี่นี่เหมาะทำเป็นพิพิธภัณฑ์นะตั้ม รวมเรื่องราวประวัติต่างๆอะไรอย่างเงี้ย

นจากวัดนาเมืองค่ะประมาณ100เมตรไม่เกิน150เมตรค่ะทุกคนก็จะเจออีก1จุดนะคะซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของคนนครชุมนะคะนั่นก็คือศาลพ่อปู่หลวงนครชุมนั่นเองค่ะพ่อปู่หลวงนะคะก็อีก1ชื่อของท่านนั่นคือพ่อขุนหาญห้าวนะคะเขามี2ตำนานทุกคนบางตำนานก็บอกว่าพ่อขุนหาญห้าวเนี่ยเป็นน้องชายของพ่อขุนบางกลางท่าอีกตำนานนึงก็คือเป็นทหารของพ่อขุนบางกลางท่านะคะแล้วก็มีประวัติเอาไว้ตรงนี้ทุกคนก็สามารถมาศึกษาประวัติศาสตร์ตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าเมืองตรงนี้เมืองนครชุมเนี่ยเมื่อก่อนเขามีอีกหนึ่งชื่อนะคะเป็นเมืองซุ่มเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีเกลือใช่ไหมเวลาเราเนี่ยรบทัพจับศึกต่างๆทำสงครามต่างๆเกลือถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการทำศึกที่ไหนมีเกลือเขาก็จะมีการแย่งชิงกันที่นี่ก็เลยมีความสำคัญเป็นเส้นทางการเดินทัพนั่นเอง

อีกหนึ่งที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะของนครชุมที่ทุกคนต้องห้ามพลาดนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะต้นตะเคียนคู่นะคะซึ่งมีอายุเนี่ย100ปีอัพแน่นอนทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยที่นี่มีต้นตะเคียน2ต้นค่ะมีต้นนี้1ต้นแล้วก็ด้านหน้าอีก1ต้นนะคะแต่เมื่อฤดูฝนที่ผ่านมาทุกคนเกิดพายุพัดถล่มหนักมากนะคะก็เลยทําให้ต้นตะเคียนที่อยู่ฝั่งด้านหน้าเนี่ยโค่นล้มไปปัจจุบันก็เลยเหลือต้นตะเคียนโบราณนะคะเพียงต้นเดียวเท่านั้นและทุกคนดูขนาดสิคะขนาดของต้นตะเคียนเนี่ยอ้อมคาดว่านะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ย 4-5 คนโอบถ้าเป็นผู้ชายเนี่ย 3-4 คนโอบเลยนะคะและอายุของต้นตะเคียนต้องบอกเลยว่าเป็นอายุที่นานมากๆเลยนะคะก็ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนะคะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะ

นี่คือที่พักของเราในคืนนี้ยายโสภิตโฮมสเตย์มาค่ะเข้ามาดูบรรยากาศด้านในกันดีกว่าคุณยายอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะคุณยายมาวันนี้เราจะมานอนบ้านคุณยายนะคะที่นี่มีโฮมสเตย์หลากหลายที่นะคะอยากให้ทุกคนได้ลองมาพักกันคุณยายขาเดี๋ยวเราเข้าห้องพักกันค่ะไปกันค่ะคุณผู้ชมตามมานะคะอุ๊ยบ้านคุณยายสะอาดสะอ้านน่ารักมากปกตินักท่องเที่ยวมาตลอดใช่ไหมคะคุณยายโอ้นี่เลยมาแบบกรุ๊ปก็สามารถนอนตรงนี้ได้อ่ะหรือว่าจะมาแยกก็จะมีห้องพักให้แยกๆแบบนี้น่ารักตรงที่แบบว่าเราเหมือนได้กลับบ้านญาติผู้ใหญ่ทุกคนก็จะมีบรรยากาศน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องพักด้านในกันค่ะ

วัสดีครับมานครชุมนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับต้องเป็นหลามไก่ไข่ป่าแน่นอนนะครับเพราะว่าท้องที่ของเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญอาหารนะครับรวมถึงไม้ไผ่เนี่ยมีเยอะมากเพราะฉะนั้นการทำอาหารด้วยกระบอกไม้ไผ่เนี่ยมันจะมีความพิเศษนะครับทั้งความหอมและก็ความอร่อยนะครับแล้วก็ไข่ป่าเนี่ยคือการทอดใบตองนั่นเองมันจะมีความแตกต่างจากที่อื่นคือบางที่อาจจะมีการห่อหมกใบตองหรือปิ้งย่างแต่ของเราเนี่ยนั่งกับกระทะนะครับทำให้รสชาติเนี่ยไม่มีความขมของใบตองและมีความหอมมากนะครับผมและตอนนี้ยังมีโกโก้นะครับที่ออกเยอะมากนะครับที่กำลังยกระดับขึ้นไปอีกนะครับของเป็นโกโก้ของนครชุมนะครับช่องทางแนะนำนะครับติดต่อมาที่กลุ่มเราเลยก็ได้นะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวนครชุมนะครับหรือว่าที่ท้องที่ท้องถิ่นอย่างอบต.นะครับหรือว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันของตำบลนครชุมนะครับทุกคนจะทราบดีเลยครับผม

0: เราต้องตีไข่ก่อนอันดับแรก
1: ครับ
0: นี่คือตีมาแล้ว
1: และอีกหนึ่งอย่างที่ต้องห้ามพลาดนั่นก็คือใบตอง
0: ครับ
1: ไข่ป่ามนี่คือเขาไม่ใช้น้ำมัน
0: ใช่ครับ
1: เขาจะใช้ใบตองแทน
0: แล้วก็ใช้น้ำรองก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้
1: ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวมันจะไหม้แล้วก็เอา
1: เราให้น้ำเดือดนะ
0: อันนี้เขาเรียกหางตอง
1: หางตองหางตอง
0: หางตองแล้วก็เอาลงไปอย่างนี้เลย
1: ปึ๊บเลย
0: แล้วก็ใส่ได้เลยครับ
1: ใส่เลยนะ
0: ครับ
1: จะอร่อยใช่ไหมตั้มฝีมือเราสองคนอร่อยแน่
0: จริงๆกระทะมันจะต้องเป็นกระทะที่แบบบานๆหน่อยถ
1: ้
0: ากระทะตูดลึกอย่างเงี้ยมันจะกัดยาก
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: กัดยาก
1: ขอเคลียร์หน่อยนะ

0: ปิดแล้ว
1: ตอนนี้สุกแล้วค่ะทุกคนเรียบร้อยไข่ปังของเราพร้อมเสิร์ฟเพราะฉะนั้นพี่จะเสียสละชิมให้ทุกคนดูว่าฝีมือไข่ปังของเราเป็นยังไงบ้างนี่ดูความชิ้นเห็นไหมจะเป็นฟิวไข่เจียวแต่แห้งๆหน่อยแล้วคือความหอมอ่ะอยากส่งกลิ่นความหอมผ่านหน้าจอไปมากๆเพราะมันแบบมันฟินมากแค่กลิ่นก็ฟินแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นชิมค่ะหืมน้ำลายดิฉันแตกซ่านเป่าก่อนเน
2: า
1: ะ
2: ควรเป่าพี
1: ่อร่อย
2: เป็นไงครับ
1: อร่อยจริงให้ผ่าน10คะแนนเต็มเลย
2: แปลก
1: นะยังเหลืออีกหนึ่งเมนูค่ะทุกคนนั่นก็คือ
2: หลามไก่ครับ
1: หลามไก่อยู่ในกระบอกแบบนี้เลยนะ
2: ครับคือสมัยก่อนนะครับเวลาเขาไปในป่านี่ครับเขาไม่มีภาชนะเข้าไปเนาะเวลาวิธีที่มันง่ายที่สุดก็คือหาไม้ไผ่ที่อยู่ในป่าเอามาประกอบอาหารก็คือก็เป็นวิธีประกอบอาหารของคนที่ไปในป่านะครับก็ใช้เนี่ยเป็นภาชนะแทนในการต้มอาหารก
1: ็แทนหม้อ
2: แทนหม้อก็ที่นี่เขาเรียกหลามครับก็คือเอาวัตถุดิบทุกอย่างที่เราเตรียมไปนะครับเอาใส่กระบอกไม้ไผ่เข้าไปแล้วก็เอาไปต้มเหมือนกับเอาก่อไฟใส่ข้างล่างเงี้ยครับแล้วก็ให้มันความร้อนขึ้นเดี๋ยวมันก็จะเดือดแล้วก็เราก็เอานี่ไปเท
1: ตอนนี้สุกหรือยังอะ
2: สุกแล้วครับ
1: ขอชิมหน่อยค่ะมาเลือกมาเลย
2: กระบอกนึง
1: กระหนึ่งกระบอกเลย
2: มาเอาละครับ
1: เอาเลย
2: มีใบมะกรูดนี่ไง
1: โอ้ยมาแล้วนี่โอ้นี่มาแล้วนี่ทุกคนนะก็คือมีวัตถุดิบอะไรก็ใส่หมดวันนี้อยากกินแบบฟิวต้มยำก็ใส่เครื่องต้มยำลงไปอยากกินฟิวเป็นกะเพราหรือแกงก็ใส่เครื่องเทศตามที่เราต้องการได้เลยหลามไก่มาชิมเลยอุ้ยเนื้อไก่นุ่มมากเลยอ่ะไก่จิ้มเข้าไปก็แบบโอ้โหหอมหอมก็บอกไม้ไผ่
2: ครับผม
1: ชิมนะอร่อยมันมีความนิ่มที่แตกต่างจากการที่เราได้ต้มในหม้อ
2: ครับ
1: มันนิ่มแล้วหอมแล้วนี่มีความหวานของเนื้อไก่อ่ะ
2: ครับ
1: เมนูหลามไก่มานครไทยห้ามพลาดนะจ๊ะสองเมนูนะคะจากนครชุมค่ะไก่ปามนะคะหลามไก่บอกเลยว่าถูกใจทุกคนแน่นอนคืนนี้อ้อมกับตั้มขอตัวไปทาน2เมนูนี้ให้หมดก่อน
2: ครับ
1: พี่เมานะ
2: ครับผม
1: โอเคได้เลย

กันมาตอนเช้าแบบนี้พร้อมนี่เลยรถอีแตกคู่ใจวันนี้เราจะพาทุกคนไปขึ้นเขาโปกโลนกันจุดเช็คอินที่ต้องห้ามพลาดเมื่อมานครชุมค่ะทุกคน

เรานั่งรถมาประมาณครึ่งชั่วโมงทุกคนตอนนี้อันนี้คือเส้นทางที่เราเนี่ยจะเดินไปนะคะเราจะใช้เวลาเนี่ยเดินขึ้นไปข้างบนอีกสักพักนึงนะคะตอนนี้เวลา 5:30 ทุกคนก็เดี๋ยวไปดูด้านบนกันดีกว่านะคะแต่ก็ต้องลุ้นกันนะคะว่าแต่ละวันที่มาจะได้เจอหมอกหรือเปล่านะคะแต่สวยแน่นอนจ้าไปเดินเข้ากัน

0: สวัสดีค่ะท่านในอำเภอ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ต้องขอเรียนถามท่านก่อนเลยนะคะว่าทำไมในพื้นที่นครชุมเนี่ยถึงเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวที่กำลังหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่แบบนี้คะท่าน
1: เพราะว่าที่นี่จะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติอากาศดีที่เราจะสัมผัสได้ว่ามีป่าไม้มีอากาศที่ดีนอกจากนั้นผู้คน
0: ใจดี
1: มากผู้คนอัธยาศัยใจดีนะครับแล้วก็อาหารก็จะเป็นอาหารพื้นถิ่น
0: ใช่แล้ว
1: เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพเพราะว่าเขาจะหาหน่อไม้หาเห็ดหาผักที่อยู่ตามธรรมชาติซึ่งก็จะปลอดสารเคมีนะครับก็จะปลอดภัยต่อคนที่บริโภคนักท่องเที่ยวนะครับผมมาที่นี่ผมก็จะชอบก็ไม่อยากกลับลงไปนครไทยเลยนะครับ
0: นี่ห่าง
1: มาประมาณ25โลเนี่ยมันรู้สึกรีแลกซ
0: ์
1: รู้สึกสบายดีสบายใจครับ
0: สำหรับสายธรรมชาติสายสโลไลฟ์คือที่นี่ต้องห้ามพลาดจริง
1: ๆใช่ครับ
0: คือทุกคนมาแล้วประทับใจ
1: ผมขึ้นมาที่เนี้ยครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครั้ง2ครั้งที่ขึ้นมาเนี่ยหมอกเต็มเลยเป็นเรื่องบังเอิญที่วันนี้มาไม่มีหมอกก็ดีเราจะเห็นวิวจะ
0: เห็
1: นร่องเขาใช่ครับเราเห็นร่องเขาปกติหมอกจะเต็มร่องเขานี่หมดเลยก็จะมองไม่เห็นข้างล่างแต่วันนี้ก็เป็นมุมอีกมุมนึงที่ทำให้เราเห็นร่องเขานครชุม
0: ใช่ค่ะก็คือมาทุกช่วง คือสวยหมดอยู่ที่ว่าใครจะมาเจอช่วงเวลาไหนมีหมอกหรือไม่มีหมอก
1: ปกติก็จะมีหมอกตั้งแต่หน้าฝน ปลายฝนหน้าหนาวช่วงนี้ก็จะมีสลับเป็นบางวันที่อากาศเป็นใจก็จะมีนะครับ
0: เดี๋ยวให้ท่านในอำเภอแนะนำดีกว่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยมานครไทยให้ท่านในอำเภอแนะนำทริปแนะนำโปรแกรมการท่องเที่ยวดีกว่าถ้ามาเที่ยวนครไทยเนี่ยไปเที่ยวตรงไหนบ้างแล้วก็เชื่อมโยงมาถึงนครชุมได้ค่ะ
1: ครับมานครไทยก็ต้องมาสักการะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ที่อยู่ก่อนเข้าเมืองนครไทยนอกจากนั้นยังมีต้นจำปาขาว700ปีที่ท่านได้ปลูกไว้สมัยที่ท่านเป็นพ่อคุณบางงางเท่าอยู่ที่วัดกลางนะครับอยู่ใกล้ๆกับอำเภออุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าซึ่งก็จะมีลานหินปุ่มลานหินแตกทุกคนน่าจะเคยไปกันแล้วนะครับช่วงนี้มีรอยเท้าไดโนเสาร์ขึ้นมาอีก
0: ใช่ไดโนเสาร์ไฮไลท์
1: ก็ไปดูไปสัมผัสไปให้เห็นที่นู่นก็อากาศเย็นตลอดปีครับ
0: ก็มาท่องเที่ยวกันได้นะคะที่ตำบลนครชุมอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านนายอำเภอมากๆนะคะที่ให้โอกาสทีมงานนะคะได้มาสัมผัสความสวยงามของตำบลนครชุมแห่งนี้คุณผู้ชมต้องบอกเลยนะคะว่าที่นี่บรรยากาศความน่ารักนะคะท่านนายอำเภอได้บอกคุณผู้ชมแล้วหนึ่งเลยความประทับใจของน้ำจิตน้ำใจไมตรีนะคะของคนในพื้นที่ที่เขาต้อนรับนักท่องเที่ยวคือเขาเวลคัมนักท่องเที่ยวมากๆยกตัวอย่างโฮมสเตย์ที่เราไปพักกันนะคะโอ้โหคือคนในโฮมสเตย์เขาดูแลเราอย่างดีเหมือนประหนึ่งว่าเราเนี่ยเป็นญาติเขาอีกคนนึงกลับบ้านอะไรแบบนี้นะคะใครอยาก

จะมาเติมพลังมาชาร์จแบตบอกเลยค่ะว่าตำบลนครชุมอำเภอนครไทยเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่ต้องห้ามพลาดท่านจะได้พักผ่อนเต็มที่ชมธรรมชาติที่สวยงามดื่มด่ำกับสิ่งที่อยู่รอบข้างท่านบอกเลยค่ะว่าฟีลกู๊ดมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแวะเที่ยวแล้วนะคะอ้อมพร้อมท่านในอำเภอและก็ทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับความสวยงามของนี่เลยยอดเขาโปกโลนนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตี3เดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละวันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกไม่แก้วแม่สิเรานะแม
0: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
1: รักแก้วแม่สิลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ

0: ทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์เจรายุนนท์ค่ะ
0: และผมวรพัฒน์ภัทยากุลนะครับพร้อมด้วยล่ามภาษามือวันนี้คุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักษ์สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังสำนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศยานกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอธิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดศาลแขวงธนบุรีโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์บริษัทกู๊ดเยียร์ประเทศไทยนางอุไรวันบรรดาศักดิ์พร้อมคณะและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือ

0: 4ด้านได้แก่สร้างพันธมิตรระหว่างประเทศการลงทุนด้านปัญญานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะถือเป็นโอกาสแสดงจุดแข็งของไทยทั้งทางภาคอุตสาหกรรมฐานแรงงานที่มีประสบการณ์เครือข่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกและที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ซึ่งสะท้อนความพร้อมของไทยในการก้าวข้ามบทบาทเดิมจากฐานการผลิตสู่การเป็นพันธมิตรร่วมสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกเติบโตไปพร้อมกับประเทศไทยโดยงานนี้จัดขึ้นโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารโลกเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคเอกชนเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลไทยและนักลงทุนต่างชาติพร้อมเปิดตัวรายงานธนาคารโลก Building Thailand's Future Today เพื่อผลักดัน GDP ไทยให้เติบโตและก้าวสู่ประเทศรายได้สูงที่ประชุมยังหารือถึงข้อเสนอของประเทศไทยบนเวทีโลกมุ่งยกระดับไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการมูลค่าสูงของอาเซียนเน้น5อุตสาหกรรมหลักแห่งอนาคตได้แก่การผลิตขั้นสูงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสุขภาพบริการดิจิทัลธุรกิจเกษตรและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1: ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา Beyond ESG Thailand Transition #เปลี่ยนอนาคตประเทศไทยโดยย้ำนะครับว่านโยบายผลักดันการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจคว้าโอกาสการลงทุนเพื่ออนาคตทั้งอุตสาหกรรมสมัยใหม่พลังงานและการพัฒนาทุนมนุษย์ครับงานนี้จัดขึ้นโดยประชาชาติธุรกิจเพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และประสบการณ์จากผู้กำหนดนโยบายผู้นำภาครัฐเอกชนและผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าของประเทศไทยในประเด็นสำคัญที่กำลังเป็นตัวกำหนดอนาคตธุรกิจและอนาคตประเทศไทยทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเงินและการพัฒนาทุนมนุษย์โดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจจำเป็นต้องเร่งเปลี่ยนผ่านด้วย3แนวทางสำคัญทั้งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเปลี่ยนผ่านและการลงทุนเพื่ออนาคตเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจไทยตกสู่ขาลงแบบ K-shape ผ่านมาตรการอย่างไทยช่วยไทยพลัสพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและเร่งพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการ Skill Bridge ให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมใหม่ขณะที่นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อนโยบายการเงินพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยย้ำว่าเป้าหมายหลักของธปท.ตามกฎหมายคือการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคอย่างไรก็ตามความเสี่ยงปัจจุบันคือปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำกระทบรายได้และกลายเป็นหนี้เสียธปท.จึงเข้ามามีบทบาทประคับประคองเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างสี่ด้านได้แก่หนี้ครัวเรือน SME ความไม่เท่าเทียมและทุนสีเทาพร้อมเตรียมยกระดับการกำกับดูแลธุรกิจนอนแบงค์ทั้งระบบรวมถึงการควบคุมสินเชื่อประเภท Buy Now Pay Lateryอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบและคุ้มครองผู้บริโภคต่อไปครับ
0: ส่วนประเด็นเรื่อง Data Center ที่กำลังมีการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ฝ่ายค้านได้ตั้งกระทู้ถามสดรัฐบาลในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะโดยได้สั่งระงับใบอนุญาตชั่วคราวแล้วพร้อมกับตั้งคณะกรรมการระดับชาติเข้ามาจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดค่ะโดยกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนกรณีปัญหาการกำกับดูแลกิจการ Data Center โดยชี้ให้เห็นถึงความหละหลวมของภาครัฐและช่องโหว่ทางกฎหมายที่ไม่มีการนิยามประเภทกิจการอย่างชัดเจนทำให้ผู้ประกอบการสามารถเลี่ยงไปขออนุญาตในลักษณะคลังสินค้าส่งผลให้สามารถก่อสร้างได้ในทุกพื้นที่ที่สีผังเมืองโดยที่ไม่ต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA นอกจากนี้ยังแสดงความกังวลว่าหากปล่อยให้มี Data Center อย่างไร้การควบคุมอาจเป็นการบีบให้รัฐบาลต้องสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่เพื่อมารองรับซึ่งสุดท้ายภาระต้นทุนค่าไฟฟ้าอาจตกไปอยู่ที่ประชาชนพร้อมเรียกร้องให้ทบทวนเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นกิจการที่นำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศทั้งหมดโดยไม่ใช้ทรัพยากรในไทย

0: ฎหมายควบคุมอาคารครับที่ยังไม่มีการกำหนดนิยามของ Data Center ทำให้ Data Center นี้อ้างว่าตัวเองเป็นคลังสินค้าตอนไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างทั้งที่รูปแบบกิจการมันย่อมไม่เหมือนกับคลังสินค้าอยู่แล้วเราจึงควรที่ต้องมีการนิยาม Data Center นะครับว่ามันคืออะไรและออกระเบียบในการกำกับเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการกักเก็บน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานในการดับเพลิงระยะร่นมาตรฐานในการระบายความร้อนหรือการมอนิเตอร์การใช้น้ำใช้ไฟการวัดอุณหภูมิต่างๆโดยเชื่อมโยงข้อมูลกับภาครัฐในส่วนของประเด็นที่2ครับเรื่องของผังเมืองครับจากเอกสารของกรุงเทพมหานครนะครับมีการชี้ชัดนะครับว่า Data Center เป็นกิจการที่ไม่อยู่ในข้อกำหนดห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองของกรุงเทพมหานครครับถ้าตีความง่ายๆคือ Data Center ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในกรุงเทพมหานครสามารถตั้งได้ไม่ได้ผิดกฎหมายผังเมืองครับทุก4ผังเมืองสร้างได้หมดช่องว่างนี้กรุงเทพมหานครรับทราบนะครับเพราะผมเคยเสนอเรื่องนี้ไปตั้งแต่2ปีที่แล้วจากที่ผมเล่ามารวมถึงวิธีการและข้อเสนอแนะต่างๆในการกำกับควบคุม Data Center แล้วนั้นท่านรัฐมนตรีได้ฟังแล้วต่อจากนี้ท่านจะไปดำเนินการจัดการอย่างไรและจะเสร็จเมื่อไหร่อย่างไรเพื่อให้เกิดการกำกับควบคุม Data Center อย่างเหมาะสมครับขอบคุณครับ
1: ขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงว่ารัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญและรับทราบถึงปัญหาโดยล่าสุดได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายย่านพระราม9และพบการกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจริงซึ่งได้แจ้งความดำเนินคดีแล้วและเตรียมตรวจสอบทั่วกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังได้หารือร่วมกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งระงับการออกใบอนุญาตใหม่และการจ่ายไฟชั่วคราวจนกว่าการจัดระเบียบจะแล้ว
2: จริงผมส่งทีมไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วนะครับพอมีเรื่องร้องเรียนมาเนี่ยทราบว่ามีการเก็บน้ำมันไว้สำหรับการผลิตไฟสำรองนะครับที่ Data Center ที่พระราม9เนี่ยก็เข้าไปตรวจปรากฏว่าไม่ได้รับอนุญาตไปตั้งถังไว้มีถังเก็บน้ำมันเกิน 150,000 ลิตรไม่ได้รับอนุญาตแล้วมีการเก็บน้ำมันนะครับก็ไปตรวจไปสั่งการว่าเก็บแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับกับ Data Center ซึ่งก็จะมีการตรวจปูพรมสำหรับ Data Center ทุกที่ในกรุงเทพมหานครนะครับถ้ามีการเก็บน้ำมันเกินปริมาณเนี่ยต้องขออนุญาตถ้าไม่อนุญาตถือว่ามีความผิดโทษจำคุก2ปีได้สื่อสารกับท่านผู้ว่าการกรุงเทพท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัดชาติแล้วว่าในระหว่างนี้เนี่ยนะครับให้สั่งระงับทั้งหมดนะครับทางท่านผู้ว่าเนี่ยตัวใบอนุญาตก่อสร้าง อ.1 อ.5 ที่มาขอเนี่ยระงับทั้งหมดนะครับในส่วนของผมเองกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานตอนนี้ก็ระงับทั้งหมดนะครับแล้วถ้าจะไปขอต่อเนี่ยในที่สุดอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับจะเอาน้ำมันสำรองไว้แล้วไปปั่นไฟสำรองใกล้พื้นที่ชุมชนในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันทำแบบนี้ไม่ได้หรอกครับ
1: นายเอกนัทย้ำด้วยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบ Data Center ทั่วประเทศเพื่อวางหลักเกณฑ์ใหม่ให้รัดกุมทั้งเรื่องกฎหมายผังเมืองการทำ EIA และหลักเกณฑ์การใช้น้ำใช้ไฟฟ้าซึ่งเตรียมแก้ไขกฎกระทรวงให้แล้วเสร็จในเร็วๆนี้และยืนยันว่ากิจการ Data Center จะต้องรับภาระต้นทุนพลังงานเองซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบทำให้ค่าไฟของประชาชนแพงขึ้นทั้งนี้รัฐบาลว่าการขออภัยทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังได้ร่วมหารือกับนายสุพนัทพิจารณาแนวทางการจัดตั้งตรวจสอบการจัดตั้งศูนย์ Data Center ในกรุงเทพมหานครด้วยโดยนายชัยชนกกล่าวว่ารัฐบาลจริงจังและจริงใจในเรื่องนี้มีการทำการบ้านหาข้อมูลเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตต่างๆซึ่งได้รวบรวมไว้หมดแล้วเพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Centerหรือบอร์ด Data Center ซึ่งจะประชุมกันนัดแรกในวันนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบ
3: รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่จะจัดระเบียบในเรื่องของ Data Center แล้วก็จึงเป็นเหตุที่ได้มีมติครม.เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาที่จะมีการตั้งคณะกรรมการที่มีท่านอยู่ในเดชประธานในการจัดระเบียบ Data Center ต่อเนื่องว่ารัฐบาลจริงจังและก็จริงใจในเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุที่เราชะลอในเรื่องของ Data Center เราต้องการอะไรเราได้ ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปริมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ยังเป็นกฎเกณฑ์หรือความเงินที่อาจจะยังไม่เป็นประโยชน์สูงสุดในระยะยาวสำหรับพี่น้องประชาชนชาวไทยครับปลอดภัยพี่น้องประชาชนแล้วก็ทุกอย่างเราได้มีการรวบรวมมาเพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนี้เป็นครั้งแรกในรอบสุดและเสร็จแรกจากการที่มีการเกิดขึ้นนะครับเราก็เลยได้มีการเรียนเชิญสสไว้นะครับให้มาร่วมประชุมร่วมให้ข้อมูลก็มีความหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเรายืนยันว่าไม่ได้เกมการเมืองเลยในการรับประทานของพี่น้องประชาชนที่บ้านแล้วก็บอกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เราจะสามารถเอาไปประกอบการประชุมที่นี่ได้
4: สำหรับการประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกที่มีการประชุมในวันนี้รองนายกรัฐมนตรีจะหารือร่วมกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะเร่งทบทวนกฎหมายแล้วก็หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปอุดช่องโหว่ทางกฎหมายและก็บูรณาการกับทุกหน่วยงานเป็นการจัดระเบียบการลงทุนอุตสาหกรรม Data Center พร้อมกับมาตรการคุมเข้มผลกระทบสิ่งแวดล้อมและก็สังคมด้วยครับนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกที่จะมีขึ้นในวันนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมที่ตึกภักดีบดินทำเนียบรัฐบาลว่าภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center เพื่อการลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมทั้งป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเนื่องจากที่ผ่านมามีกิจการ Data Center เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องผ่านการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แต่ก็มีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ขอยื่นขอรับการส่งเสริมจาก BOI และอาศัยช่องว่างทางกฎหมายอื่นเข้ามาดำเนินกิจการคณะทำงานจะตรวจสอบข้อกฎหมายทั้งหมดเพื่อดูว่ามีจุดใดที่เป็นช่องโหว่ทำให้ไม่ต้องอนุญาตหรือไม่ต้องขออนุญาตและนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขขณะเดียวกันการกำหนดระเบียบและแนวทางการจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Center จะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานเนื่องจากปัจจุบันมีกฎระเบียบและกติกาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงพลังงานหน่วยงานด้านผังเมืองรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครซึ่งการประชุมวันนี้ได้เชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมหารือด้วยก่อนจะเร่งหาข้อสรุปเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
5: พอดีท่านนายกเพิ่งลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ผมเป็นประธานคณะทำงานนะครับของเรื่อง Data Center ก็ต้องบอกว่ากรอบแนวคิดเนี่ยนะครับที่ตั้งใจว่าจะเป็นกรอบอันที่หนึ่งก็คือว่าแน่นอนว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมี Data Center เข้ามาตั้งแต่อดีตเข้ามาเลยนะครับซึ่งวันนี้ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนมีนาคมเดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOIวันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่าวันนี้เนี่ยมีกฎหมายอะไรอยู่บ้างเพราะว่าหลายอันเท่าที่ทำดูข้อมูลเบื้องต้นก็คือหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลสิ่งที่เราต้องการทำตรงนี้ให้ชัดก็คือกรอบในการกำกับดูแลอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเรื่อง Data Center เนี่ยแน่นอนมันมีประโยชน์กับเศรษฐกิจทำยังไงให้ประโยชน์ตกกับเศรษฐกิจไทยให้มากที่สุดแล้วมันไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสังคมแล้วก็จะมาเดาว่ากฎหมายวันนี้เนี่ยมีกฎหมายอะไรบ้างที่มันอาจจะเป็นช่องโหว่ที่ทำให้สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องขออนุญาตเราก็จะมาพิจารณาในส่วนนั้นท้ายที่สุดเราก็จะมาดูว่าเราต้องการให้ดูว่าสุดท้ายเนี่ยประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยคืออะไรนะครับในเรื่องทั้งในเรื่องกับอุตสาหกรรมใหม่ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยและผลประโยชน์นั้นให้ตกกับคนไทยก็อาจจะเป็นการดูในเรื่องของการเซตเงื่อนไขไปด้วยขณะเดียวกันก็ไปดูของอดีตว่ามีอันไหนบ้างที่มีกฎแล้ว ซึ่งกฎตอนนี้กฎหมายเนี่ยแต่ละอันเข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎกับหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากลางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้นะครับตามที่ลงในราชกิจจานุเบกษาคือท่านนายกให้เราเป็นคนบูรณาการในภาพรวมเพื่อจะดูวางกรอบกติกา Data Center แล้วก็ตรงนี้ก็คิดว่าพยายามที่เราให้นำเสนอครม.
1: ส่วนทางด้านของกรมควบคุมมลพิษก็ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center ย่านพระราม9นะคะเบื้องต้นพบสารอินทรีย์ระเหยกลุ่มน้ำมันในท่อระบายน้ำจริงค่ะแต่ว่ายังไม่พบความเสี่ยงในการระเบิดพร้อมกับเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการคาดว่าจะรู้ผลและแหล่งที่มาอย่างแน่ชัดภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ค่ะโดยเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษแบ่งกำลังออกเป็น2ชุดด้วยกันนะคะชุดแรกเข้าไปตรวจสอบภายใน Data Center โดยเฉพาะบริเวณที่ติดตั้งถังน้ำมันและระบบที่เกี่ยวข้องส่วนอีก1ชุดลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจากชาวบ้านและตรวจสอบแหล่งน้ำโดยรอบชุมชนโดย1ในจุดที่เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบคือท่อระบายน้ำบริเวณด้านหน้า Data Center โดยเจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำขึ้นมาตรวจสอบพร้อมใช้เครื่องตรวจวัดไอระเหยสารเคมีตรวจวัดค่าเบื้องต้นก่อนจะนำตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษเพื่อวิเคราะห์อย่างละเอียดอีกครั้งนายจตุรงค์อัศวะโสวรรณนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้กลิ่นน้ำมันบริเวณบ่อพักน้ำจริงแต่ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่ามาจากแหล่งใดจึงต้องส่งตัวอย่างน้ำตรวจในห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องส่วนการเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณภายนอกเจ้าหน้าที่นำตัวอย่างมาเขย่าและตรวจวัดก๊าซที่อาจเป็นสาเหตุของกลิ่นเบื้องต้นพบกลิ่นของไฮโดรเจนซัลไฟด์และสารอินทรีย์ระเหยในกลุ่มของน้ำมันสอดคล้องกับข้อเรียกร้องของประชาชนที่ร้องเรียนว่ามีการมีกลิ่นของน้ำมันออกมานะคะโดยตรวจพบค่าประมาณ3 ppm ซึ่งเป็นระดับที่สามารถรับรู้กลิ่นได้แต่ว่าปริมาณดังกล่าวยังต้องนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อประเมินว่าอยู่ในระดับที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพหรือเกินค่ามาตรฐานตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ส่วนกรณีที่ประชาชนกังวลว่าอาจมีก๊าซที่สามารถติดไฟหรือทำให้เกิดการระเบิดนั้นจากการตรวจวัดเบื้องต้นยังไม่พบสภาวะที่ทำให้เกิดการระเบิดหรือติดไฟแต่สิ่งที่อาจส่งผลกระทบในขณะนี้คือปัญหากลิ่นเหม็นที่ฟุ้งกระจายออกมาจากท่อระบายน้ำสำหรับการตรวจสอบภายใน Data Center ทางบริษัทให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีขณะที่ประเด็นสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ Data Center ได้แก่เสียงความร้อนและขม่าวควันจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองซึ่งหลังจากนี้อาจมีการวางบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบผลกระทบในด้านอื่นเพิ่มเติมส่วนประเด็นสำคัญว่าน้ำมันที่ตรวจพบบริเวณท่อระบายน้ำของชุมชนมาจากการรั่วไหลของ Data Center หรือไม่นั้นนายจตุรงค์ชี้ว่าคาดว่าท่อระบายน้ำภายในและภายนอกอาจเป็นระบบเดียวกันแต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันแหล่งที่มาของน้ำมันได้จำเป็นต้องขอข้อมูลระบบการระบายน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อวิเคราะห์เส้นทางการไหลของน้ำและหาต้นทางที่ชัดเจนทั้งนี้ตัวอย่างน้ำที่เจ้าหน้าที่เก็บได้ทั้งหมดจะถูกส่งไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์จึงจะทราบผลการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดและสามารถประเมินได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นว่าสารที่ตรวจพบมีแหล่งที่มาอย่างไร
4: ขณะที่ทีมกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานได้เข้าชี้แจงโดยการแจ้งความกับตำรวจสน.มักกะสันเพื่อดำเนินคดีกับบริษัทศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ย่านพระราม9ตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงปี2542หลังจากที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าภายในอาคารมีการสร้างถังเก็บน้ำมันสำรอง 200,000 ลิตรเพื่อใช้ในการสำรองสำหรับเครื่องปั่นไฟและได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงว่ามีกลิ่นเหม็นคลาวคล้ายกลิ่นน้ำมันและกังวลถึงผลกระทบจากการเก็บน้ำมันในปริมาณมากอยู่ในพื้นที่ ดยตัวแทนของกรมธุรกิจพลังงานนำเอกสารข้อมูลจากการเข้าตรวจสอบอาคาร Data Center ดังกล่าวให้กับพนักงานสอบสวนและแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานซึ่งพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันสอบปากคำตัวแทนจากกรมธุรกิจพลังงานในเบื้องต้นและจะมีการขอข้อมูลหลักฐานประกอบการดำเนินคดีเพิ่มเติมเบื้องต้นบริษัทดังกล่าวมีความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรา65ประกอบกิจการควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
1: พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อค่ะ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:26 มาติดตามข่าวกันต่อนะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงค่ะโดยแสดงความชื่นชมในความมุ่งมั่นวินัยและพลังของทีมที่สามารถสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับคนไทยนะคะแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยสู่เวทีสากลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026โดยบอกว่ารู้สึกดีใจที่น้องๆ นักกีฬามาเยือนทำเนียบรัฐบาลหลังได้รับแชมป์เอเชียซึ่งชัยชนะที่ได้มาถือว่าเป็นการสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศ
1: ผมนี่ก็ยิ่งดีใจใหญ่ก็ตอนแรกก็จะทำยังไงดีที่อยากจะแสดงความชื่นชมนะครับครับน้องๆก็ไม่ทันไรเลยทางท่านรองนายกอะทางรัฐมนตรีกีฬาก็รู้สึกเหมือนรู้ใจก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยว 2-3 วันนี้นายกมีเวลาว่างไหมจะพาน้องๆนักกีฬาวอลเลย์บอลนักทีมมาพบผมก็บอกผมไม่ว่างแน่ครับผมรออยู่นี่นะครับนะจริงๆให้ไปไหนก็ไปนะไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้นะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าการเป็นคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งตัวผมเองเนี่ยเวลาผมไปเยือนต่างประเทศแล้วผมเขาเปิดเพลงชาติไทยให้เราต้อนรับเราให้เกียรติเราก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับได้ยินเพลงของเราในต่างแดนนี่โอ้โหเราเป็นคนเปิดเพลงชาติของเราเองนะครับในแผ่นดินประเทศจีนนะครับซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็คือน้องเป็นคนทำให้เพลงชาติเนี่ยได้รับการบรรเลงนะครับซึ่งผมเชื่อว่านี่แหละครับคือสิ่งที่จะทำให้กำลังใจของน้องมีความเข้มแข็งฝีมือเพราะเรียกของพวกนี้วันนี้มันต้องมากับใจนะใช่ไหมฝีมือแล้วก็รู้อยู่ทุกวันแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยแต่บางวันเราจะรู้ว่าบางวันเราเล่นแหมวันนี้มันคึกเหลือเกินบางทีวันนี้มันถอยไปหน่อยแต่ผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้แล้วเนี่ยใจสั่งมาใจไม่บานเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเที่ยวนี้นี่จากนี้ไปต้นไปเนี่ยคนไทยทุกคนก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงชาติทีมชาติไทยทุกคนด้วยความใจจดใจจ่อด้วยความที่ต้องการที่จะเห็นพวกน้องได้นำชื่อเสียงนะครับอีกระดับหนึ่งมาสู่ประเทศไทยตัวโอลิมปิกที่ได้ไปนี้ก็ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
0: ทางนี้นายกรัฐ

0: นตรีได้มอบเงินตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอนุมัติเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์รวม 11.76 ล้านบาทแบ่งเป็นนักกีฬา14คนรวม 8.4 ล้านบาทเงินรางวัลส่วนผู้ฝึกสอนรวม 840,000 บาทและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 2.52 ล้านบาทและคณะกรรมการยังอนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีก3ล้านบาทตามหลักเกณฑ์สำหรับกีฬาประเภททีมทำให้เงินสนับสนุนจากกองทุนสำหรับความสำเร็จครั้งนี้รวมเป็น 14.76 ล้านบาทในจำนวนนี้ส่วนของสมาคมรวมอยู่ที่ 5.52 ล้านบาทขณะที่เงินของนักกีฬายังคงเป็น 600,000 บาทต่อคน
1: จากกรณีที่เกิดเหตุที่นั่งทรุดตัวเกิดขึ้นในการแสดงคอนเสิร์ต Farewell คอนเสิร์ตในอัศรีวสันต์ Impact เมืองทองธานีนะครับอารีนาเมื่อคืนวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเรื่องนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สกบเร่งประสานผู้จัดคอนเสิร์ตจนได้ข้อสรุปร่วมกันภายในวันเดียวครับโดยเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคทั้งการคืนค่าบัตรเต็มจำนวนหรือการย้ายรอบชมการแสดงได้ครับโดยทันทีที่ได้รับการรายงานในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งการให้สคบเร่งประสานและหารือกับบริษัทนิกรุงคอนเน็กจำกัดผู้จัดงานและบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์จำกัดผู้จำหน่ายบัตรเพราะเห็นว่ากรณีนี้ผู้บริโภคไม่ควรต้องเป็นฝ่ายติดตามหาคำตอบเองและการจัดรอบใหม่เพียงทางเดียวยังไม่ครอบคลุมทุกคนซึ่งผลการหารือสรุปเป็นมาตรการเยียวยากำหนดให้ผู้ถือบัตรรอบวันที่2กันยายนที่ไม่สะดวกเข้าชมในรอบวันที่9กันยายนท่านสามารถขอคืนค่าบัตรเต็มจำนวนได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือทางอีเมล cs@thaiticketmajor.com หรือ call center โทร022623456ส่วนผู้ที่ยังต้องการชมการแสดงสามารถขอย้ายไปชมรอบวันที่3 5 6หรือ8กันยายนได้สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นจากการเลื่อนการแสดงเช่นค่าที่พักค่าตั๋วเครื่องบินค่าแท็กซี่หรือค่าเดินทางระหว่างสนามบินโรงแรมและสถานที่จัดงานรวมถึงค่าธรรมเนียมจากการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางผู้บริโภคสามารถยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานต่อสคบเป็นรายกรณีเพื่อให้สคบประสานผู้จัดพิจารณาเยียวยาโดยควรเก็บบัตรคอนเสิร์ตหลักฐานการชำระเงินใบเสร็จค่าที่พักตั๋วเครื่องบินใบเสร็จค่าเดินทางและหลักฐานการติดต่อกับผู้จัดงานไว้ให้ครบถ้วนและหากผู้บริโภคที่ไม่สะดวกติดต่อไทยทิเก็ตเมเจอร์หรือผู้จัดงานด้วยตนเองสามารถแจ้งได้ที่สคบโดยสคบรับเรื่องและช่วยประสานได้ส่วนผู้ที่ขอคืนเงินหรือย้ายรอบไม่สำเร็จรวมถึงผู้ที่เห็นว่าการเยียวยายังไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดนะครับ
0: ส่วนประเด็นการยกเลิกสัญญาการจัดสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยและการจัดหาผู้จัดสอบรอบใหม่ด้วยวิธี e-bidding ที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องของความโปร่งใสในการดำเนินการนั้นนะคะล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงยืนยันนะคะว่าการจัดหาผู้จัดสอบรอบใหม่ด้วยวิธี e-bidding เป็นการเปิดกว้างให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมแข่งขันโดยไม่มีการล็อกสเปคนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงรายละเอียดกรณีปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันเข้าบรรจุพนักงานราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจถึงลำดับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนการจัดสอบโดยย้อนกลับไปในช่วงต้นปี2567มหาวิทยาลัยเป็นผู้ชนะการประมูลจัดสอบแต่ก่อนการลงนามสัญญามีภาคประชาชนจากจังหวัดศรีสะเกษเข้าร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์กระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้งคณะ รรมการสอบข้อเท็จจริงและทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับปปช.ปปท.และบก.ปปป.เพื่อเข้าตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดซึ่งคณะกรรมการได้เสนอให้เพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตส่งผลให้รูปแบบงานและงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงหารือกับกรมบัญชีกลางและนำไปสู่การยกเลิกสัญญาอย่างถูกต้องตามระเบียบพร้อมย้ำว่าการยกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่ได้เป็นคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามที่มีการกล่าวอ้างทางการเมืองแต่เป็นการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อไม่ให้เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อข้อร้องเรียนสำหรับการจัดประมูลในรอบใหม่ได้เปลี่ยนมาใช้วิธี e-bidding เพื่อเปิดกว้างให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมจนได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นผู้ชนะการประมูลโดยยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดไม่มีการล็อกสเปคหรือกีดกันผู้ใด
1: ส่วนความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันว่าได้เพิกถอนข้าราชการที่ทุจริตสอบทั้งหมด 3,868 คนออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลส่งไปยัง5หน่วยงานหลักทั้งปปช.ปปท.ปปง.ดีเอสไอและบก.ปปป.เพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำฐานข้อมูลประวัติบุคคลกลุ่มนี้สำหรับป้องกันการสมัครเข้ารับราชการในอนาคตพร้อมทั้งอยู่ระหว่างการหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อหาแนวทางในการเรียกคืนเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เคยได้รับไปแล้วคืนสู่รัฐส่วนประเด็นที่มีข้อกังวลว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ้างบุคคลที่ถูกเพิกถอนเหล่านี้กลับเข้าทำงานในรูปแบบจ้างเหมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบอย่างเข้มงวดหากพบกรณีดังกล่าวให้ชะลอการจ้างไว้ก่อนเนื่องจากเป็นกลุ่มที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหากองค์กรใดฝ่าฝืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบด้วยตนเองสำหรับการเยียวยาผู้ที่สอบผ่านอย่างสุจริตกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอคณะกรรมการกลางในวันที่17กันยายนนี้เพื่อพิจารณาปรับรูปแบบเกณฑ์ให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วสามารถโอนย้ายกลับภูมิลำเนาได้รวดเร็วขึ้นภายใน6เดือนจากเดิมที่ต้องรอถึง2ปีคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมและจะเร่งเรียกผู้ที่อยู่ในบัญชีสำรองเข้ามาบรรจุทดแทนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนยืนยันว่าไม่มีการจัดสอบใหม่ด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวเสริมว่าการถอดถอนผู้กระทำผิดออกจากระบบถือเป็นการคืนความยุติธรรมขั้นต้นส่วนความคืบหน้าการสอบวินัยร้ายแรงผู้บริหารที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องแม้จะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งอธิบดีก็ตามครับ
0: สำนักงานประกันสังคมยืนยันถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้นะคะโดยขณะนี้ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิ์และหน่วยเลือกตั้งได้แล้วผ่านทั้งระบบ e-service และทางเว็บไซต์รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันค่ะนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมหรือสปส.กล่าวถึงภารกิจสำคัญที่กำลังเดินหน้าคือการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมซึ่งมีหน้าที่กำหนดทิศทางและกำกับดูแลระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิประโยชน์และหลักประกันของผู้ประกันตนโดยยืนยันความพร้อมรองรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า12ล้านคนโดยได้จัดให้มีหน่วยเลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอรวมกว่า 5,200 หน่วยและขณะนี้ผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้แล้วโดยนายจ้างตรวจสอบผ่านระบบ e-service ส่วนผู้ประกันตนตรวจสอบผ่านระบบ e-self service และแอปพลิเคชัน SSO Plus ขณะที่ผู้ที่ไม่ได้สมัครใช้บริการระบบดังกล่าวสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศหากไม่มีรายชื่อหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์สามารถโทรสายด่วน1506กด9ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยผู้มีสิทธิ์1คนเลือกได้7หมายเลขและต้องเขียนเป็นเลขอาหรับิกเท่านั้นค่ะ
1: กระทรวงกลาโหมเดินหน้าเสริมภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์พัฒนาศักยภาพกำลังพลรับมือยุค AI โดยจับมือกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA และก็ค่ายมือถือวางรากฐานกำลังพลดิจิทัลครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการความร่วมมือสร้างปุ่มคุ้มกันภัยไซเบอร์เสริมพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านปัญญาประดิษฐ์ซึ่งกระทรวงกลาโหมได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA และค่ายมือถือ AIS ร่วมมือการพัฒนาศักยภาพกำลังพลและครอบครัวให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ผ่านโครงการเพื่อมุ่งหวังวางรากฐานพัฒนากำลังพลดิจิทัลและยกระดับความพร้อมด้านการป้องกันประเทศในมิติดิจิทัลพลโทอดุลเปิดเผยว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุค AI อย่างเต็มรูปแบบกระทรวงกลาโหมจึงเดินหน้านโยบายดิจิทัลดีเฟนซ์มุ่งยกระดับทักษะกำลังคนทั้งทางร่างกายความรู้ทักษะอาชีพและขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ครับ
0: สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศโชว์ศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศส่งมอบอาวุธปืน WMI ให้กับ4หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมพลเอกณพลสร้างสมวงศ์ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นประธานพิธีส่งมอบอาวุธปืนเล็กสั้นขนาด 5.56 มิลลิเมตรรุ่น MI5 ที่สนามยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกศูนย์การทหารราบค่ายธนรัตน์อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับทดลองใช้งานพร้อมการทดสอบสมรรถนะและสาธิตการยิงโดยทีมยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกโดยมีคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและผู้แทนเหล่าทัพเข้าร่วมสำหรับอาวุธปืนขนาด 5.56 มิลลิเมตรรุ่น MI5 เป็นผลงานจากภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยผลิตโดยบริษัทอุตสาหกรรมผลิตอาวุธจำกัดหรือ WMI ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นปืนเล็กสั้นจู่โจมตระกูล AR-15 ขับเคลื่อนด้วยระบบ Direct Gas Impingement System รองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้อย่างหลากหลายตอบโจทย์การปฏิบัติภารกิจของกำลังพลในยุค ปัจจุบันสะท้อนถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในการพัฒนาและผลิตยุทโธปกรณ์เพื่อรองรับความต้องการของหน่วยผู้ใช้งาน
1: แม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายปีกร่มกิตติศักดิ์อันทรงเกียรติให้กับ12นายทหารและนายตำรวจระดับสูงของมาเลเซียเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยและมาเลเซียครับโดยในโอกาสที่คณะผู้แทนมาเลเซียเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยมาเลเซียครั้งที่119ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพลโทนรทิพย์ผุยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคฝ่ายไทยเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายปีกร่มกิตติศักดิ์อันทรงเกียรติและมอบประกาศนียบัตรแก่คณะนายทหารและนายตำรวจระดับสูงฝ่ายมาเลเซียแสดงไมตรีจิตและการให้เกียรติระหว่าง2กองทัพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับผู้นำหน่วยและกำลังพลของทั้ง2ประเทศทั้งนี้เครื่องหมายปีกร่มกิตติศักดิ์นับเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่สะท้อนถึงเกียรติยศมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มอบกับผู้รับการประดับเครื่องหมายแก่นายทหารและนายตำรวจระดับสูงฝ่ายมาเลเซียในครั้งนี้จึงมีความหมายในฐานะสัญลักษณ์แห่งความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพไทยกับมาเลเซียตลอดจนสะท้อนถึงความร่วมมือและความเข้าใจระหว่างกำลังพลของทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสานต่อความสัมพันธ์และการประสานความร่วมมือเพื่อดูแลความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง
0: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:45 ค่ะติดตามข่าวกันต่อนะคะนายกรัฐมนตรีติดตามการซักซ้อมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตและวัดอรุณราชวรารามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับฟังบรรยายสรุปจากกองทัพเรือภายในโรงเรือพระราชพิธีสรุปการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระยุหยาตราทางชลมารคและความพร้อมฝีพาย 2,000 นายและได้เดินตรวจความพร้อมของเรือพระที่นั่ง2ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์และเรือนารายณ์ทรงสุบรรณซึ่งเป็นเรืออัญเชิญภาพพระกฐินจากนั้นนายกรัฐมนตรีขึ้นเรือของกองทัพเรือเพื่อติดตามความพร้อมและดูกระแสน้ำก่อนจะขึ้นเทียบท่าที่วัดอรุณราชวรารามโดยนายกรัฐมนตรีได้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้ทั้งขบวนเรือพระราชพิธีเส้นทางและรูปแบบพิธีการในงานพระราชพิธีวันที่6พฤศจิกายนนี้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์แบบซึ่งยังมีการฝึกขบวนเรืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสวยงามและปลอดภัยสิ่งที่มีความมั่นใจคือนอกเหนือจากการแสดงออกถึงความสวยงามของวัฒนธรรมไทยยังเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนมีความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติด้วย
1: ขบวนเรือเส้นทางและก็รูปแบบพิธีการในการพระราชพิธีพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับในวันที่6พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันศุกร์นะครับก็มีความเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับการฝึกกระบวนเรือเนี่ยก็ยังจะมีการฝึกอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเพื่อให้เกิดความสวยงามความปลอดภัยนะครับครั้งนี้เป็นการฝึกครั้งที่4แล้วยังจะฝึกไปอีกหลายครั้งนะครับครั้งที่7ครั้งที่8จนกว่าจะถึงวันพระราชพิธีสิ่งที่เรามีความมั่นใจก็คือนอกเหนือจากเป็นความเป็นความสวยงามการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันสวยงามของประเทศไทยเราแล้วเนี่ยนะครับก็ยังเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนมีความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาตินะครับ
0: ส่วนเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวตามจุดที่ชมขบวนเรือพระราชพิธีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีความเข้มงวดอย่างเคร่งครัดอยู่แล้วซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถไปตามจุดริมแม่น้ำมีทั้งวัดโรงเรียนและจะสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมอำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ทั้งนี้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคร่วมลงพื้นที่กับนายกรัฐมนตรีด้วย
2: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thaiชวนสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมไทยจาก4ภาคผ่านงานศิลปะงานหัตถศิลป์อาหารกิจกรรมสร้างสรรค์แล้วก็การแสดงทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายครับงานนี้จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีซึ่งบรรยากาศภายในงานได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากประชาชนเยาวชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาร่วมงานอย่างเนืองแน่นด้วยต่างตื่นตาตื่นใจกับการจัดการแสดงที่สะท้อนเสน่ห์ของวัฒนธรรมที่มีชีวิตที่ผสมผสานมรดกดั้งเดิมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยได้อย่างลงตัวและประทับใจกับการแสดงทางวัฒนธรรมศิลปะอาหารพื้นถิ่นงานหัตถศิลป์หัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมเวิร์กช็อปและการจัดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับคนรุ่นใหม่นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ผลักดันให้วัฒนธรรมไทยเข้าถึงง่ายสนุกและใกล้ตัวคนทุกวัยด้วยงานนี้ได้มีการรวบรวมความหลากหลายของวัฒนธรรม4ภาคไปไว้ในที่เดียวเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้สัมผัสวิถีไทยร่วมสมัยสำหรับกิจกรรมในวันนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมยังคงเดินหน้าส่งมอบความสุขและความภาคภูมิใจ ในความเป็นไทยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีผ่านทั้ง5โซนสร้างสรรค์พร้อมชิมช็อปอาหารกว่า60ร้านค้าตลอดจนเลือกชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ผ้าไทยและสินค้าทางวัฒนธรรมจาก10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีและผู้ประกอบการทั่วประเทศกว่า100ร้านค้างานสีสันไทยจัดขึ้นถึงวันที่6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8 Impact เมืองทองธานีสามารถเข้าชมฟรีตลอดทั้งงานติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook กระทรวงวัฒนธรรม Facebook สีสันไทยเว็บไซต์ www.m-color ขออภัยครับ www.m-culture.go.th หรือสายด่วนวัฒนธรรมนะครับ1765ครับ
0: ที่ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเห็นชอบเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาโดยจะนำส่งศูนย์มรดกโลกในวันที่15กันยายนนี้ค่ะนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมครั้งที่2ทับ2569โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบนำเสนอเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นหรือ preliminary assessment ของแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาเพื่อส่งไปยังศูนย์มรดกโลกภายในรอบวันที่15กันยายนนี้ซึ่งคุณค่าความสำคัญที่นำเสนอตามเกณฑ์มรดกโลก2ข้อได้แก่เกณฑ์การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมสำคัญตามเส้นทางการค้าทางทะเลและเกณฑ์การตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่มีความสัมพันธ์และพลวัตระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาที่ประชุมยังพิจารณาทบทวนรายชื่อแหล่งมรดกวัฒนธรรม9แหล่งเพื่อเตรียมการจัดทำเอกสารนำเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้แก่สถาปัตยกรรมสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ภูมิทัศน์แห่งแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นทางรถไฟสายมรณะจังหวัดกาญจนบุรีวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารและเสาชิงช้าวัดราชนัดดารามวรวิหารแหล่งโบราณในคดีและแหล่งวัฒนธรรมของจังหวัดน่านเส้นทางวัฒนธรรมชัยยานครศรีธรรมราชสถิงพระยะรังไซบุรีแหล่งโบราณในคดีเมืองเก่าเชียงแสนและสุวรรณโคมคำสปป.ลาวและพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: ตอนนี้สถานการณ์ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทยล่าสุดมีจำนวนมากกว่า 680,000 คนแล้วนะครับโดยในจำนวนนี้เป็นโรคอัลไซเมอร์กว่า 500,000 คนแล้วก็เนื่องในโอกาสการจัดงานสัปดาห์วันอัลไซเมอร์โลกทางกรมการแพทย์ก็เชิญชวนประชาชนร่วมกันตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ธานินเวชชาภินันรองอธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์วันอัลไซเมอร์โลกซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Long Life Bright Mind สมองดีชีวียืนยาวโดยระบุว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัวซึ่งมีประชากรผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปมากกว่า20%ของประชากรทั้งหมดประชาชนจำเป็นต้องมีความเข้าใจในปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยภาวะสมองเสื่อมคือหนึ่งในปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยโดยมีโรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่พบมากที่สุดซึ่งเกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงานหรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อสมองผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่ได้มีความผิดปกติเพียงแค่เรื่องความทรงจำแต่จะมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมและการแสดงออกด้วยนับเป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นในสังคมไทยทุกคนจะมีความจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมปัจจุบันกรมการแพทย์และสถาบันประสาทวิทยาได้เตรียมนำนวัตกรรมตรวจเลือดหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเข้ามาเสริมระบบสุขภาพช่วยในการคัดกรองการตรวจยืนยันด้วยการถ่ายภาพสมองและการเจาะไขสันหลังที่ไม่จำเป็นโดยนวัตกรรมการตรวจเลือดเพื่อหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพซึ่งจะช่วยในการคัดกรองผู้ที่มีปัญหาความจำได้

0: งแต่ด่านแรกและส่งต่อผู้ที่มีความเสี่ยงเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วและสามารถลดการตรวจที่ไม่จำเป็นลงได้ทั้งนี้จากข้อมูลล่าสุดทั่วโลกนั้นมีผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมประมาณ55ล้านคนโดยเป็นโรคอัลไซเมอร์ประมาณร้อยละ60ถึงร้อยละ80โดยมีผู้ป่วยระยะก่อนแสดงอาการกว่า315ล้านคนทั่วโลกสำหรับประเทศไทยนั้นมีผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมกว่า 680,000 คนหรือประมาณร้อยละ6ของผู้สูงอายุทั่วประเทศแล้วก็ในกลุ่มนี้เป็นผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์กว่า 500,000 คนครับ
1: นาโนเทคสวทช.จัดสัมมนาพิเศษในงาน Vita Foods Asia 2026ค่ะเปิดตัวโปรแกรมวิจัย Phyto X พร้อมกับชูนวัตกรรมสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรไทยช่วยบำรุงสมองความจำและลดภาวะเครียดรองรับเทรนด์ Healthy Longevity หรือการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพดร.เภสัชกรหญิงอุรชารักตานนชัยผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือนาโนเทคสวทช.ระบุว่าผู้บริโภคยุคใหม่เน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้นดันให้ตลาดนูทราซูติคอลทั่วโลกโตต่อเนื่องจาก 636.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2025คาดว่าจะทะลุ 1.15 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2033ซึ่งไฟโตเอ็กซ์จะเป็นระบบนิเวศวิจัยที่ช่วยเปลี่ยนสมุนไพรไทยให้กลายเป็นนวัตกรรมสร้างมูลค่าและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันพร้อมเพิ่มโอกาสในตลาดโลกด้วย Longevity Economy ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญและเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มองข้ามไม่ได้ขณะที่ดร.ทวินเอี่ยมปรีดีผู้อำนวยการโปรแกรมไฟโตเทคไฟโตเอ็กซ์นะคะขออภัยค่ะเปิดเผยว่าปัจจุบันมีสารออกฤทธิ์พร้อมจำหน่าย15รายการครอบคลุมทั้งกลุ่ม Nutraceuticals และ Cosmeceuticals โดยมีไฮไลท์สำคัญคือสารออกฤทธิ์ตัวใหม่สารสกัดจากบรอกโคลีและสารสกัดจากใบบัวบกที่มุ่งตอบโจทย์วัยทำงานในด้านการบำรุงสมองเสริมความจำและช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวจากความเครียดนอกจากนี้ภายในงานยังมีการต่อยอดเชิงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนผ่านโครงการ Phyto X Celebrity Accelerator เช่นผลิตภัณฑ์ Think Plus AM Brain Booster โดยคุณตูนสุพัชชาและแบรนด์ MacRoot Pro โดยคุณเจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์เป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนประเทศไทยจากผู้ผลิตวัตถุดิบสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสุขภาพระดับสากล
0: ไปที่จังหวัดเพชรบุรีครับที่นี่ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนเพื่อกระจายรายได้การยกระดับสินค้าชุมชนกับวันเดย์ทริปเที่ยวที่เดียวครบในวันเดียวครับที่อำเภอหนองยาปล้องติดตามได้จากรายงานครับ
2: วันเดย์ทริปเที่ยวครบจบในวันเดียวที่อำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีมากับคุณวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีซึ่งอำเภอหนองยาปล้องได้รวบรวมทั้งสวนผลไม้วิถีชุมชนชาติพันธุ์ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไว้ในเส้นทางเดียวซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูผลไม้ของจังหวัดเพชรบุรีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยเลือกเดินทางมายังสวนทุเรียนว่องไวอำเภอหนองยาปล้องสวนทุเรียนคุณภาพที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชิมทุเรียนสดจากต้นพร้อมเรียนรู้กระบวนการปลูกทุเรียนบนพื้นที่ภูเขาซึ่งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ขณะเดียวกันจังหวัดเพชรบุรียังผลักดันทุเรียนเมืองเพชรให้ก้าวสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในฐานะสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกร
3: ที่เราเป็นดินลูกหลังส่วนใหญ่ซึ่งเป็นดินที่เดินรากง่ายไม่อุ้มน้ำและต้องมีน้ำที่เพียงพอและเวลาที่เรามีผลผลิตเราจะทำให้เนื้อของผลไม้เราเนี่ยมีรสชาติที่เหมาะแก่การกินหอมหวานแล้วก็หมันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหนองยาปล้อง
4: จังหวัดเองอะค่ะในฐานะที่ดูแลเกษตรกรนะคะเราก็มีการส่งเสริมเรื่องทุเรียนเพชรบุรีค่ะเราอยากให้ทุเรียนเพชรบุรีเราได้ GI นะคะทุเรียนเพชรบุรีเรามีหลายพื้นที่แต่ละพื้นที่มีลักษณะไม่เหมือนกันอย่างเช่นทุเรียนป่าเด็งนะคะซึ่งติดกับป่าละอูก็มีลักษณะเหนียวเนียนนะคะหวานมันทุเรียนถ้ำเสือก็เป็นทุเรียนที่อยู่ในแก่งกระจานก็มีลักษณะอีกแบบหนึ่งนะคะในขณะเดียวกันหนองยาป้องเองก็มีลักษณะทุเรียนที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองซึ่งเราอยากจะส่งเสริมให้หนองยาป้องเนี่ยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่นักชิมทุเรียนต้องมาลองและจะรู้ว่าทุเรียนหนองยาป้องอร่อยอย่างไร
2: จากสวนผลไม้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางต่อไปยังชุมชนบ้านลิ้นช้างชุมชนชาว